0: เอาขวด
1: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: ต้องเข้ากับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์โบได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณโบได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้ขอกู้กับคาฟอร์แคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามเพื่อให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99 ถึง 24% ต่อปีคาฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาฟอร์แคชที่แอปโกบายกรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
4: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
5: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยบุกจับโรงแรมโนมินีจีนยืนยันดำเนินการตามกฎหมายตรงไปตรงมาหลังเจ้าของขอเคลียร์อ้างจ่ายเป็นงวดๆให้เจ้าหน้าที่รัฐแล้วคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
6: เมื่อวานนี้เวลาประมาณ 15:00 น.นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนำกำลังชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองเปิดปฏิบัติการบูรณาการห้วยขวางตรวจสอบเครือข่ายธุรกิจที่อาจเข้าข่ายนอมินีและโรงแรมผิดกฎหมายในพื้นที่เขตห้วยขวางร่วมกับหลายหน่วยงานซึ่งจากการตรวจสอบพบพฤติกรรมอาจเข้าข่ายนอมินีโดยมีชาวจีนถือหุ้น 49% หญิงไทยซึ่งเป็นภรรยาถือหุ้นอีก 51% แต่จากการสอบปากคำพบว่าหญิงไทยที่มีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นไม่ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการชำระค่าหุ้นการเปิดบริษัทนอกจากนี้พบข้อกังวลเรื่องบันไดหนีไฟทางออกฉุกเฉินและระบบป้องกันอัคคีภัยขณะเดียวกันพบแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายด้วยและในระหว่างที่เจ้าหน้าที่กำลังปฏิบัติงานมีผู้ประกอบการพยายามติดต่อเข้ามาเพื่อขอเคลียร์อ้างเจ้าหน้าที่ของรัฐบางหน่วยงานในพื้นที่ห้วยขวางรวมถึงเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองโดยระบุว่าไม่ได้มีการจ่ายเงินเฉพาะสถานประกอบการที่ถูกตรวจในวันนี้แต่มีการจ่ายเป็นงวดๆในสถานบริการหลายแห่งอยู่แล้วซึ่งนายพลพีสั่งให้กรมการปกครองประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ติดตามตัวผู้ที่โทรศัพท์เข้ามารวมทั้งตรวจสอบบุคคล 2-3 รายที่ถูกกล่าวอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆซึ่งหากการสอบสวนพบว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องกับการรับผลประโยชน์จะต้องถูกดำเนินการทั้งทางวินัยและอาญาตามกฎหมายยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
5: ติดตามความเคลื่อนไหวและผลการแข่งขันกีฬาที่น่าสนใจกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
7: ฮอเกอร์เมสซี่บิดาบังเกิดเกล้าของลีโอเนลเมสซี่ซูเปอร์สตาร์ทีมชาติอาร์เจนตินาได้เสียชีวิตลงอย่างสงบในวัย68ปีหลังต้องเผชิญกับอาการป่วยมาอย่างยาวนานที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในเมืองโรซาริโอของอาร์เจนตินาทั้งนี้ฮอเกอร์เมสซี่ซึ่งสถาปนาตนเองเป็นแฟนคลับตัวยงของลูกชายกลายเป็นเสาหลักรวมถึงบุคคลที่ให้การสนับสนุนด้วยวิสัยทัศน์ความเข้มงวดความรักในเส้นทางการค้าแข่งอาชีพที่ยิ่งใหญ่ตลอดการของลูกชายจนกระทั่งก้าวไปสู่ความสำเร็จในฐานะนักเตะระดับตำนานจนถึงเวลานี้ผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกโปรตุเกสคู่ที่น่าสนใจ FC โปโตแชมป์เก่าชนะอัลเวก้า 2-0 โมราเรนเซ่เสมอสปอร์ติ้งบราก้า 2-2 ผลการแข่งขันฟุตบอลสกอตติชพรีเมียร์ชิพสกอตแลนด์คู่ที่น่าสนใจคิมานอกแพ้กาสโกเซติกแชมป์เก่า 1-5กาสโกเรนเจอร์แพ้ฮิมเนียน 1-2 ผลการแข่งขันฟุตบอลสโมสรกระชับมิตรปรีซีซั่นคู่ที่น่าสนใจแมนเชสเตอร์ซิตี้ชนะอาร์เรติโกมาดริด 3-1 อาร์เซนอลแพ้บอรุสเซียดอร์ทมุนด์ 2-3 ลิเวอร์พูลแพ้อาร์เอสโมนาโก 2-3 และโอลิมปิกมาร์เซย์ชนะแอตเลติกบิลเบา 3-1ขณะที่ผลการแข่งขันเทนนิส ATP ทัวร์ระดับ 1,000 คะแนนรายการ National Bank Open 2026ที่เมืองมอนทรีออลประเทศแคนาดาประเภทชายเดี่ยวรอบที่4หรือรอบ16คนสุดท้ายทาลอนกริสปูนักเทนนิสชาวดัตช์มือ69ของโลกแพ้เดเนียลมาริดาอากิล่าคู่แข่งชาวสเปนิชมือ63ของโลก2เซตรวด 3-6 และ 1-6 สุรเชษฐ์ โชติกุลรายงานครับ
8: เวลาคือสิ่งที่ไม่สามารถนำกลับมาได้จงใช้เวลาให้คุ้มค่าและให้ความสำคัญกับเวลาของเราให้มากที่สุดร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
5: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 8:00 น.ชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก วิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกอง

บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเชิญดอกไม้และสิ่งของพระราชทานมอบแก่ผู้บาดเจ็บจากเหตุกราดยิงที่โรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีผู้บัญชาการทหารบกลงพื้นที่ชายแดนตากติดตามภารกิจกองกำลังนเรศวรและหน่วยเฉพาะกิจราชมนูยกระดับความพร้อมดูแลความมั่นคงและความปลอดภัยประชาชนเน้นย้ำให้หน่วยติดตามสถานการณ์การสู้รบบริเวณรอบชายแดนและประเมินภัยคุกคามอย่างต่อเนื่องกองทัพบกเร่งช่วยเหลือประชาชนจังหวัดน่านหลังฝนตกหนักและน้ำป่าไหลหลากส่งกำลังพลเข้าพื้นที่ดูแลบรรเทาความเดือดร้อนอย่างต่อเนื่องกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือน6จังหวัดภาคกลางปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามและสมุทรปราการรวมถึงกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูง 10-17 สิงหาคมโดยเฉพาะช่วง 18 นาฬิกาถึง 21 นาฬิกาอิหร่านเปิดข้อเรียกร้องสหรัฐต้องปฏิบัติก่อนเปิดช่องแคบฮอร์มุสวุฒิสภาสหรัฐไฟเขียวคว่ำบาตรรัสเซียกดดันปูตินยุติสงครามยูเครนไต้ฝุ่นดอลฟินพัดถล่มชายฝั่งตะวันออกของจีนประชาชนกว่า1ล้านคนอพยพขณะที่ฟิลิปปินส์อ่วมเจอหางเลขไต้ฝุ่นดอลฟินทำฝนตกหนักน้ำท่วมถึงเอวในมะนิลาพบกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนอำนวยการผลิตโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบก

0: อรุณสวัสดิ์ครับ
1: อรุณสวัสดิ์ครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการกองทบกเพื่อประชาชนวันจันทร์ที่10สิงหาคมพุทธศักราช2569ผมสุธีสุขสาคนครับ
1: ครับผมณัฐาจันทรังสีนะครับวันนี้ก็มาพร้อมกับทีมงานช่วงเช้าเช่นเคยนะครับคุณมาณัฐมนต์ภัทรนัทนะครับคุณดวงกมลเทวพิทักษ์คุณบุญส่งบุญประเสริฐแล้วก็คุณสมโพธิ์มาศวิจิตรนะครับเราอยู่กันในช่วงเช้าของวันจันทร์นะครับวันนี้ต้นสัปดาห์เลยทีเดียวครับ11สิงหาคม2569นะครับ
0: วันนี้วันที่10จะเร่งวันเร่งวันไปไหน
1: ขออภัยนะครับวันนี้วันที่10เนี่ยนะครับแหมจิตใจไปอยู่กับวันพรุ่งนี้แล้ว
0: เตรียมจะเข้าสู่
2: วันพุธ
0: วันพุธเข้า
2: หยุดยาว
0: เข้าวันหยุดเนี่ยนะฮะ
1: ครับ
0: ครับวันนี้ก็มีกิจกรรมจิตอาสาแต่เช้าเลยเหมือนกันนะครับที่วัดราชนัดดารามเป็นกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งสำนักงานเลขานุการกองทัพบก
1: ครับ
0: นะครับได้ทำกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์กิจกรรมจิตอาสาช่วงเช้าวันนี้นะครับพี่น้องประชาชนคนที่เดินทางผ่านถนนราชดำเนินกลางนะฮะก็คงจะเห็นกิจกรรมนี
1: ้
0: ในภาคเช้าครับอ่ะเช้าวันจันทร์วันนี้เป็นยังไงบ้างคุณณัฐฐะเดินทางการจราจรเป็นยังไง
1: ครับก็ดูเหมือนว่ารถเนี่ยเริ่มติดเช่นเคยนะครับคุณผู้ฟังก็เดินทางกันบางคนทำงานออกตั้งแต่เช้าอาจารย์ถ้าสมมติว่าออกผิดเวลานิดนึงเนี่ยนะครับโอ้ชีวิตเปลี่ยน
0: เสียเรื่องเลย วันจันทร์จึงเป็นเช้าที่หลายท่านหลายคนเองก็ตื่นแต่เช้าหน่อยนะครับเพื่อที่จะได้สะดวกในเรื่องของการเดินทางครับ
1: ครับ
0: มาติดตามฟังข่าวจากกองทัพบกในเช้าวันนี้นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระมหากรุณาทรงรับศพผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ที่มีการยิงในพื้นที่โรงเรียนเทพศิรินนทบุรีไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ครับ
1: ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงติดตามและห่วงใยในเหตุการณ์เมื่อวันที่7สิงหาคม2569จากการเกิดเหตุกราดยิงในพื้นที่โรงเรียนเทพศิรินนทบุรีซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีนะครับเหตุการณ์ในครั้งนั้นเป็นเหตุทำให้มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตหลายรายครับ
0: ครับการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวทุกรายไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์และก็ทรงรับศพผู้เสียชีวิตไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ส่วนศพของนายสมจิตยิ้มเรืองกับนางพรทิพย์ยิ้มเรืองทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือในการจัดการศพและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษกับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพวงมาลาและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวนี้ด้วยครับ
1: ครับซึ่งทางด้านของพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านก็แสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็แสดงความห่วงใยต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวด้วยโดยท่านระบุนะครับบอกว่าผมขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตและขอส่งความห่วงใยไปยังผู้ที่ได้รับบาดเจ็บครูนักเรียนแล้วก็ผู้ปกครองทุกคนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหตุการณ์ความรุนแรงในสถานศึกษาเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นโดยเฉพาะโรงเรียนควรจะเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้แล้วก็เป็นพื้นที่ปลอดภัยของเด็กครูแล้วก็บุคลากรทุกคนนะครับท่านก็ขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจทีมแพทย์ทีมกู้ชีพแล้วก็ทุกฝ่ายที่เข้าควบคุมสถานการณ์รวมถึงคอยให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มกำลังซึ่งขณะนี้ขอให้ทุกฝ่ายนะครับรอผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากหน่วยงานที่รับผิดชอบแล้วก็หลีกเลี่ยงการเผยแพร่ข้อมูลหรือภาพที่อาจจะกระทบต่อผู้เสียชีวิตผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวรวมถึงท่านก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนผ่านพ้นทุกเหตุการณ์ที่สะเทือนใจครั้งนี้ไปด้วยกันครับ
0: ครับสำหรับการช่วยเหลือจากกองทัพบกนะครับทันทีที่เกิดเหตุกองทัพบกก็ได้ส่งชุดแพทย์ฉุกเฉินจากศูนย์อุบัติเหตุโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ารุดเข้าช่วยเหลือเหตุภายในโรงเรียนเทพศิรินนทบุรีล่าสุดก็ได้รับผู้บาดเจ็บที่อยู่ภายใต้การรักษาของทีมแพทย์โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าอาการพ้นขีดอันตรายแล้วจากการติดตามสถานการณ์ผ่านเครือข่ายแจ้งเหตุฉุกเฉินอย่างใกล้ชิดของศูนย์อุบัติเหตุโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าจึงได้ส่งชุดปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินเข้าพื้นที่เกิดเหตุโดยทันทีครับภายใต้การสั่งการของพลตรีณรงค์ภักดีสุภผลผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าพร้อมประสานการทำงานร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่เพื่อวางแผนการปฏิบัติและเตรียมความพร้อมในการคัดแยกและให้การรักษาผู้บาดเจ็บอย่างเร่งด่วนครับ
1: ครับซึ่งโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้านะครับได้มีการรับมอบหมายให้รับผู้ป่วยนักเรียนจำนวน2รายด้วยการที่ได้รับบาดเจ็บจากการถูกยิงซึ่งได้รับการผ่าตัดโดยเร่งด่วนจากทีมแพทย์โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าแล้วก็ได้รับการประสานผู้ป่วยเพิ่มเติมเป็นเพศชายอีก1รายจากโรงพยาบาลบางบัวทองส่งผลให้ปัจจุบันนะครับรับผิดชอบผู้ป่วยนะครับจากเหตุการณ์ดังกล่าวรวมทั้งหมด3รายครับ
0: กองทบกขอแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและพร้อมระดมทรัพยากรทุกภาคส่วนทั้งบุคลากรทางการแพทย์ในสังกัดกรมแพทย์ทหารบกตลอดจนกำลังพลในส่วนอื่นๆเพื่อร่วมให้ความช่วยเหลือและคลี่คลายสถานการณ์อย่างเต็มกำลังพร้อมขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่อำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานทางด้านการรักษาความปลอดภัยการตรวจสอบพื้นที่และการช่วยเหลือด้านสาธารณสุขทั้งนี้หากประชาชนต้องการประสานขอรับความช่วยเหลือเพิ่มเติมสามารถติดต่อหน่วยทหารในพื้นที่ได้ตลอดเวลานะครับซึ่งในสัปดาห์นี้ทางโรงเรียนเทพศิรินนทบุรีก็ปิดการเรียนการสอน
1: ครับโอ้เนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่สะเทือนใจใครหลายคนเป็นอย่างมากเลยแล้วก็ที่เราทราบกันดีอาจารย์สุธีคุณผู้ฟังครับในจำนวนส่วนมากของผู้เสียชีวิตเนี่ยนะครับก็จะเป็นบุคลากรครูเสียส่วนใหญ่เนี่ยนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยทางด้านของเลขาธิการครุสภาท่านก็มีการเผยแพร่นะครับบอกว่าครุสภาเตรียมมอบรางวัลครูธีรคุณแก่5ครูแล้วก็บุคลากรจากโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีนะครับซึ่งเป็นผู้ประกอบคุณงามความดีอุทิศตนด้วยจิตวิญญาณแห่งความเป็นครูแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่ดูแลปกป้องสิทธิ์อย่างเต็มกำลังจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตยกย่องให้เป็นแบบอย่างของความกล้าหาญคุณธรรมจริยธรรมและความเสียสละแห่งวิชาชีพครูนะครับที่ดูแลปกป้องสิทธิ์อย่างเต็มกำลังความสามารถจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตครับ
0: ครับธิระแปลว่ามั่นคงครูที่มีจิตใจที่มั่นคงนะครับที่จากไปในครั้งนี้ก็มีนายกิตติพงษ์สมรัตรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนนางสาวทิวาพรวานิชครูชำนาญการพิเศษหรือว่าครูแนะแนวว่าที่ร้อยตรีหญิงนันชนัดพรนาคพลังครูชำนาญการครูภาษาไทยนางสาวประภาพรก้อนศิลาครูอัตราจ้างครูคณิตศาสตร์และนางสาวสายฝนสิริกิจาขจรเจ้าหน้าที่บริการกิจการนักเรียนครับ
1: กับก็ต้องขอแสดงความเสียใจนะครับต่อการจากไปนะครับของผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ขอเป็นกำลังใจนะครับจากผู้ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบในทุกรายด้วยนะครับเชื่อว่าเรื่องของกำลังใจเรื่องของความวิตกกังวลนะครับโดยเฉพาะกับเด็กๆเล็กๆอาจารย
0: ์ครับเมื่อวานก็อายุ12ปีใช่ไหมครับน้องผู้หญิงที่ได้จากไปอีกคนหนึ่งรวมแล้วก็9ราย
1: ครับก็โอ้โหเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นมากๆนะครับแล้วก็จากเหตุการณ์กราดยิงในโรงเรียนเทพศิรินนทบุรีเนี่ยส่งผลทำให้มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตเนี่ยนะครับกรมการปกครองเขาก็มีหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศยกระดับมาตรการความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยแล้วก็ป้องกันเหตุอาชญากรรมในพื้นที่ต่างๆนะครับโดยมีการกำหนดมี6มาตรการหลักๆใหญ่ๆเลยครับอาจารย์ครับ
0: ครับก็มีคุมเข้มใบอนุญาตและการพกพาอาวุธปืนนะครับงดออกใบอนุญาตพกปืนชั่วคราวแล้วก็กำชับการครอบครองอาวุธปืนอย่างปลอดภัยครับ
1: ครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับมีในเรื่องของการตั้งจุดตรวจจุดสกัดมีการปราบปรามยาเสพติดการเพิ่มการตรวจค้นลาดตระเวนแล้วก็มีการจัดพื้นที่เสี่ยงด้วยครับ
0: ครับยกระดับความปลอดภัยสถานที่สำคัญเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนสถานศึกษาสาธารณสถานห้างสรรพสินค้าและพื้นที่ที่มีประชาชนรวมตัวกัน
1: ครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับใกล้มีการซักซ้อมแผนรับมือกับแผนเผชิญเหตุต่างๆก็เตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่แล้วก็ในส่วนของประชาชนนะครับให้รู้วิธีปฏิบัติที่ถูกต้องเมื่อเกิดเหตุความรุนแรงครับ
0: ให้เฝ้าระวังบุคคลและพฤติกรรมเสี่ยงนะครับติดตามกลุ่มเสี่ยงป้องกันการก่อเหตุซ้ำและพฤติกรรมเลียนแบบพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การช่วยเหลืออย่างเหมาะสม
1: ครับแล้วก็ให้มีการเร่งช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบแล้วก็เร่งให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนเยียวยาสภาพจิตใจด้วยนะครับดูแลตามสิทธิของกฎหมายให้ได้อย่างรวดเร็วครับ
0: ครับก็ต้องบอกว่าขวัญเอ่ยขวัญมา
1: ครับ
0: นะครับโดยเฉพาะน้องๆที่อยู่ในสถานที่เกิดเหตุแล้วรอดมาได้จิตใจณขณะนี้
1: โอ้โหน่าจะตกอกตกใจ
0: อกสั่นขวัญแขวนนะครับก็ให้กำลังใจลูกๆทุกคนแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ครอบครัวทุกท่านด้วยนะครับไปดูภารกิจของท่านผู้บัญชาการทหารบกครับในช่วงวันหยุดที่ผ่านมาพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ ผู้บัญชาการทหารบกผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกพร้อมคณะผู้บังคับบัญชาได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของกองกำลังป้องกันชายแดนในพื้นที่จังหวัดตากณกองบัญชาการกองกำลังนเรศวรค่ายวชิรปราการและหน่วยเฉพาะกิจราชมนูโดยมีพลโทวรเทพบุญยับแม่ทัพภาคที่3ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่3พลตรีประสานเหตุประเสริฐผู้บัญชาการกองกำลังนเรศวรและพันเอกชนการแสงสอนผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจราชมนูให้การต้อนรับครับ
1: ครับซึ่งการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้นะครับผู้บัญชาการทหารบกพร้อมคณะท่านก็รับฟังการบรรยายสรุปตามแนวทางการปฏิบัติในพื้นที่ตามแนวชายแดนนะครับของกองกำลังนเรศวรแล้วก็นอกจากนี้นะครับยังได้มีการรับฟังการบรรยายสรุปของหน่วยเฉพาะกิจราชมนูอีกด้วยนะครับแล้วก็มีการติดตามความพร้อมในการป้องกันชายแดนเพื่อให้สามารถรับมือกับภัยคุกคามในพื้นที่ได้อย่างทันท่วงทีครับ
0: ครับผู้บัญชาการทหารบกได้เน้นย้ำให้หน่วยติดตามสถานการณ์การสู้รบบริเวณรอบชายแดนแล้วก็ประเมินภัยคุกคามทุกรูปแบบอย่างต่อเนื่องเพิ่มความเข้มงวดในการลาดตระเวนแล้วก็เฝ้าตรวจพร้อมเตรียมกำลังตามแผนเผชิญเหตุตลอดจนบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสกัดกั้นอาชญากรรมทางเทคโนโลยีการลักลอบเข้าเมืองการค้ามนุษย์ยาเสพติดและภัยคุกคามด้านความมั่นคงโดยยึดมั่นในข้อกฎหมายและหลักมนุษยธรรมควบคู่กับการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนและการประสานงานกับหน่วยระดับพื้นที่ของประเทศเพื่อนบ้านอย่างต่อเนื่องพร้อมกันนี้ได้กำชับผู้บังคับหน่วยให้ดูแลความพร้อมสิทธิสวัสดิการและการพักผ่อนของกำลังพลรวมถึงการซักซ้อมแผนการสนับสนุนการปฐมพยาบาลและการส่งกลับสายแพทย์เพื่อให้สามารถรองรับสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยครับ
1: ครับก็ตามแนวชายแดนเนี่ยถือว่าเป็นพื้นที่ห่างไกลนะครับอาจารย์สุธี
0: ครับ
1: ผู้ฟังครับการที่มีผู้บังคับบัญชาระดับสูงนะครับโดยเฉพาะในส่วนของท่านผู้บัญชาการทหารบกลงไปในพื้นที่เนี่ยมันก็สร้างขวัญกำลังใจให้กับกำลังพลเป็นอย่างมากนะครับซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้นะครับคุณฟังเป็นการติดตามสถานการณ์แล้วก็ความพร้อมของหน่วยป้องกันชายแดนในทุกมิติให้สอดรับกับสถานการณ์ที่มันมีการเปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะครับก็รับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบมีเป้าหมายสำคัญก็คือการพิทักษ์รักษาอธิปไตยและความมั่นคงของประเทศที่สำคัญก็คือการควบคู่ไปกับการดูแลความปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชนแนวชายแดนด้วยครับ
0: ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะติดตามรับชมแล้วก็ให้กำลังใจโดยเฉพาะการแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้สูญเสียจากเหตุการณ์ที่โรงเรียนเทพศิรินนทบุรีแล้วก็ส่งกำลังใจไปถึงกำลังพลที่ปฏิบัติงานอยู่ตามแนวชายแดนด้วยนะครับ
1: ครับ
0: มาต่อกันที่กองกำลังผาเมืองนะครับมีการปะทะกับกลุ่มขบวนการลำเลียงยาเสพติดครับเมื่อช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาครับ
1: รวบอีกแล้วนะครับ
0: อีกแล้วครับหน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากกองกำลังผาเมืองจัดกำลังพลเฝ้าตรวจป้องกันการสกัดกั้นการกระทำผิดตามพระราชบัญญัติประมวลกฎหมายยาเสพติดพุทธศักราช2564บริเวณท่าข้ามเวียงแก้ว3บ้านเวียงแก้วตำบลศรีดอนมูลอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายตรวจการพบกลุ่มบุคคลต้องสงสัยแบกกระสอบบนบ่ากระสอบมาอีกแล้วนะ
1: ฮะ
0: นะครับเดินลัดเลาะใช้เส้นทางตามภูมิประเทศประมาณ10-15คนครับหน่วยจึงได้แสดงตัวเพื่อขอทำการตรวจค้นแต่ว่ากลุ่มบุคคลดังกล่าวได้ใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดยิงใส่ฝ่ายเจ้าหน้าที่ทำให้เกิดการปะทะกันประมาณ5นาทีกลุ่มบุคคลดังกล่าวได้อาศัยความชำนาญในภูมิประเทศในการหลบหนีเบื้องต้นฝ่ายเจ้าหน้าที่นั้นปลอดภัยแล้วก็ยังไม่ทราบการสูญเสียของฝ่ายตรงข้ามหน่วยจึงได้จัดกำลังพลเพิ่มเติมอีกจำนวน2ชุดปฏิบัติการเข้าควบคุมพื้นที่เกิดเหตุไว้ครับ
1: ครับก็หลังจากเหตุการณ์ที่มีการสงบลงนี่นะครับก็มีการตรวจสอบพื้นที่กันอีกครั้งหนึ่งก
0: ็
1: ไม่พบนะครับมีการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่อย่างใดทั้งในส่วนของเจ้าหน้าที่แล้วก็ฝ่ายผู้กระทำความผิดนะครับเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาไปตรวจพบในส่วนของพื้นที่มีกระสอบอยู่ทั้งหมด10ใบนะครับ10กระสอบด้วยกัน
0: เป็นกระสอบฟางใช่ไหม
1: กระสอบฟางทิ้งไว้ในพื้นที่อาจารย์นะครับไปดูเนี่ยก็ไม่ผิดคาดแหละเป็นยาเสพติดเป็นยาบ้านะคุณผู้ฟังจำนวนเกือบ2ล้านเม็ดอ่ะ
0: โอ้โห
1: โอ้โห
0: ครับ
1: นะฮะเยอะเลยทีเดียวนะครับก็นำของกลางทั้งหมดส่งให้กับสถานีตำรวจภูธรเชียงแสนดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วก็จะมีการขยายผลต่อไปด้วยครับ
0: ครับไหนๆก็พูดถึงกองกำลังต่างๆแล้วไปทางกองกำลังสุรนารีหน่อยสิฮะ
1: โอ้อันนี้เป็นข่าวดีเรื่องดีนะครับ
0: ครับจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ12สิงหาคม2569นะครับสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับที่ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพอีสานใต้อำเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์โดยมีพลโทวีรยุทธ์รักษิณแม่ทัพภาคที่2เป็นประธานซึ่งมีพลตรีบุญเสริมบุญบำรุงผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารีพร้อมด้วยผู้บังคับหน่วยและหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับครับ
1: ครับซึ่งโอกาสนี้นะครับแม่ทัพภาคที่2เนี่ยท่านได้มอบรางวัลแล้วก็โล่เกียรติยศให้กับเยาวชนฟังไม่ผิดนะคุณผู้ฟังเยาวชนที่แข่งขันแล้วก็ได้รับรางวัลจากเรื่องของการประกวดกระบวนการทอผ้าไหม
0: โอ้
1: อาจารย
0: ์ทอเป็น
1: ทอผ้าไหมฮะเยาวชนเท่านั้นเองนะครับ
0: ครับ
1: ซึ่งก็เป็นการขยายผลจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับแล้วก็เป็นการสืบสานการทอผ้าไหมไปสู่เยาวชนทั้งมีการมอบเงินรางวัลมอบถ้วยเกียรติยศนะครับอันนี้มีการแข่งขันฟุตบอลชิงชนะเลิศด้วยเนี่ยนะครับก็เป็นการเทิดพระเกียรตินะครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนี่ยนะครับก็ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยฮะ
0: ดูสิครับดูภาพหน้าจอในขณะนี้นะครับโอ้โหน้องทอผ้าเป็นนะ
1: เก่งมากนะครับ
0: ตอนเด็กๆเคยลองหัดอยู่เหมือนกันนะ
1: ยังไงฮะอาจารย
0: ์แล้วก็ได
1: ้
0: ข้อสรุปก็คือไปทางอื่นเถอะ
1: คุณมีความสามารถอื่นอีกไหมมีความใฝ่ฝันอีกหรือเปล่า
0: คือที่สุรินทร์เนี่ยนะครับทอผ้าไหม
1: ครับ
0: สุรินทร์ถิ่นช้างใหญ่ผ้าไหมดีเนี่ยนะครับเป็นที่รู้จักกันนะครับน้องๆก็คงจะได้รับอิทธิพลมาจากปู่ย่าตายาย
1: ค
0: ุณพ่อคุณแม่นั่นเองนะครับแม่ทัพภาคที่2ยังได้ร่วมกับพลตรีบุญเสริมบุญบำรุงผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารีผู้บังคับหน่วยทหารหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ร่วมกันปลูกป่าต้นยางนาและไม้มีค่าต่างๆเนี่ยนะครับเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลนะครับเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2569ที่บริเวณหลักเขตแดนที่2ช่องสะงำตำบลไพรพัฒนาอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษเพื่อเพิ่มและซ่อมแซมพื้นที่ป่าครับ
1: ครับอันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศที่เรานำมาฝากกันนะครับแต่รู้สึกว่าช่วงเช้าที่ถึงเนี้ยนะครับในส่วนของเขตพระนครกรุงเทพเราก็มีการจัดกิจกรรมจิตอาสาด้วยใช่ไหมครับอาจารย์
0: ครับใช่ครับนี่นะฮะก็ทั่วประเทศนะครับในช่วงใกล้จะถึงวันสำคัญนี้นะครับก็มีกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแล้วก็กิจกรรมเทิดพระเกียรติดังกล่าวครับ
1: ครับ
0: ไปดูช่วงนี้ฝนตกทุกวันเป็นยังไงบ้าง
1: ครับอาจารย์ก็ทั่วประเทศเช่นเดียวกันนะครับหลากหลายพื้นที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้เนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: เขาบอกว่าภาคเหนือเนี่ยเผชิญกับเรื่องของฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากในหลากหลายจังหวัดนะครับโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้มีการส่งเซลล์บอสคาร์ดนะครับในพื้นที่ของอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนมีหลายตำบลได้รับผลกระทบนะครับให้มีการยกสิ่งของขึ้นที่สูงนะครับมีการเก็บของมีค่าต่างๆนี่นะฮะก็ให้ระมัดระวังกันในช่วงนี้ครับ
0: ครับอำเภอเมืองนะฮะแม่ฮ่องสอนก็เฝ้าระวังนะครับมีรายงานนะครับถนนทางเข้าบ้านห้วยซ่านใหม่ตำบลห้วยผาอำเภอเมืองนั้นถูกน้ำป่าตัดขาดไม่สามารถสัญจรได
1: ้
0: นะครับติดตามข่าวสารด้วยนะครับส่วนที่จังหวัดเชียงรายฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอเวียงป่าเป้าแล้วก็ยังมีฝนตกต่อเนื่องนะครับก็ให้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังในพื้นที่ริมคลองลำน้ำที่ลุ่มต่ำและที่ลาดเชิงเขาโดยเฉพาะที่ตำบลสันสลีและก็พื้นที่ตำบลใกล้เคียงส่วนที่บ้านโจโก้ตำบลตับเต่าอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายเมื่อคืนนี้นะครับช่วงเวลาประมาณ4:30 น.นะครับน้ำป่าไหลเข้าท่วมหมู่บ้านนะครับทำให้กระแสไฟฟ้าดับอินเทอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ครับ
1: ครับก็นอกจากนี้นะครับที่บึงกาฬเนี่ยก็ด้วยเช่นเดียวกันให้ระมัดระวังเรื่องของน้ำล้นตลิ่งนะครับไปจนถึงวันที่14สิงหาคมนี้นะครับในหลากหลายอำเภอก็ขอให้ติดตามเรื่องของสถานการณ์กันด้วยขณะเดียวกันที่อำเภอเวียงสานะครับแม่น้ำน่านเนี่ยก็เพิ่มระดับเพิ่มสูงขึ้นนะครับแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนที่พักอาศัยอยู่บริเวณริมน้ำน่านนะครับให้ติดตามสถานการณ์ดังกล่าวไปด้วยครับ
0: เชียงใหม่ก็ด้วยนะฮะนี่นะครับระวังเรื่องของดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งนะครับก็หลายพื้นที่นะครับทั้งโดยเฉพาะอำเภอแม่แตงนะครับพื้นที่ใกล้เคียงให้ยกของขึ้นสู่ที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าเอกสารสำคัญแล้วก็ระวังในเรื่องของฟืนไฟด้วย
1: ครับก็พูดถึงเชียงใหม่เนี่ยนะครับมีเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นนะครับมีการแจ้งเตือนเรื่องของฝนตกหนักน้ำล้นตลิ่งอาจารย
0: ์
1: ในส่วนของร้านค้าแห่งหนึ่งที่อยู่ในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่นะครับ
0: ขาดแล้ว
1: โอ้โหก็ไม่รู้จะยังไงอ่ะนะครับเพราะด้วยของเยอะนะตัวเองเป็นร้านค้าในส่วนของเจ้าหน้าที่จิตอาสาจากมณฑลทหารบกที่33เนี่ยเขารู
0: ้
1: แล้วก็เข้าไปช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีนะครับก็มีการยกสิ่งของขึ้นสู่ที่สูงนะครับเมื่อเกิดฝนตกลงมาแล้วเนี่ยรอดอาจารย
0: ์
1: นะครับสิ่งของไม่ได้รับผลกระทบนะครับเพราะว่ามีพี่ๆจิตอาสานี่แหละเข้าไปช่วยเหลือครับ
0: ครับขอบคุณพี่ๆจากกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่7ด้วยนะครับไปช่วยที่แม่แตงแล้วก็ที่เชียงดาวเชียงใหม่นะครับแล้วก็ทุกๆหน่วยนะครับหน่วยเฉพาะกิจสิงหานาถเนี่ยก็เข้าไปช่วยเช่นเดียวกันอ่ะ วันนี้ดูเวลาแล้วเหมือนจะหมดแล้วนะ
1: หมดเวลาน
0: ะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมผ่านแฟนเพจ Facebook Army Radio แล้วก็ติดตามรับฟังผ่านคลื่นวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพบกทั่วประเทศทั้งภาค AM และ FM เช้าวันนี้กองทัพบกเพื่อประชาชนผมสุธีสุขสากล
1: ผมณัฐฐาจันทรังสีพร้อมทีมงานลาแล้วนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: ที่นี่สถานี
3: คุณกำลังฟังจันทรา AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี

อันตัวพ่อชื่อว่าพญาตากทนทุกข์ยากกู้ชาติประสาทนามถวายแผ่นดินให้เป็นพุทธบูชาแด่ประสาทดาสมณพุทธโคดมให้ยืนยงคงท่วน 5,000 ปีสมณะพราหมณ์ชีปฏิบัติให้พอสมเจริญธรรมตะวิปัสสนาพ่อชื่นชมถวายบังคมรอยบาทประสาทดาคิดถึงพ่อพ่ออยู่คู่กับเจ้าชาติของเราคงอยู่คู่ประสาทนาพุทธศาสนาอยู่ยงโคองกษัตราพระศาสดาฝากไว้ให้คู่กันขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพวกนั้นขอถวายความคารวะสัมมาณะแด่พระเถระเถระผู้มีพรรษาอยู่กันนะครับพระเจ้าขอความสุขความเจริญความสว่างแห่งพระธรรมเอ็งบังเกิดขึ้นแด่พระนวกะภิกษุพระมัชฌิมาภิกษุท่านสาธุตับฟังรายการเสียงธรรมนำชีวิตโดยมีอัตตมภาพดร.พระครูพัทรธรรมคุณวัดพัฒนาธรรมรามอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีเป็นผู้ดำเนินรายการเสียงธรรมนำชีวิตรายการเสียงธรรมได้กลับมาพบกับท่านสาธุชนขอนำคุณโยมกราบพระบูชาพระเพื่อความเป็นสิริมงคลเอมินาสกาเลนะพุทธังปูเชมิเอมินาสกาเลนะอัมมังปูเชมิเอมินาสกาเลนะสังฆังปูเชมิอรังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิกับพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าสวากขาโตภะคะวตาธัมโมอัมมังนมัสสามิกับธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิกัปสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าลำดับต่อไปขอเจริญรมกล่าวคำนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะโมตัสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอเจริญรมกล่าวคำบูชาหลวงพ่อเพชรหลวงพ่อเพชรอยู่บ้านคุ้มบ้านอยู่ตัวคุ้มตัวอยู่รถคุ้มรถกายเยนวาจายะเจตสาวังวัจจรังนามะปฏิมังเอเตปาติหังวันหามิสัพพะโสสัทธาสติพระวันตเมเสติปุตตังกิจังมะมะโคคนไหลมานะจาริติสติธรรมังกิจังมะมะข้าวของไหลมานะจาริติสติสังขังกิจังมะมะเงินทองไหลมานะจาริติหลวงพ่อเพชรประสิทธิมหาราพังพระวันตเมอัมมาจมหาเทวาสัพเพยกาปรายันติอัมมาจมหาเทวาอภิราภาพระวันตเมมหาปุญโญมหาราโภพระวันตเมจมะอะปุนะโมพุทธายะวิรัตโยวิรัคโคนายังวิรหิงสาวิรัตสีวิรัตสาวิรัติโยมพุทธัสสะมานีมานะพุทธัสสะสวาหงสัมปติฉามิท่านสาธุชนผู้ฟังรายการเสียงธรรมนำชีวิตทุกท่านขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมประจำปีปฏิบัติธรรมวันแม่ณวัดพัฒนาธรรมรามซึ่งชีพแล้วมาอัตตมวัดพัฒนาธรรมก็เชิญชวนญาติโยมปฏิบัติธรรมวันแม่ทุกปีปีนี้มาลดลงเหลือ3วันโยมก็คือ10ถึง12สิงหาคมท่านผู้ฟังอยู่อำเภอพัฒนานิคมหรืออำเภอใกล้เคียงก็มาร่วมปฏิบัติธรรมร่วมกันยมร่วมกันสร้างมีเป็นบุญสัมผัสร่วมกันและอีกเรื่องหนึ่งก็คือเชิญชวนท่านหลายพลังจิตตานุภาพตอนนี้มาเปิดครูสมาธิที่วัดพัฒนาธรรมรามสาขาที่228ยมนะมาฝึกสมาธิกันยมมาทำจิตใจของเราให้สงบมาศึกษาธรรมะด้วยกันเรียนพลังสมาธิกับสถาบันพลังจิตตานุภาพนะโยมเพราะว่าอาตมาเองก็กิจกรรมเยอะงานเยอะโยมความรับผิดชอบงานคณะสงฆ์ต้องดูแลเรื่องหลายๆเรื่องนั้น
ก็เชิญชวนญาติโยมมาร่วมกิจกรรมกันสาธุชนหลังนะใกล้จะวันแม่นะอาตมาก็ยังไม่พูดแม่แต่พูดถึงเรื่องของอุบาสกในครั้งพุทธกาลก่อนโยมอุบาสกในครั้งพุทธกาลพราหมณ์เฒ่าผู้ได้รับพระกรุณาจากพระพุทธเจ้าเหตุการณ์เกิดขึ้นที่เมืองสาวัตถีสถานที่อันเป็นศูนย์กลางแห่งพระพุทธศาสนาเรื่องราวหลากหลายเกิดขึ้นในเมืองนี้พระพุทธองค์ทรงเป็นที่พึ่งทางใจแก่ประชาชนทุกชั้นวรรณะไม่ว่ายากดีมีจนบ่ายหน้าเข้ามาหาพึ่งพระมหากรุณาธิคุณยอมได้รับการปัดเป่าให้สิ้นไปทุกผู้ทุกท่านทุกลูกทุกนางพราหมณ์เฒ่านิรนามคนนี้มีความทุกข์แสนสาหัสยมเพราะถูกบรรดาลูกๆที่ตนเลี้ยงมาตั้งแต่เต็นเท่าฝาหอยไร่ออกจากบ้านต้องสัตเทพเนจรขอทานยังชีพมุ่งหน้าไปพระเจตวันตามคำแนะนำของผู้ใจบุญท่านหนึ่งพราหมณ์เฒ่ามิใช่คนยากจนเขาเป็นผู้มีทรัพย์สินมากมายลูกๆ ก็ออกเย่าออกเรือนเป็นป๋าเป็นปังกันหมดแล้วยนแต่ทรัพย์สินบางส่วนยังไม่ได้แบ่งให้บรรดาลูกๆจึงรบเร้าให้พ่อแบ่งมรดกให้เรียบร้อยพามแกก็แบ่งให้ลูกทุกคนเท่าๆกันก็เป็นที่ปิติยินดีของบรรดาลูกๆตัวแกเองนั้นเหลือไว้ส่วนตนนิดเดียวเพราะลูกๆบอกว่าจะช่วยเลี้ยงดูพ่อเองเบื้องแรกก็ไปอยู่กับครอบครัวลูกชายคนโตใหม่ๆก็อยู่ใหม่ๆก็ดีอยู่ยงลูกสะใภ้ก็เอาใจใส่ดูแลดีต่อมาไม่นานลูกสะใภ้ก็ออกฤทธิ์บอกสามีว่าคุณพ่อมีลูกตั้งหลายคนแล้วทำไมเราต้องมาดูแลท่านคนเดียวให้คนอื่นเขารับผิดชอบบางสิ่งสามีก็ดุภรรยาว่าไม่ควรพูดเลยคิดอย่างนั้นท่านเป็นบุปการีภรรยาเถียงว่าบุปการีของคุณพี่น่ะสิไม่ใช่ของที่ฉันด้วยสามีถูกภรรยายกเหตุผลน้อมน้าวจิตใจบ่อยๆชักเชื่อว่าตนถูกน้องๆเอาเปรียบปล่อยให้พ่ออยู่ในความดูแลของตนคนเดียวในเมื่อได้รับส่วนแบ่งทรัพย์สินมาเท่าๆกันก็ควรช่วยเลี้ยงดูพ่อบางสิ่งจึงไล่ให้พ่อไปอยู่กับลูกคนรองลูกคนรองเลี้ยงดูพ่อพักเดียวยมถูกภรรยาล้างสมองคอยเชื่อตามไปด้วยเลยขับพ่อออกจากบ้านพ่อก็ไปอาศัยอยู่กับลูกชายคนที่สามคนที่สี่ในว่าแกมีลูกชายถึงสี่คนโยมอยู่กับลูกชายคนเล็กไม่นานก็โดนไล่แบบเดียวกันโยมพามต้องละเหตุละเหตุได้ร่อนเพราะถูกขับออกจากบ้านเรือนนอนกลางดินกินกลางสายได้รับทุกขเวทนาแสนสาหัสท้ายที่สุดก็เข้าไปพึ่งพระมหากรุณาธิคุณของ พระพุทธองค์ที่พระเจตวันดังกล่าวแล้วข้างต้นนะโยมพุทธองค์จึงตัดสอนคาถาให้แก่พราหมณ์บทหนึ่งสั่งให้แก่ท่องให้คล่องปากคาถานั้นมีความแม่นข้าพเจ้าเพ้อเทิมด้วยบุตรเหล่าใดปรารถนาความเจริญแก่บุตรเราใดบุตรเรานั้นถูกภรรยายุยงไล่ข้าพเจ้าออกจากบ้านดุจสุนัขไล่กัดสุกรบุตรเรานั้นเป็นคนชั่วช้าเลวทรามปาก็เรียกข้าพเจ้าว่าพ่อ

ม้เท้ากันหมากัดได้ใช้คำถามในที่มืดได้ใช้อย่างน้ำลึกได้ใช้พยุงกายลุกขึ้นเวลาก้าวพลาดล้มได้พระองค์ตัดพระองค์ตัดว่าเมื่อใดพวกลูกๆของพราหมณ์ไปประชุมสภาให้หาโอกาสเข้าไปถวายคาถานี้ในที่ประชุมถึงวันประชุมสภาซึ่งลูกๆของแกก็เข้าประชุมพร้อมกันพร้อมหน้าพร้อมตาพราหมณ์เท่าก็แต่งกายอย่างสะอาดสะอ้านเดินเข้าไปในที่ประชุมขอโอกาสที่ประชุมกล่าวอะไรบางอย่างที่สำคัญมากในที่ประชุมฟังเมื่อได้รับอนุญาตพราหมณ์ก็กล่าวคาถาที่ท่องจำมาจากพุทธองค์ด้วยเสียงดังที่ประชุมเงียบเก็บยอมเมื่อพราหมณ์กล่าวจบลงก็มีเสียงอื้ออึงตำหนิลูกชายทั้งสี่ของพราหมณ์บ้างก็ลุกขึ้นทำท่าจะประชาทันพวกเขาบ้างเพราะผู้อกตัญญูต่อพ่อแม่เป็นบุคคลที่พึงรังเกียจของสังคมลูกชายทั้งสี่จึงเข้ากราบแทบเท้าพ่อกล่าวขอโทษในความผิดพลาดของพวกตนอะไรเล่าจะเท่าน้ำใจอันประเสริฐของพ่อแม่เมื่อลูกๆจำนึกผิดกล่าวขอโทษมีหรือจะไม่ยกโทษให้พ่อลูกแต่งกอดกันล่ำให้ด้วยปิติสมนัสเสียงประชาชนแววมาเข้ามาว่าต่อจากนี้ไปพวกท่านจงดูแลพ่อให้ดีนะไม่อย่างนั้นโดนเล่นงานเป็นงานแน่ลูกชายทั้งสี่นำพ่อกลับบ้านพ่อผลนิบัติให้มีความสุขสบายดังเช่นแต่ก่อนพรามเท่าเมื่อได้รับความเอาใจใส่จากบรรดาลูกๆเช่นเดิมก็ล้ำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพุทธองค์วันหนึ่งได้ผ้าเนื้อดีคู่หนึ่งจากลูกคนหนึ่งจึงนำไปถวายพุทธองค์กล่าวถวายว่าข้าแต่สมณะโคดมผู้เจริญข้าพระเจ้าเป็นพราหมณ์ย่อมเคารพนับถืออาจารย์เป็นอย่างยิ่งพระองค์นับว่าเป็นอาจารย์สอนคาถาให้แก่ข้าพระเจ้าข้าพระเจ้าขอถวายผ้าแพรคู่นี้เป็นอาจยบูชาขอพระองค์ทรงรับเถิดพระองค์ทรงรับผ้าคู่นั้นแล้วแสดงธรรมโปรดในที่สุดพระธรรมเทศนาพราหมณ์ได้ละความเชื่อถือเดิมของตนมอบตนเป็นสาวกของพุทธองค์ประกาศถึงตายตนาคมเป็นที่พึ่งตลอดชีวิตแล้วกราบทูลรัตนาพุทธองค์เสด็จไปสวยพระตาลที่บ้านเราลูกๆแต่งก็ทำอย่างพ่อคือนิมนต์พระสงฆ์มีพุทธเจ้าเป็นประธานไปฉันพระทหารและสดับพระธรรมเทศนาที่บ้านตนกราบทูลว่าพวกเขาได้ดูแลพ่ออย่างดีแล้วเดี๋ยวนี้พ่อของพวกเขาอ้วนท้วนดีมีอินทรีย์เป่งปังซึ่งพุทธองค์ก็ตัดอนุโมทนาและตัดสอนว่าบัณฑิตแต่ปางก่อนทั้งหลายกระทั่งปัจจุบันต่างก็สรรเสริญบุตรที่เลี้ยงดูบิดามารดาให้พวกเขาดูแลพ่อของตนให้มีความดีให้อยู่ดีมีสุขเถิดพุทธองค์เพียงแต่ทรงอนุเคราะห์พราหมณ์เท่านั้นหากยังทรงแผ่พระมหากรุณาธิคุณไปยังบรรดาลูกของพราหมณ์เท่าด้วยสาธุชนทั้งหลายวิสาขะอุบาสกผู้แตกฉานในธรรมะนอกจากอุบาสกผู้แตกฉานในธรรมะได้รับยกย่องในเอตคัคความเป็นผู้เลิศกว่าคนอื่นในทางแสดงธรรมคือจิตตคัลบดีวิสาขะก็มีความแตกฉานในธรรมไม่แพ้กันภูมิธรรมก็เป็นอนาคามีเช่นเดียวกับ

0: จิตตคลาบดีเพียงแต่ไม่ได้รับแต่งตั้งในเอตทะเท่านั้นโยมประวัติของวิสาขะสนิทสนมอาสาบสนนี่นะโยมเพราะชื่อวิสาขะมีอีกชื่อหนึ่งบังเอิญว่าเป็นบุตรคนร่ำรวยเช่นเดียวกันเป็นชาวเมืองราชคฤห์เหมือนกันพระตกถาจารย์จึงเหมาเอาว่าเป็นคนเดียวกันดังเรียกว่าวิสาขอุบาสกคนนี้ว่าปัญจาลีพรามณีบุตรนางปัญจาพรามณีวิสาขบุตรนางปัญจารีนั้นประวัติบอกว่าได้ออกบวชเป็นสาวกของพุทธเจ้าในการต่อมาแต่วิสาขอุบาสกไม่มีหลักฐานว่าได้ออกบวชจึงน่าจะเป็นคนละคนวิสาขอุบาสกแต่งงานกับนางธรรมทินนาท่านเป็นเศรษฐีใกล้ชิดกับพระเจ้าพิมพิสารกษัตริย์แห่งมรมคตท่านหนึ่งดังปรากฏว่าได้เสด็จในงานแต่งงานเสมอครั้งหนึ่งตามเสด็จพระเจ้าพิมพิสารไปเฝ้าพุทธเจ้าหลังจากที่พระองค์ได้ตรัสรู้แล้วได้สดับพระธรรมเทศนาได้พระโสดาปัตติผลต่อมาเมื่อได้รับพระโอวาทจากพระพุทธองค์บ่อยๆได้พระโสดาปัตติผลต่อมาเมื่อได้ก็ได้พระอนสักตกะทาคามิสักทาคามิผลและอนาคามิผลตามลำดับพอเป็นพระยะบุคคลระดับอนาคามิแล้วก็มีความเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ในชีวิตครอบครัวเนื่องจากพระอนาคามีรักความต้องการทางเพศแต่แล้วจึงไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับภรรยาสามีทั่วไปวิสาขะจึงอธิบายให้ภรรยาสาวพึงฟังถึงสาเหตุแห่งความเปลี่ยนแปลงนี้นางธรรมทินนาจึงบอกสามีว่าถ้าเช่นนั้นฉันขออนุญาตไปบวชเป็นภิกษุณีคงคิดว่าการครองเรือนกับผู้ไม่มีความรู้สึกทางเพศคงเป็นปัญหาแม่สู้ตัดใจออกไปบวชเสียให้แล้วร้อนสามีก็อนุญาตยอมและเพื่อเป็นเกียรติแก่ภรรยาวิสาขอุบาสกจึงพระราชทานขอพระราชทานพระบรมราชาอนุญาตพระเจ้าพิมพิสารแห่นางรอบเมืองคงเช่นเดียวกับที่เราแห่นาคในทุกวันนี้กับบังยมอย่างสมเกียรติเมื่อนางธรรมทินนาบวชแล้วก็ราวประชาอาจารย์อุปชาภิกษุณีเรียกศัพท์ตามศัพท์ว่าวัตถปาตินีไปปฏิบัติธรรมในป่าซึ่งอยู่ต่างเมืองไม่ช้าไม่นานก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์เป็นผู้แตกฉานในปฏิสัมภิทา4คืนแตกฉานในอัตเนื้อความรายละเอียดแตกฉานในธรรมหลักการใหญ่ประเด็นหลักแตกฉานในนิรุตภาษาที่นำเสนอหรือสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและแตกฉานในปฏิภาณเป็นปรับประยุกต์ให้เกิดความแจ่มแจ้งจนสามารถสร้างแนวคิดหรือทฤษฎีใหม่ๆได้วันดีคืนดีพระธรรมทินนาเถรีก็กลับมายังมาตุภูมิตั้งใจที่จะอนุเคราะห์อดีตสามีและญาติพี่น้องจึงไปบิณฑบาตทางบ้านเดิมของตนวิสาขะอดีตสามีพบท่านเข้าจึงได้นิมนต์ไปฉันภัตตาหารในใจก็คิดว่าธรรมทินนาอดีตภรรยาของตนคงกระสันภาษาพระแปลว่าอยากศึกกำลังยังกลับมาเยี่ยมถ้าเธออยากศึกก็ตามใจเธอวิสาขะคิดวิสาขะจึงลองถามปัญหาทำกับพระเถรีถามเรื่อยไปตั้งแต่ชั้นภูมิต้นๆจนถึงภูมิธรรมระดับอนาคามีที่ตนได้บรรลุพระเถรีก็วิสัชนาได้อย่างถูกต้องและแจ่มแจ้งเจ จนวิสาขะจนปัญญาจะถามตอบจึงรู้แน่ว่าที่แท้พระเถรีนั้นได้บรรลุคุณวิเศษเหนือตนแต่จะเป็นชั้นใดเกินวิสัยที่ภูมิอนาคามีเยี่ยงตนจะอย่างรู้ได้จึงมีความยินดียิ่งนักและกล่าวอนุโมทนาในความก้าวหน้าในธรรมะของพระเถรีทรงพิจารณากับสำนักแล้ววิสาขะอุบาสกก็เข้าเฝ้าพุทธเจ้ากราบทูลให้ทรงทราบถึงการปุจฉาวิสัชนาปัญหาธรรมกับพระธรรมทินาเถรีความจริงรายละเอียดของการสนทนากันมีปรากฏอยู่ในจุระเวทละสูตรเป็นธรรมมะสากัจฉาที่ลึกซึ้งอยากจะนำมาเล่าไว้ในที่นี้ก็กลัวจะเป็นยานอนหลับขนาดเอกคันจะแปลเป็นภาษาง่ายๆก็ไม่แน่ใจในตัวเองว่าจะสามารถทำให้ได้หรือไม่กลัวว่ายิ่งแปลให้ง่ายก็ยิ่งจะยากขึ้นกว่าเดิมอีกเอาไว้คราวหน้าค่อยทำดีกว่าโยมคราวนี้เอาเพียงพอให้เห็นภาพว่าท่านทั้งสองสนทนากันด้วยเรื่องอะไรท่านถามปัญหากันเกี่ยวกับสักกายะกายของตนว่าคืออะไรเกิดมาจากสาเหตุอะไรจะดับมันโดยวิธีไหนสกายะทิฏฐิความเห็นว่ามีตัวตนความยึดมั่นในตัวตนคือว่าอะไรจะดับได้โดยวิธีไหนธาตุขันธ์5กับอุปาทานขันธ์5เป็นอันเดียวกันหรือคนละอย่างกันถามตอบสงสงขึ้นรู้สึกจนถึงการเข้าสัญญาเวทนิโรธการดับสัญญาความจำและดับเวทนาความรู้สึกว่าเป็นอย่างไรโอ้ยลึกมากจนยังไม่ถึงยังดีกว่าอย่ายังดีกว่าถอยมาตั้งรักบนตะลิ่งก็แล้วกันเป็นอันว่าวิสาขบาศกได้ฟังพระเถรีวิสัชนาอย่างแจ่มแจ้งพิสดารจึงนำความไปกราบทูลพระพุทธเจ้าดังกล่าวข้างต้นพุทธองค์ตรัสว่าที่ธรรมเทนาบุตรสาวของเราวิสัชนานั้นถูกต้องแล้วถ้าเราตถาคตอธิบายก็จะอธิบายเช่นเดียวกับธรรมเทนาอธิบายนั่นแหละจากนั้นพุทธองค์ได้ตัดกับประตัดพระคาถาเป็นสรุปธรรมความว่าผู้ใดไม่มีความกังวลในอดีตปัจจุบันและอนาคตเราเรียกผู้นั้นว่าคนไม่มีอะไรแล้วเรียกว่าพรหมความหมายของพระองค์ก็คือผู้ที่ไม่มีความยึดมั่นถือมั่นด้วยอำนาจความอยากในขันธ์ทั้งหลายทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคตท่านผู้นั้นก็เรียกว่าคนไม่มีอะไรคือคนไม่มีความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดๆคนเช่นนี้เรียกว่าพรหมในความหมายว่าละบาปได้หมดแล้วพูดสั้นการสั้นก็คือคนที่มีลักษณะดังกล่าวมานี้คือพระอรหันต์ว่าอย่างนั้นจะยอมเท่ากับบอกวิสาขบาศกว่าธรรมเทนาบุตรสาวของพระองค์เป็นพระอรหันต์แล้วธรรมะที่พระอรหันต์แสดงนั้นถูกต้องดีแล้วไม่ปรากฏว่าวิสาขอุบาสกออกบวชแต่เพราะความที่ท่านเป็นพระอนาคามีถึงไม่บวชก็เหมือนกับบวชแล้วท่านได้ใช้ภูมิธรรมที่ท่านมาช่วยในการเผยแผ่พุทธศาสนาเต็มความสามารถตับจนเท่าอายุย่อมผู้ครองเรือนก็มีสำนวนในการทำรงพุทธศาสนาไม่แพ้ภิกษุภิกษุณี ข้อสำคัญใครจะอยู่ในสถานะไหนก็ให้ทำหน้าที่ของตนให้สมบูรณ์เป็นใช้ได้สาธุชนนั่นคือผ่านเท่าต่อไปอิศีละอิศิตะอิศิตะเศรษฐีบุตรขี้เหนียวเรามีเรื่องมีมานานแล้วโยมเข้าใจว่าก่อนสมัยพุทธกาลแต่เรื่องของท่านผู้นี้น่าจะเป็นตัวอย่างของคนที่กลับใจได้คนหนึ่งจึงนำมาขยายให้ท่านผู้ฟังการบันเทิงมีเศรษฐีคนหนึ่งรูปร่างไม่ค่อยจะรอสักเท่าไหร่ว่ากันว่าแกตาเขข้างหนึ่งเดินตามหลังคอมนิดด้วยเดินหลังคอมด้วยแถมบนศีรษะมีความรับพิเศษอย่างหนึ่งซึ่งท่านกระบอกเท่านั้นที่จะรู้มันคืออะไรค่อยบอกทีหลังนะโยมท่านเศรษฐีคนนี้มีนามว่าอิสลีสะมีทรัพย์สมบัติมรดกตกทอดมา7ชั่วคนชั่วอายุคนประเภทไม่ได้ว่ามีเท่าไหร่มากมายมหาศาลแล้วก็แล้วกันแต่แกเป็นคนขี้เหนียวไม่เคยบริจาคทำบุญทำทานแม้แต่บาทเดียวตัวแกเองก็อยู่อย่างบันตอนกินง่ายนอนง่ายทำอย่างกับคนจนไปไหนมาไหนไม่มีมาดมหาเศรษฐีเอาเทลยมวันหนึ่งอิสลีเศรษฐีเห็นชายคนหนึ่งนั่งดื่มสุราโยมมีปลาแห้งกินเป็นกับแก้มนึกอยากจะกินอย่างเขาบ้างก็เลยไม่กล้าซื้อสุรามาดื่มเพราะกลัวเสียทรัพย์กินเหนียวปานนั้นนิยมสู้อดใจมาหลายวันความอยากกินมันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนในที่สุดอดใจไม่ไหวจึงแอบไปซื้อสุรามาขวดหนึ่งไม่ให้ใครรู้กลัวว่าเขาจะมาแบ่งจึงออกไปนอกเมืองคนเดียวยึดเอาพุ่มไม้พุ่มหนึ่งปลอดคนเป็นสถานที่นั่งดื่มสุราคนเดียวเงียบ
1: ๆเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะข่าวเด่นประเด็นร้อนวันนี้มีหลายเรื่องที่น่าสนใจสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: คิดถึงยัง
3: เฮ้ยเธอถามอะไรก็ไม่รู
2: ้คิดถึงยัง
3: บอกก็ได้คิดถึง
2: โอ้ยไม่ได้ถาม
3: เอ้าไหนเมื่อกี้บอกคิดถึงยัง
2: ก็คิดถึงยังแต่เป็นยางรถ EV
4: ฮะ
2: คิดถึงยางรถ EV คิดถึง Be Quickมียางรถ EV ให้เลือกเพียบพิเศษสำหรับสมาชิก B Member ช้อปยางและสินค้าอื่นๆที่ B Quick รับส่วนลดไปเลยสูงสุด 7% ถึง31สิงหาคมนี้สอบถามโทร1153
5: ทั้งที่เพื่อรถทั้งร้อยเพื่อคุณ
6: เร่งรีบตองนี
7: ้เกสรบัวหลวง
6: ดอกสารพี
7: ดอกพิกุล
6: ดอกมะลิและอื่นๆ
7: รวมกันเป็น
6: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
7: แก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
6: หรือละลายกับน้ำสุก
7: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
6: อมแล้วชื่นใจ
3: เสียวฟันอะ
8: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
9: เสียวฟัน

0: ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลสั่งขยายผลตรวจสอบทั้งพฤติกรรมและอาวุธกรณีนักเรียนชายจากโรงเรียนมัธยมชื่อดังรุมทำร้ายและใช้ปืนข่มขู่รุ่นน้องและการบินไทยแจ้งยกเลิก2เที่ยวบินเส้นทางกรุงเทพเซี่ยงไฮ้และเซี่ยงไฮ้กรุงเทพวันนี้จากสถานการณ์พายุใต้ฝุ่นดอลฟินและอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจกับคุณยศวัฒน์พงประภาสค่ะ
5: วันนี้เวลา 9:30 น.นายกรัฐมนตรีและภริยาถวายเครื่องสักการะแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระมหาวีระวงศ์เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี2569ที่วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครเวลา 10:30 นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างการรับรู้แหล่งเงินทุนหมุนเวียนในการพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งในกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองและมอบนโยบายการขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลจับตาประเด็นที่มีกระแสข่าวนักเรียนชายจากโรงเรียนมัธยมเอกชนชื่อดังย่านสามเสนรุมทำร้ายและใช้ปืนข่มขู่รุ่นน้องในโรงเรียนผู้บัญชาการตำรวจนครบาลสั่งขยายผลเอาผิดกลุ่มนักเรียนที่รุมทำร้ายและใช้อาวุธปืนข่มขู่รุ่นน้องดังกล่าวโดยผู้ปกครองมีกำหนดนัดส่งมอบปืนให้กับตำรวจในวันนี้และวันนี้สวดพระอภิธรรมหลุนโซโร่เป็นคืนสุดท้ายที่จังหวัดกาฬสินธุ์โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์และส่วนราชการต่างๆร่วมเป็นเจ้าภาพสวดการบินไทยแจ้งยกเลิก2เที่ยวบินเส้นทางกรุงเทพเซี่ยงไฮ้และเซี่ยงไฮ้กรุงเทพวันนี้จากสถานการณ์พายุใต้ฝุ่นดอลฟินซึ่งส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติการบินกรมบัญชีกลางและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โอนเงินช่วยเหลือเยียวยากลุ่มเปราะบางงวดประจำเดือนสิงหาคมเข้าบัญชีวันนี้โดยเงินช่วยเหลือเยียวยาประกอบด้วยเงินอุดหนุนบุตรเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเบี้ยความพิการซึ่งประชาชนสามารถตรวจสอบสถานะสิทธิการโอนเงินและสิทธิต่างๆผ่านแอปทางรับได้จดสวัสดิ์พงประภาสรายงานครับ

่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวค้นเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน์

0: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณารายการนี้ติดต่อ08-2591-2591
1: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081-757-7474 081-757-7474
2: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
3: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474
4: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิบุรีเข้มข้น AND Lutinaผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutinaดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์081-757-7474 ย้ำ081-757-7474
5: จะทำบุญขึ้นบ้านใหม่งานพิธีงานบวชหรืองานแต่งไม่ต้องทำอาหารให้เหนื่อยแรงติดต่อคุณวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกวงโต๊ะหมุนเป็นโต๊ะจีนเจ้าแรกของไทยที่จัดโต๊ะหมุนได้เหมือนในภัตตาคารมีอาหารให้เลือกมากกว่า80อย่างได้รับโล่รางวัลดีเด็ดจากช้อนทองชุนทานถึง2ปีซ้อนรับประกันความอร่อยวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกวงโต๊ะหมุนใกล้หรือไกลราคาเดียวไม่บวกค่าน้ำมันหรือค่าแรงเพิ่มรับจัดทั่วไทยไปทั่วประเทศตั้งแต่10โต๊ะถึง500โต๊ะเมื่อตกลงกันแล้วจัดให้เจ้าภาพชิมก่อน1โต๊ะฟรีทันทีโทรมาเลยจะส่งเมนูไปให้ดูถึงหัวบันไดบ้านโทร0819465036และ0819465036โทรจองไว้ก่อนเดี๋ยวไม่ได้วันตามที่ต้องการโทรจองได้เลยครับ

0: หาผัวดีๆมีไหมหาผัวดีๆมีไหมเอามาฝากแม่สักคนลูกเขยมาฝากต้องมี50บาทขึ้นไปใช่ไหมถ้าเขาให้ทีละ50จะเลี้ยงเราได้ไหมสวัสดีครับผู้ฟังครับทักทายด้วยงานเพลงลูกทุ่งหาผัวดีๆมีไหมมีนั่งอยู่นี่ไงเรา
1: คุณกำลังฟังข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
0: ์พบกันครับเช้าวันใหม่เช้าวันจันทร์เท่าไหร่เนี่ยที่10สิงหาคมไวๆนะปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาเข้ามาครึ่งปีหลังแล้วนะครับขอบคุณกับผู้สนับสนุนรายการครับสำหรับท่านที่อยากจะได้ดูแลสุขภาพร่างกายกันกับเอนไซม์บายอเนกตราไบโอครับรับประทานแล้วตอบโจทย์โรคหลายๆได้ทุกๆโรครวมทั้งทางด้านของ AND ลูทีน่าก็มีส่วนผสมของเอนไซม์เข้าไปด้วยจึงได้ทั้งบำรุงสายตาและบำรุงร่างกายครับ AND ครับมีทั้งชุดเล็ก2 แถม 1ชุดใหญ่4 แถม 3 7ขวดกับ3ขวดครับ7ขวดสั่งกันเยอะจะคุ้มกว่าว่างั้นถ้า3ขวดมันกินเดี๋ยวมันก็ต้องซื้ออีกก็ซื้อ7ขวดดีกว่าคุ้มกว่าว่างั้นครับก็ไม่ต้องสั่งใหม่ต้องไม่ต้องสั่งบ่อยๆด้วยว่างั้นขอบพระคุณครับกาแฟดีเจกาแฟเพื่อการระบายครับกินแล้วระบายง่ายถ่ายร่องท้องไม่ผูกกาแฟบำรุงร่างกายกาแฟ AND ครับเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ามาปวดแข้งปวดขาปวดเข่าปวดคอปวดหลังปวดไหล่ปวดเอวชาปลายมือปลายเท้านึกถึงกาแฟบำรุงร่างกาย AND ครับสบู่สมุนไพร DJ ครับหอมสดชื่นดับกลิ่นตัวบรรเทาอาการเม็ดผดผื่นคันสิวก็ยุบฝ้ากระจางกับสบู่สมุนไพร DJ ครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคุณสั่งซื้อมาที่เราบริการส่งให้ถึงที่เก็บเงินปลายทางและสบู่สระผมครับช่วยให้ลดการผมร่วงสร้างหลากผมให้แข็งแรงแล้วก็ที่สำคัญคือทางด้านของรังแคนะครับแล้วก็หนังศีรษะที่เป็นเชื้อรานี่หมดปัญหาไปเลยถ้าใช้สบู่สระผมของเราแล้วนะครับสั่งซื้อได้ที่0817577474 0817577474ใช้แล้วดีบอกต่อครับเราจะได้ส่งให้ถึงที่เก็บเงินปลายทางครับประเด็นข่าวแรกครับเมื่อวานนี้ตำรวจเปิดไทม์ไลน์ผู้ก่อเหตุยิงครูและเพื่อนนักเรียนของโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าของคดีแล้วครับพลตำรวจตรีอัฏฐพลอนุสิทธิ์รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค1พร้อมด้วยพลตำรวจตรีเดชระพีคงดีผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีและคณะพนักงานสอบสวนชุดทำคดีนักเรียนก่อเหตุซึ่งก็ได้ลำดับไทม์ไลน์ของนักเรียนที่ยิงกันในครั้งนี้ตั้งแต่ระยะที่1ตั้งแต่ผู้ก่อเหตุเดินทางมาที่โรงเรียนเพราะตอนนี้ตำรวจทำการสอบปากคำผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งครูและนักเรียนในเหตุการณ์ไปแล้วเกือบ20ปากแบ่งเป็นเพื่อนนักเรียนและเพื่อนร่วมชั้นเรียน 6-7 ปากส่วนที่เหลือเป็นครูโดยในที่ประชุมได้ไล่เรียงสรุปไทม์ไลน์แบ่งเป็น4ระยะที่1เนี่ยคือหลังจากที่เขายิงปู่ย่ามาแล้วเนี่ยเขาก็เดินทางมาโรงเรียนดูเขาใจเย็นมากทำกิจกรรมครบธงชาติประเทศไทยรวมและเนื้อชาติเชื้อไทยร้องเพลงชาติดังแล้วก็เข้าห้องเรียนครับทำกิจกรรมเสร็จก็เข้าห้องเรียนห้อง 3/8 ชั้น6ครับชั้น6เรียนไปเรียนมาอ้าวลุกขึ้นมาหน้าห้องคว้ากระเป๋ามาเอาปืนจากกระเป๋าสะพายมายิงครูคนแรกเลยปังปังปังเห็นตามข่าวบอก4 นัดใช่ไหมเป็นครูคณิตศาสตร์ครับ ม่ใช่ครูภาษาไทยตอน 9:53 นาทีพอระยะที่2จากห้อง 3/8 แล้วไอ้เจ้ามอนี่ก็ก่อเหตุอาคาร5ชั้น6แล้วก็ไปชั้น5หลังจากยิงครูคนแรกแล้วก็ย้ายไปห้อง565 565นี่มีครูสอนอยู่ก็ยิงครูตายเสียชีวิตทั้ง2รายและนักเรียน1รายครับจนเวลา 9:53 นาทีคือห่างแกเพียงปุ๊ยอ่ะออกจากอาคาร5แล้วก็ออกจากชั้น6แล้วก็ไปห้อง565ใช่ไหมแล้วไปก่อเหตุคราวนี้ยิงครู2คนเลยคือยิงครูก่อน2คนนี่ความรู้สึกถ้าพูดกันตรงๆไม่ได้เข้าข้างครูเข้าข้างนักเรียนนะครับพอยิงครู3คนแล้วยิงครู3คนในชั้นในระยะที่2อาคาร5ชั้น6เรียบร้อยแล้วจนเวลา 9:54 นาทีเขาก็ลงมาเปลี่ยนแมกกาซีนแล้วพยายามจะก่อเหตุยิงแต่อาวุธปืนมันขัดข้องจากนั้นผู้ก่อเหตุลงมาชั้น4ชั้น5นี่ไม่ได้ยิงมั้งเนาะยิงแค่ชั้น6โอ้ชั้น5มาที่นี่มายิงครู2คนชั้น4นี่ลงมาเจอใครมายิงรองผู้อำนวยการน่ะสิแล้วก็เลขาวันนี้ไม่เลือกยิงแบบนี้เลยนะยิงครูก่อนแล้วก็ถามหาครูภาษาไทยใช่ไหมล่ะตอน10:00 นเสร็จพอ10:00 นเสร็จนี่ตำรวจสายตรวจมาแล้วสพปลายบางมาถึงแล้วระยะที่ก่อเหตุนี่อยู่ชั้น3กับชั้น2แล้วชั้น1ลงมาทีละชั้นก็พยายามยิงใส่กลุ่มครูและนักเรียนที่วิ่งหนีก็ได้ไปเจอกับนักการพะโรงแต่ก็ไม่ทำร้ายนักการพะโรงนะนักการบอกผมไม่ใช่ครูเขาก็เลยไม่ทำอะไรก็เดินไปอาคาร4ระหว่างเดินไปก็มีการบรรจุกระสุนเข้าใจว่านักการพะโรงไม่ได้บอกว่าเขามาถามหาครูภาษาไทยหรือเปล่าระยะที่4นี่ตอบโต้กับตำรวจแล้วตำรวจสายตรวจมาถึงขอกำลังสนับสนุนในพื้นที่ตอน 10:03 นาทีจากนั้นเวลา 10:08 นาที8วินาทีเจ้าหน้าที่พยายามเจรจาสั่งให้ผู้ก่อเหตุหยุดยิงวางอาวุธจนเวลา 10:10 นาทีผู้ก่อเหตุก็เลยยิงตัวเองตายหลังจากนั้นชุดสืบสวนก็จัดรูปแบบยุทธวิธีเข้าเคลียร์พื้นที่บริเวณอาคารชั้น4บริเวณอาคาร4ทั้งนี้หลังจากการประชุมร่วมกับทุกส่วนที่เกี่ยวข้องโดยการนำพยานหลักฐานมาตรวจสอบโดยเฉพาะการตรวจสอบการใช้โทรศัพท์มือถือของผู้ก่อเหตุเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานหามูลเหตุจูงใจการก่อเหตุจะได้มีการแถลงข่าวอีกครั้งว่ากันทีแรกก็เข้าใจว่าวิหรือเปล่าวิสามัญเปล่าเขายิงตัวเองครับเพราะเขายิงจากทางขวาไปซ้ายทะลุหัวกะโหลกซ้ายเลยนะครับปิดสารเป็นว่าโอ้โหเขามีความกดดันสูงกับเรื่องของครูนะเพราะเขาวิ่งยิงครูก่อนนะไม่ได้ยิงเพื่อนนักเรียนยิงครูแต่บังเอิญนักเรียนเข้ามาด้วยมันก็เลยกลายเป็นสิ่งที่ต้องมันเหมือนระบายอะนะเพราะไม่มีใครเข้าใจเขาอะผมเข้าใจในความรู้สึกเขาเลยนะนักเรียนแบบนี้นะครับเพราะเราก็เคยผ่านสมรภูมิลบแบบนี้มาแล้วครับแต่เราเข้าใจเขาเนี่ยมันคงไม่มีปัญหาแต่ถ้าไม่เข้าใจเขาเนี่ยมันก็เหมือนกับปล่อยปะละเลยเขาให้เขาประจนภัยอยู่แต่เพียงผู้เดียวคนพวกนี้เขาจะคิดเยอะนะในขณะเดียวกันนะครับก็ทางด้านของพ่อของเด็กหญิงวัย12ขวบเมื่อวานนี้เผยว่าไม่โทษใครแล้วขอให้ลูกไปมีความสุขคุณพ่อของเด็กหญิงวัย12ขวบเหยื่อกราดยิงในโรงเรียนเทพศรินทร์นนทบุรีคือเป็นเหยื่อล่าสุดเนี่ยนะครับที่เสียชีวิตล่าสุดคือ9ศพบอกตอนนี้ไม่ได้คิดอะไรแล้วเพราะมันผ่านมาแล้วไม่โทษใครเพราะขอให้ลูกไปมีความสุขจากเหตุสะเทือนขวัญเด็กนักเรียนม.3กราดยิงภายในโรงเรียนเทพศรินทร์นนทบุรีส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต8ศพลูกสาวเป็นศพที่9ได้รับบาดเจ็บหลายรายต่อมาก็มีผู้บาดเจ็บสาหัสเสียชีวิตเพิ่มอีก1ศพคุณพ่อของเด็กหญิงวัย12ขวบคนนี้เหยื่อกราดยิงในโรงเรียนก็บอกว่าตอนนี้ไม่ได้คิดอะไรแล้วเพราะมันผ่านมาแล้วตอนนี้จะดูแลน้องให้ดีแค่นั้นเองส่วนอื่นๆเหตุการณ์อะไรก็เป็นไปตามที่เกิดขึ้น หลายคนหลายฝ่ายก็คงดูแลกันอยู่แล้วเรื่องของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันคงจะเป็นทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ไม่ได้โทษใครคนที่ทำเขาก็ทำเขาคงจะเจออะไรมาบ้างเราก็ไม่รู้ไม่เป็นไรตนก็ให้ลูกเราไปมีความสุขทั้งนี้เชื่อว่าโรงเรียนก็ดูแลได้ดีในระดับหนึ่งแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่มีใครคาดคิดเราไม่ควรจะไปโทษใครเราช่วยกันแก้ไขในภายภาคหน้าดีกว่าตนว่าโรงเรียนเขาก็ไม่ได้ผิดไม่มีใครผิดคิดว่ามีหลายหน่วยงานเข้ามาดูแลหาทางป้องกันเหตุในอนาคตก็อย่าไปโทษใครเลยครับผู้ปกครองเด็กนักเรียนคนหนึ่งครับซึ่งก็ถือว่าไม่มีใครอยากให้เกิดครับแต่ถ้ามันเกิดมาแล้วเนี่ยมันก็มีแต่หาทางแก้ไขกันครับและในขณะเดียวกันนะครับทางด้านครูสภาก็เชิดชูเกียรติครู5คนบอกรางวัลครูทีละคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อมรวรรณวีระธรรมโมเลขาธิการครูสภาเปิดเผยว่าครูสภาเตรียมดำเนินการมอบรางวัลครูทีละคุณประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรติแก่ครูและบุคลากรในโรงเรียนเทพศิรินทั้งหมด5รายผู้ประกอบคุณงามความดีอุทิศตนด้วยจิตวิญญาณแห่งความเป็นครูปฏิบัติหน้าที่ดูแลและปกป้องสิทธิ์อย่างเต็มกำลังความสามารถจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นณโรงเรียนเทศรินนนทบุรีเลขาธิการครูสภาบอกว่าผู้ได้รับรางวัลครูทีละคุณจำนวน5รายได้แก่ครูกิติพงษ์สมรัตน์รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนนี่แหละครูพงษ์นี่แหละครับที่ตามข่าวบอกว่าวิ่งบอกให้นักเรียนทุกห้องปิดห้องปิดห้องเรียนและสุดท้ายเขาก็ลงมาที่ห้องทำงานของตัวเองมาอยู่กับครูทิวาพรวานิชครูชำนาญการพิเศษครูแน่แนวแล้วก็ว่าที่ร้อยตรีหญิงนันชนัดพรนาคพรั้งครูชำนาญการครูภาษาไทยอีกคนหนึ่งและนางสาวประภาพรก้อนศิลาครูตาจ้างครูคณิตศาสตร์นางสาวสายฝนสิริกิจจาขจรเจ้าหน้าที่บริการกิจการนักเรียนครับก็เป็นเลขาหน้าห้องของรองผู้อำนวยการครูทั้ง5ท่านแม้จะมีบทบาทหน้าที่แตกต่างกันแต่ก็มีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือการปฏิบัติหน้าที่โดยหัวใจและความเป็นครูมีจิตสำนึกในหน้าที่มีความห่วงใยต่อความปลอดภัยของนักเรียนการเสียสละของทุกท่านสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าความเป็นครูอย่างชัดเจนและเป็นแบบอย่างของความกล้าหาญคุณธรรมจริยธรรมความรับผิดชอบต่อสิทธิทางด้านเลขาธิการของครูสภาบอกว่าการมอบรางวัลครูทีละคุณในครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงการมอบรางวัลของครูสภาเพื่อเชิดชูเกียรติบุคคลเท่านั้นแต่เป็นการประกาศให้สังคมได้รู้ถึงคุณงามความดีและความเสียสละของครูบุคลากรทางการศึกษาที่ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถครับโดยเฉพาะสถานการณ์ที่ต้องเผชิญกับความยากลำบากและเสี่ยงต่อชีวิตซึ่งคือบทพิสูจน์ของเขาว่าครูอย่างแท้จริงเพราะหัวใจของความเป็นครูไม่ได้อยู่ที่เพียงการถ่ายทอดความรู้แต่อยู่ที่การดูแลปกป้องและรับผิดชอบต่อสิทธิ์กระทั่งการยืนหยัดทำหน้าที่ครูจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตก็ถือว่าเป็นคุณงามความดีควรได้รับการยกย่องและจดจำนะ

ังแล้วมีความรู้สึกว่าครูนั้นเป็นพ่อแม่คนที่สองต่อจากบ้านก็เป็นการศึกษาครับใครจะเหยียดหยามครูใครจะดูถูกครูใครจะด่าครูครูไม่เคยไปตอบไปโต้หรอกครับแต่สักวันหนึ่งลูกศิษย์เหล่านั้นมันก็จะนึกถึงความดีเนี่ยผมเรียนผมได้รับคำแบบประทับใจมาก็เยอะถ้าผมไม่ได้อาจารย์อเนกด่าผมตอนนั้นทุกวันนี้ผมไม่รู้จะเป็นยังไงแล้วเนี่ยคำพูดเหล่านี้เป็นทั้งนายทหารเป็นทั้งนายตำรวจแทบจะกราบลงแทบเท้าเลยบอกไม่ต้องครับได้ยกมือไหว้กันธรรมดาก็ชื่นใจแล้วในฐานะที่ผมเป็นมา 40-50 ปีเนี่ยนะครับคือนอกจากจะเด็กเล็กๆแล้วสอนมาหมดตั้งแต่อนุบาลประถมต้นประถมปลายมัธยมต้นมัธยมปลายอาชีวะปริญญาตรีปริญญาโทสอนมาหมดแล้วแต่ละบทบาทของครูเราก็ต้องทำหน้าที่ในขณะที่เราทำหน้าที่อยู่ให้สมกับหน้าที่ของความเป็นครูอย่างที่ผมเคยเล่าให้คุณผู้ฟังฟังขนาดท้าเราต่อยนักเรียนอาชีวะชื่อดังในลพบุรีสมัยก่อนนะครับสมัยนี้ไม่มีแล้วเราก็บอกฉันไม่ต่อยกับแกแล้วจะถอดเครื่องแบบก่อนก็ได้แล้วต่อยกับผมบอกไม่เป็นไรวันนี้ไม่พร้อมจะต่อยพรุ่งนี้พร้อมพรุ่งนี้มาต่อยกันนะกลับบ้านเช้าขึ้นมาเข้ามาโรงเรียนถือพานถือดอกไม้ใส่พานมาขอโทษผมขอโทษอาจารย์ครับที่ผมเมาแล้วผมมาท้าอาจารย์ต่อยถ้าเราเป็นครูที่ขาดสติมามึงจะกลัวใครจะแน่ก็การว่าถอดเครื่องแบบต่อยก็มันก็มีแต่ความไม่น่ารักเพราะครูเป็นผู้เสียสละจิตเมตตาของเรามันก็เลยบอกเฮ้อวันนี้ครูไม่มีอารมณ์จะต่อยกับเธอเนี่ยยังจำอยู่ทุกวันเนี่ยแล้ววันรุ่งขึ้นก็มาขอขมาขอโทษร้องไห้กอดแขนเลยอาจารย์ครับผมขอโทษนะครับผู้ชายนะไม่ใช่ผู้หญิงด้วยก็เป็นเรื่องเป็นราวที่หน้าที่ของความเป็นครูมันแตกต่างกับหน้าที่ของทหารตำรวจนะมันมีทั้งสาระที่เป็นประโยชน์มันมีทั้งเสียงหัวเราะมีทั้งเสียงร้องไห้มีทั้งเสียงความผิดหวังเสียงสมหวังอะไรมีทุกรูปแบบครับเพราะเราต้องสอนเขาให้เป็นคนดีของสังคมไม่ใช่เราสักแต่ว่าสอนมันจบวิชาไปไม่ใช่วิชามันก็แฝงไปด้วยความดีมันแฝงไปด้วยของสังคมที่ดีครับเราอย่างที่บอกแม่ปูมันคดโกงพ่อปูมันเดินคดเดินโกงออกไปมันก็เป็นรูปแบบเรียนแบบครูเพราะนั้นเป็นครูนี่บอกโอ้โหมันทำตัวลำบากนะครับว่าโอ้ยครูคนนี้ไม่น่านับถือเลยอะไรมันก็เป็นไปได้แต่ทหารตำรวจเขาก็ทำตามหน้าที่ของเขาก็เป็นเกียรติยศของเขาอย่างหนึ่งแต่ผมว่าในความรู้สึกของเราเนี่ยเหมือนที่เพลงว่าเนี่ยครับยังไงเราก็คือทิ้งลูกศิษย์ก็ไม่ได้เหน็ดเหนื่อยแค่ไหนกลับบ้านไม่ทันเวลาก็ต้องไปนอนกับหลวงตาครอบครัวคอยท่าสมัยก่อนการเดินทางมันไม่ทันสมัยเหมือนปัจจุบันมันติดต่อโทรศัพท์มือถืออะไรก็มันก็ไม่ได้มันก็ไม่มีครับนี่แหละเรื่องของการเสียสละของครูสมควรแล้วที่จะได้รางวัลครูทีละคุณครับเพราะว่าถ้าเป็นทหารก็บอกว่าเนี่ยตายในสนามรบเลยเนี่ยตายในเครื่องแบบเลยเงี้ยก็ยิ่งใหญ่ครับรางวัลครูทีละคุณนี้ก็ถือว่าเป็นผู้ได้รับรางวัลอันยิ่งใหญ่ของครูสูงสุดแล้วล่ะนะครับถึงแม้ว่ายังไม่ได้เรื่องของสายสะพายอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ถือว่าอันนี้แหละก็เป็นกำลังใจให้ครูรุ่นหลังนะครับเราไม่รู้หรอกว่าเราอยู่ในโรงเรียนเนี่ยอะไรมันจะเกิดขึ้นออกไปหน้าโรงเรียนเนี่ยไปเกิดอุบัติเหตุใครก็ไม่รู้แล้วครับอ้าวเป็นเรื่องเป็นราวเป็นประเด็นข่าวเล่าสู่กันฟังยิ่งพูดก็ยิ่งสะเทือนใจนะครับที่ผมฟังดูแล้วผมอ่านหนังสือเรื่องนี้แล้วผมอยากร้องไห้ว่าเด็กสมัยเนี้ยบางทีก็ขาดสติบางทีก็ทำไปเพราะว่าดูเกมมันมากดู
อะไรมากเนี่ยมันก็เหมือนเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กเหล่านี้เกิดปัญหาขึ้นมาได้ครับไปในเรื่องอื่นครับคุณผู้ฟังครับก็เป็นเรื่องของประเด็นข่าวไปทางด้านของการบ้านการเมืองการมุ้งการหมอนเรามีหมดเอาไปได้การเมืองสักข่าวหนึ่งสิครับก็เป็นเรื่องของฝ่ายค้านพร้อมจะยื่นเปิดซักฟอกบี้ปมโกงสอบท้องถิ่นบี้เรื่องหัวสวโยงไปถึงครม.เพียบเชื่อว่าไม่เสียของวิปฝ่ายค้านว่างั้นครับพร้อมจะเปิดหลักฐานการโอนเงินกวนสุขสมรวยที่ให้กกต.มา 860,000 บาทห่วงเวลาเลือกสวชี้เป็นเส้นเงินชัดๆมีข้อแก้ตัวอะไรก็ว่ามาแล้วเงิน 860,000 เนี่ยมันเป็นเงินให้ส่วนหนึ่งคนของกกต.กกต.มีอะไรจะชี้แจงไหมเท่านั้นแหละเรื่องของนายผลิตวัชระสินธุซึ่งเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนและเป็นหัวหน้าเป็นผู้แทนราษฎรเป็นวิปฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรซึ่งยืนยันว่าในประชุมสมัยหน้านี้จะมีการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลตามรัฐธรรมนูญมาตรา151ส่วนจะเป็นช่วงเดือนไหนต้องหารือกับพรรคร่วมฝ่ายค้านและพิจารณาเกี่ยวกับปฏิทินการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพราะรัฐบาลจะเปิดสมัยประชุมในช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้เบื้องต้นจะมีพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณสักก่อนวาระ2วาระ3คาดว่าจะเข้าสภาในช่วงเดือนกันยายนครับวิปฝ่ายค้านคุณปริศก็บอกว่าพบว่าในเว็บไซต์สารรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยฉบับเต็มของคำร้องพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน400,000,000,000 บาทออกมาแล้วจึงอาจจะเดินหน้าเปิดการประชุมสภาผู้แทนราษฎรสมัยวิสามันหรือไม่เพื่อพิจารณาร่างพรบ.กู้เงินครับการอภิปรายไม่วางใจยืนยันว่าเราจะเปิดแน่นอนสมัยประชุมหน้าแต่จะเป็นเดือนไหนนั้นขอดูปฏิทินและหารือร่วมกับพรรคร่วมฝ่ายค้านแต่คงไม่ได้ชักช้าครับหัวหน้าวิปฝ่ายค้านว่างั้นครับเป็นเรื่องเป็นราวเป็นประเด็นข่าวนะครับเกี่ยวกับเรื่องอื่นๆนะครับก็มีเรื่องของทางด้านประเด็นข่าวซึ่งก็มีเรื่องราวของการบ้านการเมืองแล้วก็ไปที่ซึ่งก็มีเรื่องราวข่าวนี้ครับภูมิกับเมืองขอนแก่นจอร่วมสหวิชาชีพสอบนักเรียนม.6 หัวโจกครับหัวโจกทำอะไรม.6 หัวโจกอยู่แล้วหัวโจกเอาบุหรี่จี้ทวงเงินเพื่อนดูดิครับที่เมืองขอนแก่นครับโลกโซเชียลและเพจต่างๆทั่วทั้งเมืองขอนแก่นได้เผยแพร่ภาพเหตุการณ์นักเรียนชั้นม.6 โรงเรียนแห่งหนึ่งในขอนแก่นถูกเพื่อนนักเรียนด้วยกันกลั่นแกล้งเรียกเงินและถูกกล่าวหาว่าทำร้ายร่างกายรวมถึงใช้บุหรี่จี้ตามร่างกายจนผู้ปกครองนำเรื่องร้องขอความช่วยเหลือและเกิดข้อสังเกตถึงการดำเนินการของสถานศึกษาขอนแก่นวิทยาคมใช่ไหมผู้สื่อข่าวได้สอบถามนายเอกนามสกุลขอสงวนพ่อของนักเรียนชั้นม.6ผ่านทางโทรศัพท์ว่าลูกชายเข้าเรียนที่โรงเรียนแห่งนี้ตั้งแต่ม.4ช่วงแรกๆเพื่อนก็มีการยืมเงินกันตามปกติครั้งละประมาณ100-200บาทแต่เมื่อกลุ่มนักเรียนที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นเพื่อนในห้องเรียนยืมเงินบ่อยขึ้นทำให้ต้องการเงินมากขึ้นเมื่อลูกไม่ยอมให้เงินก็ถูกทำร้ายลูกชายถูกพาเข้าไปในห้องที่ไม่มีคนแล้วก็ถูกล็อกมือซ้อมทำร้ายร่างกายหลายครั้งแต่ถัดชั้นม.4ภาคเรียนที่2ต่อเนื่องจนถึงชั้นม.6อ่ะทำให้มีบาดแผลตามร่างกายเป็นระยะแต่ไม่ยอมบอกครอบครัวเพราะถูกข่มขู่ว่าจะฆ่าหรือทำร้ายจึงต้องเก็บเรื่องไว้และถูกกระทำต่อเนื่องมาโดยตลอดโอ้โหแกก็เนาะตั้งแต่ม.4ยันม.6อ่ะครูบาอาจารย์ก็อยู่ทั้งคนก็ไม่บอกจนกระทั่งวันเปิดภาคเรียนวันแรกของชั้นม.6ช่วงพักเที่ยงกลุ่มนักเรียนที่ถูกกล่าวหาว่าเรียกลูกชายเข้าไปในห้องที่ไม่มีคนพร้อมครูเอาเงินและล็อกตัวไว้เมื่อไม่ยอมให้เงินก็ถูกใช้บุหรี่ไฟฟ้าจี้บริเวณใบหน้าและทำร้ายร่างกายจี้บริเวณใบหน้าและทำร้ายร่างกายโดยหลังเกิดเหตุลูกชายยังคงไม่ยอมเล่าเรื่องจนกระทั่งแม่สังเกตเห็นบาดแผลบนใบหน้ารอยบอบช้ำตามร่างกายจึงสอบถามเป็นอะไรในลูกลูกก็เล่าให้ฟังหมดเลยแม่กว่าจะเล่าได้3ปีมาแล้วจากม.4ยันม.6พอทราบเรื่องครอบครัวเดินทางไปที่โรงเรียนแล้วพบรองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนแจ้งว่าจะสอบสวนข้อเท็จจริงและนัดผู้อำนวยการโรงเรียนมาพูดคุยดิ
แต่ถึงเวลานัดผู้อำนวยการไม่มาซะอีกมอบหมายครูคนอื่นมาพบแทนอีกเนี่ยมันเป็นซะอย่างเงี้ยผู้อำนวยการทำให้ครอบครัวไม่ได้รับรายละเอียดตามที่ต้องการครูให้ข้อมูลเพียงว่ากลุ่มนักเรียนที่ถูกกล่าวหาปฏิเสธไม่ยอมรับว่าเป็นผู้กระทำแล้วบอกว่าไม่มีหลักฐานพร้อมพูดในตำนองอยากให้เรื่องจบเพื่อไม่ให้โรงเรียนเสียชื่อว่างั้นนายเอกบอกครูจึงแนะนำให้ครอบครัวแจ้งความดำเนินคดีครอบครัวจึงนำเรื่องเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายในช่วงแรกครอบครัวต้องการย้ายโรงเรียนแต่ลูกชายยืนยันว่าไม่ย้ายเพราะใกล้เรียนจบแล้วจึงจำใจให้เรียนต่อจนจบแม้ยังต้องเรียนร่วมกับนักเรียนทั้ง3คนที่ถูกกล่าวหาซึ่งเป็นเรื่องที่ครอบครัวยังกังวลอย่างมากสอนลูกเสมอให้ใช้สติปัญญาแก้ปัญหาไม่ให้ใช้กำลังลูกชายไม่เคยตอบโต้ยึดหลักคำสอนว่าถ้าหมากัดก็อย่าไปกัดหมาเพราะจะกลายเป็นหมา2ตัวทั้งนี้ครอบครัวเลี้ยงดูลูกชายอย่างดีไม่ได้ขาดความอบอุ่นหรือมีพฤติกรรมใช้ความรุนแรงสภาพจิตใจที่สังเกตภายนอกอย่างปกติแต่ยอมรับว่าสามารถรับรู้ความรู้สึกลึกๆได้ทั้งหมดและกังวลว่าลูกอาจจะถูกตำหนิว่าเป็นต้นเหตุของปัญหาหรือทำให้โรงเรียนเสื่อมเสียชื่อเสียงจึงอยากให้เพื่อนร่วมชั้นและครูช่วยกันให้กำลังใจสนับสนุนผู้ที่กล้าเปิดเผยความจริงขณะที่ทางตำรวจเมืองขอนแก่นบอกนักเรียนและผู้ปกครองได้เข้าแจ้งความเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาในข้อหาทำร้ายร่างกายและกันโชคทรัพย์พนักงานสอบสวนได้สอบสวนผู้กล่าวหาซึ่งเป็นเยาวชนต่อหน้าสหวิชาชีพพร้อมสอบปากคำพยานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะครูรวมแล้ว5ปากและก็ทำการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุตรวจสอบกล้องวงจรปิดรวบรวมเอกสารผลการไกล่เกลี่ยของครูฝ่ายปกครองรวมถึงผู้ปกครองนักเรียนทั้ง2ฝ่ายในสำนวนแล้วขั้นตอนต่อไปเจ้าหน้าที่นัดสอบปากคำเยาวชนผู้ถูกกล่าวหาทั้ง3คนต่อหน้าสหวิชาชีพในวันที่18 19 25ตามลำดับเดือนสิงหาคมนี้ครับโดยขณะนี้คดีอยู่ระหว่างการสอบสวนและจะดำเนินการขั้นตอนของกฎหมายทั้งนี้ยืนยันให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายครับมันก็ยังไม่สายเกินแก้นะถูกรังแกมันแต่ม.4ยันจะจบแล้วเออแกก็ทนอยู่ได้นะทนให้เขารังแกอยู่ได้ครับอ้าวคราวนี้ครูแล้วนักเรียนแล้วมาเรื่องของครูบ้างไม่ใช่ครูเอาเรื่องของการสอบกลาง

0: ิงหาคมนี้ทั้งบ้านเล็กบ้านใหญ่ข้าราชการทั้งหลายที่บอกมีความผิดอย่างน้อยก็200คนจะดูสิครับว่า200คนจะมีใครบ้างปลาซิวปลาส้อยชะโดตัวใหญ่ๆทำไม่ได้แล้วไม่มีทางถึงแล้วจะบอกให้พูดไปล่วงหน้าได้เลยมันจับได้ไม่มีหลักฐานเพราะเขามีมือไม้ก็ดูอย่างจ่าพิชิตสิไม่ซัดทอดใครเลยแต่กูมีตังค์ออกรถเบนซ์ป้ายแดง17ล้านมีอะไรวะแล้วเอาเงินนี้มาจากไหนไม่พูดแล้วเงินไปส่งใคร 4,000 กว่าล้านเนี่ยที่ได้มาเนี่ยกี่คนมั่งไม่พูดเห็นมั้ยข้าราชการเขารักกันดีไงรักในทางที่ผิดแต่รัฐมนตรีช่วยนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์กล่าวถึงแนวทางการจัดการกับการทุจริตสอบแข่งขันในครั้งนี้ว่าคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นก็ได้มีมติเห็นชอบและประกาศบัญชีใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมเตรียมส่งเอกสารไปยังคณะกรรมการกลางจังหวัดเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายโดยเสร็จสิ้นโดยเร็วโดยในสัปดาห์นี้กรมการส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นจะส่งเอกสารแนวทางปฏิบัติไปยังจังหวัดต่างๆเพื่อท่านโทษส่วนกลางจังหวัดประชุมและแจ้งต่อไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ผู้บริหารท้องถิ่นหรือนายกอปท.มีคำสั่งถอนผู้ที่ได้ตำแหน่งออกจากการทุจริตทันทีตั้งนี้กระบวนการถอนทั้งหมดจะต้องเสร็จสิ้นภายในวันที่31สิงหาคมซึ่งเป็นเส้นตายเนื่องจากเป็นสิทธิที่ไม่ถูกต้องตั้งแต่แรกมท.4บอกว่าในส่วนของการดำเนินคดีกระทรวงมหาดไทยได้รวบรวมรายชื่อผู้มีคะแนนผิดปกติกว่า 5,000 กว่ารายส่งมอบไปพนักงานสอบสวนตำรวจและสำนักงานปปช.ไปแล้วเพื่อทำงานคู่ขนานและเอาผิดทั้งระบบไม่ว่าจะเป็นผู้เข้าสอบในหน้าหรือเอเย่นที่พบว่าบางรายก็มีเครือข่ายดูแลคนสอบถึง 50-100 คนเมื่อถามถึงความเชื่อมโยงกลุ่มอิทธิพลหรือบ้านใหญ่ในพื้นที่รัฐมนตรีช่วยมช.4ก็บอกว่ายอมรับว่าพบบ้านใหญ่บางจุดมีส่วนบัวพันจริงได้ส่งข้อมูลให้ปปช.ดำเนินการเชิงลึกแล้วชัดเจนว่าเอาผิดครั้งนี้ไม่มีเว้นไม่ว่าจะเป็นข้าราชการระดับใดหรือเป็นฝ่ายการเมืองก็ตามหากมีพยานหลักฐานเชื่อมโยงถึงก็จะถูกดำเนินคดีอย่างถึงที่สุดส่วนเรื่องการตอบตรวจสอบเส้นทางการเงินเป็นอำนาจหน้าที่ของปปช.ที่กำลังเร่งขยายผลอย่างต่อเนื่องติดคุกยังมีวันออกมาขับเบนซ์นะใช่ไหมจ่าพิชิตซื้อเบนซ์คันและคนอื่นอีกเท่าไหร่ถ้ายังไม่อายัดปปง.ยังไม่ออกแอคชั่นให้ออกแอคชั่นอยู่เฉพาะปปช.ปปง.ยังไม่แอคชั่นก็เชื่อว่าคงจะต้องได้มั่งละไม่มากก็น้อยหวานแหบต้องโดนมั่งจะมีสักตัวต้องติดแหมาบ้างนะพอหลายคนพูดว่าแล้วรู้ว่าไอ้คนเนี้ยมันผิดหรือว่าคะแนนชุดนี้มันผิดเนี่ยและไอ้คนที่ลงชื่อว่าให้ประกาศชื่อเลยผิดไหมไอ้คนที่อยู่ในบัญชีผิดทั้งหมดและไอ้คนที่เสนอขึ้นไปผิดไหมไอ้คนเสนอขึ้นไปแล้วก็เซ็นชื่อกำกับอ่ะมันก็รู้ว่ามาผิด แต่มันก็เซ็นชื่อลงไปแล้วอ่ะใครบ่นผมเนี่ยผมต้องกายแอมกายหลุดไปเนี่ยครับหรือเอาคนที่ประกาศชื่อเป็นคนผิดออกจากราชการแล้วต้องติดคุกไหมต้องอะไรไหมก็ยังพูดจากันไม่ชัดเจนเมื่อถอดเขาออกแล้วถอดเฉยๆเหรอไม่มีความผิดอะไรใช่ไหมแค่ถอดออกเฉยๆใช่ไหมต้องเรียกเงินเดือนคืนไหมต้องได้รับโทษรับทันยังไงไหมต้องสอบสวนอะไรไหมไม่ชัดเจนไงเขาฟังกันอยู่เนี่ยเขาคอมเมนต์กันอยู่ในโลกโซเชียลนะผมพูดจาเหมือนมันไม่หมดอ่ะเนี่ยท่านมช.4ก็บอกว่าภายใน31นี้บ้านเล็กบ้านใหญ่ข้าราชการทั้งหลายต้องถอนพ้นตำแหน่งเสร็จทั้งหมดแล้วก็ส่งรายชื่อให้ตำรวจและปปช.สอบสวนเอาผิดทางอาญาครับทางอาญานะครับคอยดูต่อไปนะครับวันที่31นี้จะขยับเคลื่อนยังไงครับซึ่งท่านมท.4บอกในส่วนของการดำเนินคดีอาญากระทรวงมหาดไทยได้รวบรวมรายชื่อผู้ที่มีคะแนนผิดปกติกว่า 5,000 กว่ารายส่งมอบให้ปปช.กับตำรวจไปแล้วเพื่อทำงานคู่ขนานเอาผิดทั้งระบบไม่ว่าจะเป็นผู้เข้าสอบในหน้าหรือเอเย่นที่พบว่าบางรายมีดูแลคนสอบถึง500ถึง10 50ถึง5ถึง100คนโอ้ต้องดูแลขนาดนั้นนะเอาละครับอยากให้เร่งถึงส่วนที่31เร็วๆจังจะได้รู้ว่าไปถึงไหนแล้วใครผิดบ้าง
1: จะทำบุญขึ้นบ้านใหม่งานพิธี

0: งานบวชหรืองานแต่งไม่ต้องทำอาหารให้เหนื่อยแรงติดต่อคุณวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกงโต๊ะหมุนเป็นโต๊ะจีนเจ้าแรกของไทยที่จัดโต๊ะหมุนได้เหมือนในภัตตาคารมีอาหารให้เลือกมากกว่า80อย่างได้รับโล่รางวัลดีเด็ดจากช้อนทองชวนทานถึง2ปีซ้อนรับประกันความอร่อยวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกงโต๊ะหมุนใกล้หรือไกลราคาเดียวไม่บวกค่าน้ำมันหรือค่าแรงเพิ่มรับจัดทั่วไทยไปทั่วประเทศตั้งแต่10โต๊ะถึง500โต๊ะเมื่อตกลงกันแล้วจัดให้เจ้าภาพชิมก่อน1โต๊ะฟรีทันทีโทรมาเลยจะส่งเมนูไปให้ดูถึงหัวบันไดบ้านโทร0819465036และ0819465036โทรจองไว้ก่อนเดี๋ยวไม่ได้วันตามที่ต้องการโทรจองได้เลยครับ
1: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการคุณที่มอบความไว้วางใจให้กับผู้ผาวิทย์โปร
2: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรงมันเหนื่อยตอนนี้มันก็ดีขึ้นทำได
3: ้ตอนนี้มีแรงทำงานได้กินหมดไปข้อ
4: โอ้รู้สึกว่าถูกคนแก่จริงถ้าหมดจองก็สั่งกินเรื่อยๆค่ะ
3: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได้ก็พยายามแต่กินไปเรื่อยๆนั่นแหละเข้าห้องน้ำได้ไปห้องน้ำเองได
5: ้ก็ซื้อตู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับสิบห่อเลยครับสุดยอดจริงๆครับ
1: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพผู้ผาวิทย์โปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการซิงค์อะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกลุ่มวิตามินใช้สารให้ความหวานจากเยื่อหวานแทนน้ำตาลบำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนดื่มผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2ซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โปรนี้มีไม่นานจนกว่าของจะหมดโทรเลย0817805575 0817
6: โบราณก็เชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะตัวหนึ่งเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองเพราะฉะนั้นโบราณเขาจึงต้องใช้ยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่นอย่างนี้ครับมีกลิ่นหอมและมีฤทธิ์เย็นจะช่วยเรื่องการลดลิ่มเลือดได้ดีนะครับยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูใช้ภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยชั้นครูออกฤทธิ์ไวอย่าเอาไปเทียบกับยาหอมหรือยาลมทั่วไปเลยครับยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้เราเน้นเรื่องแก้อาการอย่างได้ผลใช้น้อยได้ผลมาก1กระปุกใช้ได้นานเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายคลื่นไส้อาเจียนปวดร้าวลมเสียดแทงหัวใจตึงคอบ่าไหล่หายใจติดขัดฟุ้งซ่านกระสับกระสายกระวนกระวายนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมมะลิลองใช้ดูแล้วคุณจะรู้ว่ามันไม่แพงเลยโปรโมชั่นสุดคุ้มช่วงนี้ซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1สนใจโทรเลย0817805575
7: ขอบของแถมเพียบกับยาหอมดอกหอมบุหรี่ซื้อ2แถม1ใช้ชงกันน้ำร้อนน้ำอุ่นเพียงครึ่งช้อนชานะครับแต่ถ้าฉุกเฉินขึ้นมาจริงใส่ใต้ลิ้นอมเอาไว้แล้วค่อยๆกลืนอาการที่เป็นก็ค่อยๆลดถอยลงได้นะครับพร้อมทั้งเครื่องดื่มภูคาวผสมสมุนไพรดีไทยครับที่จะช่วยสุขภาพร่างกายอีกเหมือนกันนะครับนี่ก็มีโปรโมชั่นซื้อ2แถม1คือมันใหญ่ขนาดน้องๆขวดน้ำปลาก็ซื้อ2ขวดก็แถมภูผาวิโปรอีก1ห่อใหญ่นะครับก็ทั้งเรื่องของมือชาเท้าชาไขมันในเลือดสูงไขมันพอกตับฤทธิ์ดวงไซนัสภูมิแพ้หรือจะเป็นความดันเบาหวานกดไหลย้อนอะไรได้ทั้งนั้นนะครับดีไทยคนไทยดื่มดีแน่ครับแล้วก็ทางด้านของครีมนวดสมุนไพรครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนครับที่จะเป็นโมเลกุลเล็กๆเวลาทาแล้วก็มันซึมลึกเข้าไปในผิวเห็นผลได้เร็วตรงจุดที่มีอาการอยู่ครับครีมนวดสมุนไพรนาโนถ้าคุณอยากได้ ก็สั่งซื้อติดบ้านเอาไว้ติดตัวก็ดีครับเบอร์โทรก็0983299909 0983299909ครับกริ้งกลางเข้ามากับบริษัทไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่งครับรับสร้างบ้านรับเหมาก่อสร้างเรื่องของอาคารบ้านเรือนหรือรีโนเวทบ้านหลังใหม่แล้วแต่กำลังทรัพย์ของท่านที่จะให้เราได้ดูแลก็ติดต่อกันมาได้เบอร์เดียวกับภูผาวิปโรนะครับรวมทั้งด้านของสำนักสงฆ์กุฏิพระศาลาการเรียนโบสถ์อะไรทำมาได้มีวิศวกรแล้วก็ผู้ชำนาญการประจำอยู่กับบริษัทไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่งครับโทรเลย0817805575พูดคุยกันได้0817805575ครับมาเรื่องราวของข่าวกันต่อนะครับเราไปกันที่ทางด้านของ Daily News นะครับก็ยังมีเรื่องราวประเด็นข่าวทางด้านของ Daily News ก็มีเรื่องของเกี่ยวกับทางด้านสุดท้ายก็เด้งครับเด้งยกแผงเมื่อภูมิกับสภ.เมืองฉะเชิงเทรารองผู้กับสืบสวนรองผู้กับปสปปฝ่ายปกครองบุกจับผับกลางเมือง8ลิ้วโยกย้ายสี่เสือโรงพักเมือง8ลิ้วครับเพราะในข่าวบอกกลัวอิทธิพลเปิดอยู่ได้ยังไงอ่ะไม่มีใบอนุญาตสถานประกอบการที่ชื่อว่า90บาร์เลสตรองบริเวณตลาดทรงชัยเจริญทรัพย์ตลาดสนามมวยเนี่ยนะครับตำบลหน้าเมืองเบอร์เมืองฉะเชิงเทราพบว่าเปิดสถานประกอบการโดยไม่รับอนุญาตมีเครื่องดื่มแกงหอมเปิดกันยันเช้าเลยกินอยู่ชั้นล่างแล้วอยากจะต่อข้างบนก็ขึ้นไปชั้นบนเยาวชนต่ำกว่า20ปีเพียบเลยใช้บริการครับตรวจมีสารเสพติดปัสสาวะกันบวกกันเยอะแยะไปหมดทั้งเด็กอายุต่ำกว่า20ปีก็มีทางด้านตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรามีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนหาข้อเท็จจริงก็อย่างที่บอกว่าไฟไหม้ที่กรุงเทพแล้วก็ย้ำไปกับผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดแล้วให้ตรวจสอบในจังหวัดของตัวเองแต่ทำไมยังมีอย่างนี้อีกล่ะมีประชาชนไปร้องขอให้ตรวจสอบและตรวจสอบมันก็ไม่มีใบอนุญาตด้วยแล้วอยู่ได้ยังไงอ่ะกลางเมืองเลยไม่ใช่ต่างจังหวัดนะโอ้กลางเมืองฉะเชิงเทราเลยก็ต้องย้ายไปช่วยราชการที่สปก.ฉะเชิงเทราจำนวน4รายครับไม่ต้องอ่านชื่อเด้งหาเสือสี่เสือลงพักไปแล้วครับคำสั่งมันเหมือนก็ไม่มีคำสั่งมันก็ไม่มีความหมายนะถ้าเกิดเรื่องกันทีตายแบบลาดพร้าวนะอะไรนะโรงเรียนลาดพร้าวก็คงจะหายล้อมคอกันอีกทีตรวจสอบแล้วมีใบอนุญาตจะเปิดอยู่ได้ไงนักลงนักเรียนบัตรประชงประชนไม่ต้องมาตรวจกันแล้วนี่แหละครับสถานบันเทิงที่ทำให้เด็กเยาวชนมันเสียคนกันตั้งแต่วัยเด็กเนี่ย14 15ยังเข้าไปได้เลยเนี่ยโอ้ครับเละเทะไปแล้วครับหมดเวลาขอบพระคุณครับเราจะพักกันสักครู่เดี๋ยวไปต่อกันชั่วโมงที่2นะครับคุณผู้ฟัง
8: จะล้นไปคนเอามาจากไหน
9: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลง
8: จะล้นไปคนเอามาจากไหน
9: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดๆชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
10: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายอ่ะมันยาก ขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
11: คุณผู้ฟังเชื่อไหมครับแอลกอฮอล์มีผลเสียกับรถคุณถ้าดื่มเบียร์หนึ่งกระป๋องแล้วขับรถกระจกมองข้างและหลังจะเริ่มฝ้าถ้าดื่มเพิ่มเป็น2กระป๋องพวงมาลัยรถจะเล็กลงครึ่งหนึ่งคันเร่งจะเริ่มค้างแล้วถ้าดื่มเกินกว่า2กระป๋องเบรกจะเริ่มจมกระโปรงหน้าและตัวถังจะยับในที่สุดยิ่งดื่มอุปกรณ์ในการขับขี่ยิ่งควบคุมยากขึ้นตั้งสติก่อนสตาร์ทดื่มไม่ขับจากสสส.
12: เรียงความเรื่องพ่อของฉันพ่อบอกฉันว่าบุหรี่ไม่ดีอย่าสูบแต่พ่อก็ยังสูบอยู่ทุกวันทุกวันพ่อบอกฉันว่าพ่อไม่ติดวันหนึ่งพ่อจะเลิกแต่บุหรี่คงไม่อยากให้พ่อเลิกมั้งแล้ววันนี้ก็มาถึงวันที่พ่อไม่สูบบุหรี่แล้วเพราะพ่อหัวใจวายตาย
13: บุหรี่เท่ากับยาเสพติดอันตรายถึงตายเลิกบุหรี่โทร1600จากสสส.
14: ไอ้หนูเนี่ยมันเป็นเด็กตัวเล็กแต่มันฝันเกินตัวนะวันๆเอาแต่เตะบอลกลับจากเรียนก็ไปเตะจนดึกเราก็บ่นจนแพ้ใจมันน่ะไอ้หนูมันเคยบอกว่าจะพาทีมไทยไปบอลโลกมันก็เอาชนะจนได้นะไปคัดตัวติดทีมชาติรุ่นเยาวชนแล้วด้วยแต่ทำไมคนเมาเหล้าต้องขับมาชนลูกผมด้วย
15: ชีวิตดับฝันดับดื่มไม่ขับจากสสส.
10: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชรา
16: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
17: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะวรสิทธิ์ย้ำถอดถอน 5,925 รายชื่อทุจริตสอบท้องถิ่นเป็นแค่การคืนความเป็นธรรมให้ระบบสอบลั่นต้องเดินหน้าตรวจสอบถึงต้นต่อสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
18: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
19: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
18: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
19: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
18: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
19: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
18: อืมดีจังโอเคเลย
20: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: วังนะลูก
1: ค่อยๆวิ่งนะลูก
0: อย่าปีนสูงนะ
1: เดี๋ยวล้มนะลูก
2: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุกรณีถอดถอนรายชื่อผู้เกี่ยวข้องทุจริตสอบท้องถิ่น 5,925 รายเป็นการคืนความเป็นธรรมให้ระบบสอบยังต้องเดินหน้าตรวจสอบถึงต้นต่อคนสุจริตต้องไม่ถูกเหมารวมคนโกงต้องรับผิดคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
5: นายวรสิทธิ์เตียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีการดำเนินการกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตการสอบท้องถิ่น 5,925 ตายว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในเวลานี้ไม่ใช่เพียงการดำเนินการกับผู้เกี่ยวข้องตามกระบวนการแต่ต้องทำให้สังคมมั่นใจว่าระบบการสอบแข่งขันของภาครัฐยังมีความยุติธรรมและคนที่เข้าสอบด้วยความสุจริตจะได้รับการคุ้มครองซึ่งการดำเนินการกับ 5,925 รายไม่ใช่จุดจบแต่เป็นการคืนความเป็นธรรมให้กับระบบสอบและเป็นการส่งสัญญาณชัดเจนว่าการทุจริตจะไม่สามารถทำลายความเชื่อมั่นของคนที่ตั้งใจสอบอย่างสุจริตได้การดำเนินการทุกขั้นตอนต้องยึดข้อเท็จจริงหลักฐานและกฎหมายเป็นสำคัญโดยต้องแยกให้ชัดระหว่างคนที่ทุจริตกับคนที่สุจริตเพราะคนที่ตั้งใจอ่านหนังสือสอบแข่งขันด้วยความสามารถของตัวเองไม่ควรจะต้องสูญเสียโอกาสเพราะการกระทำของคนบางกลุ่มหากการตรวจสอบพบว่ามีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลอยู่เบื้องหลังการทุจริตหรือมีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องจะต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการตามอำนาจหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาไม่มีการละเว้นเรื่องนี้ต้องทำให้เห็นว่าระบบราชการไม่ได้ปกป้องคนโกงแต่ปกป้องคนที่สุจริตต้องคืนความเชื่อมั่นให้กับคนที่เข้าสู่ระบบด้วยความสามารถของตัวเองและทำให้ทุกคนเห็นว่าการโกงไม่ใช่ทางลัดที่จะนำไปสู่ตำแหน่งราชการได้ยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
4: ช่วงหน้าต่างโลกวันนี้ติดตามกับคุณกุลวดีพัฒนาลีลาค่ะ
6: สถานการณ์รอบโลกเช้านี้เริ่มกันที่ผู้นำอิสราเอลปฏิเสธแผนสันติภาพฉนวนกาซา15ข้อของผู้นำสหรัฐโดยกล่าวว่าจะไม่มีการถอนทหารเกิดขึ้นจนกว่ากลุ่มฮามาสจะปลดอาวุธอย่างแท้จริงกลุ่มกบฏฮูตีที่อิหร่านหนุนหลังในเยเมนอ้างว่าได้โจมตีโรงกลั่นน้ำมันแห่งหนึ่งในซาอุดีอาระเบียหลังซาอุดีอาระเบียลงนามข้อตกลงด้านกลาโหมกับทูเคียและปากีสถานได้เพียง2วันรัสเซียกล่าวว่ายูเครนเปิดฉากโจมตีแคว้นเบลโกรอดของรัสเซียด้วยโดรนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต5คนและได้รับบาดเจ็บกว่า20คนอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นดอลฟินทำให้นครเซี่ยงไฮ้ของจีนเผชิญกับฝนตกหนักและน้ำท่วมถนนกว่า100สายส่งผลกระทบต่อการจราจรภูเขาไฟเอตนาซึ่งเป็นภูเขาไฟที่มีพลังมากที่สุดและใหญ่ที่สุดในยุโรปเกิดปะทุขึ้นส่งผลกระทบต่อผู้เดินทางที่สนามบินคาตาเนียบนเกาะซิซิลีของอิตาลีเนื่องจากมีการระงับเที่ยวบินขาเข้ารัฐบาลแคนาดาประกาศจะให้ความช่วยเหลือเร่งด่วนแก่แคว้นบริติชโคลัมเบียหลังไฟป่าที่ลุกลามอย่างรวดเร็วทั่วแคว้นนี้ทำให้ประชาชนราว 22,000 คนต้องอพยพออกจากบ้านเรือนของตนกุลวดีพัฒนาลีลารายงานค่ะ

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวค้นคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
1: ์สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณารายการนี้ติดต่อ08-2591-2591ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
2: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081-757-7474 081-757-7474
1: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
3: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย081-757-7474
4: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิเบอรี่เข้มข้น AND Lutinaผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutinaดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์081-757-7474 ย้ำ081-757-7474
5: มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไวแสนถูกโครงการเล็กสร้างเพียง3อาทิตย์โครงการใหญ่ไม่เกิน2เดือนเสร็จวัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่งงบมากงบน้อยโครงการเล็กโครงการใหญ่เราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจโทรเลยไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่ง0817805575 0817805575

0: ื่อเพลงว่ามนรักชาวบ้านทุ่งนะครับบทเพลงแทบจะบอกว่ามอบให้สาวเพชรบุรีมนรักชาวบ้านทุ่งครับจบลงไปกับงานเพลงเพราะๆผมฝากไปถึงคุณนงครานด้วยแล้วกันนะลูกค้าผมที่สั่งซื้อสินค้าครับสั่งซื้อสบู่สระผมมาครับอยู่ปานบุรีประจวบคีรีขันธ์ลูกค้าที่ผมถือว่าไกลที่สุดละนะครับที่ติดตามรับฟังรายการครับก็สวัสดีไปทุกๆท่านแล้วนะครับสำหรับการติดตามรับฟังรายการพอจบเพลงลูกทุ่งมนรักชาวบ้านทุ่งเมื่อสักครู่เราก็รู้แล้วว่าต้องเข้าข่าวฟังข่าวกันละครับ
1: คุณกำลังฟังข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน์
0: ทุกจังหวัดแล้วกันนะที่ติดตามรับฟังรายการทั้งภาค AM ภาค FM ที่ติดตามรับฟังกันครับเมื่อวานผมก็ได้มีโอกาสไปคุยกับบรรดาคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการผมไปเจอกันที่วัดวังน้ำดำเมื่อวานนี้กลับมาครอบแก้วมาครอบแก้วเกี่ยวกับเรื่องของการปวดแข้งปวดขาปวดเข่าปวดข้อปวดหลังปวดไหล่ไม่กงไม่เกณฑ์มันปวดนู่นปวดนี่ครับครอบแก้วให้เดินได้เฉยเลยเอาทีแรกมาก็ดูจะเดินไม่ค่อยจะคล่องแคล่วเท่าไหร่ปวดนั่นปวดนี่พอทำก็แล้วเห็นกระตาเมื่อวานมีโอกาสได้ไปที่วัดวังน้ำดำอำเภอเมืองลพบุรีคุณหมอจะมาเดือนละครั้งหรือเดือนกี่ครั้งก็2เดือนแก่กี่ครั้งอะไรก็ต้องฟังหลวงพ่อแล้วกันนะครับเพราะหลวงพ่อเขากับหมอเป็นหมอแพทย์แผนจีนนะครับตำรับของการดูแลสุขภาพร่างกายแบบหมอจีนครับก็มีเขาเอาครอบแก้วก็เอาเลือดเสียออกเขาบอกอย่างนั้นนะครับเราดูแล้วก็มันก็เป็นส่วนละที่มันต้องเป็นแบบนี้คือมันเลือดเสียมันถึงปวดอยู่ตรงบริเวณตรงนั้นไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับราคาค่างวดก็ไม่มีแล้วแต่จะทำบุญกับทางวัดวังน้ำดำอำเภอเมืองลพบุรีนะครับพอดีผมเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อก็ช่วยประชาสัมพันธ์ให้ทุกๆครั้งที่มาครับก็ขอบคุณนะครับทุกๆจังหวัดมีโอกาสได้เจอคุณป้าคุณลุงคุณน้าคุณอาอะไรหลายๆท่านบอกโอ้โหเพิ่งเห็นตัวจริงเนี่ยพอเห็นตัวจริงแล้วอย่าเลิกฟังกันนะคนอะไรมีหูข้างซ้ายข้างเดียวขอบพระคุณนะครับนี่คุณนงครานนี่สั่งซื้อสบู่มานะอยู่ปานบุรีประจวบคีรีขันธ์บอกฟังชัดไหมชัดครับชัดข่าวฟังอยู่เป็นประจำเลยชอบโดยเฉพาะข่าวการเมืองนี่ชอบจังเอาละครับก็อย่างที่ผมบอกนะครับคือก็ต้องขอขอบคุณทุกจังหวัดแล้วกันนะครับนครนายกนี่นะนี่มีข่าวนครนายกให้ฟังเลยอ่ะชายวัย24ปีเองรู้จักกาลเทศะไหมเนี่ยมันไปทำไมรู้ไหมไปนั่งสูบกัญชาอยู่ในโรงพยาบาลควันขโมง6โมงเช้าเลยประโทรทั้งรปภ.ไม่ใช่รักษาไม่ใช่รักษาปลัดอำเภอนะรักษาความปลอดภัยเตือนก็ไม่ฟังแจ้งตำรวจสายตรวจมานะครับเหตุป้องปรามสุดท้ายยอมรับผิดบอกจะไม่ทำแบบนี้อีกมันต้องเรียกไปปรับไม่ใช่แค่ตักเตือนมันยี่สิบสี่แล้วมันไม่ใช่เด็กวัย16-17มาเลยไปนั่งสูบกัญชาควันขโมงโฉงเฉงในโรงพยาบาลดูเนี่ยมันไม่รู้จักกาลเทศะคนเป็นอย่างเงี้ยศูนย์วิทยุเมืองนครนายกครับได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในโรงพยาบาลนครนายกมีผู้ชายนั่งสูบกัญชาอยู่ที่โต๊ะไม้หินเองนึกอ่ะยังอยู่รัฐบาลเก่าเลยที่เขาให้เสพกัญชายาเสพติดกันได้แบบ อย่าพูดเลยเนาะเขาก็คือความเหมาะสมมาพูดง่ายเองจะไปสูบแสงก็เลือกเองจะสูบในโรงพยาบาลใกล้กับโรงอาหารด้วยนะนั่งสูบข้างตึกสูตินารีใครไปโรงพยาบาลจะรู้ว่าตึกสูตินารีมันอยู่ตรงไหนสายตรวจเขาไปเจอเข้าพอโถนั่งหมอบอยู่กับโต๊ะหินอ่อนตำรวจเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเจ้ารปภ.ได้เรียกชายคนดังกล่าวมาถามทำไมถึงมานั่งสูบกัญชาในโรงพยาบาลนี้ล่ะป้ายก็มีบอกแล้วครับเรื่องของยาเสพติดก ็ซึ่งตำรวจก็ค้นกระเป๋าเขาเจอห่อกัญชาเจอมีดเล่มหนึ่งเออนะนี่จะมันเมากัญชาไม่ได้ทำร้ายคนไข้หรือแล้วก็ยึดเอาไว้พร้อมพาไปเอาอุปกรณ์ในการสูบพบว่าเป็นขวดน้ำพลาสติกดัดแปลงเหมือนบ้องกัญชาเอามาซุกไว้ใต้ต้นไม้ข้างกำแพงโรงพยาบาลนั่นแน่จึงว่ากล่าวตักเตือนไม่ควรทำแบบนี้ชายคนดังกล่าวยกมือไหว้ขอโทษตำรวจเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจึงได้ปล่อยตัวไปเพื่อไปเฝ้าดูแลแม่ป่วยรักษาตัวที่โรงพยาบาลเนี่ยโอ้มาเฝ้าแม่เวลาว่างก็ซัดกัญชาเล่นกันซะงั้นเจ้าหน้าที่รปภ.ให้สัมภาษณ์เดินมาพบชายคนดังกล่าวนั่งสูบกัญชาอยู่จึงได้ไปเตือนถ่ายรูปไว้พร้อมโทรแจ้งตำรวจมาตรวจสอบว่ากล่าวตักเตือนชายคนดังกล่าวยอมรับว่าสูบจริงและจะไม่ทำแบบนี้อีกพร้อมขอโทษตำรวจและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลที่ไม่เอาเรื่องเอาราวกับเขาเพราะเห็นว่ามาเฝ้าแม่ป่วยโถ่24แล้วเนี่ยนะบวชแล้วเรียนแล้วหรือยังไม่ได้บวชแม่ไม่รู้จักกาลเทศะเลยพระเจ้าบอกคุณเนี่ยอ้าวยังดีนะครับว่ากล่าวตักเตือนถ้ามันเกิดไฟไหม้โรงพยาบาลขึ้นมาอะไรเกิดขึ้นแล้วนะโอ้โหไอ้ทิดนี่ก็ไม่รู้จักหยุดจักย้อนเหมือนกันนะไอ้พวกโลกโซเชียลเนี่ยผวามีแชทขู่ก่อเหตุรุนแรงอีกล่าสุดโรงเรียนปากเกร็ดชี้แจงแล้วเอากลายเป็นประเด็นสร้างความตนกตกใจในโลกออนไลน์เมื่อเพจข่าวคนนนได้โพสต์ข้อความว่าโพอีกแชทขู่ก่อเหตุรุนแรงในโรงเรียนดังย่านปากเกร็ดเบื้องต้นข่าวคนนนก็ประสานงานไปยังผู้กำกับสภ.ปากเกร็ดล่าสุดเฟซบุ๊กของโรงเรียนปากเกร็ดก็บอกจากข่าวที่ปรากฏจากสื่อพบว่าเป็นกลุ่มไลน์โอเพนแชทเนี่ยนะครับของนักเรียนโรงเรียนปากเกร็ดทางโรงเรียนไม่ได้นิ่งนอนใจประสานไปยังสภ.ปากเกร็ดเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงประเมินสถานการณ์อย่างเร่งรีดรวมทั้งเพิ่มมาตรการป้องกันเหตุรักษาความปลอดภัยภายในโรงเรียนหากมีความคืบหน้าโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบโดยเร็วในเวลาต่อมาก็ออกประกาศชี้แจงกรณีข้อความสนทนาเกี่ยวข้องกับการข่มขู่หรือการก่อเหตุรุนแรงภายในโรงเรียนตามปรากฏข้อมูลเผยแพร่สื่อสังคมออนไลน์กรณีมีการแจ้งเหตุเกี่ยวกับสนทนาลักษณะข่มขู่หรือออกมาวางแผนก่อเหตุรุนแรงภายในสถานศึกษาอีกซึ่งอาจก่อให้เกิดความวิตกกังวลและความไม่สบายใจกับผู้ปกครองนักเรียนครูบุคลากรประชาชนทั่วไปโรงเรียนปากเกร็ดขอชี้แจงว่าจากการตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับทราบพบว่าเหตุการณ์ดังกล่าวมีที่มาของการสนทนาของนักเรียนภายในคณะสีของโรงเรียนโดยมีการพูดคุยลักษณะหยอกล้อและกล่าวถึงการวางแผนก่อเหตุรุนแรงซึ่งนักเรียนผู้ที่เกี่ยวข้องได้ชี้แจงต่อโรงเรียนว่าเป็นการพูดคุยลักษณะล้อเล่นไม่ได้มีเจตนาจะก่อเหตุหรือดำเนินการตามข้อความดังกล่าวโรงเรียนตระหนักเป็นอย่างยิ่งกว่าการสื่อสารและข้อความลักษณะดังกล่าวแม้จะเกิดการพูดเล่นหรือไม่มีเจตนาจะทำความผิดก็อาจจะสร้างความหวาดกลัวความเข้าใจผิดและส่งผลกระทบต่อความรู้สึกความปลอดภัยของนักเรียนผู้ปกครองบุคลากรในสถานศึกษาได้โรงเรียนจึงถือเป็นเรื่องสำคัญและไม่ได้เพิกเฉยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเขากำลังหน้าสิวหน้าขวานกันมึงก็ไปเป็นเล่นอะไรกันไม่เข้าเรื่องเข้าเหล่าเออเป็นเด็กนักเรียนแล้วเนี่ยมันก็น่าจะรู้เหตุการณ์มันเป็นอย่างนี้แล้วโรงเรียนขอยืนยันว่าความปลอดภัยของนักเรียนครูบุคลากรและผู้มาติดต่อราชการเป็นสิ่งสำคัญสูงสุดของโรงเรียนจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและดำเนินการตามข้อเท็จจริงระเบียบทางราชการมาตรการด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบครับหัวหายและล้อมคอกกันทั้งนั้นแหละตรวจอาวุธตรวจกระเป๋าทางหิ้วกระเป๋านักเรียนมาบางทีมันก็ไม่หิ้วมาแล้วมันมาส่งหน้าโรงเรียนจะรู้ไหมล่ะหลังจากเข้าเรียนแล้วอาจารย์ขออนุญาตหน่อยครับครูครับขออนุญาตหน่อยครับมีเพื่อนมาหาครับอะไรอย่างเงี้ยเอาของมาให้เราก็ไม่รู้นะครับแต่ก็ไอ้ดีรอบครอบตรวจถ้าทางที่ดีก็ต้องมีลงทุนรัฐบาลซื้อที่สแกนแบบที่เขาสแกนอาวุธเลยไว้หน้าโรงเรียนเลยดีไหมกลับเดินผ่านประตูก็ต้องแก้อ้าวมีของผิดปกติเหมือนประตูห้างเอาของมาที่โดยยังไม่ได้จ่ายตังค์เสียงมันดังเลยว้าอ้าวคนกระเป๋าต้องอย่างนั้นดีไหมครับก็เป็นอะไรที่ต้องบอกว่านี่แหละครับอ้าวก็เป็นเรื่องของโลกโซเชียลเดี๋ยวนี้อะไรนิดอะไรหน่อยมันก็ไวนะครับอย่าทำกันเลยนะลูกแค่นี้ก็เศร้าใจกันไปทั้งประเทศแล้วเห็นใจครับถึงคุณพ่อที่เสียลูกวัย12ขวบที่เร็วที่ผ่านมาเนี่ยเขาบอกว่าไม่โทษใครผิดใครถูกแต่ขอให้ลูกผมไปมีความสุขแล้วครับเพราะว่าไม่มีใครอยากให้มันเกิดขึ้นแกก็ปลงได้นะก็ยอมรับว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นไม่มีใครอยากให้เกิดโรงเรียนเขาก็ทำดีที่สุดแล้วครับ แต่เด็กที่ก่อเหตุมันก็ไม่ใช่เป็นความผิดที่ชัดแจ้งมันเป็นความผิดจากเขาเรียกว่าอะไรความแค้นสะสมแล้วไม่มีใครเข้าใจเขาอย่างเงี้ยและหนำซ้ำยังมีเพจปลอมอะไรออกมาอีกไปเรื่อยเปื่อยสร้างกระแสไปกระทั่งที่เขาไม่ได้เป็นแบบอย่างที่เขาคิดแต่ผมก็เชื่อว่าเด็กคนนี้ต้องฝึกยิงปืนอะไม่งั้นโอ้โหตำรวจบอกทางโรงพยาบาลบอกเข้า6ศพแรกนี่เข้าจุดสำคัญหมดเลยอะครูทั้งนั้นเลยอะที่ยิงอะตั้งแต่ครูสอนในห้องเลยกำลังสอนอยู่เดินออกมาหน้าห้องขอญาติก็ไม่ขอญาติลุกขึ้นมาเดินมาเปิดกระเป๋ายิงใส่แล้วตึ้มตึ้มตึ้มตึ้มสี่นัดเฉพาะคนแรกคือครูคณิตศาสตร์พูดแล้วสะเทือนใจบอกตรงแล้วก็ไปห้องต่อไปเล่นอีกครูอีก2คน3คนอย่างเงี้ยแล้วโดนจุดสำคัญนี่แสดงว่าเด็กเนี่ยต้องมีการฝึกซ้อมโดยที่ปู่กับย่าไม่รู้เรื่องประคบประงมยังก็ไข่ในหินแต่ไม่รู้เรื่องว่าหลานเป็นยังไงอะไรไงนี่ก็ไม่ได้โทษปู่ย่าอีกนะแต่มาโทษเรื่องของสภาพแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นหนังไม่ว่าจะเป็นอินเทอร์เน็ตอะไรทุกอย่างเนี่ยมันสอนหมดทุกวันนี้ปืนทำไมเกื่อนเมืองก็เพราะมันขายใน Lazada มันขายในแพลตฟอร์มทั้งหลายเนี่ยถามว่าสิ่งเหล่านี้ใครจะเข้าไปดูแลครับสั่งซื้อบอก 1,000 2,000 3,000 อะไรพวกเนี้ยแล้วยังจะแพลตฟอร์มเถื่อนๆอีกอะไรอีกมันสารพัดอะมันก็เลยกลายผมว่าเด็กมันจะมีความรู้ประเภทแบบเรียนรู้เองมันก็ไม่ใช่ดูท่าทางมันทะมัดทะแมงในการยิงปังปังปังแบบประเภทไม่ดูผลนะแล้วเป๊ะเป๊ะเป๊ะเลย6ศพนั้นเข้าจุดสำคัญตายหมดเลยตั้งแต่นัดแรกโอ้โหเพราะนั้นก็เป็นอุทาหรณ์สอนใจบรรดาโรงเรียนแต่ละโรงเรียนครับผมก็เป็นครูมาหลายโรงเรียนเนี่ยนะที่เคยไปสอนเคยไปเป็นอาจารย์พิเศษอะไรเนี่ยก็จังเคยบอกแม้กระทั่งระดับปริญญาตรีปริญญาโทที่เคยสอนก็บอกเขาว่าไอ้เรื่องของการควบคุมชั้นเรียนเนี่ยมันเป็นสิ่งสำคัญสำหรับครูผู้สอนเราเป็นชีวิตของครูเนี่ยมันต้องตากว้างหูกว้างดูแลเด็กนักเรียนที่มาเรียนอยู่กับเราเนี่ยเอ๊ะทำไมมันสนุกสนานแต่ทำไมวันนี้มันซึมเศร้าจังพอไปถามเขาเป็นยังไงลูกวันนี้ทำไมดูไม่ค่อยสนใจเรียนเลยเท่านั้นเนี่ยน้ำตาร่วงเลยนั่นแสดงว่าความในใจเขามีอยู่แล้วไงแต่ไม่มีใครสนใจเขาอ้าวงั้นครูยังไม่ถามอะไรเธอหรอกเอาไปว่าเดี๋ยวหมดชั่วโมงแล้วไปคุยกับครูที่ห้องนะเชิญหน่อยนะเขาระบายออกมาหมดเลยเนี่ยคือครูก็ต้องอย่างนี้ด้วยไม่ใช่สักแต่ว่าเข้ามาห้องเรียนแล้วสอนหมดชั่วโมงแล้วกูก็ไปไม่ใช่คืออย่างน้อยเอาลูกเขามาเลี้ยงอ่ะครับก็ต้องบอกครูเป็นพ่อคนพ่อแม่คนที่สองก็ต้องดูแลใจใส่ครับฝากเอาไว้แล้วกันเราคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่อยากให้มันเกิดขึ้นอีกเพราะไอ้ที่มันเกิดขึ้นมันก็อย่างเงี้ยความรุนแรงตั้งแต่สมัยเด็กอนุบาลอีกแล้วใช่ไหมล่ะที่สมัยนั้นตายกันโอ้โหมันสะเทือนใจจริงๆและมันกระทั่งเด็กที่บอกว่าเป็นจิตเวชขับรถชนพระเพลิดละนาวกล่าวลูดอย่างเงี้ยมันเป็นความสะเทือนใจของคนส่วนรวมอ่ะครับพ่อแม่จะดูแลเด็กยังไงอะไรยังไงพ่อแม่รังแกฉันก็เยอะอย่างที่ผมบอกเช้าขึ้นมาเอาตังวางไว้โต๊ะหน้าโต๊ะเครื่องแป้งแล้วร้อยหนึ่งลูกก็อยากจะเจอพ่อแม่ปายพ่อแม่อยากไปทำมาหากินก็ไปแต่เช้ากลับมาก็ลูกหลับแล้ววันไม่เคยเจอหน้าลูกรู้แต่ว่าลูกมาแล้วไปเปิดห้องดูลูกหลับจะมาปลุกนั่งคุยไม่ได้เสาร์อาทิตย์วันสักวันนึงไม่เสาร์ก็หรืออาทิตย์ก็หยุดสักวันนึงเดือนสักหนึ่งอาทิตย์นึงเนี่ยเจอกันนะลูกกินข้าวด้วยกันคุยกันไม่มีพ่อแม่ก็ห่วงกลัวจนทํามาหากินขยันตัวเป็นเกียวหัวเป็นน็อตเชียวแต่ลูกเลยอยากได้ความสุขอยากคุยกับแม่อยากคุยกับพ่อแต่พ่อไม่หยุดค้าขายเลยขยันนึกในใจขยันทำไมก็เอาเงินมาให้แกดูแลเรียนกันเนี่ยอะไรเนี่ยมันก็ใช่อ่ะแต่บางทีลูกเนี่ยหาความสุขกับผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านไม่ได้ปู่ย่าตายายก็คุยกันไม่รู้เรื่องพ่อแม่ก็พอจะรู้เรื่องบ้างอะไรบ้างจะกินข้าวสักด้วยกันสักมื้อนึงสักอาทิตย์นึงหนึ่งอยู่ด้วยกันทั้งวี่ทั้งวันทำอะไรกินกันอะไรมันก็เป็นความสุขของเด็กที่เขาต้องการแต่พ่อแม่ก็ลืมไป ขยันทำมากินไม่ใช่เป็นของเสียนะของดีแต่อย่าลืมว่าอีกหน้าหนึ่งของชีวิตเนี่ยคนเรามันต้องการที่พึ่งคนเรามันต้องการถ้าเขาคบเพื่อนดีมันก็ดีไปถ้าคบเพื่อนชั่วมันก็ชั่วไปใช่ไหมที่โบราณเขาว่าคบคนพาลมันก็พาลไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตก็พาไปหาบนเพราะนั้นลูกก็อยากจะหาความสุขบ้างเดือนละหนก็ยังดีพ่อแม่ก็ขยันจังขยันหาเงินจังเช้ายันมืดไม่ใช่เช้าเช้ามืดเลยละตีสามตีสี่ออกจากบ้านแล้วตีห้าออกจากบ้านแล้วแต่ลูกไม่ได้เจอหน้าพ่อแม่เลยได้แต่โทรคุยกันวิดีโอคอลเดี๋ยวนี้ยังมีวิดีโอคอลนะเมื่อก่อนมันไม่มีโทรศัพท์อ่ะสมัยนี้ยังวิดีโอคอลคุยไปถึงโรงเรียนยังลูกกลับมาจะกลับโรงเรียนยังลูกถึงบ้านยังลูกพ่อแม่ก็เป็นห่วงแต่ความรู้สึกตรงนั้นมันอีกแบบหนึ่งแต่ถ้าได้กินข้าวกับพ่อกับแม่บ้างแม่เมื่อวานนี้ผมเจอเพื่อนผมอย่างนี้คือเด็กมันก็ต้องมีการระบายอยากจะคุยกับพ่อแม่แต่พ่อแม่ไม่มีโอกาสให้ลูกเลยอ่ะผมว่าพ่อแม่รังแกฉันนะอย่างเงี้ยซึ่งผมก็บอกตรงว่าผมไม่อยากจะสอนใครหรอกบางทีพ่อแม่ก็เข้าใจอ่ะว่าหากินแต่อย่าลืมดิอีกหน้าต่างหนึ่งของชีวิตเนี่ยมันก็มีคนข้างหลังที่ต้องการความสุขเหมือนกันแม่มีความสุขพ่อมีความสุขกับการค้าขายกับพ่อกับแม่สองคนแต่ผมแล้วมีความสุขกับใครล่ะถ้ายิ่งเป็นลูกคนเดียวด้วยนะว้าเวเลยเสาร์อาทิตย์ตื่นเช้าขึ้นมาไม่รู้จะคุยกับใครอ่ะมันก็คุยกับเพื่อนจะคบเพื่อนดีก็ดีไปคบเพื่อนไม่ดีมันก็เฮ้ยมานี่ดีว่างใช่ไหมมาที่บ้านกูดิมาเฮ้ยเสพกัญชายาเสพติดหลงทางไปเลยนะอย่างนี้ก็มีครับผมพูดนี่เหมือนจะเห็นภาพกันเลยนะแต่พ่อแม่จะปรับตัวได้หรือเข้าหาลูกหรือไม่ก็แล้วแต่นะครับพูดให้ฟังนี่ครับอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับโอ้ท่านยกย่องเลยนะยกย่องใครยกก้อนฮารุนโซโลเป็นเยาวชนต้นแบบสะท้อนคุณค่าของทุนจุฬาชนบทครับโอ้โหขอบคุณมากครับท่านอธิการของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งเห็นความสำคัญของเด็กคนนี้นะครับครับรับกับความปรารถนาดีของทางด้านวิชัยโตจีนเนื้อแกว่งโตหมุนอาหารที่อร่อยอร่อยจากไรจากไรราคาเดียวกันอยากให้วิชัยโตจีนไปบริการงานของท่านก็บอกเราครับอาหาร8อย่าง9อย่าง10อย่างขึ้นโต๊ะโต๊ะตรงรางหมุนได้สะดวกสบายกับการตักกับข้าวในราคาเริ่มต้นโต๊ะละพันต้นต้นพันต้นต้นพันเท่าไหร่พันร้อยพันสองโดยประมาณแล้วแต่คุณจะเลือกเพราะเรามีราคาอาหารในเมนูให้ท่านได้เลือกโทรหาเราสิครับเราจะได้นำเมนูอาหารไปให้ท่านเลือกดูถึงบ้านเลยกี่ร้อยโต๊ะกี่สิบโต๊ะอะไรก็ว่าไปตั้งแต่สิบโต๊ะกันไปสามสิบโต๊ะห้าสิบโต๊ะเจ็ดสิบโต๊ะร้อยโต๊ะอะไรเราทำได้ทุกรูปแบบจนถึงเป็นพันพันโต๊ะเรามีแม่ครัวหลายชุดปรุงกันสดๆหน้างานเพื่อให้ได้ความอร่อยจากแขกเรือของท่านโทรหาวิชัยโตจีนได้ที่0819465036 0819465036วิชัยโตจีนนะครับทางด้านของเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอครับอาหารเสริมที่ดูแลสุขภาพร่างกายของคุณปีนี้ปีที่30แล้วครับที่เราขายของชิ้นนี้กันมากลับมันรับประทานแล้วมันตอบโจทย์โรคหลายๆได้แทบจะทุกโรคว่างั้นเถอะยังสมนาคุณสำหรับซื้อ2ขวดรับวิทยุทรานซิสเตอร์ไปได้1เครื่องครับหมดแล้วหมดเลยนะครับของแถมไม่มีอีกแล้วครับรุ่นนี้ผมเอามารุ่นที่2แล้วครับได้มาก็แจกกันไปครับขอบพระคุณครับที่สั่งซื้อกันมาAND Rutina ครับบำรุงสายตาปัญหาเรื่องตาปัญหาเรื่องของต้อเบาหวานขึ้นตาและมีส่วนผสมของเอนไซม์ด้วยมันก็ทำได้ทั้งบำรุงร่างกายและบำรุงสายตาด้วยครับนั่นคือ AND Rutina ครับมีโปรไว้นานแล้วซื้อ2แถม1ชุดเล็กซื้อ4แถม3ชุดใหญ่7ขวดกับ3ขวดราคาต่างกันแค่พันเดียวถ้าสนใจก็สั่งซื้อสำหรับการดูแลดวงตาดูแลสุขภาพร่างกายของท่านเพราะส่วนหนึ่งในเอนไซม์ก็มาผสมอยู่ในเม็ดแคปซูลเดียวกันเนี่ยนะครับ AND Rutina ครับบำรุงสายตาแล้วก็ยังมีทางด้านของกาแฟ DJ กาแฟเพื่อการระบายกินแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกนะครับสำหรับคนท้องผูกต้องกาแฟ DJ ครับกินทุกวันทุกวันมันต้องระบายกินทุกวันทุกวันมันต้องถ่ายครับสนใจสั่งซื้อเน้นย้ำเบอร์โทรศัพท์ของวิชัยโตจีนก็คือ0819465036กลิ้งกลางเข้าไปเลยนะครับ0819465036กับวิชัยโตจีนครับขอบคุณกับภูผาวิโปรครับสำหรับ ช่วงเวลาของการแถมในช่วงนี้นะครับภูผาเว็บเราเป็นอาหารเสริมที่ลักษณะคล้ายๆเป็นผงกาแฟช่วยเสริมสร้างร่างกายท่านที่อ่อนแอหมดเรี่ยวหมดแรงไม่มีพละกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารนอนติดเตียงพวกนี้ภูผาวิโปรจะมีโปรตีนสำหรับสร้างกล้ามเนื้อให้กับผู้สูงอายุผู้ป่วยเรื้อรังครับซ่อมแซงในเรื่องของพละกำลังรับประทาน1ซองต่อ1แก้วครับละลายกับน้ำอุ่นครับคนแล้วมันจะได้น้ำสีขาวๆยกสดเช้าแก้วเย็นแก้วก็ยังดีครับภูผาวิโปรกำลังจัดสมนาคุณซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2ครับโทรไปเลยครับ0817805575ภูผาวิโปร0817805575ครับเราไปฟังเรื่องราวของข่าวจากเมื่อสักครู่นะครับทางด้านมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่เห็นคุณค่าของความต่อสู้เป็นแบบอย่างของสังคมซึ่งเมื่อคืนวันที่9สิงหาคมเมื่อวานนี้ทางด้านของอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นประธานสวดพระอภิธรรมพร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ดร.สุกัญญาสมไพบูลย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเช่นกันศูนย์จุฬาชนบทและชมรมจุฬาชนบทศิษย์เก่ารวมถึงนายแรมเพื่อนชาวมาเลเซียคู่หูเขาและบรรดาเพื่อนบ้านแฟนคลับเดินทางไปร่วมงานสวดพระธรรมอย่างคับคั่งที่หมู่10ตำบลสมเด็จอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับซึ่งท่านอธิการบดีศาสตราจารย์ดร.วิราชภูริวัชระได้นำคณะเข้าเคารพด้วยความอาลัยจากนั้นได้เข้าให้กำลังใจคุณย่าของคุณอรุณครับพร้อมกับกล่าวชื่นชมยกย่องถือว่าเขาเป็นเยาวชนต้นแบบในการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่านอธิการบดีท่านบอกว่าในบทบาทของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะสนับสนุนเยาวชนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจเรียนการให้ทุนจุฬาชนบทสิ่งที่ทางจุฬาให้มากกว่านั้นคือทุนชีวิตของน้องเขาวันนี้น้องเขาคือต้นแบบเป็นตัวอย่างที่ดีของเยาวชนที่จะพัฒนาตัวเองมากขึ้นสำหรับรุ่นต่อๆไปตนเชื่อว่าความหมายและคุณค่าของทุนจุฬาชนบทที่ทางมหาวิทยาลัยมอบให้วันนี้ได้ส่งผลให้ประชาชนทุกคนเห็นว่าการพัฒนาไม่ใช่เพียงแค่การให้ในเรื่องของทุนทรัพย์แต่เป็นการพัฒนาทุนชีวิตน้องเขาได้สร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาให้กับน้องๆหลายๆคนในประเทศไทยให้เดินตามความฝันของตัวเองและก็เป็นเยาวชนที่ดีเป็นตัวอย่างเป็นแบบอย่างที่ดีของเยาวชนนี่คือความหมายของทุนจุฬาชนบทที่สร้างทุนชีวิตให้กับเยาวชนขอกราบขอบคุณคุณย่าที่ได้เลี้ยงเขาเป็นแบบดีเป็นแบบอย่างที่ดีเป็นคนสาธารณะที่ดีมีความคิดที่ดีถือเป็นแบบอย่างต่อไปขอบคุณครอบครัวที่ทำให้มีหลานเป็นต้นแบบให้กับสังคมอย่างไรก็ตามครับเมื่อคืนของวันที่10สิงหาคมวันนี้ก็จะมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนายสุวรรณเข็มธนเพชรพร้อมด้วยนายวิรัตราชชารีนายอำเภอสมเด็จและส่วนราชการทุกภาคส่วนจะร่วมเป็นเจ้าภาพซึ่งถือว่าจะสวดเป็นคืนสุดท้ายครับและช่วงบ่ายของวันที่11วันพรุ่งนี้ก็ฌาปนกิจศพที่วัดรังสีชัชวาลตำบลสมเด็จอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์คาดว่าจะมีประชาชนเข้าร่วมส่งดวงวิญญาณหลายพันคนครับจงไปสู่สุคติภพสู่ภพที่ดีเขาคือต้นแบบให้กับสังคมครับผมและชอบใจเลยเรื่องของแบบนี้นะครับถือว่าถึงแม้ว่าจะเป็นการสูญเสียแต่เป็นการสูญเสียในรูปแบบของการเป็นตัวอย่างการดำเนินชีวิตไม่ใช่อยู่แค่เพียงในห้องเรียนการดำเนินชีวิตก็กบก็เรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าเก็บเกี่ยวประสบการณ์ตามความสามารถของตัวเองถึงแม้ว่าเขาจะมีรายได้จาก YouTube มีรายได้จากการทำคอนเทนต์ก็เป็นเรื่องของทุนชีวิตที่ต้องให้เขามุ่งมั่นต่อไปเขาไปถึง 40-50 ประเทศทั่วโลกเป็นกำไรชีวิตที่น้อยคนที่เยาวชนคนรุ่นใหม่แบบนี้จะทำได้อย่างเขาแล้วเขาสามคือไม่ต้องทำอะไรมากเลยไม่ต้องคอนเทนต์อะไรมากเลยไปในสถานที่ที่ไม่ค่อยมีใครเขาอยากไปเขาอยากไปเที่ยวสถานที่งดงามสถานแกไปแบบไม่ต้องมีไกด์เลยแกไปแล้วไปมีความรู้สึกแกจะต้องศึกษาว่าประเทศนี้มีอะไรที่น่าสนใจประเทศนี้มีอะไรที่เป็นจุดที่เอามา เอามาเล่าสู่กันฟังในรูปแบบของยูทูบเบอร์ผมก็เคยติดตาม YouTube เขาผมก็ยังมั่นใจว่าเด็กคนนี้เป็นความคิดที่แตกต่างกว่าเด็กทั่วๆไปเพราะเด็กทั่วๆไปอยากมีเงินดาวเงินเดือนที่สบายต้องอยู่กับโต๊ะเก้าอี้อยู่ในห้องแอร์อะไรแบบนี้มันก็เป็นความคิดของแต่ละคนแต่ฮารุนคนนี้เป็นคนที่เป็นต้นแบบให้กับสังคมอย่างแท้จริงคือเอาความคิดที่อยู่ในห้องเรียนมาพัฒนาทุนชีวิตของตัวเองทุนชีวิตตัวนี้ก็คือหาซื้อไม่ได้ในตำรับตำราแต่มันหาซื้อได้จากไอเดียของเขาของแต่ละคนที่เขาคิดออกมาครับผมชอบครับเด็กแบบนี้นะครับผมมองตรงในความรู้สึก

ปล่อยเขาคิดเขาไม่คิดในสิ่งที่เป็นลบก็ดีแล้วเขาคิดในสิ่งที่บวกเนี่ยเหมือนกับฮารุณเนี่ยนะครับที่เขาคิดว่าประเทศชาติของเราก็อย่างเงี้ยเขาก่อนที่เขาจะต้องไปเสียชีวิตที่จอร์เจียเนี่ยเขาก็ไปดูจังหวัดหนึ่งกำแพงเพชรใช่ไหมที่ผมเคยเล่าให้ฟังที่คลองลานมันยังมีหมู่บ้านที่ห่างจากกำแพงเพชรแค่60กิโลเมตรไม่มีไฟฟ้าใช้เนี่ยนั่นแหละมันก็บ่งบอกถึงชีวิตของคนที่อยู่กับแบบไม่มีไฟฟ้าใช้เขาอยู่ยังไงป่านี้ยูทูบเบอร์คนนี้เสียชีวิตไปแล้วไม่รู้หมู่บ้านนั้นที่ห่างแค่จังหวัดกำแพงเพชรแค่60กิโลเมตรเนี่ยมีไฟฟ้าไปถึงหรือยังมีทั้งอบตอบตอะไรก็แต่ไม่มีไฟฟ้าใช้ก็ไม่เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นในประเทศไทยผมเชื่อว่ายังมีอีกหลายจังหวัดที่ฮารุณก็พยายามที่จะต้องบอกสื่อสารไม่ได้เป็นความบกพร่องใครนะแต่เขาอยากรู้ทำไมถนนหนทางไปหมู่บ้านนี้มันเหมือนทางเกวียนอะไรอย่างนี้มันก็ได้เรียนรู้ชีวิตของคนชนบทได้เรียนรู้ชีวิตของคนในเมืองอะไรอย่างนี้ครับสมแล้วครับที่เป็นศิษย์จุฬาที่และจุฬาลงกรณ์มอบสร้างทุนชีวิตให้กับเยาวชนคนรุ่นนี้นะครับและเอารุ่นหลังๆเอาเป็นแบบอย่างผมเชื่อว่ายูทูบเบอร์คนนี้เสียชีวิตแล้วยังมีความดีอยู่ในแผ่นดินไทยและให้เด็กคนรุ่นหลังได้ศึกษากันครับก็ขอให้ดวงวิญญาณเขาไปสู่สุคติภพนะครับไปดูในประทุนในประเด็นข่าวอื่นอีกครับเรื่องราวของข่าวนะครับจากทางด้านของครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนครับที่ปวดแข้งปวดขาปวดเข่าปวดคอปวดหลังปวดไหล่ปวดเอวซื้อตามติดตัวไว้ที่บ้านติดตัวไว้ตัวเองก็ดีไม่น้อยครับครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเป็นโมเลกุลเล็กๆที่ทาผิวหนังแล้วมันซึมลึกเข้าไปตรงจุดที่บริเวณมีอาการเย็นก่อนร้อนนานรู้สึกถึงการทำงานของตัวยาตลอด24ชั่วโมงจะเป็นปวดหลังปวดคอปวดบ่าปวดไหล่สะบักจมเคล็ดนอนตกหมอนและคอเคล็ดนิ้วล็อกเป็นตะคริวชามือชาเท้าเป็นลมวิงเวียนก็นึกถึงครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนนะครับสั่งซื้อได้ที่0817805575 0817805575ครับไปเรื่องราวของข่าวอีกข่าวหนึ่งนะครับก็มีเรื่องของทางด้านเอาผมหยิบทางด้านของเดลี่นิวขึ้นมาครับเดลี่นิวจากเหตุการณ์ของชาวต่างชาติที่ถูกเลิกจ้างแล้วขู่โพสต์ขู่โรงเรียนซึ่งก็ทางด้านตำรวจสภ.หาดใหญ่จังหวัดสงขลาซึ่งก็ตรวจสอบข้อมูลกรณีโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยประกาศจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์วันที่10-11คือวันนี้กับพรุ่งนี้หลังจากที่มีข่าวครูสอนภาษาอังกฤษชาวต่างชาติถูกบอกเลิกจ้างบอกเลิกสัญญาจ้างและมีการโพสต์ภาพปืนลักษณะข่มขู่ผ่านโลกโซเชียลจนเป็นเรื่องในข่าวออนไลน์แต่จากการตรวจพบข้อมูลของบุคคลดังกล่าวปัจจุบันบุคคลดังกล่าวคือครูต่างชาติที่เลิกจ้างเนี่ยก็เดินทางออกนอกประเทศออกนอกราชอาณาจักรไปแล้วตั้งแต่วันที่19กรกฎาคมและยังไม่พบข้อมูลการเดินทางกลับเข้าประเทศเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบที่พักอาศัยเดิมซึ่งเคยแจ้งไว้ในฐานข้อมูลพบว่าไม่มีผู้พักอาศัยอยู่ในสถานที่ดังกล่าวแล้วขณะเดียวกันสภ.หาดใหญ่ก็ได้จัดมาตรการเฝ้าระวังด้านความปลอดภัยแก่บุคลากรสถานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดพร้อมอยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงประชาสัมพันธ์ข้อมูลดังกล่าวให้ผู้เกี่ยวข้องและประชาชนรับทราบว่าความมั่นใจต่อมาตรการรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ป้องกันไม่ให้เกิดตื่นตระหนกในสังคมอยู่แล้วนะครับเจ้าหน้าที่บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังเป็นระบบขณะที่ปัจจุบันสถานศึกษาก็ได้เข้าแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้ครับก็เรียนออนไลน์2วัน10-11กันไว้ดีกว่าแก้แต่ก็ตรวจสอบแล้วชาวต่างชาติคนนั้นที่เลิกจ้างก็กลับออกนอกประเทศไปแล้วตั้งแต่เดือนที่แล้วนะครับแล้วคงไม่กลับเข้ามาอีกนะครับอ้าวเป็นเรื่องเป็นราวเป็นประเด็นข่าวนะครับในขณะเดียวกันนะครับก็พ่อเด็กม.6ขอนแก่นที่เราเคยนำเสนอโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนเปิดใจว่าลูกถูกทำร้ายตั้งแต่ม.4แต่เก็บกดเงียบมาเพราะถูกขู่ฆ่าจนถึงม.6ก็ล่าสุดนี่ก็บอกว่าเรียกคู่กรณีทั้ง3ฝ่ายมาตรวจสอบมาทำความเข้าใจตกลงกันแล้วนะครับก็เด็กเกเรของธรรมดาบอกว่าถูกแกล้งถูกไถเงินเอาบุหรี่จี้แจ้งผู้กล่าวอ้างให้ข้อมูลไม่ชัดเจนครับผู้ในการก็เรียกผู้ปกครองทั้ง2ฝ่ายมาทำความเข้าใจกลุ่มนักเรียนคู่กรณีซึ่งเป็นเพื่อนกันในห้องขอยืมเงินบ่อยขึ้นมีความต้องการเงินมากขึ้นเมื่อลูกไม่ยอมให้ก็ถูกทำร้ายร่างกายลูกเล่าให้ฟังถูกพาเข้าไปในห้องที่ไม่มีคนเหมือนกัน

0: และถูกล็อกถูกซ้อมครับสารพัดก็เป็นเรื่องที่เด็กอะนะครับคือไม่กล้าบอกผู้ปกครองไม่กล้าบอกครูพอมีเรื่องขึ้นมาก็เกิดการกระทบกระทั่งกันแล้วมันก็เลยกลายเป็นมีบาดแผลบนใบหน้าบ้างมีรอยช้ำตามร่างกายบ้างเค้นจนทราบเรื่องทั้งหมดผู้ปกครองก็บอกหลังจากทราบเรื่องก็พาไปพบรองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนชี้แจงสอบสวนจนเรียกผู้ปกครองทั้งสองฝ่ายมาคุยกันเรียบร้อยครับก็อยู่โรงเรียนเดียวกันก็มีอะไรก็อย่าไปปกปิดผู้ปกครองอย่าปกปิดพ่อแม่สิลูกเนาะอย่างน้อยครูบาอาจารย์ก็มีอยู่ก็ปรึกษาได้จะฆ่ากันเองให้มันรู้เรื่องไปสิครับอ้าวก็ผ่านพ้นไปนะครับขอนแก่นวิทยายนเป็นโรงเรียนใหญ่ประจำจังหวัดด้วยนะแม่จะเสียชื่อโรงเรียนเขาเนาะไปอีกข่าวนึงนะครับเวลาไล่หลังมาแล้วเนี่ยแล้วก็ไปเรื่องของทางด้านนี่ไฟไหม้โรงทานโรงงานไฟไหม้โรงงานบ้านโป่งราชบุรีเจ้าหน้าที่ระดมฉีดน้ำสกัดโรงงานอะไรเนี่ยโรงงานในพื้นที่ตำบลท่าผาอำเภอบ้านโป่งราชบุรีเจ้าหน้าที่ฉีดน้ำยังไม่มีได้รับรายงานความเสียหายแล้วไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะครับโรงงานอะไรในข่าวไม่ได้บอกซะอีกนะครับเป็นโรงงานอะไรเนี่ยโรงงานที่บ้านโป่งแต่ไม่บอกโรงงานอะไรนะครับเอาไปประเด็นข่าวอื่นอีกนะครับเรื่องราวของข่าวเรื่องของเด็กนักเรียนอีกแล้วเด็กเมียนมาวัย13บุกตบนักเรียนไทยในห้องน้ำโรงเรียนจับกดส้วมเตะเสยหน้าบังคับกราบเท้าซ้ำยังโพสต์เย้ยไม่เกรงกลัวใครว่างั้นครับเพจ Facebook เหยี่ยวข่าวภูเก็ตครับโพสต์ข้อความเด็กหญิงพม่าวัย13ขวบตบเด็กไทยในโรงเรียนนั่นแน่ตบเจ้าของประเทศจะเหรอครับในพื้นที่เขาบอกว่าจับกดส้วมและเตะเสยหน้าบังคับกราบเท้าผู้ปกครองผาแจ้งความดำเนินคดีถึงที่สุดมือตบโพสต์เย้ยไม่ละอายก่อนมีการคอมเมนต์คลิปเหตุการณ์ในใต้โพสต์พร้อมกับระบุอีกว่าผอ.โรงเรียนแจงเหตุดังกล่าวไม่ได้นิ่งนอนใจเกิดเหตุก็ดูแลเด็กในสังกัดที่ถูกทำร้ายอย่างดีเหตุนี้เป็นเด็กให้เขาบอกที่เข้ามาทำร้ายมีเด็กคู่อริภายในเป็นนกต่ออ้างว่าลืมสมุดจึงให้เพื่อนพม่ามาเอาให้แต่แอบมาทำร้ายส่วนคดีก็ให้เป็นไปตามกฎหมายเพจดังกล่าวได้ชี้แจงว่าเดือดปุดๆโลกโซเชียลเด็กหญิงชาวมันมาชาวเมียนมามือตบรุมทำร้ายเด็กหญิงไทยคาห้องน้ำโรงเรียนย่านเชิงทะเลจังหวัดภูเก็ตเคลื่อนไหวไร้ความสำนึกผิดโพสต์สตอรี่เย้ยหลังจากเรื่องราวกลายเป็นข่าวดังลั่นข่าวดังเฉยพร้อมพิมพ์ข้อความท้าทายไร้เกรงกลัววันจันทร์ค่อยว่ากันเจอกูว่างั้นงานนี้ทำเอาชาวเน็ตปรี๊ดแตกหลังก่อเหตุป่าเถื่อนทั้งจับกดน้ำบังคับกราบเท้าเตะเสยหน้าจนคู่กรณีเจ็บระบมแต่ครับโพสเหมือนเรื่องมันน่าสนุกด้านผู้ปกครองบอกยันดำเนินคดีถึงที่สุดครับอ้าวภูมิในการจะว่ายังไงครับถ้าอย่างนั้นก็ไม่ต้องเรียนในประเทศไทยได้ไหมครับทำร้ายอย่างนี้ก็เองกลับบ้านเองได้มั้ยเองไม่ให้เกียรติโรงเรียนไม่ให้เกียรติครูบาอาจารย์แล้วเองก็ไม่ให้เกียรติเจ้าของประเทศด้วยเอาอย่างนั้นเลยไหมเอาอย่างนั้นเลยไหมครับเด็กต่างประเทศต่างด้าวเนี่ยให้เรียนในประเทศไทยนี่ก็ใช้ทุนการศึกษาของโรงเรียนเราเนี่ยก็ถือว่าดีแล้วนะครับไม่ใช่เองมาเรียนฟรีๆนะครับกับภาษีของคนไทยทั้งนั้นที่เองเรียนนะเองยังไม่รู้สึกสำนึกครูบาอาจารย์ต้องสั่งสอนให้มันเข้าใจหน่อยดีไหมครับแล้วก็ยังมีเรื่องราวเอาไปข่าวสุดท้ายแล้วกันนะครับเรื่องของข่าวจากทางด้านของยาหอมยาหอมดอกหอมมือลีครับเป็นลมวิงเวียนสวิงสวายขึ้นมาใช้ชงกับน้ำร้อนน้ำอุ่นเพียงครึ่งช้อนชาอาการต่างๆที่มีมันก็จะได้ทุเลาลงแต่ถ้าเป็นฉุกเฉินนะครับไว้อมใต้ลิ้นได้แล้วก็ค่อยกลืนอาการได้อย่างรวดเร็วมันก็จะลดลงกับยาหอมดอกหอมมือลีครับเขาบอกหอมเย็นสูตรพิเศษชื่นจิตชื่นใจกับยาหอมผสมดอกหอมมือลีแล้วก็มีดอกไม้สมุนไพรอีกมากมายดมก็ชื่นใจรับประทานแล้วก็บรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะสวิงสวายได้หมดนะครับติดบ้านไว้ก็ดีติดตัวไว้ก็ดีครับยาหอมดอกหอมมือลี0817805575โทรหาได้เลยครับ081-780-5575ครับแล้วก็มาเรื่องสุดท้ายครับ เรื่องราวของข่าวยาริหาธรรมนะครับเรื่องของหนุ่มใหญ่นั่งซดเบียร์แล้วก็กินทุเรียนด้วยได้สักพักเดียวนะหงายหลังน้ำลายฟูมปากหมดสติญาติรีบส่งโรงพยาบาลด่วนน้องชายบอกกินเหมือนกินกันแบบไม่เป็นแล้วแต่แม่ช็อกเห็นเหตุการณ์ต่อหน้าอาการโคม่าครับชายวัย55หมดสติภายในบ้านพักชุมชนโรงเตาถ่านที่คลองสวนพลูอยุธยาใกล้วัดพนัญเชิงดื่มเบียร์ตั้งแต่ช่วงเช้าก่อนรับประทานทุเรียนในช่วงเย็นจากนั้นอาการผิดปกติอาเจียนและหมดสติถามตอบไม่รู้เรื่องญาติพยายามปลุกแต่ไม่ตอบสนองและจึงรีบส่งโรงพยาบาลครับผู้ป่วยคือนายอนุภพนะครับวัย55เจ้าหน้าที่กู้ภัยอยุธยาเข้าตรวจสอบพร้อมทราบชื่อผู้ป่วยแล้วคือนายอนุภพและเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็พาส่งโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาเพื่อรักษาอย่างเร่งด่วนนะครับภายในบ้านพบขวดเบียร์ลังเบียร์ทุเรียน1ลูกที่แกะแล้วรับประทานไปแล้วด้วยนายนักรบน้องชายของผู้ป่วยเนี่ยบอกพี่ชายเดินทางจากกรุงเทพมานั่งดื่มเบียร์ด้วยกันตั้งแต่เช้าแล้วจนถึง 4:00 น.เนี่ยพี่ชายอยากกินทุเรียนจึงกินไปประมาณครึ่งลูกก่อนเริ่มมีอาการคล้ายง่วงนอนขอตัวไปนอนก่อนจากนั้นแม่เข้าไปเรียกแต่พี่ชายไม่ตอบสนองบอกว่าตนก็ดื่มเบียร์และรับประทานทุเรียนเช่นกันแต่ไม่มีอาการผิดปกติแม่ก็บอกลูกชายเดินทางจากกรุงเทพมาหาแม่ที่อยุธยาน้อยใจลูกเกี่ยวกับซื้อทุเรียนมารับประทานเนื่องจากลูกๆห้ามไม่ให้กินทุเรียนก่อนเดินทางมาหาแม่และนั่งดื่มเบียร์กับน้องชายมันแสลงกันยังไงสุดท้ายครับเพิ่งจะทราบว่าลูกชายมีโรคประจำตัวเกี่ยวกับมะเร็งในสมองด้วยโทษทั้งล่าสุดผู้ป่วยไม่ได้สติอยู่ระหว่างการรักษาตัวแล้วก็ดูและอย่างใกล้ชิดกับคุณหมอนะครับและยังไม่สรุปไม่ได้ว่าอาการเกิดจากรับประทานทุเรียนร่วมกับดื่มแอลกอฮอล์หรือมีปัจจัยอื่นเป็นโรคประจำตัวก็ไม่รู้นะครับอ้าวเป็นเรื่องที่ถ้าเป็นไปได้มันร้อนกับร้อนอย่างนั้นใช่ไหมทุเรียนกับแอลกอฮอล์เนี่ยผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับอ้าวเป็นอุทาหรณ์สอนใจแล้วกันถ้ามันกินแล้วมันเป็นอย่างนี้ก็อย่าไปกินมันเท่านั้นแหละครับจบหมดเวลาหมดครับขอบพระคุณครับที่ติดตามรับฟังรายการครับผมอเนกบรรทุรัตน์ผู้ดำเนินรายการสวัสดีครับ
1: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
2: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้ง
3: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
4: ช่วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
5: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25 25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
6: มาพูดถึงของหวานกันบ้างแม้ว่าความหวานจะช่วยหายเหนื่อยเวลาที่ร่างกายอ่อนล้าแต่ถ้าคุณรับประทานน้ำตาลนอกมื้ออาหารหลักในปริมาณมากๆก็อาจส่งผลเสียต่อร่างกายของคุณได้นะครับแล้วน้ำตาลส่งผลเสียต่อร่างกายได้ยังไงเมื่อน้ำตาลเข้าสู่ร่างกายจะไปถูกเปลี่ยนเป็นกลูโคสที่ลำไส้เล็กจากนั้นอินซูลินที่ผลิตจากตับอ่อนจะมาพากลูโคสเข้าเซลล์เพื่อเผาผลาญเป็นพลังงานซึ่งพลังงานนี้จะถูกสมองหัวใจกล้ามเนื้อดึงเอาไปใช้ได้เลยส่วนที่เกินจากการใช้งานจึงจะถูกเอามาเก็บเป็นพลังงานสำรองที่กล้ามเนื้อแต่ถ้ามากเกินไปก็จะถูกตับเปลี่ยนไปเป็นไขมันไปเก็บไว้ที่ใต้ผิวหนังและช่องท้องเป็นสาเหตุให้อ้วนลงพุงได้นั่นเองครับเมื่ออ้วนลงพุงคราวนี้ละไขมันช่องท้องจะทำให้อินซูลินพาน้ำตาลเข้าไปในเซลล์ได้แค่บางส่วนจากที่เคยเข้าได้ทั้งหมดทำให้มีน้ำตาลตกค้างในกระแสเลือดซึ่งร่างกายจะสามารถขับออกทางปัสสาวะได้บ้างแต่ในระยะยาวแล้วจะก่อให้เกิดโรคเบาหวานได้นั่นเองลดทอดลดมันแล้วเราก็มาลดพุงลดโรคด้วยการเพิ่มการกินผักผลไม้กันดีกว่าครับเมื่อกินผักผลไม้ที่มีเส้นใยอาหารหรือไฟเบอร์เส้นใยอาหารเหล่านี้จะจับตัวกันเป็นกลุ่มก้อนในกระเพาะอาหารของเราทำให้รู้สึกอิ่มทนเพราะเส้นใยอาหารจะไปแย่งพื้นที่ในระบบทางเดินอาหารทำให้ลดความอยากและทานอาหารได้น้อยลงเส้นใยอาหารหรือไฟเบอร์ก็จะช่วยดูดซับไขมันไว้ส่วนหนึ่งจึงช่วยลดปริมาณไขมันที่ร่างกายจะดูดซึมไว้ด้วยจากนั้นก็จะขับถ่ายออกมาทางอุจจาระนั่นเองการกินผักผลไม้นอกจากจะช่วยลดพุงลดโรคให้กับทุกคนแล้ววิตามินเกลือแร่และสารต้านอนุมูลอิสระในผักผลไม้ยังช่วยให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งสดใสอีกด้วยนะครับ
7: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
4: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
5: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดง
8: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
9: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานบูรณาการร่วมหน่วยงานด้านความมั่นคงลุยคนบ้านป่าเต็งใต้รวบ18ต่างด้าวยึดอาวุธปืนยาบ้าชุดชนกลุ่มน้อยสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
10: พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
11: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวห้องพิรมดุดอัญญมณีแดง
12: ทั้งใจแบงค์ให้หูแน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสแลดูอ่อนเยาว
13: ์เลอา
14: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรส
15: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวรส
16: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
14: เลอา
15: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวรส
13: ยาองค์ผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
9: นายนิทัศน์นุ่นสงผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่3สาขาเพชรบุรีเปิดเผยว่าได้รับรายงานจากนายมงคลชัยภักดีหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานว่าเจ้าหน้าที่อุทยานได้สนธิกำลังร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีรวม135นายประกอบด้วยเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานฝ่ายปกครองอำเภอแก่งกระจานตำรวจตระเวนชายแดนและทหารเข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายณบ้านป่าเต็งใต้หมู่ที่6ตำบลป่าเด็งอำเภอแก่งกระจานเพื่อปราบปรามกลุ่มผู้มีอิทธิพลจีนเทากลุ่มบุคคลต่างด้าวสวมสิทธิ์ทางทะเบียนและการกระทำผิดกฎหมายผลการตรวจค้นสามารถจับกลุ่มคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองทั้งชายและหญิงรวม18คนพร้อมผู้ติดตามอีก10คนนอกจากนี้ยังจับกลุ่มผู้ต้องหาในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดยึดของกลางได้หลายรายอาทิยาเสพติดอาวุธปืนรวมถึงธงชาติและเครื่องแบบที่มีสัญลักษณ์ของคนชนกลุ่มน้อยในเมียนมาเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันจัดทำบันทึกจับกลุ่มนำตัวผู้ต้องหาทั้งหมดพร้อมของกลางและพยานหลักฐานส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรแก่งกระจานเพื่อดำเนินคดีคู่มือสุขภาพวันนี้มีข้อมูลโรคเครียดหลังผ่านเหตุการณ์ร้ายแรงมีอาการและการดูแลอย่างไรไปติดตามค่ะ
17: คู่มือสุขภาพ
18: PTSD คือโรคเครียดหลังผ่านเหตุการณ์ร้ายแรงถือเป็นหนึ่งกลุ่มโรคที่เกิดจากการกดดันทางจิตชนิดหนึ่งมักเกิดขึ้นกับผู้ที่มีประสบการณ์ผ่านเหตุการณ์ที่สะเทือนใจหรือสะเทือนขวัญขั้นรุนแรงหรือต้องเผชิญกับความรู้สึกเครียดที่รุนแรงทางจิตใจแม้จะผ่านเหตุการณ์นั้นไปแล้วแต่เมื่อถูกกระตุ้นด้วยปัจจัยต่างๆเช่นภาพกลิ่นรสเสียงที่สามารถย้ำเตือนทำให้รู้สึกสะเทือนใจเกิดขึ้นก็อาจทำให้เกิดอาการกำเริบขึ้นมาได้ผู้ป่วย PTSD จะรู้สึกหวาดกลัวราวกับกำลังเผชิญเหตุการณ์นั้นอยู่เช่นทหารผ่านศึกที่เคยผ่านความโหดร้ายหรือเยาวชนที่เคยผ่านเหตุการณ์รุนแรงอาการ PTSD จะตามมาทำให้รู้สึกว่าสิ่งเหล่านั้นตามหลอกหลอนอยู่ตลอดเวลาผู้ที่เป็นโรค PTSD จะมีอาการแสดงออกมาหลายลักษณะส่วนใหญ่มักหวนนึกถึงเหตุการณ์สะเทือนใจซ้ำๆอยู่ตลอดเวลามักจะเกิดการหวาดระแวงวิตกกังวลฝันร้ายมองโลกในแง่ร้ายมีอารมณ์ฉุนเฉียวโกรธง่ายโกรธอยู่บ่อยๆอาการเหล่านี้จะแสดงออกมานานกว่า1เดือนหลังจากเผชิญเหตุการณ์รุนแรงปัจจุบันการรักษาสามารถทำได้ด้วยการทำจิตบำบัดซึ่งสามารถทำได้หลายรูปแบบมีทั้งการพูดคุยกับจิตแพทย์ฝึกรับมือกับความเครียดเพื่อเรียนรู้วิธีจัดการกับอารมณ์หากเกิดความทรงจำอันเลวร้ายในอดีตเพื่อเยียวยาจิตใจให้แข็งแรงรวมทั้งกินยาตามอาการที่สำคัญคือกำลังใจจากครอบครัวและ

แต่ลิเกดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงนรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงนรินทร์ศิลปินลิเกหนุ่มสาววัยรุ่นดูเพลินดูสนุกกับคนทุกวัยฉากใหม่ไฟแสงสีสุดอลังการเวทีการแสดงมาตรฐานวงดนตรี4ภาคครบทีมควบคุมทีมงานโดยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร0819244377โทร0819244

0: ียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
1: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
2: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
1: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
2: ข้าว89
1: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
3: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
4: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
5: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
1: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
3: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
4: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
5: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
1: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
3: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
4: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
3: กระสอบสีเขียว
5: ของมารวยทีวี
1: ใช่
2: ดีจริงๆนะขอบคุณนะแม่
6: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
7: 0812901691 0812901691
8: มาลาวมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนัก
9: ผมชื่อร้อยปีทันกับทองครับลพบุรีครับนาผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้เนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้ในข้าวแล้วเนี่ยดูรวงเนื้อทุกคนมาดูโอ้โหรวงสวยจังที่เนี่ย
10: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าว36ไร่น่ะดีหมดเลยใช้ดีจริง
11: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
12: ผมนายสมปองกิ่งกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางละจานจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
8: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง0812901691
13: โปรดอะมิโนสูตรเข้มข้นเม็ดฟู่ของมารวยเข้มข้นเต็มพลังเขียวไหวเขียวทนให้ผลทันใจ1เม็ดต่อน้ำ200ลิตรพืชใบเหลืองใบเหี่ยวใบโสมต้นไม่แข็งแรงรากไม่เดินเกินเยียวยาใช้เม็ดฟู่ของมารวยไทยทิพย์สูตรเข้มข้นเห็นผลไหวได้ผลจริงสินค้าคุณภาพมาตรฐานของมารวยไทยทิพย์ผลิตภัณฑ์เกษตรเกรด A ที่มาแรงแสงทุกยี่ห้อขอบอกราคาไม่แพงโทรเลย
7: 0812901691
14: รู้สึกเหนื่อยหลังจากกินอาหารมื้อหนักอ่อนเพลียเป็นประจำท้องผูกท้องขึ้นท้องเฟ้อจุกเสียดลมแน่นในท้องอาการภูมิแพ้ง่ายน้ำหนักเพิ่มง่ายเวลาเป็นแผลจะหายช้าตับมีปัญหาเม็ดเลือดขาวมากกว่าปกติความดันสูงทั้งหมดคืออาการของคนขาดเอนไซม์ไบโอเอนไซม์บำบัดจากธรรมชาติช่วยฟื้นฟูสุขภาพและเสริมสร้างภูมิต้านทานให้แข็งแรงที่เกิดจากความเสื่อมต่างๆของร่างกายสนใจผลิตภัณฑ์หรือเป็นตัวแทนจำหน่าย
15: ติดต่อได้ที่สถานีวิทยุแห่งนี้หรือลุงช้างไทยทิพย์081-290-1691 081-290-1691
14: กินเป็นสุขภาพดีไม่มีป่วยด้วยไบโอ
7: ทั่วไทยรู้ไกลทั่วโลกฟังสบายสบายกับรายการข่าวคนคู่หมูกับช้าง

0: ครับ
1: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
0: ข่าวคนคู่
1: หมูกับช้าง
0: ข่าวคู่ดัง
1: ช้างกับหมู
0: ดำเนินรายการโดย
1: โฆษกลูกทุ่ง
0: ลุงช้างไทยทิพย
1: ์โฆษกลิกกี
0: ้โชเล่ไทยทิพย์โอสด
1: สวัสดีครับลุงโชเล่
0: สวัสดีครับลุงช้าง
1: สวัสดีกันอีกครั้งนะฮะรอบที่3ชั่วโมงที่3
0: ก็มาพบกันที่
1: ชทล1197เพิ่มมาอีก1คลื่น
0: ก็รับฟังกันได
1: ้นอกนั้นยังอยู่กันเหมือนเดิมนะฮะ
0: ฟังกันนะจ๊ะ
1: ไม่ว่าเป็นจังหวัดสตูลตำรวจภูธรภาค9
0: ยังอยู
1: ่สป1449ชุมพร
0: ยังฟังกัน
1: แล้วก็ที่จส1กรุงเทพ
0: ฟังกันได้
1: ตำรวจตระเวนชายแดนทั้งที่กาญจนบุรีแล้วก็ที่ทุ่งสงนครศรีธรรมราช
0: ก็ยังรับฟังกันอยู่เนี่ยนะ
1: มาพบกันเป็นประจำประจำ
0: ฟังกัน
1: นะวันเสาร์อาทิตย์นี่ก็จะไม่เจอกันครบทุกคลื่นนะฮะแต่วันธรรมดานี่ครบทุกคลื่นแน่นอน
0: ใช่
1: ยกเว้นฝนตกฟ้าร้องแฉล่มปวดท้องแค่นั้นเอง
0: แ
1: ฉล่มเขาปวดท้องกันมานี่ก็ไม่ได้ไปนะวันนี้ตลาดนัดบันกล้วย
0: ไปที
1: ่ตำบลวังน้ำซับ
0: วันนี้
1: ใช่วันนี้ทางตลาดนัดหายสี่หูขอหยุดทำการ1วันนะ
0: มี
1: เขาเรียกว่ามีการขอร้องมาจากอำเภองดจัดตลาดนัดเพื่อความเรียบร้อยนะครับ1สัปดาห์1จันทร์นะ
0: นาน
1: เดี๋ยวจันทร์หน้าค่อยมาว่ากันใหม
0: ่
1: นะตัววันนี้ก็ให้โอกาสพี่น้องที่ฟังอยู่ทางวังน้ำซับบันกล้วยศรีประจันสุพรรณบุรี
0: เอาวันนี้ไปซื้อไปอุดหนุนกันได้นะ
1: เหลืออีกนิดเดียวจะถึง3ชุกอยู่แล้วนั่นน่ะถ้าอยู่3ชุกก็ร้านอนันต์เวชภัณฑ์นะ
0: มีสินค้าของเราขายเหมือนกัน
1: ครับผ
0: ม
1: ถ้าเป็นศรีประจันเนี่ยถ้าหมอชมพูครับอยู่เฉพาะเสาร์อาทิตย์วันธรรมดาไม่อยู
0: ่
1: นะครับก็จะไปที่นู่นเลยร้านลุงลิ้มคอวังบางประมาร้านวัฒนาตลาดเมืองทองดอนชิดีจะมีสินค้าเราขายนะครับ
0: ไปซื้อกันได
1: ้แล้วก็ที่ตลาดนัดบ้านกล้วยศรีประจันนะวังน้ำซับวังน้ำซับนะครับนอกนั้นก็ยังมีที่เดิมนะจะเป็นวังใหม่ชุมพรเนี่ยนะที่สั่งซื้อยาย่าบิงได้รับหรือยังไม่รู้นะ
0: นั่นนะเท
1: ่นะครับป้าตายได้รับหรือยังโปรมิออยป้าตายฟังอยู่สตูลนะ
0: โอ้ป้าตาย
1: ตำบลอุดัยเจริญ
0: อ
1: ำเภอควนกาหลงนะครับ
0: จังหวัดสตูลนะ
1: เดี๋ยวกับพี่ปั้นเนี่ยตอนเช้าตีห้าฟังผมทุกเช้าเลยเยี่ยมยอดเลยเนาะนะครับสำหรับพี่น้องที่อยู่สิงห์บุรีสินค้าเรามีขายนะ
0: ที่ไหนบ้างอะนะ
1: สิริชัยเภสัชธรสบกสสิงห์บุรีแกบ่นจังเลยนะ
0: ว่าไง
1: ไทยทิพย์สูตรดั้งเดิมขายไม่ออกเลยมาซื้อกันหน่อย ไปซื้อกันอยู่ได้อยู่ร้านหงอยู่นะ
0: ม
1: ันจอดรถสะดวกสบายทั้งสองร้านแหละ
0: ไปซื้อกัน
1: ครับร้านแล้วก็มีร้านพิมพ์ชนกหมอยางไ
0: อ
1: หงอยู่โอสดข้างร้านทองแม่กิมลีแม่กิมลีเนี่ยสนับสนุนลิเกโชเล่ก็ได้นะ
0: ไปเปลี่ยนไปบ้างก็ได
1: ้แต่ตอนนี้ก็อย่าไปเลิกของ
0: พรเทพ
1: พรเทพที่
0: เขาสนับสนุนพรเทพอยู่เนี่ย
1: ขึ้นป้ายไว
0: ้
1: แต่ยังผมก็ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งลุงช้างกันติดป้ายฉากลิเกเลยนะเนี่ยอ้าวส่งข่าวลิเกที่ยังไม่มีงานนะฮะนะก็ติดต่อลุงป๋าโชเล่เขาได้นะ
0: ครับ
1: จะได้ช่วยประชาสัมพันธ์ให้
0: บอกกัน
1: ไม่มีค่าใช้จ่ายได้หรอก
0: จ
1: ะได้บอกกันว่าลิเกคณะนี้เขาเล่นดีนะเห็นไหมเนี่ยถ้าพรเทพไม่ได้โชเล่ช่วยประกาศป่านนี้ยังไม่ดังหรอก
0: เขาดังก็เขาอยู่แล้วล่ะพรเทพสอนรามเนี่ยนะ
1: สอนรามนี่โอ้ถ้าดังจริงเราต้องให้ไปเล่นแทนทำไมเราไปเล่นแทนโชเล่อยู่เรื่อยเลยนะ
0: ก็เอาโชเล่ไปเล่นบ้าง
1: ครับ
0: ขอบคุณการเจ้าภาพทุกเจ้าภาพนะ
1: โคกตูมเนี่ยไปวันที่8มกราคมนะ
0: ก็ไปดูไปชมกันโชเล่พงษ์นรินทร์นะ
1: ครับ
0: บ้านพี่สมพงษ์ทองกูลนะ
1: พี่สมพงษ์ก็ไม่โทรหาผมเลยเนาะเป็นเล่นทัวร์จังเลยไม่รู้นะ
0: เขาไม่ได้มีเวลาเขาขายของเขา
1: ขายอะไรไม่รู้
0: วัสดุการก่อสร้างเกี่ยวกับช่างเนี่ยนะทั้งโค้งอะนะ
1: จะเป็นมีดตะปูขวาน
0: พวกเกี่ยวกับอุปกรณ์
1: เขาเรียกมันมีฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์อะไรเขาเนี่ยนะ
0: มีไฟมีปะปงปะปาขายหมดนะ
1: ครบวงจรใครจะสร้างบ้านสร้างอะไรก็บอกเขาเลยช่างรับเหมาก็ไปที่นั่นเนี่ยบริการส่งถึงที่ด้วยนะ
0: อ
1: ิฐหินปูนทรายเลยมีครบคันนะครับแต่ไม่มีอยู่อย่างเดียว
0: เป็นอะไร
1: ไม่มีโทรศัพท์โทรหาผมมาดิ ผมก็ไม่รู้เบอร์ไม่ต้องบอกผมนะผมจะให้พี่เขาโทรหาผมเอง
0: นาน
1: อยากไปไลฟ์สดงานอย่างเงี้ย
0: โอ้
1: ไม่ต้องแข่งกันหนังไม่ต้องแข่งกันลิเกคณะอื่นดี
0: อืม
1: ใช่ไหมล่ะ
0: ไอ้โชว์เล่ย์อย่างเดียวเลยใช่ไหม
1: เมื่อวานดูข่าวที่กำแพงเพชร
0: ต
1: ะพวงพวกเรานี่แหละ
0: เป็นไงอ่ะ
1: คณะอะไรนะ
0: รา
1: เชนร่างน้อยนะราเชนชนะชัย
0: ชนะชัย
1: เมื่อก่อนก็ชื่อราเชนร่างน้อยจะพาผาลิเกไปบอกเอ้ยไปเลยเวทีโรงลิเกมีให้เรียบร้อย
0: มีหมดแล้ว
1: เครื่องสมเครื่องเสียงไม่ต้องเอามาเดี๋ยวไปแสงสว่างมีเรียบร้อย
0: พอไปถึงอ
1: ่
0: ะ
1: ไม่มีเครื่องไว
0: จะเล่นแล้วแต่งตัวเสร็จแล้วมันไม่มีเครื่องปั่น
1: ต้องเล่นก็แน่นอนจริงๆนะร้องปากเผา
0: เอาให้ได้เงินกลับมาก็แล้วกัน
1: เสียงแห้งกันเป็นแถวเลยแล้วแกก็ถามชาวบ้านแถวนั้นไอ้เมื่อวานลิเกคณะที่แล้วอ่ะก็มีเครื่องไฟมาไหมเล่า
0: แล้วเขาว่าไงอ่ะ
1: เหมือนแกแหละ
0: ไม่มีเครื่องไฟไง
1: เขาชอบอย่างนี้ไม่ดังไม่หนวกหูข้างบ้านดี
0: ดีแล้วก็จะได้ไม่ด่า
1: เดี๋ยวพี่ประเทืองนะนี่โทรมาหลายตลบแล้วเนี่ยจะอยู่ห้วยด้วนพี่ประเทืองอ่ะ
0: สั่งซื้อกาแฟ
1: แกอยู่ห้วยด้วนดอนตุมนครปฐม
0: นครทมเนี่ย
1: ซื้อกาแฟลิต้าเอ็มโก้นะครับอ่ะจัดไปเดี๋ยวทีมงานส่งให้วันนี้แหละนะ
0: รอรับด้วยกันแล้วกัน
1: รอรับได้เลยนะวันนี้ใครอยู่แถวๆบ้านกล้วยศรีประจันสุพรรณบุรีตำบลวังน้ำซับไปพบกันได้เลยนะครับ
0: ไปซื้อไปอุดหนุนกันนะ
1: ให้ข่าวที่โรงเรียนที่เกิดขึ้นเนี่ยถึงเทพศิรินเนี่ยเนาะ
0: ม
1: ันเป็นกระแสไปหลายโรงเรียนเลยนะวันนี้มีตำรวจจากสภ.ปลายบางครับท่านภูมิกับออกมาพูดเองว่าบอกว่ามีแชทหลุดข่มขู่ก่อเหตุซ้ำจริงต้องเร่งสอบสวนนะยังไม่ประมาทเตรียมมาตรการป้องกันวันเปิดเรียนพร้อมดูแลโรงเรียน24ชั่วโมงครับจากกรณีเพจข่าวคนนนลงโพสต์ระบุว่ามือมีดปล่อยข้อมูลความรุนแรงก่อเหตุซ้ำที่โรงเรียนเทพตรินโดยแอดมินเพจข่าวคนนนระบุได้ประสานไปยังผู้กำกับปลายบางแล้วนั้น
0: เม
1: ื่อวานนี้ครับ
0: เมื่อวานนี้
1: ผู้สื่อข่าวก็สอบถามไปยังพันตำรวจเอกภาสกรชัยทวีวงศ
0: ์
1: ท่านเป็นผู้กำกับสภ.ปลายบางจังหวัดนนทบุรีไง
0: ในประเด็นดังกล่าวเปิดเผยเมื่อวันที่8สิงหาคมที่ผ่านมาน
1: างปาริสาสีแจ้งจ่ายประธานเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรี
0: พร้อมด้วย
1: นายณัฐพงษ์สาเกต
0: นี่ก็เป็นรองประธานได้นำหลักฐาน
1: เป็นภาพแชทไลน์
0: คุยการเกี่ยวกับ
1: แผนก่อเหตุรุนแรงซ้ำในวันที่17ถึง18สิงหาคม
0: เข้ามาแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน
1: กับพนักงานสอบสวนสภ.ปลายบางเอาไว้แล้ว
0: เพื่อให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงเนี่ย
1: หลังนักเรียนมีการส่งแชทดังกล่าวเข้ามาในไลน์กลุ่มของผู้ปกครอง
0: ด้วยความตกใจตกกระหนกกันนะ
1: จุดกระหนกตกกระจายกันทั้งโรงเรียนแล้วทีเนี้ย
0: ส่วนประเด็นเรื่องแชทระบุบอกว่า
1: อาจมีผู้ร่วมก่อเหตุ1รายนั้น
0: เอาอีกแล้ว
1: ทางเครือข่ายผู้ปกครองชี้แจงว่า
0: เกิดจากความเข้าใจผิดของนักเรียน
1: เนื่องจากมีตำรวจนอกเครื่องแบบจากสน.ลุมพินีเร่งเข้าไปช่วยเหลือนักเรียนในอาคารเป็นชุดแรก
0: ทำให้น้องๆเข้าใจผิดนะดิ
1: คิดว่าเป็นผู้ก่อเหตุอีกคนนึง
0: อ๋อขณะที่โรงเรียนก็ได้ประกาศปิดโรงเรียนชั่วคราวแล้วก็มีกำหนดเปิดวันที่17สิงหาคม
1: พร้อมยกระดับมาตรการตรวจค้นอาวุธและก็ดูแลสภาพจิตใจนักเรียน
0: ทั้งครูเข้มข้นด้วย
1: ทั้งนี้ครับประเด็นชัดคู่แคทคู่ก่อเหตุซ้ำเนี่ยยังอยู่ระหว่างการรอผลการตรวจสอบอย่างละเอียดจากตำรวจนะครับ
0: ทางด้านภูมิกับการสภ.ปลายบางเนี่ย
1: ท่านบอกว่าหลังรับแจ้งจากประธานเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเทพตรินแล้วก็ได้สั่งงานในตำรวจชุดสืบสวนลงพื้นที่ตรวจสอบ
0: ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้ว
1: และทางโรงพักเองก็ได้เตรียมมาตรการรับมือวันเปิดเรียนวันที่17เนี่ยนะ
0: เอาไว้แล้ว
1: นอกจากนี้ก็ยังได้ส่งเจ้าหน้าที่สายตรวจ
0: ประจำอยู่ที่โรงเรียนตลอด24ชั่วโมง
1: เพื่อป้องกันเหตุอีกด้วยครับ
0: ไม่ต้องมีแล้วพอกันแล้ว
1: จะลงไปทำไมข่าวอย่างเงี้ย
0: นั่นสิ
1: ไม่ใช่ข่าวเราเนี่ยมีแต่ว่าข่าวที่มันไปปล่อยข่าวเรื่องจะไปทำร้ายทำนู่นมันได้ประโยชน์อะไร
0: ทำให้เขากระดกตกกระจายกัน
1: ใช่
0: พ่อแม่ก็เป็นห่วงลูกเป็นห่วงหลาน
1: ครับทีนี้ทางตัวแทนผู้ปกครองของเทพศิรินทร์เนี่ยแจ้งความสยบข่าวลือชายชุดดำวันเกิดเหตุครับเอามีไอ้โม่งมาด้วยเหรอตัวแทนเครือข่ายผู้ปกครองเทพศิรินทร์แจ้งความสยบ ไปสยบเพื่อข่าวลือนะมือปืนยิงมาสองคนเนี่ยมีชายชุดดำคือตำรวจนอกเครื่องแบบต่อโรงเรียนปล่อยปะเด็กบูถูกบูลลี
0: ่
1: ผู้ก่อเหตุปกติดีไม่เคยมีสัญญาณเตือนหนุนเพิ่มสแกนอาวุธแต่ยังไม่เอาครูพกปืนนะเออครูพกปืนได้ไหม
0: ไม่รู้
1: นั่นน่ะสิยังมั่นใจในโรงเรียน 100% ครับ
0: 100% นะ
1: ตัวแทนเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนเทพสลินเดินทางเข้ามาแจ้งความและลงบันทึกประจำวันที่
0: สภ.ปรายบางเนี่ย
1: หลังมีกระแสข่าวลือเกี่ยวกับเหตุการณ์รุนแรง
0: ที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนน่ะ
1: ว่าบอกมีผู้ก่อเหตุ2คนน่ะ
0: นั่น
1: จะได้ชี้แจงกับสื่อมวลชน
0: ข้อเท็จจริงเรื่องดังกล่าว
1: เพื่อสร้างความเข้าใจแก่สังคมและเพื่อปกป้องชื่อเสียงของสถานศึกษา
0: โดยเฉพาะสภาพจิตใจของเด็กนักเรียน
1: โดยเปิดเผยว่าการเดินทางมาครับแจ้งความลงบันทึกประจำวันในครั้งนี้เพื่อเป็นการสยบข่าวลือ มันเป็นข่าวลืออ
0: ้
1: าวแท้จริงแล้วชายชุดดำคนนั้นเป็นตำรวจนอกเครื่องแบบ
0: เป็นดาบตำรวจเนี่ยนะ
1: มาช่วยเหลือ
0: ตำรวจเขาต้องมีวิธีการของเขา
1: คนแรกที่เข้ามาถึงเป็นตำรวจนอกเครื่องแบบแต่ก็แสดงตัวโชว์บัตรประจำตัวก่อนเข้าไปปฏิบัติหน้าที่นะ
0: การปฏิบัติหน้าที่เขาต้
1: อง
0: ทำหลายอย่างนะ
1: ไม่ต้องแสดงบัตรไม่นอกเครื่องแบบต้องบัตรดูเหมือนทหารลบบุรี
0: อ
1: ่ะเวลาแต่งเครื่องแบบเข้ามาในเมืองนี่ลิงหนีหมดอ่ะ
0: ทำไมอ
1: ่
0: ะ
1: อ๋อลิงมันกลัวทหารเตะด้วยคอมแบทอ่ะ
0: โอ้มันกลัวไง
1: กลัวเห็นทหารมันหนีหมดทุกคนสุดเลย
0: ถึงว่าไปอยู่ที่โพกตนก็หมดแล้ว
1: เออที่นี่มีทหารบางคนเนี่ยเสาร์อาทิตย์ไม่ได้แต่งแบบ
0: ทำไมอ่ะ
1: เอาไปเที่ยวแถวฐานแถวสันพักการไง
0: แล้วไง
1: ก็ลิงมันไม่ได้เห็นว่าเป็นทหารมันก็กระโดดใส่แย่งของกันสิ
0: โอ้แย่งทหารเลย
1: เออทหารนอกก็แบบควักบัตรประจำตัวให้ดูเลยเฮ้ยกูเป็นทหารนะเว้ย
0: แล้วลิงว่าไง
1: มันไม่รู้จัก
0: มันไม่รู้จักบัตรประจำตัวเนี่ยนะ
1: โดดแย่งบัตรไปดึงเล่นเลยนะ
0: เอออ
1: ่ะวันนี้4โมงเย็นนะตลาดนัดบ้านกล้วยบางน้ำซับศรีประจันนะ
0: สุพรรณบุรีไปซื้อไปอุดหนุนสินค้าของเราก็ได้นะ
1: พี่น้องที่ศรีมหาโพธินะครับศรีมหาโพธิปราจีนบุรีนะต้องเป็นพรุ่งนี้ครับ
0: เรื่องของปุ๋ยเนี่ยนะ
1: เรื่องของปุ๋ยจะเป็นส่งต้องพรุ่งนี้เน
0: า
1: ะ
0: นาน
1: วันนี้ไม่ทันจริงๆเพราะว่าทีมงานเรากำลังฝึกอีกแล้วน้องเราผมใช้จ่าแบกปุ๋ยอะทำไมอะ
0: โอ้อ้าว
1: พวกหมูพวกจ่าเนี่ยผมใช้แบกปุ๋ยหมดอะ
0: เราใช้เขา
1: เออ
0: ตังเขาอะนะ
1: ครับผ
0: ม
1: ซื้อปุ๋ยวันนี้นะครับซื้อ2ตันแถมฟรี
0: 1ตัน
1: เออตึงตัด
0: คือตัด
1: คุณนี่ใจลายจริง
0: ๆทำให้เจ้าเราแกเราเสียใจเลยเด้อ
1: เมื่อกี้โทรมาจากไหนแล้วเรียกผมในห้าง
0: เรียกในห้างซื้อสินค้าในห้างห้างช้างเ
1: ลยห้างนาเจ
0: ้
1: ขอโทษอ้าวนะครับซื้อ4ตันแถมฟรี
0: ถ้า4ตันนี่แถม1ตันเลย
1: ใช
0: ่โอเควันที่12สิงหาคมนี่นะ
1: ทุก1ตันมีของแถมไม่ต้องห่วงครับเราให้อยู่แล้วล่ะ
0: น่าจะเอาเป็นปุ๋ยก็ได้
1: จะเป็นฮอร์โมนจะเป็นดึงรวงก็ได้นะ
0: แต่เสื้อนี่เรามีแถมอยู่แล้ว
1: เออจะเอาเม็ดฟูก็ได
0: ้บอกกัน
1: เม็ดฟูกับดึงรวงในกล่องหนึ่งพันบาทเท่ากัน2กล่อง 1,500
0: 3กล่อง
1: 2,000 บาทครับ
0: จะซื้อก็สั่งซื้อกันได้
1: วิธีการใช้เดี๋ยวมันมีบอกอยู่ข้างกล่องอยู่แล้วล่ะนะแล้วจะอธิบายความให้ฟังนะโดยเฉพาะสวทั้งหลายที่ทำผักสวนครัวไม้ดอกไม้ประดับเนี่ยใช้เม็ดฟูไม่ต้องไปแบกปุ๋ยหรอกใช่ไหมล่ะ
0: เม็ดฟู่
1: นะครับยางพาราเนี่ยที่ท่านปิดหน้ายางไปแล้วเนี่ย
0: เป็นไง
1: ช่วงพักหน้ายางเนี่ยเม็ดฟู่ฉีดพ่นไปเลยตรงแผลมันน่ะมันจะได้แหมมันจะเรียกน้ำยางดีนะ
0: ใช่
1: แต่ไม่ต้องสั่งปุ๋ยไปลงนะ
0: ไ
1: ม่ไปหรอก อ่ะนี่ตำรวจตามถึงห้องหนุ่มลักตัดสายไฟบ้านเอื้ออาทรนะ
0: ยกเว้น
1: ย
0: กเว้นอะไร
1: ยกเว้นตึกตัวเองเจอกำลังปั่นสล็อตฉี่สีม่วงเลยที่อาคารเอื้ออาทรเนี่ยมันขโมยลักตัดสายไฟหมดเลยแต่ตึกที่ตัวเองอยู่มัน
0: ไม่เอาเพราะว่าไฟดับ
1: ไ
0: ป
1: เจอกำลังนั่งเล่นโทรศัพท์นึกว่าเล่นโทรศัพท์ที่ไหนได
0: ้เป็นยังไง
1: ปั่นสล็อต
0: ฉี่สีม่วงด้วย
1: จับไปตรวจปัสสาวะสิ
0: โดนจับกันละ
1: สีม่วงยังยืนยิ้มไม่ลดละวาศอกเลยนะ
0: โดนหลายข้อหาเลย
1: ตำรวจจากสภ.พระอินทราชาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
0: เปิดเผยบอกได้รับแจ้งจากพี่น้องประชาชน
1: ที่พักอาศัยอยู่ในชุมชนแฟลตเอื้ออาทรตำบลเชียงรากน้อย
0: อำเภอบางปีนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1: บอกมันมีคนไม่ดี
0: คือคนร้าย
1: มันลักลอบตัดสายไฟจากตู้ระบบควบคุมไฟฟ้าหลายอาคาร
0: ส่งฝนให้ไฟดับแล้วก็สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อาศัย
1: อีกทั้งทำให้ระบบจ่ายไฟฟ้าได้รับความเสียหาย
0: ต้องใช้เวลาซ่อมแซมอยู่
1: กว่าจะกลับมาใช้งานได้นานสิ
0: ใช้เวลานาน
1: โอ้จะหาจุดเจอใช่ไหมเล่า ตำรวจก็เร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุโดยสอบปากคำพยานตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดตามจุดต่างๆ
0: จนกระทั่งพบชายต้องสงสัยเนี่ย
1: เดินเข้าเดินออกบริเวณหลายแห่งนะครับ
0: หลายช่วงเวลาด้วยการ
1: ตรวจสอบจนทราบว่าผู้ต้องสงสัยเนี่ยผู้ต้องสงสัยเนี่ยนะ
0: อยู่ในชุมชนเดียวกับที่ก่อเหตุ
1: เออแต่อีตึกที่มันอยู่เนี่ยไฟไม่ดับน้ำก็ไหลไฟก็ไม่ดับก็ไปพบนายประพันธ์ครับ
0: ชื่อประพันธ์อายุ41ปี
1: นี่กำลังเข้าห้องพักเนี่ยมีรูปร่างรูปพันธ์สันฐานเป็นบุคคลที่เจอในภาพกล้องวงจรปิด
0: แล้วหลังจากนั้นประพันธ์เป็นยังไง
1: ก็รับสารภาพว่าผมนี่แหละ
0: เป็นผู้ก่อเหตุตัดสายไฟจริงครับตำรวจ
1: ผมเก่งไหมเล่า
0: เก่งมากเลย
1: แต่ผมไม่ได้ลักตัดสายไฟในบ้านตัวเองนะ
0: ผมกลัวไฟมันดับอ่ะ
1: กลัวไม่มีไฟจะใช้แหมมีคุณธรรมเหลือเกิน
0: พอดีจากการตรวจภายในห้องพักแล้ว
1: พบอุปกรณ์ที่ใช้ก่อเหตุและเสื้อผ้าสวมใส่ในวันเกิดเหตุ
0: และก็กระสุนปืนจำนวนหนึ่ง
1: โทรศัพท์มือถือที่กำลังใช้เล่นพนันออนไลน
0: ์รวมทั้งทรัพย์สินบางส่วนเนี่ยนะ
1: นายประพันธ์รับว่าเป็นของที่ลักมาจากเหตุที่เมื่อวันที่5สิงหาคม
0: แล้วก็วันที่6สิงหาคม
1: นอกจากนี้ยังมีพฤติการการลักลอบใช้ไฟฟ้าแล้วก็น้ำประปาอีกด้วย
0: ใช้ฟรีง่าย
1: ระหว่างการตรวจค้น
0: เจ้าหน้าที่ตำรวจสังเกตเห็นว่า
1: อาคารแม่งมีอะไรเปล่าพี่ไอ้มีลายศาสตร์อย่างเงี้ยนะ
0: ขายผู้เสพยาเสพติด
1: มันไม่ขายแล้วมันจริงเลยศาสตร์เนี่ยนะ
0: แล้วผลสุดท้ายทำงาน
1: นำตัวไปค้นยาเสพติดแล้วก็ตรวจผลปรากฏว่า
0: ในปัสสาวะ
1: มียาบ้าสีม่วงฉึ่งเลยนะ
0: ม่วงก็ควบคุมตัวพร้อมของกลาง
1: แจ้งข้อหาลักทรัพย์โดยทำอันตรายสิ่งกีดขวาง
0: เพื่อคุ้มครองสินทรัพย์เลยนะ
1: หรือผ่านสิ่งกีดกั้นเข้าไปด้วยประการใดๆ
0: แล้วก็มีเครื่องกระสุนปืนเอาไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
1: จากนายทะเบียนนะลักลอบเล่นการพนันคาสิโนออนไลน์
0: มาหลายอย่างนะเนี่ย
1: เอาพนันทรัพย์สินกันโดยไม่ได้รับอนุญาต
0: เสพยาเสพติด
1: อ
0: ่ะฝ่าฝืนกฎหมาย
1: นี่เสพยาเสพติดขณะเล่นพนันมีด้วยป่ะสาขาเนี่ย
0: ไม่รู้นะ
1: ส่งพนักงานสอบสวนสภ.พระอินทราชาครับ
0: อ้าวดำเนินคดีกันไปเนี่ยนะ
1: สมน้ำหน้าแม่
0: ประพันธ์เนอ
1: ชื่อก็งามน้ำก็เพาะ
0: ชื่อประพันธ์เนี่ย
1: ชื่อประพันธ์ได้ด้วย
0: ผลสุดท้ายโดนจับไปแล้ว
1: ไปกินขนมนานะไอ้หนู
0: เอาเรียกนายก
1: เลยมันเลยจะเปลี่ยนสักทีนี่ชื่อเนี้ย
0: เอาคือมานานแล้วล่ะ
1: เขาเรียกกันมานานแล้วเน
0: า
1: ะ
0: คุณก็ติดเลวัดนะ
1: ขาเลวัดดิ
0: ขาเลวัดเนี่ยนะ
1: ครับผมไอ้กินเรียกไอ้หนูนี่แกรักไงรักไงไม่รู้บอกไม่ถูกไอ้หนูบึกอ่ะตอนนี้ถ้าจังหวัดชายแดนภาคใต้กำลังจะของบ44โครงการครับ
0: เก็บคิดเป็นเงินเท่าไหร่นะ
1: 8,956 ล้านบาทครับ
0: งบไปแล้วลงใต
1: ้โอ้โห
0: แต่ไม่ค่อยสงบป่ะนะ
1: ไม่ค่อยสงบเลยเหรอง
0: บกระปายเยอะนะ
1: ครับผมท่านพิพัฒน์รัชกิจประการครับรองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาค
0: ม
1: ประธานของการประชุมเตรียมความพร้อมการประชุมคณะรัฐมนตรีเขาจะมีประชุมครม.สัญจรครั้งที่1เนี่ยจะกันกองจัดเตรียมข้อมูลเสนอโครงการตลอดจนกำหนดแนวทางทิศทางพัฒนาพื้นที
0: ่ใน5จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยนะ
1: ครับเอามาแจกพวกเรามั้งเหอะคนละครึ่งอะไรเงี้ยนะ
0: คนละครึ่งไทยพัฒน์อะไรเนี่ย
1: โ
0: ครงการต่อไปเปล่า
1: ครับ
0: เอาเยอะนะ
1: เสนอหนึ่งอย่างนี้5จังหวัดมีประกอบด้วยสตูลยะลาปัตตานีนราธิวาสแล้วก็สงขลาครับ
0: มีสงขลามียะลาสตูลปัตตานีเนี่ยนะ
1: มีข้อมูลครบถ้วนชัดเจน
0: ชัดเจน
1: จะได้ท้อนปัญหาความต้องการตลอดจนศักยภาพของแต่ละพื้นที่ครับที่สงขลามี5โครงการ395ล้านบาทครับที่สตูลเสนอ18โครงการ209ล้านบาทครับยะลา6โครงการ265ล้านบาทครับปัตตานี6โครงการ 7,683 ล้านบาทครับ
0: นราธิวาส
1: 9โครงการ404ล้านบาทครับ
0: ก็ใช้กันไป
1: ได้ตังค์แล้วอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะ
0: สุขภาพตนเองต้องมาก่อนอย่าง
1: ไบโอดีเนี่ยแหละซื้อไปกินบ้างเถอะคนแก่คนเฒ่าคนทำงานใช้สมองเนี่ยนี่ก็ไม่ได้ขายแพงนะ100เม็ดนะ
0: 100เม็ดไง
1: 690บาท
0: 690บาท
1: ใช่
0: ดูแลกัน
1: ไม่ได้มีขายเยอะนะมีแค่ร้าน
0: เจ๊หมูป่าโมก
1: เจ๊หมูป่าโมกก็จริงวันจันทร์ช่องแค
0: แล้วก็ที่โคกตูมนะวันนี้เขาไปขายเนี่ย
1: ถ้าไปขายที่นู้นบ้านกล้วยวังน้ำซับนั่น
0: สีประจันสุพรรณบุรีก็ไปซื้อไปอุดหนุนกัน
1: แล้วไม่ได้แพงนะ100เม็ด690บาท
0: ไม่แพง
1: 200เม็ด 1,300 บาทนะ4520เอ้ย400เม็ด
0: 400เม็ดก
1: ็ 2,000 บาท
0: จ่าย 2,000 บาทแถม100เม็ดด้วย
1: แถมอีก100เม็ดพูดให้ยากทั้งนั้นเนี่ยเนาะ
0: ส
1: ี่กระปุก 2,000 บาท1คาราเบล
0: จะแถม1กระปุกอ่ะนะ
1: ครับ
0: ไบโอดีนะ
1: ไบโอดีนะขยะบำรุงไตตัวเองเอาโปรมิกออยไปรับทานนะ
0: โปรมิกออย
1: ก่อนนอน1เม็ดเพื่อการบำรุง2เม็ดเพื่อการฟื้นฟูต้องย้ำทุกวันว่ามันไม่ใช่ยานะเวลาโทรหาลุงช้างลุงช้างซื้อยาไตหน่อยไม่ได้เดี๋ยวตีตาย
0: โปรมิกออย
1: บำรุงฟื้นฟูสายตากำลังงานไม่ใช่ยาตาไม่ใช่ยายายอาหารเสริมบำรุงสายตายาบลิงอย่างเงี้ยนะครับ
0: ยาบลิงนี่จะเป็นทางด้านดีแคร์ก็มี
1: ได้ดีแคร์เป็นซอฟต์เยลยาบลิงเป็นแคปซูล
0: กระปุกละ800
1: ถ้ายาบลิงเนี่ย800ถ้าเป็น
0: ดีแคร์
1: นี
0: ่2ปุก
1: 2กระปุก650นะครับ
0: นาน
1: ส่วนใครที่ไม่ได้กล้าจะดื่มกาแฟเพราะเป็นเบาหวานตอนนี้ดื่มได้เลย
0: กาแฟทั้งสองสูตรเนี่ยนะ
1: ดื่มแล้วใจก็ไม่สั่นน้ำลายก็ไม่เหนียว
0: เบาหวานไม่ขึ้นสดชื่นกันทั้งวันนี่แหละ
1: ที่สำคัญวันนี้กาแฟทั้งสองสูตรนะไม่มีคาเฟอีนเพิ่มไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันทรานมีกาแฟลิซ่าเอ็มโกเดียวเพิ่มคอลลาเจนเข้ามา
0: จากปลาน้ำจืดเนี่ยนะ
1: ครับวันนี้ซื้อถุงเดียว382ถุง
0: 2ถุงก็
1: 700บาท
0: ซื้อ4ถุง
1: 1,000 บาทรับทันที
0: ชาบูหอมฟุ้งจากลุงช้าง
1: กี่ก้อนจ๊ะ
0: 1ก้อน1ก้อน
1: ถ้าเป็นกาแฟลิต้าเอ็มสูตรดั้งเดิมถุงสีแดง
0: 490บาท
1: 2ถุง905ถุง
0: 2,000 บาท
1: รับทันที
0: ชาบูหอมฟุ้งจากลุงช้าง
1: 2ก้อน
0: เอาไป
1: ไปแล้วครูต่างชาติที่ครูจะยิงครูในโรงเรียนที่หาดใหญ่อะ
0: ที่ว่าไนจีเรียหรือดำๆ
1: เพ่นออกนอกประเทศไปแล้ว
0: อ้าว
1: ไปแล้ว
0: ครูเนี่ยนะ
1: อยู่ที่ไหนแล้วมันไปแล้วจากกรณีที่มิสเตอร์ปีเตอร์อดีตครูชาวแอฟริกาใต้สอนภาษาอังกฤษในโครงการ English Program
0: ของโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยจังหวัดสงขลา
1: ส่งข้อความมาในกลุ่มไลน์ไอเพ่นแชทข่มขู่จะยิงครูและผู้บริหารของโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
0: แล้วก็มีภาพพกอาวุธปืนด้วย
1: จนโรงเรียนต้องสั่งหยุดการเรียนการสอนและให้เรียนแบบออนไลน์แทนเพื่อความปลอดภัยนะครับ
0: เขาต้องระวังเลย
1: ล่าสุดผู้สื่อข่าวรายงานเบื้องต้น
0: บอกก็เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.หาดใหญ่
1: ได้ตรวจสอบข้อมูลพบว่ามิสเตอร์เพียเตอร์เดินทางออกจากนาฏราชอาณาจักรไทยไปแล้วตั้งแต่วันที่
0: 19กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ย
1: ผ่านด้านประดังเบซาผ่านทางด่านประดังเบซานะ
0: เข้ามาเลง
1: เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
0: ขณะเดียวกันทางด้านบรรยากาศที่โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
1: เป็นต้องไปตรวจกันอย่างเข้มงวดปิดประตูทางเข้าทางออกครับ
0: แล้วก็จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลพื้นที่
1: มีตำรวจนำกำลังออกลาดตระเวนไปรอบๆบริเวณโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง
0: เพื่อป้องกันและการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่ด้วย
1: ครับนอกจากนี้ทางโรงเรียนได้ประกาศปรับรูปแบบการเรียนการสอนเป็นออนไลน์ในวันที่10และวันที่11สิงหาคมนี
0: ้พร้อมยกระดับการรักษาความปลอดภัย
1: ขณะนี้ฝ่ายบริหารมีกำหนดประชุมเร่งด่วนเพื่อประเมินสถานการณ์และ
0: การรับมือเนี่ยนะ
1: ครับโดยมีการชี้แจงรายละเอียดอย่างเป็นทางการนะครับทีนี้ต้องตรวจกันแล้วครูบาอาจารย์กับพกไม่ได้อาวุธมีอาวุธปืนเนี่ย
0: กำลังดังๆอยู่ด้วยตอนนี้แม่
1: ผมนักเรียนต้องตรวจได้พร้อมเลยทีเดียวเชียวล่ะ
0: แม่เด็กมีลูกกระสุนปืนระดังเยอะนะ
1: ธรรมดามันต้องเด็กช่างคนเด็กก่อสร้างเด็กอะไรที่มันตีกันนะเนาะตอนนี้ข่าวพวกนี้เบาแล้วนะไม่มีนักเรียนมันรักกันแล้วเนี่ยแม่แต่ว่าก็ยังเสียเรื่องนี่แหละ
0: เรื่องของ
1: โลกสภาพจิตใจครับกดเกรดก็ไม่ได
0: ้
1: ให้เกรดมากเกินก็เหลือง
0: ลำบากของการ
1: เกิดเป็นครูที่ยากเย็นจริงๆแสงเหลืองเหลืองที่ซองประเทืองอยู่ทั่วเมืองไทยเนี่ยนะ
0: โอ้แม่พิมพ์น้อยใหญ่ครูไทยในแดนแหลมทอง
1: นี
0: ่ว่ากันไป
1: เดี๋ยวมาจ้าแม่จ๋าขออนุญาตดื่มน้ำ
0: ปัสสาวะก่อนนะ

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุขภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร161067655021
0: สนใจติดต่อได้ที่081-290-1691 081-290-1691

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิม
1: นี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่0812901691ยาย่าบริง
2: ผมเจ็บมาเยอะผมผ่านมาเยอะและผมก็ใช้มาเยอะครับแต่สุดท้ายผมมาเจอนี่แหละครับสมุนไพรไทยทิพย์โอสถครับทำให้ผมมั่นใจเพราะว่าเป็นยาสามัญประจำบ้านและก็ไม่มีสารสเตียรอยด์ที่สำคัญครับหาซื้อง่ายตามร้านขายยาทั่วไปนะครับและก็ตัวแทนจำหน่ายด้วยนะครับเวลาที่ผมปวดเมื่อยครับผมก็จะทาน2แคปซูลหลับสบายตื่นมาพร้อมที่จะสู้งานตลอดครับปวดเมื่อยเมื่อไหร่นึกถึงสมุนไพรไทยทิพย์โอสถนะครับ
3: ติดต่อได้ที่สถานีวิทยุแห่งนี้หรือลุงช้างไทยทิพย์081-290-1691 081-290-1691
4: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้น

0: 0918129016691
1: เลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นก็เหมือนเลือกปลาสดนะครับถ้าอยากได้รสชาติและคุณค่าจริงๆมันต้องสดเท่านั้นน้ำมันงาดำสกัดเย็นผลิตใหม่ทุกครั้งไม่เก็บนานไม่ค้างสต็อกเราไม่ทำเพื่อรอขายแต่ทำให้พอดีกับยอดขายทุกหยดจึงเต็มไปด้วยความสดใหม่เหมือนปลาที่เพิ่งขึ้นจากเรือครับคุณค่าธรรมชาติครบถ้วนทั้งกลิ่นรสและประโยชน์เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณและครอบครัวเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเป็นเอกสดจากโรงงานเหมือนสดจากทะเลครับ
2: งาดำเมล็ดเล็กที่เก็บพลังมหาศาลไว้ภายในจากตำรับภูมิปัญญาโบราณสู่การดูแลสุขภาพยุคใหม่อุดมด้วยแคลเซียมเหล็กและสารต้านอนุมูลอิสระช่วยบำรุงกระดูกข้อและระบบหัวใจแต่จะให้ได้ผลต้องเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเท่านั้นผ่านกระบวนการบีบเย็นหรือสกัดเย็นรักษาคุณค่าทุกหยดบรรจุอยู่ในรูปแบบเม็ดซอฟเจลชนิดนิ่มรับประทานง่ายดูดซึมได้ดีเก็บรักษาได้ยาวนานถึง730วันโดยไม่เสียคุณภาพเลือกผลิตภัณฑ์งาดำสกัดเย็นที่ผลิตหลอดใหม่ล่าสุดเสมอถ้าคุณจะเลือกกินปลาคุณจะเลือกปลาสดหรือปลาที่แช่แข็งน้ำมันก็เหมือนกันต้องสดใหม่เสมอเท่านั้น
0: 0812901691
3: ขายดีที่สุดคุณภาพตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดกาแฟเพื่อสุขภาพลิซ่าเอ็มสำหรับคุณกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของถ่างเช่าเพชรลิ้นจืดโสมเกากีกระชายดำกาแฟลิซ่าเอ็มมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพให้ความสดชื่นกระปรี้กระเป๋าดื่มเลยวันละ 1-2 แก้วกาแฟลิซ่าเอ็ม
4: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร081 290 1691

0: ายมีฝากข่าวนิดหนึ่งเนี่ยไม่ใช่เป็นข่าวแต่เป็นความรู้นะครับวินาทีที่เป็นตายเจียดตายเนี่ยอย่ารอดูอาการที่บ้านนะต้องรีบไปถึงหมอถึงมือหมอโดยเร็วหนึ่งก็คืออาการแน่นหน้าอกเจ็บร้าวไปที่แขนแล้วก็ที่กรามเนี่ยนะนี่แสดงว่าหัวใจมันจะวายแล้วล่ะไปหาหมอเลยอย่าร
1: ออ
0: ันที่สองเวียนศีรษะอยู่รุนแรงทรงตัวไม่ได ้เห็นภาพซ้อนอันนี้ก้านสมองขาดเลือดแล้วนะอันที่สามเนี่ยหอบเหนื่อยหายใจไม่ออกไอ้ตัวเขียวซะแล้วปอดล้มเหลวนะครับ
1: อ
0: ันที่สี่ปวดท้องอย่างรุนแรงเจ็บเหมือนจะฉีกจะขาดเลยแสดงว่าเส้นเลือดใหญ่แตกครับ
1: อุ้ย
0: อันต่อไปเป็นผื่นเป็นมูสีม่วงนะ มีไข้สูงลุกลามเร็วด้วยนี่ต้องสายติดเชื้อในกระแสเลือดเป็นแน่แท้
1: ดูเหมือนกันเน
0: า
1: ะ
0: ครับแล้วอีกอย่างหนึ่งก็ปวดหัวรุนแรงที่สุดปวดเหมือนกับฟ้าผ่าเลยเส้นเลือดสมองแตกครับ
1: ดูเหมือนกัน
0: ถ้าเป็นแบบนี้นะรีบพบแพทย์พบหมอโดยเร็วนะจ๊ะ
1: ไม่น่าเป็นคนเลยเนาะ
0: เป็นเถอะดีแล้ว
1: เป็นหลายโรคจัง
0: ถ้าไม่เป็นคนจะเป็นอะไรเล่า
1: เป็นมนุษย์ก็ได
0: ้เออคนมันคนทั่วไปหมดไม่คนไม่ทั่วเนี่ยนะประกาศงานหน่อยวันที่15เดือนนี้นะครับ
1: 15เดือนนี้ไปร่วมงานวางศิลาฤกษ์กันนะ
0: วัดของเม่านะวัดหลวงพ่อคดเขาน่ะ
1: ศาลาการบริเรียนหลังใหม่เนี่ย
0: คลาผม
1: ตำบลมุจรินอำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี
0: แล้วก็วันที
1: ่15เดือนพฤศจิกายนนะ
0: สองวัดทอดกฐินสามัคคีครับ
1: กฐินสามัคคีวัดแรกก็วัดเทพอภัยตำบลบางขามบ้านหมี่ลพบุรี
0: วัดต่อไปวัดบางลี่
1: ตำบลบางลี่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี
0: แล้วก็31
1: เดือน
0: ตุลาคมวัดบางพึ่ง
1: ตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี
0: ครับ
1: นี่ก็บอกกัน
0: หรือใครจะร่วมซื้อที่ดินกับทางสำนักสงฆ์วัดธรรมจำปาตำบลเขาสำยอด
1: อ
0: ำเภอเมืองลพบุรีก็เดี๋ยวโทรหาลุงช้างนะเอาหยกกระยาไปกินกัน
1: ทำบุญกัน
0: ไม่ใช่ว่าผมโฆษณาขายเพื่อจะเอาเงินจะเอา

0: ให้ท่านซื้อเยอะๆแล้วก็ด้วยทำบุญนะแต่ผมไม่รับเงินสดไงไม่รับการโอนไง
1: นาน
0: ท่านซื้อไทยทิพย์โอสดกระปุกหนึ่ง300 บาทเนี่ยนะแล้วก็แบ่งไปทำบุญสัก5 บาท295 บาทก็คืนบริษัทเข้าไปเท่านั้นแหละ
1: นั่นแน่
0: ใช่เงินเราที่ไหนล่ะ
1: หลักการไปอย่างนั้น
0: มีหลายท่านนะจะพี่คุณจากโคกตูมคุณแม่ซื้อปุ๋ยซื้อฮอร์โมนไปนี่ก็จากบางเลนนครปฐมนี่ส่งมาให้500เลยมารับมา600แล้วเนี่ย
1: ก็ทำบุญไปด้วยใช่ไหม
0: ครับร่วมทำบุญด้วย
1: ดีแล้ว
0: เด็กของโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนบอกว่า
1: เด็กม .6 เนี่ย
0: ลูกถูกทำลายตั้งแต่ม .4
1: เอาอีกแล้ว
0: แต่เก็บเรื่องเงียบเพราะว่าถูกขู่ฆ่าม
1: ีแบบนี้อีกแล้ว
0: พ่อเด็กก็ต้องมาเปิดใจพอมีข่าวโรงเรียนเทพทรินไม่ได้แล้วต้องรีบบอก
1: ก็ต้องแก้ไขกันซะละแกล้งกันนะ
0: เห็นนักเรียนชั้นม .6 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนเนี่ย
1: ถูกเพื่อนกันแกล้งแล้วก็ถ่ายเงินด้วย
0: และถูกกล่าวหาว่าทำร้ายร่างกาย
1: รวมทั้งใช้บุหรี่จี้ตามร่างกาย
0: ผู้ปกครองนำเรื่องร้องขอความช่วยเหลือซึ่งต่อมาทางโรงเรียนก็ออกแถลงการชี้แจงถึงเรื่องที่เกิดขึ้นไปแล้ว
1: โอ้ชี้แจงแล้ว
0: ครับล่าสุดผู้สื่อข่าวก็ไปสัมภาษณ์ผู้ปกครองของน้องเอนี่แหละ
1: ว่าเป็นนักเรียนชั้นม .6 เนี่ยนะ
0: ที่ถูกทำร้ายเนี่ย
1: ว่าไง
0: ลูกเข้าเรียนโรงเรียนนี้ตั้งแต่ม .4
1: ช่วงแรก
0: เพื่อนมีการยืมเงินปกติครั้งละ100-200
1: ยืมเพื่อน
0: อย่างไรก็ตามต่อมากลุ่มนักเรียนคู่กรณีซึ่งเป็นเพื
1: ่อ
0: นในห้องได้ขอยืมเงินบ่อยขึ้น
1: ยืมบ่อย
0: มีความต้องการเงินมากขึ้นเมื่อลูกไม่ให
1: ้
0: ก็จะถูกทำร้ายร่างกายลูกเล่าให้ฟังว่าถูกพาเข้าไปในห้องที่ไม่มีคนนะ
1: หลังจากนั้น
0: ถูกล็อกมือแล้วก็ซ้อมหลายครั้ง
1: ตั้งแต่ม .4
0: เทอมที่2จนถึงม .6 ปัจจุบันเนี่ย
1: มีบาดแผลตามร่างกายเป็นระยะ
0: แต่ที่ไม่ยอมบอกครอบครัวเพราะว่า
1: ความกลัวเอาไว้
0: จะฆ่าหรือจะทำร้ายอีก
1: ทำให้ลูกเก็บเรื่องเงียบมาโดยตลอดเนี่ย
0: ครับผมกระทั่งเปิดภาคเรียนในวันแรกช่วงม .6 พักเที่ยง
1: คู่กรณี
0: เรียกลูกเข้าไปหาในห้องอีกที่ไม่มีคนตังมา
1: ล็อกตัวไว
0: ้พอลูกไม่ให้ก็ใช้บุหรี่เนี่ย
1: จี้บริเวณใบหน้าแล้วก็ทำร้ายร่างกาย
0: ซึ่งหลังเกิดเรื่องลูกชายก็ยังไม่บอกใครครับ
1: จนกระทั่งแม่สังเกตผิดปกติเนี่ย
0: เป็นแผลบนใบหน้าแล้วก็รอยช้ำตามร่างกาย
1: จึงเค้นสอบถามความจริงเรื่องทั้งหมดนะ
0: ผู้ปกครองบอกว่าหลังทราบเรื่องครอบครัวก็ไปพบรองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนครับ
1: แล้วก็ซึ่งแจ้งว่า
0: การสอบสวนข้อเท็จจริงแล้วนัดผู้อำนวยการมา
1: พูดมาคุยกัน
0: มาคุยกันหน่อย
1: คุยกัน
0: ว่าหมายว่าถึงวันนัด
1: เป็นไง
0: พอไม่มาซะแล้ว
1: ไปไหนแล้วนะ
0: มอบหมายครูคนอื่นมาแทนทำให้ครอบครัวไม่ได้รับรายละเอียดอย่างที่ต้องการ
1: เลย
0: ครูให้ข้อมูลเพียงว่ากลุ่มนักเรียนคู่กรณีปฏิเสธ
1: ยอมรับว่า
0: ไม่ยอม
1: รับว่าทำ
0: ระบุว่าไม่มีหลักฐานพูดในทำนองอยากให้เรื่องจบเพื่อไม่ให้โรงเรียนเสียชื่อเสียง
1: ไม่อยากโรงเรียนเสียชื่อ
0: พอมาถึงเราสองคนก็ไปแล้วครับไปทั่วประเทศเลย
1: นาน
0: ทั้งลพบุรีภาคกลางทั้งหมดอะภาคอีสานบางส่วนเนี่ยภาคใต้ทั้งสตูลทั้งชุมพรเนี่ยทั้งนครศรีธรรมราชทั้งกาญจนบุรีก็ด้วยนะ
1: บางการรู้กันหมดแล้ว
0: อย่างไรก็ตามครูได้แนะให้ครอบครัวแจ้งความไปแจ้งความเลย
1: มา
0: ตนก็นำเรื่องเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายครับ
1: ช่วงแรกเป็นยังไง
0: ครอบครัวต้องการย้ายโรงเรียนแต่ลูกยืนยันนะไม่ย้าย
1: เพราะว่า
0: จะจบแล้วไง
1: จะจบแล้ว
0: ม .6 แล้วนี่
1: จำเป็นต้องเรียนให้จบซะก่อนเลยนะ
0: แม้ต้องเรียนร่วมชั้นกับเพื่อนกับนักเรียนคู่กรณีถึง3คนไง
1: ทำให้ครอบครัวก็เกิดความกังวลใจไปอย่างมาก
0: ต่อมาผู้สื่อข่าวก็พูดคุยกับทางด้านผู้กำกับการสภ.เมืองขอนแก่น
1: กล่าวว่าเด็กนักเรียนและผู้ปกครองก็ไปแจ้งความไว้เมื่อเดือนพฤษภาคมเนี่ย
0: ในข้อหาทำร้ายร่างกายและก็การกันโชคทรัพย์ครับ
1: พนักงานสอบสวนก็ได้สอบสวน
0: ผู้กล่าวหาซึ่งเป็นเยาวชนต่อหน้าสหวิชาชีพ
1: พร้อมกับสอบปากคำพยานเกี่ยวข้องโดยเฉพาะ
0: ครูรวมแล้ว5 ปาก
1: รวมทั้งผู้ปกครองของเด็กนักเรียนทั้ง2 ฝ่าย
0: เอาไว้ในสำนวนแล้วครับ
1: จดแล้ว
0: ขั้นตอนต่อไปเจ้าหน้าที่เขาจะนัดสอบปากคำเยาวชนผู้ถูกกล่าวหาทั้ง3คน
1: ต่อหน้าสหวิชาชีพในวันที่18 19และ25สิงหาคมนี
0: ้ไปตามลำดับโดยขณะนี้ยังคดีอยู่ในระหว่างการสอบสวนคุณผู้ฟัง
1: ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย
0: ยืนยันจะให้ความเป็นธรรมทุกฝ่ายครับ
1: อย่าเพิ่งเก่งกันเลยหนูเอ้ย
0: นุ่นไปช่วยกันเก่ง
1: ไปก่อน
0: ไปช่วยกันเก่งนี่3จังหวัดชายแดนนะครับไปช่วยเก่งกับคุณเซนเนี่ยคุณมาเน็ตไปเก่งกับมาหน่อย
1: ที
0: ่มาเก่งกับคนกันเองเลยไอ้หนู
1: นายกปายันเลิกกันนะ
0: จะลืมเรียกซะแล้วอ่ะนะข่าวข่าว ใน TikTok เนี่ยมันเชื่อไม่ได้จริงนะ
1: ไม่ได้
0: ประกาศอนุทินยุบสภาเดี๋ยวตีตายยุบไปตั้งนานแล้ว วันนี้ลาไปก่อนแล้วขอบคุณทุกการติดตามรับฟังครับอย่าลืม 4:00 น.วันนี
1: ้ไปกันที่ตลาดนัด
0: บ้านกล้วยตำบลวังน้ำซับอำเภอศรีประจัน
1: สุพรรณบุรีนะ
0: น้องแมวน้องหมามีปัญหาเรื่องเป็นแผลรักษาไม่หายเดี๋ยวโทรมานะ
1: สั่งเพชรดีแคร์ของเรา
0: ครับรักษาที่ไหนก็ไม่หายอุ้มไปกันหนักเอาเพชรดีแคร์ไปพ่น
1: เป็นแบบสเปรย์
0: อ่ะไปแล้วโชคดีมีเงินใช้
1: ไม่เจ็บไม่จน
0: ทุกคนนะครับสวัสดีครับ
2: โฟกัสโฟกัสประกอบด้วยเห็ดชิดาเกะถังเช่าเห็ดหลินจือเกากี้สงและสารอาหารอันทรงคุณค่าเพื่อบำรุงร่างกายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฟกัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายอย.เลขที่10-1-03756-1-0011โฟกัสโฟกัสมีจำหน่ายแล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
3: คุณเคยได้ยินไหมมะระเป็นผักที่คนโบราณนิยมใช้ดูแลตัวเองในตำรับพื้นบ้านมะระเป็นที่รู้จักว่ามีรสขมแต่ซ่อนคุณค่าดีๆไว้เพียบน้ำมันมะระสกัดเย็นแบรนด์เป็นเอกใช้วิธีสกัดเย็นเพื่อรักษาความเข้มข้นของสารอาหารที่มีอยู่ในมะระผ่านกระบวนการสกัดเย็นมาในรูปแบบเม็ดซอฟต์เจลรับประทานง่ายไม่มีกลิ่นรบกวนเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการดูแลสุขภาพที่มีเวลาน้อยรับประทานครั้งละ2ซอฟต์เจลหลังอาหารหรือก่อนนอนรับประทานคู่กับยาแผนปัจจุบันได้เว้นระยะห่างประมาณ15นาทีสินค้าผลิตใหม่จากโรงงานโดยตรงผ่านมาตรฐานไม่มีค้างสต็อกสดใหม่ทุกกระปุก
4: ราคาพิเศษจากผู้ผลิตพร้อมจัดส่งฟรีและเก็บเงินปลายทาง
5: มาแล้วยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถตำรับสมุนไพรสูตรโบราณด้วยภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยสำหรับท่านที่เป็นฤทธิ์สีดวงลองใช้ยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของเพชรสังฆาฏอัคคีทวารใบครูและตัวยาอื่นๆยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณโทรเลย0812901691
6: อืดท้องแน่นท้องตื่นช้าถ่ายยาก
7: มีปัญหาเรื่องลำไส้ทำงานไม่เป็นปกติถ่ายลำบากแบบนี้ต้องใส่เลี่ยมจอยก่อนนอนสัก2เม็ด
6: ใส่เลี่ยมจอยเพื่อการปรับสภาพลำไส้เพื่อการระบาย2เม็ดก่อนนอนตื่นมาโล่งสบายเพราะขับถ่ายดีสุขภาพดีดูแลลำไส้ด้วยใส่เลี่ยมจอย
7: ไซเลียมจอยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP เลขสารระบบอาหารที่1610676552
6: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่081 290 1691

0: เกดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงนรินทร์ลิเกข่าวคนคู่
1: คุณกำลังฟังจันทรา AM Stereo 1197กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
2: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
3: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงนรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
4: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
5: เชื่อไหมครับว่า1ใน3ของคนไทยเป็นโรคอ้วนลงพุงโรคอ้วนลงพุงเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือโรค NCD มากมายเช่นโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคหัวใจและอีกหลายโรคอ้วนลงพุงคืออะไรอ้วนลงพุงคือภาวะที่ไขมันสะสมในช่องท้องหรืออวัยวะในช่องท้องมากเกินไปจนทำให้หน้าท้องยื่นออกมาชัดเจนแม้น้ำหนักตัวจะอยู่ในเกณฑ์ปกติก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่อ้วนลงพุงแล้วตอนนี้คุณอ้วนลงพุงอยู่หรือเปล่าครับถ้าอยากรู้ลองวัดเส้นรอบพุงผ่านสะดือต้องไม่เกินส่วนสูงหาร2นะครับเช่นถ้าคุณสูง160ซมเส้นรอบพุงต้องไม่เกิน80ซมถ้าพุงเกือบเกินหรือเกินแม้เพียงน้อยนี้คุณก็กำลังเข้าสู่ภาวะอ้วนลงพุงแล้วล่ะครับแต่ถ้าหากคุณมีความดันโลหิตสูงน้ำตาในเลือดสูงหรือระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์สูงด้วยแล้วล่ะก็คุณก็เข้าขั้นเสี่ยงเป็นโรคอ้วนลงพุงเลยนะครับถ้าวัดแล้วพุงเกินจะทำยังไงดีครับขั้นตอนแรกก็ต้องเริ่มจาก
6: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
7: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 นกับชนาการเหลี่ยมทองค่ะรัฐบาลตั้งวอลลุ่ม24ชั่วโมงรับมือน้ำท่วมภัยแล้งภาคเหนือย้ำลดขั้นตอนราชการที่เป็นอุปสรรคต่อการช่วยเหลือประชาชนสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
8: อะไรดีบุ๋ม

0: ีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
1: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
1: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
1: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
4: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
5: เสียวฟัน

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สนับสนุนโดย
3: ไม่ต้องรอรีวิวย้อนอายุผิวแบงค์เลือกรูเน่วิซีมณีแดง
4: รัฐบาลสั่งตั้งวอลลุ่ม24ชั่วโมงรับมือน้ำท่วมและภัยแล้งภาคเหนือพร้อมลดขั้นตอนราชการปลดล็อกงบฉุกเฉินให้ผู้ว่าราชการจังหวัดลุยช่วยเหลือประชาชนหน้างานได้ทันทีคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
5: ร้อยเอกหญิงพัตตารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงการเตรียมป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือว่านายยศนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคเหนือมีข้อสั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงรูปแบบการทำงานให้เข้าสู่ระบบบริหารจัดการเชิงรุกเพื่อรับมือกับสภาพอากาศที่แปรปรวนในขั้นสุดทั้งนี้หากประเมินสภาพอากาศร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่าความเสี่ยงของภาคเหนือในขณะนี้มีความท้าทายแบบทับซ้อนทั้งฝนตกหนักเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและปัญหาภัยแล้งในบางพื้นที่จึงสั่งการให้ทุกจังหวัดเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติโดยให้ตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ย่อยและสแตนด์บายทั้งกำลังคนเครื่องจักรรถสูบน้ำพร้อมปฏิบัติงาน24ชั่วโมงซึ่งหากพื้นที่ใดทรัพยากรไม่เพียงพอให้ดึงกำลังทหารและศูนย์ปภ.เขตเข้าเสริมทันทีนอกจากนี้ยังกำชับเรื่องการประเมินความเสี่ยงหากพบความเสี่ยงภัยสูงให้จังหวัดพิจารณาใช้เงินทดรองราชการกรณีฉุกเฉินได้ทันทีเพื่อบรรเทาความเสียหายล่วงหน้าไม่ให้ระบบราชการกลายมาเป็นอุปสรรคต่อการช่วยเหลือประชาชนโดยให้เน้นการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกหากสถานการณ์รุนแรงจนต้องมีการอพยพส่วนมาตรการระยะยาวสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งรัฐบาลสั่งการให้เร่งประเมินน้ำต้นทุนและสำรองน้ำอุปโภคบริโภครวมไปทั้งประสานเกษตรกรปรับแผนการเพาะปลูกส่วนกรณีเกิดเหตุอุทกภัยเจ้าหน้าที่ปูพรมสำรวจและเร่งจ่ายเงินเยียวยาฟื้นฟูเร็วที่สุดก็คืนชีวิตปกติให้ประชาชนให้ได้ไวที่สุดจิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
4: กองทัพบกร่วมกับภาคเอกชนและประชาชนในพื้นที่จังหวัดยะลาเดินหน้าช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางสร้างและซ่อมที่พักอาศัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและยกระดับคุณภาพชีวิตติดตามจากคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์ค่ะ
6: ทหารมาแล้ว
7: หน่วยเฉพาะกิจยะลาโดยหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่41จัดกำลังพลร่วมกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ชุมชนตำบลกตตือระอำเภอรามันจังหวัดยะลาให้การช่วยเหลือสร้างที่พักอาศัยให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบางผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสภายใต้โครงการเพื่อสังคมหรือ CSR ของบริษัทปีดาเรียลเอสเทสจำกัดที่สนับสนุนงบประมาณจัดซื้อวัสดุก่อสร้างร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและกองทัพบกเพื่อสร้างและซ่อมแซมที่พักอาศัยให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดยะลาและปัตตานีโดยครั้งนี้ดำเนินการในพื้นที่บ้านบางูปาเซเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตามแนวทางฮูกุมปากัสหรือธรรมนูญหมู่บ้านก้าวดีมุ่งสร้างความร่วมมือและข้อตกลงทางสังคมที่ดีภายในชุมชนและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของทหารณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
8: คุณกำลังฟังจันทรา AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
9: ฟังข่าวเด็ด11โมงกับปุ้มสันธนีสนับสนุนรายการโดยสมุนไพรจิราชนิดแคปซูล BGM Soft Gel บำรุงสายตาสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025
10: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงโตไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีนเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงตัวไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
2: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ท้องไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งท้องไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า 80-100cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ 45-50 วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวท้องถ้าใช้คู่กันกับวัคซีนไรซ์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวท้องไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีหนอนกอหนอนม้วนใบหนอนกระทู้ข้าวและใบขาวปัญหาใหญ่ของชาวนาไทยจัดการได้ด้วยวัคซีนไรซ์และวีโต้ปราบหนอนถ้าพบหนอนในนาไม่ว่าชนิดไหนผสมวัคซีไรซ์กับวีโต้ปราบหนอนอย่างละ60ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวใบที่ม้วนหอก็จะคลายใบขาวก็หายหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ใหม่ช่วยกำจัดหนอนในนาและรักษาใบขาวใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่ประหยัดและปลอดภัยมั่นใจเต็มร้อยสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0855179025 0855179025วีโต้ปราบหนอนชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม
11: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
2: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100cc ในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีนไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู
10: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้หากท่านพบปัญหาในนาข้าวต้นข้าวเป็นเชื้อราใบขาวเป็นโรครากเน่าโรคที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรียลองมาทุกวิธีก็ไม่หายขอแนะนำชีวภาพปราบราชีวภาพปราบรารักษาโรคราและใบขาวผสมปราบรากับวัคซีนไรซ์ฉีดพ่นในนาข้าวใบขาวก็หายเชื้อราก็หยุดโรคไม่ลุกลามต้นข้าวจะเขียวแข็งแรงแต่ก็รอออกรวงชีวภาพปราบราใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่สกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยทั้งผู้ใช้และไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เกษตรกรยุคใหม่ชีวิตปลอดภัยห่างไกลจากสารเคมี
12: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหนิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกิน

0: สวัสดีตอนกลางวันค่ะคุณผู้ฟังขาได้เวลาเด็ด 11:00 น.ค่ะเวลาขณะนี้ 11:21 น.ปุ้มสันธนีสวัสดีคุณผู้ฟังต้อนรับคุณฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวเด็ด 11:00 น.จทร AM สตูดิโอ 1,197 กิโลเฮิรตซ์ลพบุรีปุ้มสันธนีดำเนินรายการมิสเตอร์ฟิล์มควบคุมเสียงนะคะปุ้มอยู่บ้านฟิล์มอยู่สถานีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะได้ยินไหมคะ
1: ได้ยินคร
0: ับ ค่ะว่ายังไงคะ
1: สั่งวัคซีน2ขวด
0: วัคซีน2อย่างเดียว2ขวด
1: ครับ
0: ฉีดต้นอะไรคะ
1: ฉีดแคร์ครับ
0: ฉีดดอกแคร์อ๋อคุณอะไรเอ่ย
1: ไพรีเจริญพร
0: คุณไพรีเจริญพร
1: คร
0: ับใช่ไหมเคยใช้แล้วเนาะใช้ประจำรับส่วนลดส่งฟรี950ทวน950ค่ะไม่มีค่าส่งฉีดดอกแคร์แล้วเป็นไงบ้าง
1: ก็ดีกว่ายาตลาดหน่อย
0: หน่อยเดียวเองเหรอ
1: ก็ดีกว่าเป็นตลาดยาตลาดมันเอาไว้อยู่พวกหนอนพวกอะไรเนี่ย
0: แล้วฉีดอันนี้แล้วเป็นไง
1: ก็ดกดีเหมือนกัน
0: ดอกดก
1: ดีกว่าตลาดคร
0: ับ เก็บได้เยอะ
1: เรียกพอก็ดีกว่ายาตลาดอ่ะ
0: โอเคค่ะได้เดี๋ยวปุ้มส่งให้เดี๋ยวคุณอาจจะได้วันพฤหัสเพราะปุ้มไม่รู้วันพุธเป็นวันหยุดคุณจะได้วันพฤหัสนะ
1: คร
0: ับ ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: คร
0: ับ
1: ว
0: ัคซีน2ฉีดแคร์สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับผู้ใด
2: สมนึกสีเหมืองครับสั่งยาหน่อยครับ
0: คุณสมนึก
2: ครับ
0: สั่งอะไรจ๊ะ
2: ไอ้ขนสองอะ
0: ขนสองคือ
2: สองอะอะไรอะที
0: ่วัสิไลกับวีซ่าเร่งรวง
2: ครับครับ
0: ค่ะวัสิไลกับวีซ่าเร่งรวงรับเท่าไหร่คะอย่างละเท่าไหร
2: ่เวลา10ไร่
0: 10ไร่อย่างละลิตรวัคซีนไลท์1ลิตรวีซ่าเร่งรวง1ลิตร
2: ครับ
0: ชื่ออะไรนะคะ
2: สมนึกสีเมืองครับ
0: คุณสมนึกสีเมืองเคยสั่งแล้วเนาะ
2: ครับ
0: ฉีดวัคซีนไลท์ไปเป็นไงบ้างคะ
2: ดีครับ
0: อธิบายหน่อยดีเป็นยังไงคะดี
2: เขียวดีครับ
0: ข้าวเขียวดีแต่กอดี
2: คร
0: ับ โรคหนอนแมลง
2: กำลังเริ่มแก่กอละ
0: โรคหนอนแมลงเป็นไหมคะ
2: ยังไม่เป็นนะคร
0: ับ ไม่เป็นเลยแต่กอดีเขียวใบตั้ง
2: คร
0: ับ โอเครอบนี้จะฉีดวัคซีนไรกับวีซ่าเร่งรวงนะคะ
2: คร
0: ับ
2: ครับ
0: คุณอาจจะได้วันพฤหัสนะ
2: ครับครับ
0: เพราะว่าวันพุธเป็นวันหยุด
2: ครับ
0: โอเคได้ค่ะวัคซีนไร1ลิตรวีซ่าเร่งรวง1ลิตร
2: คร
0: ับ มีส่วนลด50บาทเหลือ 1,900 ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีครับ
0: ขอบคุณนะคะโทรหน้าไมค์ได้ส่วนลดวันนี้กับโปรโมชั่นจากสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีภาวะเบาหวานไขมันความดันนะคะวันนี้ซื้อจิรา1กระปุกรับส่วนลด100บาทซื้อ2กระปุกลดกระปุกละ200ค่ะ BGM ซอฟต์เจลลด100นะคะส่วนผลิตภัณฑ์ในเครือวัคซีกรุ๊ปทุกรายการโทรหน้าไมค์ได้ส่วนลดค่ะคุณผู้ฟังจะใช้อะไรก็โทรมานะคะสั่งซื้อก็ส่งถึงหน้าบ้านนะอยากให้ข้าวเขียวแตกกอไม่มีโรคหนอนแมลงมากวนฉีดวัคซีไรอย่างเดียวค่ะเปรี้ยกระโดดสีน้ำตาลจัดการได้วัคซีไรเท่านั้นค่ะ
3: เปรี้ยกระโดดสีน้ำตาลจัดการได้ด้วยวัคซีไรส์อย่างเดียวน้ำมันสมุนไพรสกัดวัคซีไรส์หยุดทุกปัญหาในนาข้าวไม่ต้องผสมสารใดๆวัคซีไรอย่างเดียวเปรี้ยเก่าไปเปรี้ยใหม่ไม่มาคืนชีวิตใหม่ให้ต้นข้าวกลับมาแข็งแรงเขียวเก็บเกี่ยวได้ผลผลิตเกินนาวัคซีไรส์ช่วยรักษาโรคบาดโรคราหมดปัญหาเพลี้ยนอนแมลงปลอดเพลี้ยปลอดพิษปลอดภัยใช้วัคซีไรส์อย่างเดียวสนใจสั่งซื้อโทร085 517 9025 085 517 9025 085 517 9025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์แทนยาฆ่าแมลง
0: ใครยังไม่เคยใช้ก็รีบสั่งรีบใช้เลยค่ะคุณผู้ฟังคะนะคะมีเรื่องของควันหลง ควันหลงจากเหตุการณ์ที่โรงเรียนเทพศิรินนะคะก็มีเรื่องราวอยู่ในแง่มุมต่างๆมากมายซึ่งวันนี้ทางโรงเรียนก็ปิดนะปิดต่อเนื่องไปตลอดทั้งสัปดาห์ด้วยค่ะจะเปิดเรียนก็ในวันที่17คือวันจันทร์หน้าเลยนะคะมีควันหลงอันนี้เป็นเบื้องหลังตำรวจขาสั้นใจเกินร้อยทิ้งนัดกับหมอลุยเข้าระงับเหตุสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ชื่นชมชุดปฏิบัติการที่เข้าระงับเหตุในโรงเรียนเทพศิรินทร์พลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ได้กล่าวว่าผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ยยกย่องและชื่นชมเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการทั้งตำรวจภูธรภาค1ตำรวจภูธรนนทบุรีสถานีตำรวจภูธรปลายบางหน่วยอรินทราช26หน่วยสนับสนุนจากกองบัญชาการตำรวจนครบาลและเจ้าหน้าที่ทุกนายที่เกี่ยวข้องที่ร่วมระงับเหตุและเข้าช่วยเหลือครูและนักเรียนจากเหตุการณ์ในโรงเรียนที่จังหวัดนนทบุรีเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมานอกจากนี้พลตำรวจโทไตรลงยังได้เปิดเผยถึงกรณีที่มีสื่อสังคมออนไลน์เผยแพร่ภาพเจ้าหน้าที่ตำรวจนายหนึ่งสวมกางเกงขาสั้นแต่พกอาวุธครบเดินร่วมทีมเข้าพื้นที่ในโรงเรียนเพื่อสนับสนุนภารกิจระงับเหตุดังกล่าวนะคะแล้วก็จากการตรวจสอบพบว่าจากการตรวจสอบกับกองบังคับการตำรวจนครบาล7ได้รับการยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจรายนี้คือจ่าสิบตำรวจเศรษฐวุฒิสังเมืองผู้บังคับหมู่งานสืบสวนสถานีตำรวจนครบาลศาลาแดงเป็นชุดปฏิบัติการของกองบังคับการตำรวจนครบาล7ในวันดังกล่าวเนี่ยพอทราบเหตุก็ทิ้งภารกิจส่วนตัวและเข้าสนับสนุนภารกิจในการคลี่คลายสถานการณ์ซึ่งโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ได้กล่าวถึงภาพประทับใจสาเหตุที่จ่าสิบตำรวจเศรษฐวุฒิแต่งกายด้วยชุดนอกเครื่องแบบและสวมกางเกงขาสั้นเนี่ยเนื่องจากในวันที่เกิดเหตุเจ้าตัวอยู่ระหว่างการอบรมหลักสูตรสืบสวนและขออนุญาตลาเพื่อไปพบแพทย์แต่ในระหว่างเดินทางเนี่ยก็ได้รับแจ้งเหตุร้ายจ่าสิบตำรวจเศรษฐวุฒิไม่ลังเลที่จะตัดสินใจทิ้งภารกิจส่วนตัวทันทีนำอุปกรณ์ยุทธวิธีที่เตรียมพร้อมอยู่ในรถมุ่งหน้ามาร่วมสนับสนุนทีมเพื่อคลี่คลายสถานการณ์อย่างเร่งด่วนแล้วก็นอกจากนี้ยังทราบว่าทีมเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดนี้เป็นตัวแทนจากกองบังคับการตำรวจนครบาล7อยู่ในระหว่างการร่วมแข่งขัน MPB SWAT หน่วย SWAT นะคะ MPB SWAT Challenge 2026เป็นเวทีสำคัญในการทดสอบศักยภาพชุดปฏิบัติการพิเศษทางยุทธวิธีของตำรวจกองบัญชาการตำรวจนครบาลในทันทีที่ทราบข่าวเหตุรุนแรงทั้งทีมก็สละสิทธิ์การแข่งขันทันทีเข้าสนับสนุนภารกิจคลี่คลายสถานการณ์จริงสะท้อนให้เห็นถึงความยึดมั่นมุ่งมั่นในการดูแลประชาชนต้องมาก่อนความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนต้องมาก่อนมีความพร้อมในขณะปฏิบัติหน้าที่ทุกเมื่อแม้แต่งกายไม่พร้อมแต่ทักษะและใจพร้อมตลอดเวลาเราก็เลยได้เห็นภาพเจ้าหน้าที่ที่สวมกางเกงขาสั้นแต่ว่าอุปกรณ์ครบค่ะท่านหนึ่งกำลังจะไปหาหมออยู่ระหว่างวันลาไม่ลงไม่ลาแล้วหมอก็ไม่ต้องไปพบหมอหาที่หลังได้แต่เหตุฉุกเฉินเฉพาะหน้าแบบนี้พลาดไม่ได้ช้าก็ไม่ได้อีกทีมหนึ่งกำลังจะลงแข่งเลยเป็นการแข่งขันทดสอบศักยภาพชุดปฏิบัติการพิเศษทางยุทธวิธีของตำรวจกองบัญชาการตำรวจนครบาลเป็นตัวแทนจากกองบังคับการตำรวจนครบาล7กำลังจะร่วมแข่งขันแจ้งเหตุมาทิ้งการแข่งขันมาก่อนเลยค่ะเนี่ยค่ะทีนี้ล่าสุดนะคะล่าสุด ก็มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่าน้องที่ก่อเหตุเนี่ยเขาถูกบูลลี่ถูกกลั่นแกล้งในโรงเรียนคือสื่อไปสัมภาษณ์แม่ขาไปสัมภาษณ์คนข้างคนที่ไม่เกี่ยวข้องกับนักเรียนอะไม่ใช่ครูไม่ใช่บุคลากรในโรงเรียนสื่อก็ไปสัมภาษณ์มาอาจจะเป็นแม่ค้าข่าวในโรงเรียนหรือยังไงก็ไม่รู้สื่อสำนักไหนขออนุญาตไม่พูดถึงพอดีบุ้มได้เห็นบทสัมภาษณ์พอดีสื่อไปสัมภาษณ์แม่ค้าก็มาเต็มเลยค่ะโดนแกล้งโดนไถตังโดนขังในห้องน้ำเอามาจากไหนอ่ะพอข่าวมันออกไปแบบนี้กระแสบูลลี่มาเลยค่ะน้องโดนแกล้งแถมมีเพจปลอมขึ้นมาอีกเลยกลายเป็นว่าเป็นแรงกดดันแถมน้องไปตามหาครูอรสาบอกว่าติดศูนย์วิชาภาษาไทยก็เลยทำให้ไม่พอใจแล้วก็ไปตามหาครูอรสาทำให้เกลียดครูเพราะว่าครูไม่ช่วยครูไม่ช่วยปล่อยให้โดนกลั่นแกล้งครูอรสาไม่แก้ศูนย์ให้ก็เลยไม่พอใจกลายเป็นประเด็นรุนแรงคุณผู้ฟังขาด้วยความเคารพสังคมไทยอย่าไปโทษนู่นโทษนี่ค่ะทุกสิ่งอย่างมันเกิดขึ้นจากคนที่ก่อเหตุอันนี้เป็นอีกมุมหนึ่งซึ่งก็มีน้องในโรงเรียนเดียวกันเนี่ยเขาก็ออกมาอัดคลิปว่าเขาก็ไม่เคยเห็นเขาไม่เคยเห็นว่าจะโดนไถตังโดนกลั่นแกล้งโดนขังในห้องน้ำน้องเป็นน้องม.6 ค่ะแต่น้องที่ก่อเหตุเนี่ยอยู่ม.3แต่น้องที่เอามาอัดคลิปเนี่ยอยู่ม.6แล้วก็มีน้องๆอีกหลายคนก็ออกมาโพสต์ข้อความแสดงความคิดเห็นว่ามันไม่ใช่เรื่องของการบูลลี่ถ้าถูกบูลลี่คนที่โกรธแค้นก็น่าจะเป็นคนที่บูลลี่ป่ะคนอื่นไม่เกี่ยวนะปู่กับย่าก็ไม่เกี่ยวนะอันนี้มันเป็นเรื่องของสภาพจิตของน้องแล้วค่ะครูอรสาเนี่ยบอกว่าเคยสอนชั้นม.2จริงๆครูอรสาคนนี้ได้มาเปิดเผยข้อเท็จจริงกับฝ่ายข่าวช่อง8เลยค่ะไม่เคยกดดันเรื่องการเรียนเลยสังคมกำลังเข้าใจผิดเหตุการณ์ยิงเนี่ยคนก่อเหตุเนี่ยอายุ14อยู่ม.3ก่อนมาโรงเรียนเนี่ยฆ่าปู่กับย่าตายมาแล้วนะคะคุณผู้ฟังลองพิจารณาก่อนฆ่าปู่กับย่ามาจากที่บ้านแล้วก็มาโรงเรียนตามปกติพกปืนและเครื่องกระสุนมาเพียบนี่ประเด็นอยู่ตรงนี้ค่ะฆ่าปู่กับย่ามาก่อนแล้วครูอรสาบอกว่าข้อมูลผลการเรียนเนี่ยได้ศูนย์ในวิชาภาษาไทยเพียงวิชาเดียวส่วนวิชาอื่นเนี่ยน้องได้เกรด4เลยกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยคับข้องใจพยายามแก้เกรดอยู่หลายครั้งกว่าจะผ่านครูอรสาบอกว่าเป็นครูผู้สอนผู้ก่อเหตุในวิชาภาษาไทยตอนม.2แต่ไม่เคยกดดันเรื่องเรียนออกแบบวิธีการเรียนให้กับผู้ก่อเหตุเฉพาะด้วยไม่ได้กดดันไม่ได้อะไรเลยพฤติกรรมในห้องเรียนไม่ตรงกับสภาพที่สังคมกำลังสงสัยอยู่ครูไม่ได้กดดันไม่ได้ลงโทษเกินกว่าเหตุส่วนสาเหตุและแรงจูงใจที่แท้จริงเนี่ยตำรวจกำลังสอบสวนและรวบรวมหลักฐานอยู่และก่อนหน้านี้มีรายงานจากผู้ปกครองนักเรียนบางรายว่าผู้ก่อเหตุเคยพูดกับเพื่อนว่าไม่อยากเรียนที่นี่แล้วอันนี้มันก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นค่ะคุณผู้ฟังค่ะขนาดครูแนะแนวนะที่เป็นครูที่คอยแนะนำโอกาสดีๆให้กับนักเรียนเนี่ยเขายังยิงเลยขณะเกิดเหตุเนี่ยไม่ลืมหูลืมตามองใครเลยค่ะ นะจากข้อมูลที่บอกว่าเป็นคนเรียบร้อยพูดจาไพเราะเก็บตัวอยู่ในห้องและเล่นเกมไม่ออกไปเที่ยวนอกบ้านไม่มีกลุ่มเพื่อนเหมือนเด็กทั่วไปอันนี้ก็ผิดปกติแล้วค่ะคุณผู้ฟังเนี่ยแล้วก็จากคอมพิวเตอร์ PC เครื่อง PC ภายในบ้านเนี่ยมีไฟล์วิดีโอเกี่ยวกับเหตุการณ์กราดยิงในต่างประเทศถึง5คลิปเปิดดูตั้งแต่30กรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วมาก่อเหตุในช่วงเช้าวันที่7สิงหาคมเจ้าหน้าที่นำหลักฐานสำคัญไปตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อหาแรงจูงใจอยู่กับปู่กับย่ามาตั้งแต่เด็กปู่เป็นอดีตผู้จัดการธนาคารจะทำหน้าที่ขับรถไปส่งหลานไปโรงเรียนเป็นประจำทุกวันส่วนย่าเป็นอดีตข้าราชการครูไม่มีตรงไหนเลยที่ครอบครัวไม่อบอุ่นปู่กับย่าดูแลอย่างดีค่ะถึงแม้ว่าพ่อแม่จะแยกทางกันแต่ก็ได้รับการดูแลอย่างดีจากปู่กับย่านะคะคุณผู้ฟังค่ะเนี่ยแล้วก็มีเรื่องตื่นเต้นอีกนะตำรวจที่ชัยนาทรับแจ้งเหตุว่ามีพระพกปืนเข้ามาที่โรงพยาบาลพระพกปืนมาหน้าห้องรับยาที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองชัยนาทค่ะตื่นเต้นกันใหญ่เลยแจ้งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบตำรวจก็มาค่ะพบว่าพระปรีดาบุญชื่นเป็นพระลูกวัดแห่งหนึ่งในอำเภอเนินขามจังหวัดน่านไอ้จังหวัดชัยนาทค่ะขออภัยอยู่อำเภอเนินขามจังหวัดชัยนาทกำลังนั่งรอรับยาอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในตัวเมืองชัยนาทตำรวจก็เลยขอดูนะครับหลวงพี่พกอะไรมาอังสะอยู่ในกระเป๋าอังสะมีด้ามปืนโผล่ออกมาโอ้ชาวบ้านแตกตื่นตกใจดึงออกมาคุณผู้ฟังเป็นเคสโทรศัพท์มือถือค่ะแต่รูปร่างอ่ะมันมีส่วนที่ยื่นออกมาเป็นด้ามปืนพอเห็นด้ามปืนเลยตกใจค่ะเขากำลังแตกตื่นอยู่นะก็เลยแจ้งให้พระปรีดาได้ทราบว่ามันโผล่มาแบบนี้มันสร้างความแตกตื่นวุ่นวายพระท่านบอกว่าก็ซื้อมาในเคสดูจาก TikTok ซื้อมาเล่นๆมันถนัดมือเนี่ยพอจะหยิบก็หยิบด้ามปืนบึ้งขึ้นมาแล้วก็ถือโทรได้เลยมารับยาเคสโทรศัพท์มันปืนที่ไหนแล้วนี่มันเคสโทรศัพท์มือถือตำรวจเลยบอกว่าขอเถอะท่านหักทิ้งเถอะนะถ้าไม่มีอะไรแอบแฝงแต่หักทิ้งเถอะก็แตกตื่นพระท่านก็เลยบอกเอาทิ้งไปเลยไม่ใช้แล้วดูเถอะถ้าดูสายอยากได้แล้วก็เป็นสีส้มด้วยนะพระใช้ได้ใช่ป่ะไม่ได้ฉูดฉาดอะไรแต่ว่ามันเป็นเคสที่แบบเห็นแล้วล่อตาล่อใจมันเป็นเคสโทรศัพท์ที่เป็นปืนเลยมีด้ามจับนะคะเอาสวยนะมีขายทั่วไปตามแพลตฟอร์มออนไลน์ร้อยกว่าบาทเลยนะนั่นถ้าแบบหุ้มทั้งหมดอันนี้ร้อยหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่ามีแต่ด้ามแล้วก็เป็นกรอบอันนี้ประมาณ60บาทแล้วก็มีกระป๋องกระแป๋ง39บาทสำหรับ iPhone เดี๋ยวกันนะ128บาทมีทุกสีเขาบอกว่าเป็นเคสโทรศัพท์รูปปืนสร้างสรรค์200กว่าบาทก็มีนะขึ้นอยู่กับวัสดุแหมบังเอิญมันอยู่ในช่วงเวลานี้พอดีหลวงพ่อคนก็ช่างตาไวนะอยู่ในกระเป๋าอังสะยังจะเห็นอีกตื่นเต้นเลยดิมันมีหลายวัสดุแล้วก็หลายราคาด้วยร้อยกว่าบาทก็มี 102บาท108บาท128บาทช่างเป็นรูปปืนนะคะส่วนที่โรงเรียนปากเกร็ดหลังจากที่มีการโพสต์ข้อความขำๆปรากฏข้อความผ่านสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการข่มขู่วางแผนก่อเหตุรุนแรงในสถานศึกษาก็เลยแตกตื่นกันใหญ่เลยทีนี้สรุปว่าไม่มีเหตุอะไรเป็นเรื่องราวการหยอกล้อแต่กล่าวถึงการก่อเหตุรุนแรงก็เลยแตกตื่นสรุปก็ดำเนินมาตรการการควบคุมแล้วก็ดำเนินการตามระเบียบของโรงเรียนนะคะยืนยันว่าไม่มีอะไรผิดปกติพร้อมทั้งดูแลความปลอดภัยมีมาตรการตรวจอาวุธสกัดกั้นยาเสพติดสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาเพิ่มความอุ่นใจด้านความปลอดภัยให้กับผู้ปกครองและครูอาจารย์ด้วยนะคะโรงเรียนปากเกร็ดค้นกระเป๋านักเรียนกันใหญ่เลยนะส่วนที่โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยอดีตครูต่างชาตินะคะที่ส่งรูปปืนแล้วก็ข่มขู่ว่าจะยิงเข้าไปในกลุ่มไลน์ของโรงเรียนที่มีสมาชิกกว่า 5,000 คนหลังจากไม่พอใจที่ถูกเลิกจ้าง

ไปแต่ผิดกฎหมายนะนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นทั้งหมดที่เกิดขึ้นส่วนเรื่องของข่าวนี้นักท่องเที่ยวฮือฮาหนึ่งเดียวในโลกกิ้งกือมังกรสีชมพูที่หุบป่าตาดมีนักท่องเที่ยวมาจากทั่วทุกสารทิศมาสัมผัสหุบป่าตาดอยู่ในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำกระทุนตำบลทุ่งนางามอำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและก็เป็นอันซีนไทยแลนด์สไตล์ป่าดึกดำบรรพ์ยุคจูราสสิกกันเลยทีเดียวค่ะประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของหุบป่าตาดค่ะคุณสุชาติหิรันได้นำคณะท่องเที่ยวไปดูจุดที่พบกิ้งกือมังกรสีชมพูค่ะกำลังเกาะอยู่ตามก้อนหินข้างทางมีหลายจุดกิ้งกือมังกรสีชมพูเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวในโลกพบที่ประเทศไทยเป็นครั้งแรกที่หุบป่าตาดนี่แหละเป็นกิ้งกือที่หายากจัดอยู่ในอันดับ3ของสิ่งมีชีวิตใหม่ของโลกโดยจะออกมาอวดโฉมให้พบในช่วงเดือนสิงหาคมไปจนถึงเดือนพฤศจิกายนของทุกๆปีค่ะแล้วก็สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับนักท่องเที่ยวถึงขนาดเบียดเสียดกันเพื่อที่จะเข้าไปดูให้เห็นด้วยตาเนื้อพร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกระยะทางเดินป่าไปกับ700เมตรแต่ละวันนักท่องเที่ยวมากันเยอะโดยเฉพาะเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์มาดูกิ้งกือสีชมพูค่ะหนึ่งเดียวในโลกคือในประเทศไทยค่ะเป็นอันซีนไทยแลนด์เขาเป็นสีชมพูจริงๆนะคะกิ้งกือมังกรสีชมพูมีสีชมพูแบบช็อกกิ้งพิงค์นะคะเป็นสีชมพูสดใสมีปุ่มหนามคล้ายมังกรด้วยค่ะตัวเต็มวัยจะยาวประมาณ7เซนมีประมาณ 20-40 ปล้องแต่สามารถจะขับสารพิษประเภทไซยาไนด์ออกมาจากต่อมขับสารพิษข้างลำตัวเพื่อป้องกันตัวเองจากศัตรูธรรมชาติมีแห่งเดียวในประเทศไทยก็คือนี่ล่ะค่ะที่เขตห้ามล่าพันเขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำประทุมตำบลทุ่งนางงามอำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีค่ะเป็นแห่งเดียวในประเทศไทยจัดว่าเป็นแห่งเดียวของโลกก็ว่าได้จะมาอวดโฉมให้เห็นในช่วงเดือนนี้แหละนะคะมีพิษไหมมีพิษค่ะขับสารไซยาไนด์ออกมาข้างลำตัวเพื่อป้องกันตัวเองจากศัตรูธรรมชาติแม้จะตัวเล็กสีสันสวยงามแต่ไม่ควรสัมผัสด้วยมืออาจจะทำให้เกิดผิวหนังระคายเคืองแสบร้อนหรือว่าเป็นผื่นแดงได้ค่ะไม่กัดคนแต่ว่าทำให้ผิวหนังอักเสบนะคะถ้าเจอทำยังไงคะไม่จับถ้าเผลอสัมผัสหรือไปโดนล้างด้วยน้ำสบู่และน้ำสะอาดทันทีนี่แหละสวยถึงจะตัวเล็กแต่ก็จิ๋วแต่แจ๋วนอกจากสวยแล้วก็ยังมีพิษด้วยถึงจะไม่รุนแรงก็เหอะแล้วก็มีหลากหลายสีด้วยนะคะอุ้ยขนลุกฟุ้งกำลังนั่งดูอยู่ว่ามันมีหลายสีค่ะสีน้ำเงินก็มีนะสีน้ำเงินก็จะมีคล้ายๆกันกับกิ้งกือมังกรสีชมพูนี่แหละค่ะก็จะมีสีน้ำเงินสีแดงดำไม่กัดคนแต่เป็นอันตรายถ้าเขาปล่อยสารพิษออกมานี่ค่ะส่วนความคืบหน้ากรณีรองผู้กับบ้านไผ่ที่ล็อกคอนักข่าวสรุปตอนนี้ก็ย้ายนะคะอย่างที่บุ้มเล่าไปเมื่อเช้านี้เพื่อความโปร่งใสและให้ความเป็นธรรม

0: ยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดแต่เพื่อความเป็นธรรมตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่นก็มีคำสั่งย้ายรองผู้กำกับสืบสวนสถานีตำรวจภูธรบ้านไผ่ไปช่วยราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่นโดยขาดจากตำแหน่งเดิมในวันที่8สิงหาคมเป็นต้นไปแล้วก็ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงค่ะส่วนตัวรองผู้กำกับก็บอกว่าบางทีก็อยากพูดเหมือนกันนะอย่าเห็นว่าเป็นตำรวจแล้วก็เขียนข่าวขายสร้างเรื่องราวตามที่ตัวเองเข้าใจโดยที่ยังไม่ตรวจสอบตำรวจก็เป็นบุคคลธรรมดาคนนึงไม่ได้เป็นตำรวจ24ชั่วโมงนะก่อนจะเผยแพร่ข่าวคิดถึงใครที่ต้องได้รับผลจากข่าวนั้นสักนิดนึงก็ดีซึ่งตอนนี้นายตรีเทพเกียรติปกรณ์ก็ยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลบ้านไผ่แพทย์ยังไม่อนุญาตให้กลับบ้านค่ะหลังจากที่กลับบ้านแล้วก็จะไปออกจากโรงพยาบาลแล้วก็จะไปแจ้งความดำเนินคดีด้วยนะอันนี้ก็เป็นความคืบหน้าค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งค่ะขายยาแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมาเล่าข่าวต่อจดเบอร์ปุ้มด้วยนะคะแล้วโปรโมชั่นจากสมุนไพรจิรานะซื้อ1กระปุกลด100 2กระปุกลดกระปุกละ200เลยค่ะแล้วก็ BGM Soft Gel ลด100วันนี้ถึง12สิงหาคมนี้มีเวลาอีก3วันนะคะ
1: ข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกิน
2: หนอนศัตรูตัวร้ายทำลายทั้งพืชไร่และนาข้าวหยุดการกัดกินของหนอนด้วยวีโต้ปราบหนอนวีโต้ปราบหนอนน้ำมันสกัดจากสมุนไพรเข้มข้นช่วยตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ผสมวีโต้กับวัคซีเน่อย่างละ50ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นกับพืชไร่ไม้ผลและพืชผักได้ทุกชนิดและผสมวีโต้กับวัคซีไรซ์ใช้ฉีดพ่นในนาข้าวหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ปราบหนอนเห็นผลไวไม่ต้องใช้สารจับใบเกษตรกรปลอดภัยจากสารเคมีผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ไม่มีสารพิษ 100% สนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025
3: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
2: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 ซีซีในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู
0: เดี๋ยวบุ้มส่งท้ายรายการเลยค่ะคุณผู้ฟังค่ะเอาเป็นว่าคืนนี้ตีสามนะเราจะกลับมาฟังข่าวด้วยกันในช่วงข่าวรับอรุณตีสามถึงตีสี่ค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะโปรโมชั่นจากสมุนไพรจิรามีเวลาถึงวันที่12สิงหาคมคุณผู้ฟังรีบสั่งด่วนเลยนะคะจิราซื้อ1กระปุกลด100 2กระปุกลด200แล้วก็2กระปุกลดกระปุกละ200ส่วน BGM Soft Gel รับส่วนลด100บาทค่ะสมุนไพรปราบหนูนะคะฉีดที่ไหนก็ได้ใช้เถอะของเขาดีจริงๆโทรหาปุ้มนะ0855179025พบกับปุ้มคืนนี้ตีสามนะคะขอบคุณมิสเตอร์ฟิล์มด้วยค่ะช่วยควบคุมเสียงไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ

0: ฟังจันทรอ AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
1: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
3: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
4: สิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติของคนไทยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือระบบที่รัฐจัดขึ้นเพื่อให้คนไทยทุกคนเข้าถึงการรักษาพยาบาลสิทธิ์บัตรทอง30บาทรักษาทุกโรคเจ็บป่วยทั่วไปยาและเวชภัณฑ์ฉุกเฉินผ่าตัดคลอดบุตรตรวจสุขภาพไปจนถึงฟื้นฟูสมรรถภาพให้คนไทยทุกคนเข้าถึงสิทธิ์การรักษาอย่างเท่าเทียมสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสปสช.ดูแลสุขภาพคนไทยสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330
5: อยากรู้ป่ะความจริงของบุหรี่มันเป็นยังไงอ่ะ

0: โทร1600คุณทำได
1: ้คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
2: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
3: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาว
4: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
5: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกากับชนากาเหลี่ยมทองค่ะนายกรัฐมนตรียันรัฐบาลเข้มงวดเอาผิดขบวนการออกบัตรประชาชนให้ต่างชาติย้ำข้าราชการต้องไม่ทำสิ่งผิดกฎหมายชี้โทษรุนแรงและเจ้าหน้าที่ยึดโดรนพร้อมอุปกรณ์หลายรายการเตรียมส่งผ่านชายแดนจังหวัดตากสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
6: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
7: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญมณีแดง
8: ทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ้งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์
9: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
6: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
9: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
10: สนับสนุนโดย
11: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
5: นายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงมาตรการการเข้มงวดดูแลกรณีชาวต่างชาติได้รับบัตรประชาชนไทยว่าได้ดำเนินการไปแล้วและเห็นว่าคนที่กระทำผิดถูกดำเนินคดีอยู่พร้อมยกตัวอย่างกรณีที่อำเภอเวียงแหงจังหวัดเชียงใหม่แสดงให้เห็นว่าเราดำเนินการอย่างรุนแรงมากจึงต้องบอกว่าใครที่ทำอยู่อย่าทำผู้ที่เป็นข้าราชการต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตรัฐบาลเดินหน้าปราบสแกมเมอร์ยกระดับสกัดบัญชีม้ารวมศูนย์ฐานข้อมูลเร่งคืนเงินผู้เสียหายผ่านระบบของปปง.โดยไม่ต้องรอคำสั่งศาลมีผลบังคับใช้12สิงหาคม2569เป็นต้นไปคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
12: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและคณะอนุกรรมการป้องกันการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติได้พิจารณาร่างหลักเกณฑ์การประกาศและเพิกถอนรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือบัญชีม้าโดยเมื่อระบุตัวเจ้าของบัญชีม้าได้จะระงับช่องทางการทำธุรกรรมทั้งหมดในทุกบัญชีของทุกธนาคารพร้อมขึ้นแบล็คลิสต์ห้ามเปิดบัญชีธนาคารใหม่โดยเด็ดขาดแม้จะยังไม่มีผู้เสียหายแจ้งความก็ตามเพื่อกักกันเงินในบัญชีนี้ไว้ก่อนถูกโอนออกส่วนหลักเกณฑ์การคืนเงินผู้เสียหายที่ประชุมจะเร่งดำเนินการกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อให้ผู้เสียหายสามารถยื่นคำร้องขอคืนเงินผ่านระบบของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.ได้ทันทีโดยไม่ต้องรอคำสั่งศาลเพื่อให้ทันต่อการที่กฎกระทรวงจะมีผลบังคับใช้ในวันที่12สิงหาคมนี้การยกระดับมาตรการดังกล่าวอาจจะส่งผลต่อประชาชนผู้บริสุทธิ์หากประชาชนที่ถูกระงับบัญชีโดยไม่ได้ตั้งใจสามารถติดต่อสายด่วน AOC 1441กด2เพื่อยืนยันตัวตนจากนั้นธนาคารจะเร่งตรวจสอบและปลดล็อกบัญชีให้โดยเร็วยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
5: จ้าหน้าที่ตำรวจจุดตรวจแม่ท้อสกัดตรวจยึดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ระบบอากาศยานไร้คนขับและอุปกรณ์ประกอบหลายรายการระหว่างขนส่งผ่านพื้นที่ปลายทางไปยังจังหวัดชายแดนตากคุณไพฑูรย์สุขแว่นรายงานค่ะ
10: เจ้าหน้าที่ตำรวจประจำจุดสกัดอาชญากรรมและยาเสพติดจุดตรวจแม่ท้อตำบลแม่ท้ออำเภอเมืองจังหวัดตากสกัดตรวจยึดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ระบบอากาศยานไร้คนขับและอุปกรณ์ประกอบจำนวน24รายการซึ่งส่วนใหญ่เป็นโมดูลส่งสัญญาณภาพแว่นตา PPV รับสัญญาณโดนปิดใบพัดโดนขนาดต่างๆจำนวนมากกว่า499ชุดจองแสดงผลสำหรับรับภาพจากโดนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบถือด้วยมือและอีกหลายรายการขณะกำลังถูกขนส่งผ่านเส้นทางตากแม่สอดซึ่งเอกสารแนบมาตรวจสอบแล้วไม่พบแหล่งที่มาไม่พบข้อมูลการรับรองสินค้าจากกสทช.ซึ่งต้นทางมาจากจังหวัดสมุทรปราการและมีปลายทางส่งไปยังอู่แห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากและอยู่ระหว่างที่เจ้าหน้าที่ทำการขยายผลจึงมีการตรวจยึดอุปกรณ์ดังกล่าวและนำส่งพนักงานสอบสวน
13: ข่าวดีชมใหม่GGCAP New Light ทะเบียนยา G544/59 GGCAP New Light ถนอมดวงตา GGCAP New Light มี GMP Quality เป็นหลักประกัน GGCAP New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฝาสีทองขวดละ900บาทมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป GGCAP New Light สั่งเลย0947619922
14: ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54 ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย0947619922 0947619922ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อก
15: สนใจสั่งซื้อสมุนไพร GGCAP New Light ถนอมดวงตาสมุนไพรเทาเอ็นอ่อนตราดีพร็อกและยาบรรเทาริดสิวรวงทวารหนัก0947619922ย้ำอีกครั้ง0947619922
16: ท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลเป็นยาลดกรดเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดกรดฮีโร่เจลช่วยเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดอาการจุกเสียดแน่นปวดท้องมีกรดมากเกินไปแสบร้อนสวงอกฮีโร่เจลมีตัวยาอะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์ไซเมทิโคนท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลของบริษัทฮีโร่เมซินฟาร์มาจำกัด
17: ทำไงดีวันนี้เมื่อยตาจังเลย
18: เดี๋ยวก่อนฟังทางนี้

0: TTCAP New Light TTCAP New Light เป็นยาแผนโบราณเลขทะเบียนยา T544/59 เล่นมือถือเยอะทำงานผ่านหน้าจอใช้สายตามากระหว่างวันเราเอาอยู่ TTCAP New Light มีสมุนไพรสกัดเข้มข้นเพื่อคนรักสุขภาพสั่งเลย0947619922หรือสั่งผ่านช้อปปี้ก็ได้นะ
1: ยาแคปซูลเท้าเอ็นอ่อนตราดีพ็อกยาแคปซูลเท้าเอ็นอ่อนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54 ยาแคปซูลเท้าเอ็นอ่อนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเท้าเอ็นอ่อนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเท้าเอ็นอ่อนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเท้าเอ็นอ่อนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย0947619922 0947619922ยาแคปซูลเท้าเอ็นอ่อนตราดีพ็อก
0: ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อ GGCAP New Light ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริดดวงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองสนใจสั่งซื้อสมุนไพร GGCAP New Light ถนอมดวงตาสมุนไพรเถาเวนอ่อนตราดีพร็อกและยาบรรเทาริดดวงทวารหนักตราดาก้า0947619922ย้ำอีกครั้ง0947619922

ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อ GG Cap New Light ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทอง

0: นิวไลท์สั่งเลย0947619922
1: ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54 ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย0947619922 0947619922ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อก
2: สนใจสั่งซื้อสมุนไพร GGCAP New Light ถนอมดวงตาสมุนไพรเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกและยาบรรเทาริดสิวรงทวารหนัก0947619922ย้ำอีกครั้ง0947619922
3: ท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลเป็นยาลดกรดเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดกรดฮีโร่เจลช่วยเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดอาการจุกเสียดแน่นปวดท้องมีกรดมากเกินไปแสบร้อนสวงอกฮีโร่เจลมีตัวยาอลูมิเนียมไฮดรอกไซด์แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์เซเมทิโคนท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลของบริษัทฮีโร่เมซินฟาร์มาจำกัด
4: ทำไงดีวันนี้เมื่อยตาจังเลย
5: เดี๋ยวก่อนฟังทางนี้

0: TTCAP New Light TTCAP New Light เป็นยาแผนโบราณเลขทะเบียนยา G544/59 เล่นมือถือเยอะทำงานผ่านหน้าจอใช้สายตามากระหว่างวันเราเอาอยู่ TTCAP New Light มีสมุนไพรสกัดเข้มข้นเพื่อคนรักสุขภาพสั่งเลย0947619922หรือสั่งผ่านช้อปปี้ก็ได้นะ
1: ยาแคปซูลเท้าแอนออนตราดีพ็อกยาแคปซูลเท้าแอนออนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54 ยาแคปซูลเท้าแอนออนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเท้าแอนออนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเท้าแอนออนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเท้าแอนออนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย0947619922 0947619922ยาแคปซูลเท้าแอนออนตราดีพ็อก
0: ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อ GGCAP New Light ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองสนใจสั่งซื้อสมุนไพร GGCAP New Light ถนอมดวงตาสมุนไพรเถาเวนอ่อนตราดีพร็อกและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักตราดาก้า0947619992

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินวันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่10สิงหาคม2569ดิฉันมาศณัฐมนต์ภัทรนาถค่ะ
2: ครับผมณัฐาจันทรังสีนะครับวันนี้ก็มาพร้อมกับทีมงานช่วงกลางวันเช่นเคยนะครับคุณดวงกมลเทพพิทักษ์นะครับคุณธีรเทพพวงเงินพร้อมด้วยคุณสมโภชมาศวิจิตรนะครับอยู่กันในช่วงกลางวันของวันจันทร์นะครับวันนี
1: ้
2: ต้นสัปดาห์ด้วย
1: ใช่แล้วค่ะค่ะเมื่อวานนี้นะคะมีการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงค่ะไทยเราชนะเวียดนามไปได้3-0เซตเลยนะคุณณัฐา
2: ค
1: ุณผู้ฟังบางท่านอาจจะได้ชมนะคะก็คว้าแชมป์เล็ก2ศึก CV ครับครั้งที่6ไปเมื่อวานเขาจัดการแข่งขันที่สนามสมโภชเชียงใหม่700ปีนะคะต้องขอแสดงความยินดีกับสาวไทยด้วยเก่งจริงๆนะคะ
2: เก่งมากๆ
1: ใช่แล้วค่ะ
2: ครับ
1: แล้วก็ส่วนสถานการณ์อากาศตอนนี้หลายพื้นที่นะคุณณัฐาฝนตกหนักน้ำท่วมนะคะไม่ว่าจะเป็นที่ไหนอีสานก็มีท่านครพนมนะ
2: ครับแล้วก็ที่เหนือ
1: น
2: ะครับที่จังหวัดเชียงใหม่จังหวัดน่านเนี่ยที่เชียงราย
1: หลายพื้นที่เลย
2: แม่ฮ่องสอนก็เมื่อช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเซลล์บอสคาร์ดของปภ.ก็มีการประกาศแจ้งเตือนให้เตรียมยกสิ่งของขึ้นที่สูงระมัดระวังเรื่องของน้ำป่าไหลหลากนะครับก็ต้องติดตามกันในช่วงนี้นะครับ
1: ใช่ค่ะกองทัพภาคที่3ก็เข้าไปช่วยเหลือประชาชนอยู่นะคะเดี๋ยววันนี้เรามีข่าวสารเรื่องนี้มาฝากด้วยแล้วก็พายุลูกใหม่มาอีกแล้วไต้ฝุ่นดอนฟิน
2: แต่นี
1: ้ดอนฟินค่ะก็ไปถล่มที่จีนโน่นนะคะแล้วก็ฟิลิปปินส์ก็ได้รับหางเลขไปด้วยโอ้ก็น้ำท่วมกันหนักเหมือนกันนะคะไทยเราน่าจะยังไม่ได้รับอิทธิพลตรงนี้เน
2: า
1: ะ
2: ครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามผู้ที่จะเดินทางไปยังพื้นที่ดังกล่าว
1: เขาก็มีการยกเลิกใช่ไหมคะ
2: ครับขอให้ติดตามสภาพอากาศนะครับในช่วงนี้อย
1: ่
2: างใกล้ชิดนะครับ
1: ค่ะวันนี้นะคะหมอยี่หวามาในช่วงไม่มีไหม
2: ในสัปดาห์นี้
1: วันพุธนะคะติดไม่ใช่วันนี้นะคะจำผิดวันแล้วค่ะค่ะก็ต้องคอยติดตามนะคะวันพุธค่ะมาดูข่าวสารของเราวันนี้ดีกว่าค่ะ
2: ครับก็เริ่มต้นรายการนะครับถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดคาดฝันที่จะเกิดขึ้นที่เกิดขึ้นมาในห่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาที่จังหวัดนนทบุรีนะครับในพื้นที่โรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีนะครับซึ่งเหตุการณ์รุนแรงในครั้งนั้นก็ทำให้มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตนะครับหลายรายด้วยกันซึ่งขณะเดียวกันนะครับเมื่อวันที่9สิงหาคมที่ผ่านมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญดอกไม้แล้วก็ตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บทุกรายนะครับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีนะครับซึ่งในขณะนี้ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บก็พักรักษาตัวยังโรงพยาบาลต่างๆเพื่อเป็นการปลอบขวัญแล้วก็เป็นการพระราชทานกำลังใจให้ด้วยครับ
1: ค่ะเวลา10:30 นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คุณหญิงจันทนีธนรักษ์เชิญดอกไม้แล้วก็ตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่นายกิตติขาวเจริญซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์กราดยิงที่กล่าวไปเมื่อสักครู่นะคะเหตุการณ์นี้เกิดเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาแล้วตอนนี้ก็เข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลบางกรวยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีค่ะ
2: ครับก็ต่อมานะครับเวลา 11:20 โดยประมาณนะครับได้มีการเชิญสิ่งของพระราชทานแล้วก็ดอกไม้จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับไปมอบให้กับในส่วนของน้อง2รายด้วยกันนะครับคือเด็กหญิงชนนิภามงคุณมงคลวุฒิวงศ์นะครับแล้วก็เด็กหญิงณัฐกฤตาเท้าโสมนะครับซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์จากเหตุการณ์ดังกล่าวซึ่ง2รายนี้พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลศิริราชเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครครับ
1: ค่ะส่วนเวลา 12:00 ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คุณหญิงจันทนีธนรักษ์เชิญดอกไม้แล้วก็ตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่เด็กชายกิตติมากรสม น้อยซึ่งก็ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวนะคะแล้วก็เข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เขตปทุมวันกรุงเทพมหานครค่ะ
2: ครับเวลา 13:00 นต่อมานะครับคุณหญิงจันทนีธนรักษ์เนี่ยได้มีการเชิญดอกไม้แล้วก็ตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมอบแก่เด็กหญิงฉัตรวิมลทองสดนะครับแล้วก็เด็กชายสุภพงศ์บุตรชาติแล้วก็เด็กหญิงภัสราใส่งามนะครับซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวซึ่งทั้ง3รายพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครครับ
1: ค่ะในวันเดียวกันค่ะ 10:30 นนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พันตรีปฏิภาณเกษมสุวรรณเชิญดอกไม้แล้วก็ตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่เด็กชายนันทิพัฒน์อารีรักษาซึ่งก็ตอนนี้นะคะพักรักษาพยาบาลอยู่ที่โรงพยาบาลธนะโรงพยาบาลพลบุรี2ค่ะ
2: ครับแล้วก็จากนั้นเวลา 11:20 นนะครับได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กับพันตรีปฏิภาณเกษมสุวรรณนะครับเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานมอบแก่เด็กชายชัยพัฒน์นาคกระแสนางสาววิภาพรหุ่นดีแล้วก็เด็กชายจิรัฐาผู้พร่งนะครับซึ่งรับบาดเจ็บแล้วก็รับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าที่จังหวัดนนทบุรีครับ
1: มีน้องๆหลายท่านมากเลยนะคะที่บาดเจ็บก็ในเวลา 12:00 นค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พันตรีปฏิภาณเกษมสุวรรณเชิญดอกไม้แล้วก็ตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่นางสาวชิดชนกวิจสิกะซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวแล้วก็เข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลเกษมราชรัตนาธิเบศรอำเภอหัดอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีค่ะ
2: ครับประกอบขณะเดียวกันนะครับเวลา 12:30 นะครับได้มีการเชิญดอกไม้แล้วก็ตะกร้าสิ่งของพระราชทานมอบแก่นางวัชรินวัดทองแล้วก็เด็กหญิงพัทธีราแพรวสมุทรนะครับได้รับบาดเจ็บแล้วก็พักรักษาอาการนะครับอยู่ที่โรงพยาบาลเกษมราชอินเตอร์เนชั่นแนลรัตนาธิเบศรนะครับที่บางใหญ่จังหวัดนนทบุรีครับ
1: ในการนี้ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยและทรงเสียพระราชหฤทัยในเหตุการณ์กราดยิงพื้นที่โรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับผู้ได้รับบาดเจ็บทุกรายไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพผู้เสียชีวิตและทรงรับศพผู้เสียชีวิตไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์และพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษด้วยค่ะ
2: ครับแล้วก็สำหรับความคืบหน้านะครับในการดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุความรุนแรงภายในโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีนะครับโดยอ้างอิงข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขขณะนี้มีผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด36รายด้วยกันแบ่งเป็นผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ27รายนะครับผู้เสียชีวิต9รายในจำนวนผู้บาดเจ็บ27รายนี้นะครับกลับบ้านแล้ว13รายแล้วก็ยังรักษาตัวที่โรงพยาบาล14รายซึ่งก็แบ่งเป็นผู้ป่วยระดับวิกฤต5รายนะครับระดับปานกลาง5รายแล้วก็ระดับเล็กน้อยอีก4รายด้วยกันในจำนวนนี้นะครับได้รับการผ่าตัดแล้ว8รายนะครับแล้วก็ไม่มีผู้ป่วยอยู่ระหว่างการส่งต่อเนื่องจากทุกรายได้รับการรักษาในโรงพยาบาลที่มีศักยภาพที่เหมาะสมกับอาการเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
1: ค่ะสำหรับผู้ป่วยที่ยังรักษาตัว14รายนะคะกระจายอยู่ในโรงพยาบาล8แห่งก็ได้แก่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า3รายโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า3รายโรงพยาบาลสิริราช2รายโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์1รายโรงพยาบาลเกษมราชอินเตอร์เนชั่นแนล2รายโรงพยาบาลเกษมราชรัตนาธิเบศร1รายโรงพยาบาลธนบุรี2จำนวน1รายและโรงพยาบาลบางกรวยอีก1รายค่ะก็ส่งกำลังใจไปให้นะคะผู้ที่ได้รับดาดบาดเจ็บโดยเพราะน้องๆนี่โหน่าสงสารมากทั้งร่างกายและดิฉันว่าสภาพจิตใจน้องด้วยนะ
2: ก็ดูเหมือนว่าในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขในภาพรวมของรัฐบาลเองนี่นะครับเขาก็ส่งทีมแพทย์ที่ไปดูแลทางด้านของจิตใจดูแลกับน้องๆด้วยผมว่าจำเป็นนะคุณว่าท่านคุณผู้ฟังเพราะว่าแผลทางร่างกายเนี่ยใช้ระยะเวลาบางทีอาจจะหายได้นะครับแต่ว่าแผลทางจิตใจเนี่ยเราจะดูแลยังไงเนี่ยนะฮะ
1: ตอนนี้โรงเรียนเห็นว่าปิด ิดไปก่อนปิดโรงเรียนก่อนยังไม่เปิดนะคะให้ทำการปกตินะคะเอาช่วงนี้มาพักฟังเพลงกันดีกว่าค่ะก็มีเพลงจากนักร้องเจนซีมาฝากนะคะน้องบิลกินค่ะสวยงามเสมอค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยประเด็นต่อไปค่ะ

0: ครับ12:42 นโดยประมาณเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังรับฟังรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินนะครับเพลงที่เปิดไปเมื่อสักครู่สวยงามเสมอนะครับก็ส่งต่อส่งมอบเป็นกำลังใจให้กับคุณผู้ฟังทุกคนทุกท่านนะครับในช่วงต้นสัปดาห์
1: ช่วงวันนี้นะคะต้นสัปดาห์ค่ะ
0: อ่ะมาดูกันเรื่องของรัฐบาลกันบ้างนะครับปราบปรามสแกมเมอร์บัญชีม้า
1: อยากให้ปราบมากๆเลย
0: โอ้ต้องเอาให้สุดนะเรื่องนี้แล้วคุณผู้ฟังเขาก็มีการดูแลนะครับแล้วก็มีการรวบรวมข้อมูลจากฐานข้อมูลต่างๆเนี่ยนะครับเพื่อเร่งคืนเงินให้กับผู้เสียหายผ่านระบบของปปง.ด้วยนะครับมีผลบังคับใช้12 สิงหาคมเป็นต้นไปที่จะมีการอนุมัติคืนเงินให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบเนี่ยนะครับ

0: การประกาศแล้วก็การเพิกถอนรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าที่เราทราบกันก็คือบัญชีม้าเนี่ยนะครับรวมทั้งมีเรื่องของแนวทางการบูรณาการฐานข้อมูลแล้วก็การทำงานร่วมกันกับหน่วยงานภายใต้พ.ร.ก.ป้องกันแล้วก็ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีมาตรา13ครับ
1: ค่ะนางสาวพลอยทะเลกล่าวว่าร่างหลักเกณฑ์ดังกล่าวนะคะจะช่วยยกระดับการปราบปรามบัญชีม้าโดยเมื่อระบุตัวเจ้าของบัญชีม้าได้เนี่ยก็จะมีการระงับช่องทางการทำธุรกรรมนั้นทันทีค่ะไม่ว่าจะเป็นโมบายแบงกิ้ง ATM ธุรกรรมออนไลน์ต่างๆในทุกบัญชีของทุกธนาคารพร้อมกับขึ้นบัญชีแบล็คลิสต์ทันทีนะคะห้ามเปิดบัญชีธนาคารใหม่โดยเด็ดขาดและดำเนินการเชิงรุกระงับบัญชีที่มีความเสี่ยงสูงแม้ยังไม่มีผู้เสียหายแจ้งความก็ตามเออก็ดีนะยังไม่มีผู้เสียหายแต่มันมีความผิดปกติใช่ไหมคะก
0: ็
1: เพื่อกักกันเงินในบัญชีไว้ก่อนถูกโอนออกนั่นเองค่ะ
0: ครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่าในส่วนของการหลอกลวงทางบัญชีเนี่ยนะปัจจุบันเนี่ยมันก็มีรูปแบบที่มันแตกต่างออกไปเยอะนะครับแล้วก็ล้ำหน้ามากขึ้นเรื่อยๆอย่าว่าแต่ในส่วนของคุณพ่อคุณแม่ผู้สูงอายุนะครับณป
1: ั
0: จจุบันนี้เด็กแล้วก็เยาวชนเนี่ยก็น่ากลัวเหมือนกัน
1: นะ
0: ครับเพราะว่าเขาเจออะไรคุณผู้ฟังเขาเจออย่างนี้นะฮะจากข้อมูลพบว่าสแกมเมอร์ปัจจุบันนี้นะครับมีการหลอกลวงเด็กแล้วก็เยาวชนให้มีการเปิดบัญชีธนาคารมากขึ้นทำให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยได้เริ่มการดำเนินการกำหนดหลักเกณฑ์การจำกัดวงเงินการโอนในแต่ละวันเนี่ยนะครับแล้วก็การใช้ระบบ e-money หรือว่าระบบเงินอิเล็กทรอนิกส์นะครับของเยาวชนอายุ 12-18 ปีเขาจำกัดอยู่ที่วันหนึ่งเนี่ย 3,000 ถึง 10,000 บาทไม่เกินนี้ตามห่วงอายุนะครับแล้วก็คาดการว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม2569ครับ
1: อ๋อยังต้องรออยู่ใช่ไหม
0: ถูกต้องกำลังดำเนินการ
1: กำลังดำเนินการอยากให้รีบดำเนินการจริงๆเลยนะคะ
0: ครับ
1: เพราะนั้นน้องๆนี่เงินศูนย์ไปเลยนะที่เก็บไว้นะคะถ้ามีการจำกัดก็ดีมากเลยในส่วนของหลักเกณฑ์การคืนเงินผู้เสียหายตามกฎกระทรวงที่ประชุมเนี่ยก็จะเร่งดำเนินการกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อให้ผู้เสียหายเนี่ยสามารถยื่นคำร้องของเงินผ่านระบบของปปง.ได้ทันทีค่ะโดยไม่ต้องรอคำสั่งศาลเลยนะคะเพื่อให้ทันต่อการที่กฎกระทรวงเนี่ยจะมีผลบังคับใช้ในวันแม่แห่งชาตินี้คือ12สิงหาคมนี้นะคะโดยมีปปง.เนี่ยเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับ DE ตำรวจธนาคารแห่งประเทศไทยสมาคมธนาคารไทยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์นะคะแล้วก็สมาคมผู้ประกอบการสินทรัพย์ดิจิทัลโดยกำหนดเป็นมาตรการเชิงลึกเร่งด่วนภายใน90วันให้แล้วเสร็จภายในกันยายนนี้ค่ะ
0: ครับก็ต้องเรียนไปยังคุณผู้ฟังนะครับแล้วก็ต้องเป็นการแจ้งเตือนกันแหละเรื่องของกลโกงของมิจฉาชีพนะครับเงินอยู่ในบัญชีเราคุณมานัทมนคุณผู้ฟังครับนะฮะถ้าเราไม่โอนออกไปหรือว่าเราไม่ไปกดลิงก์ที่มันต้องสงสัยเนี่ยเงินมันออกไปไม่ได้นะครับด
1: ัง
0: นั้นเนี่ยสิ่งแรกที่เราจะทำได้ก็คือการป้องกันตนเองป
1: ้
0: องกันตัวเองยังไงนะครับถ้าสมมุติว่ามี SMS นะครับอ้างว่ามาจากหน่วยงานหรือว่ามีบุคคลติดต่อเข้ามาแอบอ้างเป็นหน่วยงานนู้นนี่นั้นนะฮ
1: ะ
0: มาให้เราทำธุรกรรมใดๆก็ตามแต่เนี่ยอย่างแรกให้พึงระลึกไว้ก่อนเลยว่าใช่หรือไม่เนี่ยนะครับเพราะโดยปกติแล้วหน่วยงานของภาครัฐหรือว่าธนาคารเนี่ยจะไม่มีการส่ง
1: SMS
0: เป
1: ็
0: นลิงก
1: ์
0: เป
1: ็
0: น SMS หรือว่าให้มีการแอดไลน์แต่อย่างใดเนี่ยนะคุณผู้ฟังอย่าลงเชื่อนะครับหรือว่าถ้าไม่แน่ใจจริงๆเนี่ยแนะนำอย่างนี้ติดต่อหน่วยงานต้นสังกัดเลยหร
1: ือ
0: ว่าถ้าเป็นธนาคารก็ติดต่อไปยังธนาคารนั้นเลยนะครับสอบถามดูว่าเอ๊ะมีนโยบายแบบนี้จริงไหมให้ดำเนินการอย่างนี้หรือเปล่า
1: ต้องตั้งสตินะอย่าใจร้อนกดนะ
0: ถูกต้องครับเนี่ยนะฮะก็หลายคนที่ใจร้อนหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะรู้เท่าไม่ถึงการกด
1: ม
0: ือ
1: ลั่นนะที่เขาเรียกมือลั่น
0: ฮะมือลั่นบางคนก็ตั้งใจด้วยเนี่ยนะฮะบางทีกดไปปุ๊บเนี่ยอ้าวเงินศูนย์เข้าไปเลยเน
1: ี่
0: ยนะโดนมิจฉาชีพดึงเงินไปแล้วแล้วก็เดือดร้อนเลยเป็นคดีความกันยืดยาวนะครับต้องไปตามระงับบัญชีเสียเวลาด้วยในนะครับแล้วก็เสียทรัพย์สินด้วยนะครับดังนั้นก็ต้องพึงระลึกไปก่อนแล้วก็ทุกครั้งที่ทำธุรกรรมในลักษณะใดก็ตามแต่เนี่ยขอให้มีวิจารณญาณในการโอนเงินทุกครั้งนะคุณผู้ฟังอ
1: ัน
0: น
1: ี
0: ้ก็อยากจะฝากกันไว้ด้วยความห่วงใยนะครับเอาไปดูกันที่เรื่องของความมั่นคงกันบ้างคุณมานัทมนครับช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมา
1: ก็ในส่วนของผู้บัญชาการทหารบกนะคะท่านก็ลงพื้นที่ชายแดนป่าค่ะติดตามภารกิจของกองกำลังนเรศวรแล้วก็หน่วยเฉพาะกิจราชมนูยกระดับความพร้อมนะคะดูแลความมั่นคงแล้วก็ความปลอดภัยของประชาชนค่ะโดยเมื่อช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาจนถึงวันหยุดเนี่ยนะ 7-8 สิงหาคมที่ผ่านมาท่านผู้บัญชาการทหารบกค่ะพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกในฐานะที่ท่านเป็นผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกพร้อมกับคณะผู้บังคับบัญชาก็เดินทางตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของกอง

0: กำลังป้องกันชายแดนในพื้นที่จังหวัดตากณกองบัญชาการกองกำลังนเรศวรนะคะค่ายวชิรปราการแล้วก็หน่วยเฉพาะกิจราชมนูโดยมีพลโทวรเทพบุญยะแม่ทัพภาคที่3ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่3พลตรีประสานเห็นประเสริฐผู้บัญชาการกองกำลังนเรศวรแล้วก็พันเอกชนการแสงสอนผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจราชมนูให้การต้อนรับค่ะ
1: ครับซึ่งการลงพื้นที่ของผู้บัญชาการทหารบกพร้อมคณะผู้บังคับบัญชาในช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาถือว่าเป็นการสร้างกำลังใจให้กับกำลังพลนะครับในส่วนของที่จังหวัดตากนะครับรู้สึกว่าจะเป็นที่ไหนนะที่ฐานปฏิบัติการชายแดนเนี่ยนะครับของกองกำลังนเรศวรค่ายวชิรปราการเขาก็จะมีการดูแลในพื้นที่ซึ่งฝั่งตรงข้ามเราก็จะเป็นประเทศเมียนมา
0: ใช่แล้วค่ะ
1: นะครับดังนั้นเนี่ยการปฏิบัติของกำลังพลเมื่อผู้บังคับบัญชาระดับสูงลงไปในพื้นที่เนี่ยถือว่าเป็นการสร้างขวัญกำลังใจนะครับอย่างดีเลยทีเดียวซึ่งในการนี้นะครับผู้บัญชาการทหารบกพร้อมคณะท่านก็ไปตรวจเยี่ยมไปดูนะครับแล้วก็ไปรับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์ชายแดนนะครับแล้วก็ผลการปฏิบัติที่สำคัญของกองกำลังนเรศวรนะฮะพร้อมกับมีการเยี่ยมชมห้องศูนย์ปฏิบัติการทางยุทธวิธีเพื่อติดตามภาพรวมนะครับในการปฏิบัติการการควบคุมพื้นที่แล้วก็การเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่องซึ่งนอกจากนี้นะครับในส่วนของผู้บัญชาการทหารบกพร้อมคณะท่านยังได้รับฟังสรุปภารกิจของหน่วยเฉพาะกิจราชมนูแล้วก็มีการติดตามการป้องกันในพื้นที่ชายแดนเพื่อให้สามารถรับมือกับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างทันท่วงทีโดยเฉพาะภัยคุกคามในทุกรูปแบบครับ
0: ค่ะในครั้งนี้นะคะผู้บัญชาการทหารบกได้เน้นย้ำให้หน่วยติดตามสถานการณ์การสู้รบบริเวณโดยรอบชายแดนแล้วก็ประเมินภัยคุกคามทุกรูปแบบอย่างต่อเนื่องเพิ่มความเข้มงวดนะคะในการลาดตระเวนแล้วก็เฝ้าตรวจพร้อมกับเตรียมกำลังตามแผนเผชิญเหตุตลอดจนบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสกัดกั้นอาชญากรรมทางเทคโนโลยีการลักลอบเข้าเมืองการค้ามนุษย์ยาเสพติดแล้วก็ภัยคุกคามด้านความมั่นคงโดยยึดมั่นในข้อกฎหมายแล้วก็หลักมนุษยธรรมควบคู่กับการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนและการประสานงานกับหน่วยระดับพื้นที่ของประเทศเพื่อนบ้านอย่างต่อเนื่องพร้อมกันนี้ค่ะก็ได้กำชับผู้บังคับหน่วยเนี่ยให้ดูแลความพร้อมสิทธิสวัสดิการแล้วก็การพักผ่อนของกำลังพลด้วยนะรวมถึงซักซ้อมแผนการสนับสนุนการปฐมพยาบาลแล้วก็การส่งกลับสายแพทย์เพื่อให้สามารถรองรับสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและก็ปลอดภัยด้วยค่ะ
1: ครับก็เห็นนะครับว่ามีการดูแลในทุกมิติเลยทีเดียวอย่างที่คุณพระนัทมนต์ได้บอกไปนะฮะอาชญากรรมทางเทคโนโลยีระวังนะครับการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายเจอประจำนะและที่สำคัญในพื้นที่ชายแดนภาคเหนือเนี่ยบ่อยมากสุด
0: ยาเสพติดก็เยอะ
1: ยาเสพติดเนี่ยกำลังจะพูดถึงนะฮ
0: ะ
1: รวบการประจำจับการประจำแล้วคุณผู้ฟังก็ต้องเป็นกำลังใจให้กับในส่วนของเจ้าหน้าที่ด้วยเขาก็เต็มที่แหละในการดูแลอย่าลืมนะว่าพื้นที่ชายแดนเนี่ยเป็นพื้นที่ที่โอ้โหมันยากลำบากน
0: ะ
1: กว่าจะลาดตระเวนกันแต่ละทีซึ่งในส่วนของกำลังพลยุทธุปกรณ์เขาก็พยายามทำให้มันง่ายที่สุดแหละ
0: ที่จะดีที่จะช่วยได้อย่างหนึ่งดีที่สุดนะคะอย่างหนึ่งก็คือการร่วมมือของทุกส่วนโดยเฉพาะภาคประชาชนเป็นหูเป็นตานะคะก็จะทำให้เรื่องราวของภัยคุกคามต่างๆเนี่ยง่ายขึ้นสำหรับเจ้าหน้าที่
1: ครับก็การลงพื้นที่ในครั้งนี้นะครับเป็นการติดตามสถานการณ์แล้วก็ความพร้อมของหน่วยป้องกันชายแดนทุกมิติตามที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นะครับเพื่อให้การปฏิบัติการในสอดรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปมันเปลี่ยนแปลงไปตลอดนะคุณผู้ฟังครับแล้วก็ให้เตรียมความพร้อมนะครับกับการรับมือภัยคุกคามทุกรูปแบบมีเป้าหมายสำคัญในการพิทักษ์รักษาอธิปไตยและความมั่นคงของประเทศควบคู่ไปกับการดูแลความปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชนตามแนวชายแดนอย่างเต็มกำลังขีดความสามารถ
0: ค่ะมาดูเรื่องของฟ้าฝนกันบ้างนะคะกองทัพบกก็ไปช่วยเหลือประชาชนอย่างที่เราเกริ่นตอนต้นรายการก็คือทางภาคเหนืออันนี้ที่ไปเนี่ยก็คือไปที่จังหวัดน่านนะคะมีการส่งกำลังพลเข้าพื้นที่ดูแลบรรเทาความเดือดร้อนอย่างต่อเนื่องค่ะโดยจากสถานการณ์ฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของจังหวัดน่านนะคะประกอบกับมวลน้ำจากพื้นที่ตอนเหนือเนี่ยไหลลงมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่7สิงหาคมแล้วส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำน่านแล้วก็ลำน้ำสาขาเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นหลายพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลากนะคะแล้วก็ดินสไลด์ด้วยกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชนกองทัพบกโดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่38ก็เร่งจัดกำลังพลลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์แล้วก็ให้ความช่วยเหลือประชาช นร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่โดยทันทีเลยภายใต้การกำกับดูแลแล้วก็สั่งการของพลตรีบุญยฤทธิ์เกษตรเวทินนะคะผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่38ค่ะก็ท่านนะคะเป็นมีตำแหน่งในฐานะเป็นผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่38ด้วยโดยได้เปิดห้องปฏิบัติการสถานการณ์หรือว่าวอร์รูมณกองบัญชาการมณฑลทหารบกที่38เพื่อมีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดประเมินแนวโน้มแล้วก็เตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีค่ะ
1: ครับก็ปัจจุบันนะครับทหารแล้วก็ในส่วนของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเขาก็ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องนะครับครอบคลุมเรื่องของการป้องกันเรื่องของการเตรียมความพร้อมการรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยแล้วก็เรื่องของการฟื้นฟูพื้นที่บ้านเรือนประชาชนหลังกลับเข้าสู่ภาวะปกติด้วยนะครับก็จะดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วเพื่อให้พี่น้องประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติกันได้อีกครั้งหนึ่งนะครับมีหลากหลายพื้นที่นะครับ
0: ที่ไหนบ้าง
1: ไม่ว่าจะเป็นที่ตำบลกลางเวียงอำเภอเวียงสานะครับอันนี้ในส่วนของกองพันทหารม้าที่15กรมทหารม้าที่2เขาลงพื้นที่เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์แล้วก็มีการยกสิ่งของขึ้นที่สูงให้กับประชาชนเพื่อเป็นการช่วยเหลือนะครับตามภาพที่ปรากฏทางเพจอาร์มี่เรดิโอขณะนี้รู้สึกจะเป็นอะไรเนี่ยเหมือนเครื่องซักผ้าไหม
0: ที่นะมันคิดเมื่อสักครู่ใช่ไหม
1: เมื่อสักครู่เหมือนตู้อะไรสักอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับที่ตำบลชนแดนแล้วก็ตำบลนาไร่หลวงอำเภอสองแควนะครับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่32ก็ติดตามเฝ้าระวังระดับน้ำในลำน้ำยาวนะครับแล้วก็มีการเร่งฟื้นฟูบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลากไอ้น้ำป่าไหลหลากเนี่ยมันมาแป๊บหนึ่งแล้วก็ไปแต่มันจะทิ้งร่องรอยคุณแม่รัฐมนตร
0: ีความเสียหายนะคะ
1: ครับดินครับโคลนครับปลาขักพังอะไรก็ตามแต่แหละที่มันมากระลำน้ำ
0: ดูจากภาพแล้วดูสิ
1: ก็ต้องฟื้นฟูกัน
0: ค่ะ
1: ครับ
0: มาดูในส่วนของตำบลป่าคาแล้วก็ตำบลริมอำเภอท่าวังผานะคะกองพันทหารม้าที่10กรมทหารม้าที่2ก็เข้าช่วยเหลือประชาชนขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ลดความเสียหายต่อทรัพย์สินด้วยอำเภอเชียงกลางกองพันทหารม้าที่10กรมทหารม้าที่2ลงพื้นที่อพยพประชาชนแล้วก็มีการเคลื่อนย้ายสิ่งของไปยังพื้นที่ปลอดภัยมีการทำความสะอาดเส้นทางเก็บกวาดเศษวัสดุแล้วก็ขยะที่มากับกระแสน้ำเพื่อเปิดทางระบายน้ำลดผลกระทบจากน้ำท่วมขังแล้วก็เร่งฟื้นฟูทำความสะอาดบ้านเรือนประชาชนได้ที่ได้รับความเสียหายด้วยนะคะแล้วก็มีในส่วนของโรงพยาบาลน่านอำเภอเมืองมณฑลทหารบกที่38เนี่ยก็ร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดน่านขนย้ายสิ่งอุปกรณ์ประจำสำนักงานขึ้นไปไว้ในพื้นที่สูงแล้วก็ปลอดภัยเพื่อลดความเสี่ยงแล้วก็ป้องกันความเสียหายต่อทรัพย์สินแล้วก็สิ่งอุปกรณ์ต่างๆนะคะซึ่งมีความจำเป็นอย่างมากต่อการปฏิบัติงานของโรงพยาบาลค่ะ
1: โรงพยาบาลก็ต้องดูแลที่นะครับ
0: ใช่แล้วค่ะ
1: โดยเฉพาะโรงพยาบาลอย่างที่คุณมาได้บอกไปเนี่ยนะฮะถ้าโอ้โหเกิดน้ำท่วมขึ้นมาเนี่ยเสียหายเยอะนะคุณผู้ฟังประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาต้องติดตามกันด้วยนะครับช่วงนี้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักในหลากหลายพื้นที่นะครับบางพื้นที่มีฝนตกหนักด้วยถึงหนักมากนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในระยะนี้นะครับศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกคุณผู้ฟังครับยังคงมีการติดตามสถานการณ์แล้วก็พร้อมบูรณาการกับทุกส่วนนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนทันทีเมื่อเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติซึ่งพี่น้องประชาชนสามารถที่จะติดต่อขอรับการช่วยเหลือนะครับเมื่อเกิดความเดือดร้อนสามารถประสานหน่วยทหารในพื้นที่ได้ทันทีตลอด24ชั่วโมงครับ
0: ทั้งวันเลยนะคะ24ชั่วโมงเอามาดูในส่วนของคำเตือนจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยบ้างเขาแจ้งเตือนมานะ6จังหวัดภาคกลางต่อไปเนี้ยได้แก่ปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามและสมุทรปราการแล้วก็พลาดไม่ได้กรุงเทพมหานครเข้ารอบกับเขาด้วยเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูงตั้งแต่วันนี้นะคะถึงวันที่17สิงหาคมโดยเฉพาะช่วงเวลา18นาฬิกาถึง21นาฬิกาค่ะก็คาดว่าระดับน้ำในแม่น้ำแล้วก็คลองเนี่ยจะเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็อาจจะเกิดน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำแล้วก็คลองชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำแล้วก็พื้นที่ที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวรนะคะ
1: พื้นที่เฝ้าระวังนะครับปทุมธานีได้แก่อำเภอเมืองแล้วก็อำเภอสามโคกนะครับนนทบุรีเนี่ยต้องระมัดระวังที่อำเภอเมืองอำเภอปักเกร็ดแล้วก็อำเภอบางกรวยส่วนนครปฐมนะครับที่บางเลนนครชัยศรีอำเภอสามพรานนะครับระมัดระวังไว้ด้วยสมุทรสาครทุกอำเภอนะครับเช่นเดียวกับสมุทรสงครามก็ทุกอำเภอนะครับส่วนสมุทรปราการเนี่ยเฝ้าระวังที่อำเภอเมืองอำเภอพระสมุทรเจดีย์อำเภอพระประแดงแล้วก็อำเภอบางบ่อส่วนกรุงเทพมหานครอันนี้ไม่มีเขตนะครับ แต่ว่าแจ้งเตือนพื้นที่ริมแม่น้ำแล้วก็จุดเสี่ยงที่เกี่ยวข้องให้ระมัดระวังกันด้วยครับ
0: ก็ขอให้ประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบกิจการริมแม่น้ำลำคลองที่ฟังอยู่ตอนนี้นะคะติดตามสถานการณ์แล้วก็ประกาศแจ้งเตือนอย่างใกล้ชิดเตรียมพร้อมรับมือแล้วก็ขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงหากจำเป็นมีการตรวจสอบแนวคันกั้นน้ำด้วยนะแล้วก็จุดเสี่ยงเตรียมพร้อมเรื่องของเครื่องจักรอุปกรณ์ช่วยเหลือในพื้นที่เสี่ยงต่างๆด้วยนะคะ
1: ครับก็ต้องระมัดระวังกันในช่วงนี้เนี่ยนะฮะก็หมดเวลาลงไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินในกลางวันวันนี้คุณมาณัฐมนต์และผมณัฐฐาต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง13นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะฉลองเรี่ยวแรงอดีตส.ส.นนทบุรีบุกยิงนายกอบจ.นนทบุรีตำรวจควบคุมสอบสาเหตุและกระทรวงการคลังย้ำผู้ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรีบทบทวนสิทธิ์ภายใน31สิงหาคมนี้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจ้าวรส
5: สบู่สมุนไพรเลอาจ้าวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจ้าวรส
6: คุณบอลได้รหัสปลดล็อกมาไหม
7: รหัสคือฮีโร่เซฟเวิลด
6: ์ฮะฮัลโหลเซฟเวิลด์เหรอผิดรหัสเหลือ2ครั้ง
7: ฮีโร่เซฟเวิลด
6: ์ฮีโร่เซฟเวิลด์เหรอผิดรหัสครั้งสุดท้ายขอช้าๆชัดๆไ
7: ปฮีโร่เซฟ
8: ให้เสียงของคุณพร้อมในช่วงเวลาสำคัญบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอของเนียมชื่ออัมตราลูกกตัญญูปรุงจากสมุนไพรกว่า10ชนิดน้ำผึ้งและตัวยาอื่นๆยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอของเนียมชื่ออัมแบบซองพกพาก็มีนะอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
4: เลอา
5: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวรส
9: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
2: เมื่อเวลาประมาณ 11:30 นาทีมีรายงานเกิดเหตุยิงกันภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีผู้ก่อเหตุคือนายฉลองเลี่ยวแรงอดีตส.ส.นนทบุรีส่งผลให้มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ2รายคือพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีซึ่งถูกยิงภายในที่ทำการอบจ.นนทบุรีและคนขับรถด้านพันตำรวจเอกพฤกษ์จำรืนศาสตร์ผู้กำกับการสภ.รัตนาธิเบศรเปิดเผยว่าควบคุมสถานการณ์เอาไว้ได้แล้วโดยจับกุมตัวนายฉลองผู้ก่อเหตุเอาไว้ได้และอยู่ระหว่างการนำตัวไปสอบสวนเพิ่มเติมเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงอีกทั้งหลังก่อเหตุนายฉลองได้โทรศัพท์เข้ารายการสดและได้พูดคุยกับอัญชลีไพลีรักซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินรายการและได้แจ้งเรื่องที่เกิดขึ้นยอมรับว่าเป็นผู้ก่อเหตุทั้งนี้ตำรวจได้ทำการปิดกั้นพื้นที่เพื่อตรวจเก็บพยานหลักฐานในคดีกระทรวงการคลังแจ้งผู้ที่ประสงค์จะขอทบทวนสิทธิ์โครงการลงทะเบียนเพื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเร่งดำเนินการภายใน31สิงหาคม2569คุณณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
10: กระทรวงการคลังรายงานสถานะโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ผู้ที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติและขึ้นสถานะต้องยืนยันตัวตนดำเนินการได้จนถึงวันที่12มกราคม2570โดยสามารถดำเนินการได้2ช่องทางคือแอปพลิเคชันเป๋าตังค์และหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารคือธนาคารกรุงไทยออมสินธกส.ทอส.ธนาคารอิสลามโดยลงทะเบียนได้จนถึงวันที่14ตุลาคม2569ทางนี้ผู้ที่มายืนยันตัวตนสำเร็จแล้วมีจำนวน 2,309,306 รายคิดเป็น 73.6% ของผู้ที่ต้องยืนยันตัวตนส่วนผู้ที่ยังไม่มายืนยันตัวตน 794,800 รายคิดเป็น 25.3% ผู้ที่ยืนยันตัวตนไม่สำเร็จ 35,780 รายคิดเป็น 1.1% ส่วนผู้ที่มีผลการตรวจสอบคุณสมบัติไม่ผ่านและประสงค์จะขอทบทวนสิทธิ์ขอให้รีบดำเนินการภายในวันที่31สิงหาคม2569โดยสามารถดำเนินการได้ใน4ช่องทางอาทิเว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแอปพลิเคชันเป๋าตังค์แอปพลิเคชันทางรัฐและหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารอย่างไรก็ตามขณะนี้มีจำนวนผู้ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติ 9,314,253 รายยื่นทบทวนแล้ว 4,293,229 รายคิดเป็น 45% ของผู้ที่ยื่นทบทวนสิทธิ์ส่วนผู้ที่ต้องการแก้ไขข้อมูลสามารถดำเนินการได้ที่หน่วยตรวจสอบคุณสมบัติหรือขอรับความช่วยเหลือได้ยังศูนย์ One Stop Service OSS องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและส่วนราชการในพื้นที่ภายในวันที่20กันยายน2569และจะประกาศผลทบทวนสิทธิ์30กันยายน2569ณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
11: พระคุณแม่มากพ้นพรรณนาจรดลึกเหนือเวลาเปรียบได้แทนคุณแม่ยากหาใดทดแทนคุณประกอบดีประกาศไว้โลกรู
12: ้มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ0836931999 0836931999
13: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
14: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
15: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
16: ไม่อยากป่วยไม่อยากออนแออยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

ฟังหน่อยเปิดวิทยุค่อยค่อยอย่าใจลอยตาหวานจงยิ้มรับไล่กับเสียงพี่ยิ้มนิดยิ้มหน่อยก็ยังดี

ฉลักแท้เสียจนแทบแก้ไม่ทันเมียพี่มีชู้วงการเขารู้กันดีพอแต่งงานใหม่อีกทีก็เหมือนไม่มีแม่บ้านอายุอนามย่าง43แล้วจ้ะบวชเรียนแล้ว 2,000 สามีลูกมีเหลนมีหลานลูกโทนคนเดียวยิ่งใดจะเกี่ยวก็ชื่นพี่มีหัวใจแต่ไร

ชัยเมืองสิงห์ครับกับเพลงที่ชื่อว่าแฟนประจำส่งมอบให้ญาติเพลงญาติยาที่รักและเคารพทุกท่านครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อนันตศาลาดีเจไม่หล่อแต่หน้าตาดีหน้าซื่อๆตาใสๆแต่หัวใจเกินร้อยไม่หล่อแต่คมเนาะ มาคมกับมิตรรักรายการญาติเพลงญาติยาทุกท่านบนคลื่นสถานีวิทยุกระจายเสียงมณฑลฐานบกที่13ลพบุรีคลื่นความถี่ AM 1197กิโลเฮิรตซ์ส่งเสียงไปถึงไหนส่งใจไปถึงนั้นลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทอุทัยธานีนครสวรรค์พิจิตรกำแพงเพชรเพชรบูรณ์อ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีนครปฐมนนทบุรีเขตกรุงเทพปทุมธานีสระบุรีนครนายกนครราชสีมาอีกมากมายหลายจังหวัดที่ฟังได้ก็ส่งความรักความปรารถนาดีความห่วงใยไปเช็คเช่นเดียวกับจังหวัดข้างต้นนะครับส่งเพลงไปแล้วนะชื่อเพลงว่าแฟนประจำเนี่ยมีนัยยะสำคัญนั่นก็คือว่าเป็นพิเศษเลยสำหรับแฟนรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพหลายท่านบอกว่ามาฟังชั่วคราวฮะก็จองตัวไว้เป็นแฟนประจำกันแล้วกันและแฟนประจำที่ติดตามเราฟังให้กำลังแรงใจดีเจสุภสิทธิ์มาโดยตลอดให้อยู่แล้วด้วยหัวจิตหัวใจด้วยความรักและห่วงใยด้วยความปรารถนาดีนะครับแล้วเจอกันนะครับทุกๆวันเวลาสวยงาม 13:00 น.จนถึง 14:00 น.นะครับมีเพลงเพราะๆมาฝากส่วนมากจะเป็นเพลงเก่าเพื่อร่วมอนุรักษ์ให้เป็นบทเพลงอมตะคู่บ้านคู่เมืองแล้วก็มีสาระดีๆเรื่องราวของสุขภาพดีๆมาฝากกันนะครับไม่ว่าจะเป็นสุดยอดสุนทรภูมิร่างกายตราสุภสิทธิ์และวิชั่นยาแก้กระสายตรารุ่งฟ้าโอสถกาแฟทินฉายคอฟฟี่กาแฟดีกาแฟเด็ดอร่อยด้วยแล้วก็วิซอนผิดพันธุ์เพื่อดูแลดวงตาตอบโจทย์เรื่องราวคนดวงตาทั้งหมดด้วยวิซอนนะครับวิซอนสองคำจำให้แม่นทานดีแล้วทานต่อทานดีแล้วบอกต่อได้ผลอย่างชัดเจนแน่นอนประสบการณ์เข้ามาที่10ปีแล้วยัดเพียงยันนับหมื่นนับแสนเอาไปทานแล้วตาดีขึ้นทุกท่านเลยต้องยกให้กับวิซอนขอบคุณนะฮะไปยังญาติเพียงญาติยาที่สั่งซื้อทุกผลิตภัณฑ์วิชภัณฑ์กันเข้ามาด้วยมีทั้งลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่หลายท่านบอกว่าห่างหายไปนานเลยสุภสิทธิ์เงินทองมันฝืดมันเคืองเข้าอกเข้าใจนะแต่ว่าไม่ทานก็ไม่ได้เพราะว่าตามันมองไม่เห็นเนี่ยพอไม่ทานวิซอนเนี่ยตามันมองไม่เห็นต้องทานที่สำคัญครับยานะฮะอย่าเล่นกับระบบนั่นก็คือว่าตามองไม่เห็นถ้าเกิดเราไม่ดูแลเสียแต่เนิ่นๆถ้าปล่อยไว้หนักหนาสาหัสแล้วมันจะยากต่อการดูแลรักษาเอาใจใส่ใครจะนะรับประกันได้ว่าตามันจะกลับมาเหมือนเดิมได้ถ้ามันหนักไปแล้วนะครับทานซะเถอะนะอย่าเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายเลยนะครับวิซอนนะเดือนละกล่องละ900บาททุกเดือนปีหนึ่งก็ตกเท่าไหร่ล่ะ12,908 10,800 บาทนะครับถ้าเกิดสูญเสียดวงตาไปเนี่ยโอ้โหนะจะเสียอะไรอีกมากมายลูกหลานก็ไปทำงานทำการไม่ได้ต้องมาเฝ้ามาดูแลนะหลายสิ่งหลายอย่างมากมายนะครับก็10ปีเท่าไหร่ล่ะ10ปีก็เงิน102,000หลายท่านไปทำเลสิกดวงตามานะครับ 500,000 บาทไปรักษาชนิดว่าที่ทันสมัยเลยล่ะเขาเรียกว่าเลสิกคือหมดทางรักษาแล้วไปเลสิกกลับมาก็เห็นอยู่2วันแล้วก็ตามืดหนักกว่าเก่าไปซะอีกนี่คือเรื่องจริงครับประสบการณ์จากญาติเพียงญาติยาบอกสุภสิทธิ์มาเอาเป็นว่านะครับอย่าเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายเลยมาทานวิซอนกันดีกว่าสุภสิทธิ์ขอให้ท่านมั่นใจนะถ้าซื้อตามโปรเนี่ย3กล่อง 2,700 บาทแถมให้1กล่อง4กล่อง 2,700 บาทคุ้มค่าคุ้มเงินสุดๆประหยัดเงินไปเลยนะฮะหลายท่านบอกพอมีนะฮะเงินมีทองอยู่บ้างหลายท่านก็ต้องตัดใจซื้อ 2,700 ได้4กล่องนะครับท
านได้เป็น420วันหลายท่านบอกว่าในบ้านเนี่ยตามองไม่เห็นกันหลายคนเลยแม้กระทั่งลูกหลานเนี่ยมองไม่ชัดไม่เจนไม่แจ่มไม่แจ้งบอกว่าเรื่องราวของโรคดวงตาเนี่ยมีทั้งหมดตั้ง70โรคเอาไปทานเถอะตาดีขึ้นอย่างชัดเจนแน่นอนสุภาษิตขอรับประกันประสบการณ์10ปีเนี่ยที่จำหน่ายวิสซอนมาเจอแยะเพียงยะหยาดอธิบายให้สุภาษิตได้รับทราบรับฟังเรื่องราวของดวงตาเยอะมากแล้วก็เอาวิสซอนเอาไปทานแล้วก็ร้อยละ 99.99 ในตาดีขึ้นนะครับแล้วก็ขาดเสียไม่ได้กาแฟเทียนฉายคอฟฟี่กาแฟดีกาแฟเด็ดอร่อยด้วยดื่มกาแฟทั้งทีให้มีประโยชน์กับสารสกัดอันแน่นจัดเต็ม24ชนิดเราไม่ได้ใส่กันมั่วตัวนะเราใส่กาแฟเทียนฉายคอฟฟี่เนี่ยเราคัดสรรมาเป็นอย่างดีใช้กาแฟอาราบิก้าโคบดจากประเทศสเปนรสชาติหอมหวานอร่อยกินยั่วยวนใจใช้น้ำมันรำข้าวแทนครีมเทียมปราศจากไขมันทรานส์คอเลสเตอรอลติกิสลายใช้สารสตีวิออลแกลโคไซด์ให้ความหวานแทนน้ำตาลตรงนี้แหละไม่กระทบต่อโรคภัยไข้เจ็บนะไม่ได้ไปรักษาโรคนะแต่หลายท่านบอกว่าเออโรคภัยไข้เจ็บมันไม่กำเริบเสบสารแล้วมันดีขึ้นเนี่ยก็เพราะว่าเราไม่ไปเพิ่มแล้วก็มีสารในตัวเนี่ยเป็นยาอายุวัฒนะนะแต่เขาเรียกว่าสารสกัดนะไม่ใช่ยานะแต่ว่าสารสกัด อยู่ในกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่นะครับตรงนี้แหละไม่กระทบต่อโรคภัยแค่เจ็บเบาหวานความดันไขมันโรคหัวใจทุกโรคนี้ดื่มได้ดื่มดีแล้วก็ใจไม่สั่นไม่ปวดหัวมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์จากประเทศฝรั่งเศสมาเคลือบตามข้อตามเข่าตามกระดูกที่ดังก๊อบแก๊บปวดเมื่อยก็หายไปมีสารเลตัวช่วยในการย่อยอาหารที่ท้องลำไส้ล้างสารพิษลำไส้ขับเมื่อมันขับของเสียออกจากร่างกายระบบขับถ่ายดีหุ่นเพียวนมสมใจสายตาดีผมหนาขึ้นมีแบบแปลกเวสกัดส่งเสริมความจำมีตังถังชาติจากทิเบตประเทศจีนกิโลละเป็นล้านเห็นลิงจืดส่งกรีเป็นยาอายุวัฒนะมินปีสารสกัดเดี๋ยวจะบอกเก่าแล้วขัน24ชนิดในสุภาษิตใส่ครบถ้วนใส่เต็มจึงเห็นผลนะฮะเอาไปทานแล้วโอ้โหเห็นผลดีเลิศประเสริฐสีเลยทีเดียวได้ร่างทองกลับมาแข็งแกร่งแข็งแรงจากภายในสู่ภายนอกชงกับน้ำร้อนนะซองหนึ่ง15กรัมเลยเยอะมากชงกับน้ำร้อน120ซีซีจะละลายเกลี้ยงจนหมดสิ้นไม่ติดช้อนติดถ้วยดื่มฟินมีความสุขเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพสำหรับผู้รักสุขภาพรักชีวิตกล่องละ250บาทกล่องหนึ่งบรรจุ10ซอง2กล่อง500บาทส่งให้ฟรี4กล่อง 1,000 บาทแถมให้1กล่องส่งให้ฟรี5กล่อง 1,000 ยาเพียงยาครับได้ดื่มกาแฟดีเกรดสูงแล้วใจยาวหวั่นไหวเนาะบางทีไปทดลองอะไรตัวมีอะไรมาแต่ว่าเขาไม่ได้จัดเต็มไม่ได้ใส่เต็มเหมือนสุภาษิตนี้แหละมันก็ไม่ได้ผลนะครับ5กล่อง 1,000 บาทตกกล่องละ200บาทนะครับแล้วก็อยากท่านได้ดื่มนะดื่มทุกวันดีทุกวันวันละ2 2 2 3 2ตามใจปรารถนาของท่านนะครับนี่คือพูดเรื่องราวของวิซอนดูแลดวงตาและกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ไปแล้วยัดเพียงยะหลายท่านที่ทานและก็ดื่มกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่แล้วทานวิซอนแล้วบอกสุภาษิตไม่ต้องบอกเลยมันได้ผลจริงๆนะก็บอกสำหรับยัดเพียงยะหลายท่านที่ทานแล้วหรือกำลังจะทานจะได้เข้าใจและมั่นอกมั่นใจนะครับแต่ที่แน่ๆครับสุนไพรไทยนี่แหละที่จำหน่ายมาอย่างต่อเนื่องแล้วยาวนานนั่นคือสูตรหนึ่งสุภาษิตและวิชันยาแก้กระสายตรารุ่งฝาโอสถถูกด้วยและก็ดีจริงด้วยมีทะเบียนยาด้วยคุณภาพสูงด้วยปลอดภัยด้วยผลิตจากโรงงานใหญ่ได้มาตรฐานนะครับนั่นก็คือสูตรหนึ่งสุภาษิตและวิชันบรรเทาการปวดเมื่อยด้วยแล้วก็บำรุงกำลังหญิงชายวัยทองวัยกลางคนให้แข็งแกร่งแข็งแรงกระปี้กระเป๋ากระฉับกระเฉงมีเลี้ยวมีแรงสู้ไม่ถอยหงอยไม่เป็นปรับฮอร์โมนเพศชายหญิงให้เกิดความสมดุลนะครับแล้วก็หลายท่านมีเบาหวานความดันไขมันไปหาแพทย์แผนปัจจุบันแล้วก็สามารถจะทานควบคู่ไปด้วยก็ได้กับสูตรหนึ่งประกอบด้วยกระชายดำและสุนไพรนะหลายชนิดนะครับ30ชนิดเนี่ยมีบอระเพ็ดด้วยตรงนี้ละลดเบาหวานนะครับแล้วก็กระชายดำและสุนไพรอื่นๆล้วนแต่ดีมีคุณประโยชน์ต่อร่างกายปวดหัวไม่เกรนภูมิแพ้หอบหืดหายใจไม่เต็มอิ่มเครียดนอนไม่หลับปงเลือดปนผิวพรรณหญิงชายเวทองครับท่านใช้ฉี่ไม่ลงโถฉี่ไม่พุ่งอย่างอื่นไม่ต้องพูดถึงเนาะเตะปิ๊บไม่ดังเตะกระมังไม่แตกเนี่ยฉี่ลดขากางเกงเนี่ยนะครับทานสุดหนึ่งครับแล้วก็ท่านหญิงเข้าสู่วัยทอง
บางทีมันตั้งแต่อายุประมาณ48ถึง52เนี่ยเขาเรียกว่าจะเข้าสู่วัยทองแล้วล่ะคือเลือดจะไปหลบจะมามันว้าวุ่นทั้งร่างกายและจิตใจพอเข้าสู่วัยทองชัดเจนนั่นคือเข้าสู่วัยทองชัดเจนนั่นก็คือหมายความว่าหมดประจำเดือนผิวหนังซุบซิดสีเหลืองคอยเหี่ยวหย่อนยานตรงนี้นะฮะทานเลยเพื่อเลือดลมดีอะไรก็ดีไปหมดครับแล้วก็โอกาสกระดูกผุกระดูกพรุนสูงสำหรับผู้สูงวัยเนี่ยบำรุงกระดูกบำรุงผิวพรรณด้วยนะครับก็ทานนะสูตร1สุภาษิตและวิชันทานง่ายครับเป็นแคปซูล500มิลลิกรัมทานเพียงมื้อเดียว2แคปซูลก่อนนอนหลับสบายดีตื่นขึ้นมาสดใสสดชื่นนะทำให้เลือดลมดีอะไรก็ดีไปหมดนะกระปุกละ350บาทกระปุกสีแดงเรียกว่าสูตร1จะได้จำง่ายนะครับสูตร1กระปุกสีแดงแล้วก็มารู้จักกับสูตร2ยาแก้กระสายตรารุ่งฟ้าโอสถรุ่งฟ้าโอสถเนี่ยได้รับความนิยมบอกว่าโอ้โหกระปุกเดือบรรจุไปต้อง60แคปซูลไม่คิดจะเอากำไรเลยเหรอสุภาษิตเนี่ยไม่คิดฮะนั่นคือให้ยาเพียงยาได้ทานของดีให้คุ้มค่าคุ้มเงินจะได้ถึงยาเพราะว่าเป็นยาบรรเทาการปวดเมื่อยชาปรือเมื่อยปลายเท้าที่จริงมันจะนะจะขาดทุนอยู่แล้วล่ะแต่ว่าสุภาษิตในช่วงนี้นะรีบมาเป็นเจ้าของกันด่วนนะก่อนที่จะปรับราคาหรือจะลดปริมาณนะครับคือแก้บรรเทาการปวดเมื่อยชาปรือเมื่อยปลายเท้าครับกระดูกทับเส้นประสาทลูกก็โอยนั่งก็โอยนอนก็โอยเป็นยาแก้กระสายด้วยกระสาย24ชนิดแก้นะครับและเป็นยาระบายอ่อนทำให้กินข้าวได้นอนหลับปัสสาวะกระปิดกระปอยผิวหนังซีดเหลืองอ้วนไปผอมไปสัดส่วนเกินบำรุงสมองผิวพรรณทำให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นท้องผูกเป็นพระดึกก็ไปกล่อมอาจมไม่ให้แข็งไปและไม่อ่อนไปนะฮะได้ถ่ายดีถ่ายสะดวกจะได้ไม่เป็นฤทธิ์สะดวกทวารไม่มีปัญหารำไส้บอกว่าทำให้กินข้าวได้นอนหลับระบบขับถ่ายดีไม่ปวดไม่เมื่อยชีวิตมีสุขทำให้สมองผิวพรรณดีด้วยนะปวดคอปวดเข่าก็ดีขึ้นตามลำดับนะครับทาน3แคปซูลก่อนอาหารเช้าเย็นจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วกระปุกละ350บาทบรรจุ60แคปซูลกระปุกสีน้ำเงินหนักแล้วทาน2สูตรร่วมกันครับหนักแล้วคืออะไรเลยท่านเป็นโรคเกาต์รูมาตอยด์เลยท่านป่วยเรื้อรังเลยท่านติดเตียงหลายท่านก้าวขาไม่ออกขึ้นบันไดไม่ได้หลายท่านมีโครงการจะผ่าเข่าผ่าขากระดูกผุกระดูกพุ่นกระดูกเสื่อมสารพัดสารพันฮะก็ไปดูแลกันหลายท่านนอนเป็นผักเป็นปลาหลายท่านสั่นไปทั้งตัวจากโรคภัยแค่เจ็บมิใช่เจ้าเข้าผีเข้าแต่ประการใดแต่ว่ากระทบจากโรคภัยแค่เจ็บนั่นเองนะก็ทาน2สูตรร่วมกันเลยกระปุกละ350บาททั้ง2สูตร2กระปุก700 3กระปุก 1,000 4กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรีท่านจะสังเกตได้ว่าไม่เสียค่าจัดส่งนะถ้าสั่งกระปุกเดียวเสียค่าจัดส่ง50บาทถ้า2กระปุก700บาทก็ส่งให้ฟรีค่าจะส่งมันก็เป็น100นะ3กระปุก 1,000 ลดให้50บาทแล้วก็ส่งให้ฟรี4กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรี4แถม2นะใจถึงจริงๆนะเนี่ยสุภาษิต4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทยาเพียงยาโอกาสดีๆแบบนี้มาแล้วอย่าให้โอกาสดีๆแบบนี้หลุดลอยไปเลยนะครับรีบมาเป็นเจ้าของกันด่วนกระโปรแรงทะลุองศา4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทจะสั่งสูตรใดสูตรหนึ่งก็ได้หรือจะรวมกันมาทั้ง2สูตรก็ยินดีทุกสิ่งทุกอย่างครับโทรมาที่สุภาษิตเลยนะครับยังไงก็แล้วแต่บอกฟังสรรพคุณอยากได้จังเลยแต่ว่าจดเบอร์โทรศัพท์ไม่ได้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากมากฮะต้องโทรให้ได้และโทรให้ถูกผิดแม้แต่เลขเดียวก็ไปขึ้นเบอร์อื่นนะครับโทรมาที่สุภาษิตนะครับถ้าจดไม่ทันอย่างไรเดี๋ยวช่วงต่อไปสุภาษิตก็บอกอีกนะครับ0836931999จดมาอีกครั้งนะครับ0836931999โรคเป็นได้ก็หายได้ถ้าเจอหมอดียาดีวันนี้ท่านเจอแล้วล่ะกับผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อนันตศาลาครับเรื่องราวข่าวสารเนาะรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพเคยเอาข่าวสารหลายข่าวสารมาเสนอยัดเพียงยัดยาแต่ว่าสุภสิทธิ์นะอยากให้ท่านติดตามรับฟังนะทางคลื่นข่าวหรือสถานีวิทยุโทรทัศน์ถ้าสุภสิทธิ์มีเวลาจะมีข่าวมาแทรกในช่วงหนึ่งช่วงใดนะครับ
แต่ว่าเรื่องราวของที่เด็กอายุ14ปีนักเรียนม.3โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีนะครับที่ไปใช้ปืนฆาตกรรมฆ่าครูเพื่อนนักเรียนเสียชีวิตและกระทั่งปู่ย่าตัวเองเสียชีวิตนั้นมีนะแฟนข่าวแตกกันเป็นหลายกระแสนะครับก็ต้องใช้วิจารณญาณกันในการรับข่าวนะกรองข่าวให้ดีที่สุดให้ข่าวตรงนะครับเดี๋ยวนี้มันมีเฟกนิวด้วยนะครับยังไงก็แล้วแต่นอกต้องเผื่อใจและเข้าใจและเห็นใจทุกๆฝ่ายนะครับฟังข่าวทิดแก้วครับต้องฟังข่าวจริงอย่าฟังข่าวปลอมนะครับไวยพจน์เพชรสุพรรณฟังข่าวทิดแก้วและมีถึงเธอผู้เป็นดวงใจและก็นักร้องบ้านนอกรอท่านอยู่นะครับ

0: วิซอนประกอบไปด้วยสารดังต่อไปนี้ 1. ซิตัสไฟโอวานอยด์ช่วยในเรื่องการดูดซึมวิตามินซีทำให้การทำงานของวิตามินซีมีประสิทธิภาพดีขึ้นมีสารแอนตี้ออกซิเดนต์ 2. มีสารเบคคาเรนสารสกัดจากเบคคาเรนนี้จะมีสารไซโทยานีนช่วยบรรเทาอาการเมื่อยล้าเมื่อใช้สายตานานๆ 3. มีเบต้าคาร์โบทีนเป็นโปรวิตามิน A ที่จะเปรียบเทียบวิตามิน A เมื่อร่างกายต้องการช่วยบำรุงสายตา 3. มีสารโกจิเบอรี่เอ็กซ์แท็กหรือสารสกัดจากเกากี้มีสารซีแซนทีนและลูทีนสูงมากที่จะช่วยป้องกันและปรับสภาพแสงกรองแสงสีน้ำเงินที่เป็นอันตรายต่อดวงตาที่เกิดจากการดูทีวีโดยไม่เปิดไฟหรือจากการใช้สมาร์ทโฟนนานๆนั่นเองนะครับป้องกันการเสื่อมของเลนส์ตาและจอภาพเรติน่าจากการทำลายของอนุมูลอิสระ 5. มีเกรฟซิสแอคแท็กหรือสารสกัดจากเมล็ดองุ่นจะมีสารโอเพสช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดบริเวณดวงตาดังนั้นจะทำให้ตาฟื้นฟูอย่างรวดเร็วช่วยชะลอการเสื่อมของโรคจอประสาทตาเสื่อม 6. ลูทินเอสเตอร์เป็นสารคาโรทีนอยด์สีเหลืองซึ่งจะพบปริมาณสูงบริเวณเรติน่าเกี่ยวกับการรับภาพซึ่งจะช่วยดูดซับแสงสีน้ำเงินในการมองเห็นช่วยสร้างสารต้านอนุมูลอิสระในการป้องกันเยื่อแก้วตาหรือเรติน่านั่นเองครับลำดับที่7มีโปรวิตามิน Aสำคัญต่อการทำงานของเรติน่าซึ่งเป็นส่วนของดวงตาเกี่ยวกับการรับภาพในการมองเห็นนะครับสรรพคุณจึงเห็นผลอย่างรวดเร็วโดยมีซิงค์ซัลเฟตเป็นตัวประสานทำให้ออกฤทธิ์อย่างรวดเร็วนะสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์ครับ0836931999
1: ท่านผู้ฟังครับวันนี้ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ดีๆเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จรูปชนิดผงตราเทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมถูกใจคนคอกาแฟแน่นอนสิ่งสำคัญเราใส่ใจในทุกส่วนประกอบเป็นอย่างดีโดยใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวอีกทั้งยังประกอบไปด้วยสารสกัดมากมายที่ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีมีทั้งสารสกัดจากถังเช่าสารสกัดจากโกจิเบอรี่สารสกัดจากเมล็ดงาดำสารสกัดจากกระชายดำสารสกัดจากเจียวกู้หลานสารสกัดจากใบแปะก๊วยสารสกัดจากโสมสารสกัดจากเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคานิทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกูตามีนแอลกูตาไทโอนไลโคปีนลูทีนวิตามินซีวิตามินเอน้ำตาล 0% เพราะเราได้ใช้สตีวิออลไกลโคไซด์เป็นวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลเพื่อให้รสชาติของกาแฟมีความกลมกล่อมหวานแบบธรรมชาติลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่เลขสารระบบอาหารเลขที่13-2-00759-2-0495ราคากล่องละ250 บาทซื้อ4กล่องแถม1กล่องสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์บริการจัดส่งให้ท่านถึงบ้านฟรีนะครับ0836931999เทียนฉายคอฟฟี่มีคุณค่ามากกว่ากาแฟธรรมดา

0: าหลายอย่างแล้วใช่ไหมป้า
1: จ้าม
0: าเจอวิซอนเข้าดีไหม
1: เจอวิซอนเข้าเล่นไปแค่สองกล่องแรกก็รู้เรื่อง
0: เออ
1: แล้วหลายเที่ยวแล้วจ้ะ
0: ค่ะชมจำได้
1: หลานมันเอาไปกินอีกล่องนี้หลานเอาไปแบ่งไปกินมึงกินไม่ได้หน่อยมั้งตาตังไม่อีกเออเขาตังก็ที่กล่องก็มีเอากล่องไปเออ
0: ลูกหลานประทับใจเออตังกี่กล่องเลย
1: ตังกลุ่มหนึ่งตั้งแปดหลังอ่ะก็กินก็แบ่งกันกินมาเนี่ย
0: โอ้ดีจังเลยตอนนี้ตาสว่างสว่างสวยชัดเจนเป็นตาวัยรุ่นกันทั้งหมู่บ้านเลยตอนเนี้ย
1: ตาอาฉันนะมันเป็นต้อเนื้อนะ
0: เป็นต้อเนื้อครับ
1: มันก็จ้ามันก็คายมามันออกมาจากตาดำเยอะเลยมันขาวๆอ่ะ
0: ครับโอ้
1: แล้วกินเข้าไปมันก็ไม่คันไม่คืนน้ำตามันก็ไม่มีไง
0: เมื่อก่อนมีไหมเมื่อก่อนคันด้วย
1: มีคันด้วยน้ำตาด้วยแล้วมันก็ฟ้ามันบังต้อเนื้อ
0: โอ้
1: เดี๋ยวนี้มันคายออกมาเยอะเลยมาอยู่ตรงหัวตาเขาขาวแล้วปากก็มาผ่าขาซะ
0: มั่นใจเนาะมั่นใจว่าแพงไหมกลายเป็นว่าไปกินแล้วดี
1: ไม่แพงจ้าไม่แพงกินแล้วได้ผลไม่แพงเลย
0: มันได้ผลเนาะยาคนหนึ่งเขากินกันเยอะๆเนาะ
1: จ้าลูกหลานก็มาแบ่งไปกินกันคน

0: ่แล้วเนาะเนา
1: ะ
0: มีเรี่ยวมีแรงไม่ปวดไม่เมื่อย
1: จ้าจ้าจ้า
0: เนาะ
1: ไม่ปวดไม่เมื่อยมีแรง
0: ผม
1: ไปช่วยดิ
0: ที่บอกผมหนาขึ้นไหมเหรอผมหนาขึ้นด้วย
1: ผมหนาขึ้นเนาะเอาจริงหนาขา
0: จริงเนาะ
1: ไม่คือว่าที่หนาคือมันไม่ร่วงไง
0: ไม่ร่วงเนาะ
1: เราสระมันก็ไม่ร่วงไงวีเวิร์มก็ไม่หลุดไงไม่หนา
0: แล้วมีคนมาทักว่าผิวขาวดังกบต้มอะไรเงี้ยมีคนมาทัก
1: มีคนบอกไม่ออกแดดเลยเนี่ยขาวจังเลยเขาว่าแล้วพี่ก็บอกกินยาไอ้กินเนี่ยกาแฟนี่แหละ
0: กาแฟเทนแชร์กาแฟนะพี่นะอยากให้คนกินเยอะๆไหมอยากคนกินเยอะๆไหมพี่เพชรทุนจันงาม
1: โอ้นี่พี่ฟังก็เห็นจริงเยอะเห็นปะของพี่ก็เดี๋ยวสั่งยาดูลองกินก่อนให้เพื่อนลองกินก่อนดีไหมอะไรเงี้ย
0: ครับหมอพี่เชียร์จริงๆเลยเนาะนะครับ
1: นี่ลูกชายพี่เอาพี่ไปกินกล่องที่โรงงานออฟฟิศก็บอกผมสั่งซื้อที่ไหนกันเนี่ยเขาจะสั่งให้พี่คนสั่งแล้วตอนนี้สั่งเยอะ
0: โอ้โหสาธุขอบคุณ
1: เพื่อนขายก็บอกโอ้โหหอมฟุ้งไปหมดเลยลูกชายก็บอกดีแม่ครับถ่ายดีจังผมชอบว่าจะสั่งเดี๋ยวสั่งให้
0: ครับเนาะลูกชายทำงานโรงงานนะครับเนาะคนรุ่นใหม่เนาะคนหนุ่มยังมาดื่มกาแฟเทียนฉาเลยเนาะสุดยอด
1: โอ้ส
0: ุ
1: ดยอดก็บอกหอมจังกินนิดเพราะว่าใครชงที่ไหนไม่หอมมันอันนี้เลยครับว่าไงโอ
0: ้สิบกล่อง2,000 บาทนะพี่นะเดี๋ยวผมจัดส่งให้นะครับพี
1: ่
0: ไอทูนครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
2: อยากได้อะไรโทรมาที่ผมนะครับสุภสิทธิ์อนันตศาลาซื้อตามร้านก็ได้ร้านจมูกปะโมอ่างทองร้านป้าเพลินป้าโอ๋ไกวัตันเอ็นบาปะหันสุกิจเพศัตพระพุทธบาทร้านนพรัตน์สระแก้วลพบุรีร้านสิริชัยเพศัตท่ารถตู้บขสสิงห์บุรีร้านหงอยู่โอสถหน้าตลาดสดเทศบาลเมืองสิงห์บุรีบัวเพศัตโคกสำโรงคังยาชุมชนโคกสำโรงมีครบทุกอย่างบ้านพี่บรรจงทันประโยชน์บุบ้านหนองนาพัฒนาคมมีเฉพาะกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ยิ่งวันจันทร์ช่องแคตาคลีนนครสวรรค์มีเฉพาะวิสซอนนอกนั้นโทรมาที่สุภสิทธิ์เลยนะครับ0836931999เดี๋ยวเราจะส่งให้เก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศครับ

แต่ท่านฟังเพลงนี้แล้วบอกว่าเขาแต่งให้เราหรือเปล่าเนี่ยตรงกับชีวิตของเราเลยนะเนี่ยโดยเฉพาะฝ่ายหญิงนะฮะกับเพลงที่ชื่อว่าผัวเมียระเหียใจนายโยงนภพงษ์ณนงและก็ตุ้มสุพรรณเป็นผู้ร้องส่งมอบให้ญาติเพลงญาติที่รักและเคารพทุกท่านนะครับให้มีความสุขความสำราญกับผมสุภสิทธิ์ในชั่วโมงนี้นะครับคุณพี่สมควรมีมากตนพยายามอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีกาแฟเทียนแฉกคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทคุณพี่ฉลาวสุขมูลตลาดท่าโขงเขาสมอคอนท่าวงลพบุรีวิสซอนกล่อง900บาททานไปเป็นประจำคุณพี่จำนงเฉลยรัตตำบลพิตะเพียนมหาราชพระนครศรีอยุธยาสั่งให้คุณป้านะครับสุด22กระปุกกาแฟ1กล่อง950บาทคุณทองคืนแจ่มสิริตำบลบ้านข่อยอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีกาแฟเทียนแฉกคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทครับคุณพี่หนิมเม่นทองคำตนหัดอาสาสัพพยาเชนาทสุด1สุด2อย่างละกระปุก700บาทครับคุณป้าสายันสมพรตำบลโพนงดำออกสัพพยาเชนาทกาแฟ5กล่อง 1,000 บาทครับคุณผาสุขสว่างดาวตนเสนาอุทัยพระนครศรีอยุธยาวิสซอน1กล่อง900บาทครับคุณเอิญสิตายางตำบลบ้านร่อมท่าเรือพระนครศรีอยุธยากาแฟเทียนฉายคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทครับคุณพี่วันเพ็ญคำเครือตำบลท้ายตลาดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีวิสซอน1กล่อง900บาทนะครับที่เหลือยกยอดไปประกาศในค่ำคืนนี้และก็ชั่วโมงหน้าวสป711กิโลเฮิรตซ์ช่วง15นาฬิกาจนถึง16นาฬิกาสำหรับคลื่นนี้เวลาหมดแล้วก่อนจะจากกันไปขอทุกท่านปากเป็นเงินใจเป็นทองสมองเป็นเพชรไม่ว่าจะพูดจะคิดจะทำอะไรก็ขอประสบความสำเร็จรุ่งเรืองร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีทุกท่านนะครับส่งท้ายด้วยสันติดวงสว่างกับเพลงที่ชื่อว่าโรคประหลาดไม่ทราบว่าญาติเพียงจะอยากใครเป็นบ้างนะครับโรคประหลาดจบเพลงจบรายการสุภาษิตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: โทร1600คุณทำได
1: ้คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
2: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
3: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
4: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
5: นี่จ้า
6: เอาไก่
7: ทอดหวานครับ
5: ได้ไหมคะหมูหวานนะคะ
7: ไก่ทอดด้วยครับ
5: ได้ละจ้า
8: จานเยอะๆนะคะ
6: งั้นขอเป็นแบบที่คนเมื่อกี
5: ้รับอะไรดีคะ
8: ผักนะคะแบบทอดค่ะ
9: ดูดีๆเนี่ยเขาเรียกว่าอาหารแบบ2-1-1ผัก2ข้าว1เนื้อ1ถ้าเขาไม่รักเนี่ยเขาไม่ตักให้นายหรอกกิน2-1-1ออกกำลังกายด้วยแค่นี้ก็ไม่มีพุงแล้ว
1: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
2: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
3: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
4: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม
10: ์ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
11: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา14นาฬิกากับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับนายกรัฐมนตรีปัดข่าวดึงส.ส.งูเขียวพรรคกล้าทำร่วมรัฐบาลพร้อมแจ้งโพสต์วิ่งชนกำแพงหมายถึงตนเองเป็นหลักดำเนินชีวิตสักครู่กลับมาติดตามครับ
12: โอ้
7: ้ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
12: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
7: หรอใช้ยากไหมล่ะ
12: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
7: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
12: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
7: อืมดีจังโอเคเลย
13: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
4: เสียวฟัน

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อนุทินปัดข่าวดึงงูเขียวกล้าทางร่วมรัฐบาลแจ้งภาพในวินบุญยิ่งเตะบอลเป็นเพียงกิจกรรมกระชับมิตรไม่เกี่ยวดีลการเมืองพร้อมโต้พรรคประชาชนปมโพสต์วิ่งชนกำแพงย้ำพูดถึงตัวเองขอทุกฝ่ายมีสติคุณพิพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยปฏิเสธกระแสข่าวการดึงพรรคกล้าทำหรืองูเขียวเข้าร่วมรัฐบาลโดยบอกว่าเป็นเรื่องขำๆเพราะตนเองไม่เคยได้รับข่าวดังกล่าวส่วนกรณีที่มีภาพนายเนวินคิดชอบประธานสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดพบกับนางบุญยิ่งนิติกาญจนาประธานสโมสรราชบุรีเอฟซีและส.ส.ราชบุรีพรรคกล้าทำจนถูกมองว่าอาจเป็นการพูดคุยเรื่องการเมืองนายอนุทินระบุว่าเรื่องดังกล่าวทั้งสองคนต่างเป็นผู้บริหารสโมสรฟุตบอลและช่วงนี้อยู่ในฤดูกาลแข่งขันขณะที่นอกฤดูกาลก็มีการเตะฟุตบอลกระชับมิตรเพื่อสร้างความสามัคคีจึงไม่ควรนำไปเชื่อมโยงกับการเมืองเมื่อถามถึงประเด็นไทยดีคอนเนคชั่นนายอนุทินไม่ได้ตอบคำถามดังกล่าวเพียงแต่หยิบขวดน้ำมันในกระเป๋าเสื้อพร้อมพูดติดตลกว่ามีเพียงน้ำมันเขียวทาแล้วหัวไม่โนส่วนกรณีพรรคประชาชนออกมาวิจารณ์และเชื่อมโยงกับโพสต์เรื่องการวิ่งชนกำแพงนายอนุทินระบุว่าไม่ได้พูดถึงใครแต่มีคนร้อนตัวมากระโดดงับขอให้ตั้งสติเพราะตนพูดถึงตัวเองไม่ได้พาดพิงบุคคลใดนอกจากนี้ยังฝากถึงพรรคประชาชนว่าขอให้ใจเย็นๆและทำอะไรต้องมีสติพร้อมย้ำว่าข้อความที่โพสต์เป็นเพียงหลักในการดำเนินชีวิตส่วนคำสอนที่นายอนุทินแชร์เรื่องรู้เร็วรู้ช้ารู้สูงรู้ต่ำระบุว่าเป็นที่มาของแนวคิดอยู่ให้เป็นเย็นให้พอรอให้ได้ซึ่งเป็นสิ่งที่เคยพูดมาแล้วและไม่ใช่เรื่องใหม่พร้อมยืนยันว่าแม้ตนจะเล่นโซเชียลเป็นประจำแต่ไม่เคยตั้งใจพูดถึงใครและหากมีคนคิดว่าโพสต์ดังกล่าวมีนัยยะก็ช่วยไม่ได้เพราะสิ่งที่พูดเป็นเพียงหลักในการดำเนินชีวิตเท่านั้นนี่เป็นผลชัยพฤกษ์รายงานครับ
2: โฆษกกระทรวงกลาโหมเผยชายก่อเหตุวุ่นวายบนเครื่องบินเป็นทหารสังกัดสำนักนโยบายและแผนกลาโหมมีอาการป่วยจิตเวชส่งตัวเข้าบำบัดรักษาแล้วคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานครับ
4: กระทรวงกลาโหมชี้แจงกรณีมีภาพและข้อมูลเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์กรณีผู้โดยสารชายรายหนึ่งมีพฤติกรรมผิดปกติและก่อความวุ่นวายระหว่างเดินทางบนเที่ยวบินสายการบินแอร์เอเชีย AK888จากประเทศมาเลเซียมายังท่าอากาศยานดอนเมืองจนได้รับความสนใจและมีการเผยแพร่ข้อมูลเป็นวงกว้างจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นพบว่าบุคคลดังกล่าวเป็นข้าราชการสังกัดกระทรวงกลาโหมปัจจุบันดำรงตำแหน่งประจำสำนักงานนโยบายและแผนกลาโหมภายหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้เข้าควบคุมสถานการณ์เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารและลูกเรือพร้อมประสานญาติและนำตัวเข้ารับการตรวจและรักษาที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าโดยขณะนี้อยู่ระหว่างการรักษาอาการป่วยทางจิตเวชภายใต้การดูแลของแพทย์ขณะที่หน่วยต้นสังกัดได้ติดตามและพิจารณาความเหมาะสมในการปฏิบัติราชการมาอย่างต่อเนื่องและจะดำเนินการด้านกำลังพลตามหลักเกณฑ์และระเบียบของทางราชการโดยพิจารณาตามมาตรการที่เกี่ยวข้องตามข้อเท็จจริงและผลการประเมินกระทรวงกลาโหมยืนยันว่าการดำเนินการจะเป็นไปตามกฎหมาย
5: เกากีหรือโกจิเบอรี่ที่อุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุมากมายกระชายดำบำรุงธาตุกระตุ้นระบบสมองและประสาทบำรุงโลหิตช่วยให้เจริญอาหารแก่อาการท้องอืดท้องเฟ้อกาแฟลิซ่าเอ็มมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพให้ความสดชื่นกระปรี้กระเป๋าดื่มเลยวันละ 1-2 แก้วกาแฟลิซ่าเอ็มดื่มแล้วมีความสุขลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพไม่มีน้ำตาลท่านที่มีปัญหาความดันเบาหวานทานยาโรงพยาบาลอยู่ก็สามารถดื่มได้
6: ใช้ดีแล้วบอกต่อสั่งเลย0614495885 0634499666
5: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการกระดูกพรุนกระดูกเสื่อมข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อหรือมีอาการมือชาเท้าชาดูแลด้วยไทแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิปโอสดไทแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันโรคกระดูกเสื่อมดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทแคลพลัสอย.เลขที่ 10-1-037-56-5-007 สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิปโอสถโทรเลย0614495885 0634499666
7: รวยรวยรวยเกษตรกรฟังทางนี้ปลูกข้าวปลูกอ้อยปลูกมันสำปะหลังปลูกยางพาราปลูกผักปลูกพืชทุกชนิดผลผลิตดีต้นทุนต่ำปลูกอะไรก็รวยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตด้วยอาหารทางใบให้พืชโตไวให้ผลผลิตดีด้วยมารวยกรีนอัพมารวยเร่งดกสูตรพิเศษช่วยเสริมรากเก่าให้แข็งแรงสร้างรากใหม่เร่งหน่อแต่ก็ดีเสริมลำต้นให้สมบูรณ์ใบเขียวมันพืชโตไวเพิ่มพูนผลผลิตกับผลิตภัณฑ์เกษตรเกรด A ของบริษัทมารวยไทยทิพย์มารวยกรีนอัพสูตรพิเศษและเร่งดกสูตรเข้มข้นเพื่อเสริมต้นให้แข็งแรงปรับดินให้ดินดีช่วยพืชโตไวได้ผลจริงใช้ดีแล้วบอกต่อ1ชุดเพียง600บาทใช้ได้12ถึง15ไร่สั่งได้เลยวันนี้ส่งฟรีถึงบ้านสนใจสั่งเลย0614495885 0634499666 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0614495885 0634499666ธรรมดาหากมีปัญหาสุขภาพใช้ฟอกัสเป็นตัวช่วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟอกัสเพื่อสุขภาพโฟกัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายสำหรับท่านชายอย.เลขที่ 10-1-03-756-1-00-11 มีจำหน่ายแล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านหรือโทร0614495885 0634499666
8: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการเพลงดังฟังสบายเพลงดังฟังสบายนานาสาระสารพันบันเทิงเพื่อผู้ฟังทั่วไทยโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพภายใต้เครื่องหมายการค้าตราไทยทิพย์โอสถ

สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีเพื่อนเพลงญาติเพลงที่กำลังให้เกียรติดตามรับฟังรายการเพลงดังฟังสบายสบายนะครับพอดีรับโทรศัพท์ขอบคุณคุณป้าจากทางจังหวัดสุพรรณบุรีผมหาไม่เจอนะป้าผมหาไม่เจอหาไม่เจอยังไงก็ลองถามดูแล้วกันว่าชื่อเพลงอะไรใครเป็นคนร้องผมพยายามหาผมร้องให้สิริฟังสิริก็ไม่รู้สิริก็ไม่รู้ว่าไม่รู้ใครร้องเพลงใครเขาขึ้นมาเยอะแยะเลยแต่ผมเปิดแล้วมันไม่ใช่ขอบคุณพี่สาวจากทางพรางกระต่ายด้วยนะครับขอบคุณเพื่อนเพลงญาติเพลงมิตรเพลงจากทางจังหวัดขอนแก่นด้วยแนะนำงานเพลงของคุณพี่นางสิริพรอัมไพพงษ์กันเข้ามาวันนี้ผมเริ่มต้นรายการกับงานเพลงของคุณดวงดีศรีวิชัยตามคำแนะนำที่ติดค้างกันไว้นะครับกลับมาเมืองเลยแล้วครับพี่น้องครับความชรามาชำเรืองก็เลยเปิดให้พี่น้องบ้านเราได้รับฟังกันนะครับอยู่ที่เมืองเลยเพลงอาจจะครบกว่าอยู่ที่ขอนแก่นขอนแก่นผมกำลังปรับปรุงอยู่นะครับกำลังปรับปรุงห้องบันทึกเสียงห้องส่งห้องที่จัดรายการอยู่แล้วก็พยายามจะต่อเดินอินเทอร์เน็ตเข้าไปในสวนเพราะว่าไปอยู่ที่บ้านสวนขอนแก่นตอนนี้พออายุมากขึ้นแล้วครับพี่น้องครับอะไรมันก็ไม่เหมือนเดิมแล้วเด้อพี่น้องเด้อปวดหลังง่ายปวดเอวไวหากท่านที่ฟังรายการของผมอยู่นะครับคุณพ่อคุณแม่คุณพี่คุณเพื่อนนะครับที่ฟังรายการกันอยู่มีปัญหาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายฝากไว้ด้วยนะครับยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถยาแผนโบราณยาสมุนไพรไทยที่ผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เรียบร้อยแล้วมี2แบบ2อย่างด้วยกันครับอย่างกล่องละ200บาทอย่างขวดอย่างกระปุกละ300บาทอย่างกล่องเป็นแบบอัดเม็ดเป็นสูตรโบราณเป็นสูตรดั้งเดิมและอย่างขวดอย่างกระปุกครับเป็นแบบชนิดแคปซูลพี่น้องที่ฟังรายการของเราอยู่ตอนนี้ขณะนี้อยากจะได้อย่างกล่องหรืออยากจะได้อย่างขวดเอาไปดูแลอาการปวดบรรเทาอาการปวดก็ฝากไว้ด้วยนะครับรวมไปถึงกาแฟลิซ่าเอ็มครับโอ้พี่น้องครับกาแฟโกมาใหม่วันนี้อร่อยมากเข้มข้นหอมกรุ่นกาแฟที่มีส่วนผสมของคอลลาเจนกาแฟที่มีส่วนผสมของวิตามิน B1 B2 B6 B12 ท่านที่ฟังรายการของเราอยู่ต้องการอยากจะได้วันนี้โทรมาได้เลยนะครับโทรมาได้เลยราคาพิเศษครับพี่น้องจ๋าเป็นสินค้าที่ผมคัดสรรให้พี่น้องบ้านเราเอาไปดื่มปรุงแต่งรสชาติโดยเภสัชกรครับท่านที่มีปัญหาความดันมีปัญหาเบาหวานดื่มได้เลยจะเป็นกาแฟห่อสีแดงที่มี30ซองหรือว่ากาแฟลิซ่าเอ็มโกที่มี20ซองห่อสีแดงนะครับมีตังถังเช่ามีเห็ดลิ้นจือมีโสมมีเกากี้มีกอชายดำส่วนกาแฟโกห่อดำครับมีวิตามินเสริมเกิดเติมเข้ามานอกเหนือจากสมุนไพรมีวิตามินมีคอลลาเจนด้วยมีสารอาหารที่มีคุณประโยชน์ที่ฟื้นฟูดูแลสุขภาพสุขเพศของพี่น้องบ้านเรานะครับนั่นก็คือตัวสมุนไพรที่ไปบำรุงฟื้นฟูดูแลสุขภาพของท่านให้รู้สึกว่ากระปี้กระเป๋ากระชุ่มกระชวยครับพี่น้องจ๋าอยากจะได้ก็โทรมากาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟลิซ่าเอ็มโกผิดพันยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถรวมไปถึงโฟกัสนะครับผิดพันเสริมอาหารโฟกัสวันนี้หลายท่านเลยผมรับโทรศัพท์มีตั้งแต่โฟกัสเกือบทั้งนั้นเลยพี่น้องจากทางจังหวัดนครราชสีมาพี่น้องจากทางจังหวัดลพบุรีพี่น้องจากทางอ่างทองนะครับวันนี้พี่น้องจากทางชัยนาทด้วยนะครับมาพูดมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของผิดพันเสริมอาหารโฟกัสกันและการสั่งซื้อพร้อมด้วยพี่น้องจากทางเชียงของเชียงแสนขอบพระคุณนะครับพี่น้องเชียงของเชียงแสนวันนี้ท่านบอกว่าเอาข้ามไปฝั่งบ้านพี่เมืองน้องของเราที่สปป.ลาวบอกว่าเขาติดใจคุณธนวัฒน์เขาติดใจวันนี้สั่งมาตั้ง15กล่องนะขอบพระคุณท่านด้วยนะครับขอเป็นตัวแทนไม่เป็นไรครับท่านใช้ดีกินดีทานดีแล้วก็ขอความกรุณาบอกต่อให้หน่อยปากต่อปากครับการสื่อการโฆษณาการประชาสัมพันธ์ของเราอาจจะไม่ cover อาจจะไม่เยอะเท่าที่ควรนะครับในเพจใน Facebook ของผมก็อาจจะมีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นักแต่วิทยุก็มีตอนบ่ายนี้10กว่าสถานี17 18สถานีตอนเช้าก็มีอยู่ประมาณ11สถานีนะครับเราโฆษณาอยู่แค่นี้แหละในสื่อทางในเพจใน Lazada Shopee พี่น้องก็ลองเข้าไปดูนะครับลองไปหาดูอยากจะได้สินค้าอะไรหากท่านฟังรายการผมอยู่เป็นแฟนเพียงประจำก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้นะครับ0614495885และ0634499666รวมไปถึงผิดพันธุ์บำรุงฟื้นฟูดูแลดวงตาอย่าย่าบิงพลัสด้วยนะครับตามคำแนะนำครับคุณป้าจากทางจังหวัดสุพรรณบุรีจ้างานเพลงของคุณพี่แอลยอดรักสลักใจครับ

0: คุณเป็นอีกคนหนึ่งหรือไม่ที่มีอาการเหล่านี้ปวดเมื่อยตามร่างกายปวดเข่าปวดตามข้อต่างๆเส้นเอ็นตึงยกแขนไม่ขึ้นมือชาเท้าชาปวดหลังปวดเอวปวดไหล่สะบักจมปวดเส้นเอ็นที่คอเอี้ยวซ้ายก็ปวดเอี้ยวขวาก็ปวด
1: อาการเหล่านี้เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุและเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะคนวัยทำงานที่ทำงานในออฟฟิศในปัจจุบันที่อาจนั่งเก้าอี้นานๆต้องยืนทำงานนานๆหรือใช้อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งเป็นเวลานานเกินไปการยกของหนักผิดท่าผิดจังหวะอุบัติเหตุจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬานอนผิดท่านอนตกหมอนนอนหมอนสูงเกินไปหรือจากสาเหตุอื่น
0: ๆหากไม่ดูแลรักษาให้ถูกต้องทุกวิธีอาการปวดต่างๆเหล่านี้อาจสร้างความทุกข์ทรมานสร้างความหงุดหงิดรำคาญใจส่งผลต่อร่างกายและภาวะจิตใจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
1: การบรรเทาปวดโปรดมองหาสมุนไพรไทยทิปโอสถยาแผนโบราณมีส่วนผสมของสมุนไพรที่จะช่วยบรรเทาอาการปวดเช่นเถาวัลย์เปรียงเถาเอ็นอ่อนใบคลู่ยาหนวดแมวและตัวยาสำคัญอื่นๆสมุนไพรไทยทิปโอสถเป็นสมุนไพรประจำบ้านประจำครอบครัว
0: สมุนไพรไทยทิปโอสถแบบกล่องสีเหลืองสูตรต้นตำรับอัดเม็ด6ชุดราคาเพียงกล่องละ200บาทแบบกระปุกสีเหลืองบรรจุ30แคปซูลกระปุกละ300บาทเท่านั้น
1: สมุนไพรไทยทิปโอสถสมุนไพรอันทรงคุณค่าราคาชาวบ้านมีจำหน่ายตามร้านขายยาหรือตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านสอบถามโทร
0: 0614495885 0634499666
2: อย่าลืมนะครับพี่น้องครับปวดตามข้อปวดตามกล้ามเนื้อเส้นยืดเส้นตึงมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของอาการปวดปัญหามือชาเท้าชาปัญหาก้มก็ปวดเงยก็ปวดเส้นมันตึงเส้นมันยืดทำงานน้อยก็ปวดทำงานมากก็ปวดก้มๆเงยเงยแบกแบกหามหามบางทีนั่งอยู่เฉยเฉยจะลุกมันก็ยังปวดเลยครับพี่น้องครับบางคนบางท่านนะเส้นมันยืดเส้นมันตึงนะครับไปนั่งห้องน้ำนะอันนี้แบบเอาแบบบ้านๆนั่งถ้าไม่ใช่ชักโครกก็หมดสิทธิ์นั่งยองๆโถส้วมสมัยก่อนหมดสิทธิ์เลยนะครับเพราะว่ามันตึงไปหมดทั้งตัวเป็นอย่างนี้กันไหมครับลุกก็โอ้ยนั่งก็โอ้ยนะครับตามภาษาคนสูงอายุหากท่านต้องการอยากจะได้ยาสมุนไพรไปช่วยคลายกล้ามเนื้อดูแลอาการปวดบรรเทาอาการปวดครับฝากไว้ด้วยยาสมุนไพรไทยทิปโอสดแก้ปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายปวดตามข้อปวดตามกล้ามเนื้อในยามที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของอาการปวดอยากจะได้อย่างขวดไปทานหรืออยากจะได้อย่างกล่องไปทานพี่น้องก็สามารถสอบถามโทรมาได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์0614495885และเบอร์ผมครับฟังรายการกันอยู่ตอนนี้ขณะนี้ขอบคุณพี่น้องแฟนเพลงจากทางลพบุรีบอกว่าเป็นแฟนเพลงประจำและเป็นคนที่ติดตามกับผิดพันธ์ที่นำมาโฆษณาประชาสัมพันธ์และได้ใช้เกือบทุกอย่างเลยว่างั้นนะครับขอขอบพระคุณท่านด้วยนะครับเป็นลูกค้าด้วยขอขอบพระคุณด้วยนะครับอยากจะฟังเพลงอะไรก็โทรมาได้ครับฟังลุงช้างไทยทิพย์ฟังลุงโชเล่นะครับรายการข่าวคู่หูหมูกับช้างรายการคุยฟุ้งกับลุงช้างหรือว่าฟังรายการผมช่วงบ่าย 2:00 นถึง 3:00 นที่จทร AM 1197จังหวัดลพบุรีอยู่ตอนนี้นะครับท่านก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาแนะนำบทเพลงกับผมได้อยากจะฟังเพลงของคุณพรศักดิ์สองแสงเดี๋ยวผมดูให้แล้วกันเนาะแบบกรองครับพี่น้องครับยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถราคา200บาทหากท่านสั่งวันนี้6กล่องครับจากราคาปกติ 1,200 นะและครับวันนี้ผมลดให้เหลือ990บาทลดไปเลยครับ210บาทต่อ1ชุดและมีของแจกด้วยของแถมด้วยของแจกอยากจะได้อะไรของแถมอยากจะได้อะไรผมอยากให้พี่น้องบ้านเราลองเอาสินค้าของเราไปพิสูจน์คุณภาพกันดูนะครับก็เลยต้องจัดเป็นของแถมตอนนี้ไม่เอาอย่างอื่นแถมแล้วเอาสินค้าของเรานี่แหละแถมจะเป็นยานวดจะเป็นสบู่สมุนไพรหรือว่าจะเป็นกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟลิซ่าเอ็มโกหากท่านซื้อจำนวนที่เยอะหน่อยอยากจะได้ไทแคลพลัสไปช่วยเสริมข้อบำรุงกระดูกด้วยผมก็จะแถมให้แต่ต้องขอจำนวนที่มันสามารถแถมได้ที่ผมไม่ขาดทุนแล้วกันกำไรนิดหน่อยก็พอครับตอนนี้ค่าขนส่งก็ขึ้นนะไปรษณีย์ก็ขึ้นราคานะครับค่าขนส่งก็ขึ้นตั้งแต่น้ำมันปรับมาทั้งค่าขนส่งมาจากกรุงเทพมาหาปลายทางและค่าขนส่งจากผมไปหาพี่น้องที่สั่งซื้อสินค้านะครับผมเสียสองต่อค่าขนส่งมันเกินเลยค่อนข้างที่จะสูงหน่อยหนึ่งแต่ไม่เป็นไรเอาเป็นว่าผมมีพอเหลือนิดหน่อยผมก็พอแล้วครับพอใจแล้วขอบคุณพี่น้องจากทางหนองไผ่นาเฉลียงด้วยนะครับฟังรายการของเราอยู่ตอนนี้ขณะนี้นะครับท่านที่ฟังรายการกันอยู่สั่งซื้อตัวผิดพันยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถอย่างขวดกันเข้ามาบอกว่าฟังมาตั้งแต่ต้นเดือนแล้วนะครับวันนี้อยากจะได้ยาเอาไปดูแลอาการปวดดูทำไร่ นะครับขอให้พี่น้องบ้านเราปีนี้เกษตรกรครับน่าจะยิ้มได้น้ำมันสำปะหลังก็ราคาดีๆนะครับผมไปขอนแก่นญาติญาติของแฟนผมทำไร่มันสำปะหลังกันเยอะเลยคนละ20ไร่30ไร่พอดีตัวฮอร์โมนมันเหลืออยู่ผมก็เลยเอาไปให้ใช้เลยปีที่แล้วประทับใจนะครับปีนี้ปุ๋ยผมไม่ได้ทำใครอยากจะได้ปุ๋ยก็สั่งซื้อกับคุณลุงช้างได้นะนะครับเพราะว่าทางผมมันไกลก็เลยค่าขนส่งมันลำบากค่าขนส่งกินหมดครับกระสอบนึงค่าขนส่งทั้งไปทั้งกลับปลาเข้าไปเกือบ200ผมก็เลยตัดสินใจตัดปัญหาว่าทำเฉพาะฮอร์โมนก็พอท่านที่ต้องการอยากจะได้ตัวดึงรวงเร่งรวงหรือว่าท่านที่ต้องการอยากจะได้ตัวเร่งต้นนะครับบำรุงแป้งบำรุงต้นบำรุงใบบำรุงดอกบำรุงผลเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มสารอาหารเพิ่มฮอร์โมนตัวกรีนอัพเร่งดกก็ยังมีขายอยู่นะครับเพราะว่าผมส่งไปสนีก็ค่าไปสนีก็ยังพอเหลือบ้างแต่ปุ๋ยเนี่ยไม่ไหวครับทั้งจ้างคนยกทั้งค่าขนส่งมันไม่เหลืออะไรเลยทำปุ๋ยมา2ปีเข้าเนื้อครับเหมือนกับทำทีวีเลยทำทีวีมา5ปีเข้าเนื้อแทบหมดตัวนะครับพี่น้องไปสั่งซื้อสินค้าทางทีวีเมื่อเช้าคุยกับคุณพ่อที่อยู่ทางอำเภอผาขาวทางตำบลผาขาวอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยสั่งซื้อยาตาเขาโฆษณานึกว่ามันจะเหมือนของคุณธนวัฒน์กินของคุณธนวัฒน์มา2กระปุกแล้วก็เห็นของเขามันถูกหน่อยเขาบอกว่า30เม็ดสั่ง3กระปุกราคา1,000กว่าบาทนะครับพอมาถึงแล้วว้ายที่ไหนได้3กระปุกกระปุกละแค่20เม็ดรวมเบ็ดเสร็จก็60เม็ดพันกว่าบาทผมถูกต้มคุณธนวัฒน์ว่างั้นเขาไม่ต้มหรอกครับแต่เพียงแต่เขาพูดไม่ตรงแต่ของเราเนี่ยมีอะไรก็คุยกันได้ผมจัดรายการทุกวันสมมติว่าพี่น้องซื้อสินค้าทางที่โฆษณาออนไลน์เนาะโทรเข้าไปเขาจะเจอแต่แอดมินในพี่น้องเจอตั้งแต่คนที่รับโทรศัพท์เขาตัดสินใจอะไรไม่ได้แต่หากท่านฟังรายการผมเนี่ยท่านโทรหาผมได้เลยนะผมตัดสินใจได้เลยและอีกเบอร์หนึ่งก็เป็นเบอร์ของลูกชายที่เป็นคอลเซ็นเตอร์เบอร์ของลูกชายเบอร์ของทีมงานซึ่งก็อยู่ในออฟฟิศเดียวกันนี่แหละก็สามารถพูดคุยกันได้มีอะไรเขาก็ถามผมป้าอย่างนั้นอย่างนี้เขาก็ถามผมได้นะครับฉะนั้นพี่น้องอยากจะได้หรือว่าอยากจะพิสูจน์คุณภาพอยากจะลองสั่งซื้อดูสักขวดสองขวดอย่างเงี้ยอยู่ใกล้ลุงช้างนะครับอยู่ใกล้ลุงช้างใกล้ลุงโชเล่ทางในเขตภาคกลางก็โทรหาคุณลุงช้างลุงโชเล่ได้หรือว่าอยู่ทางอำเภอพรางกระต่ายอย่างเงี้ยนะครับพี่น้องอยากจะได้กาแฟลิซ่าเอ็มอยากจะได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฟกัสอยากจะได้ยาย่าบิงพลัดไปบำรุงดูแลดวงตาอยากจะได้ยาแก้ปวดสมุนไพรไทยทิพย์โอสถนะครับพี่น้องก็ไปซื้อได้ที่ร้านทีวีคลินิกได้เลยหรือก็ไปลองถามดูที่ร้านขายยาเขามีไหมหากเขาไม่มีก็ไปที่ร้านทีวีคลินิกเลยอยู่ในพานกระต่ายมีทุกอย่างเลยอยากจะได้เครื่องใช้ไฟฟ้าไปตรงนี้ก็มีทุกอย่างเลยศูนย์รวมเครื่องใช้ไฟฟ้าครบวงจรและเป็นตัวแทนจำหน่ายยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถของเราด้วยนะครับขอบคุณพี่น้องแฟนเพลงครับที่แนะนำบทเพลงกันเข้ามาและขอขอบพระคุณวันนี้หลายสายเลยนะครับจนเข้ารายการไม่ทันหลายสายเลยโทรศัพท์เข้ามาสั่งจองสั่งซื้อสินค้านะครับวันนี้ผมมีราคาพิเศษนะคุณพ่อคุณแม่นะครับอายุ60ขึ้นไปนะครับวันนี้ท่านมีรายรับแล้วนะครับเดือนนี้ท่านมีรายรับแล้วอยากจะได้อะไรก็โทรมานะจ๊ะผมมีราคาพิเศษจ้ามาฟังบทเพลงเพราะๆครับเจ้าชู้ไม่ลงงานเพลงของคุณเสรีรุ่งสว่างครับส่วนพี่น้องจากทางขอนแก่นพี่น้องจากทางลพบุรีพี่น้องจากทางสุโขทัยพี่น้องจากทางกำแพงเพชรนะครับที่สั่งจองบทเพลงกันเข้ามาเดี๋ยวสักครู่นะจ๊ะ

0: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้ใช้ดีแล้วบอกต่อสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณบรรเทาอาการปวดที่ไม่เคยทำให้ท่านผิดหวังเป็นยาสามัญประจำบ้านสั่งซื้อวันนี้แบบกล่องสูตรดั้งเดิม6กล่อง 1,000 บาทแบบแคปซูลสูตร2 3ขวดเพียง900บาทอย่าเสี่ยงอย่าซื้อสินค้าเลียนแบบอาจเป็นอันตรายสนใจสอบถาม061449-5885 063-449-9666
1: อย่าลืมนะครับปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายพี่น้องครับอยากจะได้ยาสมุนไพรไปดูแลอาการปวดฝากไว้ด้วยไทยทิพย์โอสถและหากท่านต้องการอยากจะดื่มกาแฟอยากจะได้กาแฟครับกาแฟที่ไม่มีน้ำตาลกาแฟที่ไม่มีไขมันทรานกาแฟที่ดื่มแล้วไม่ต้องกลัวปัญหาใจสั่นไม่ต้องกลัวปัญหาน้ำลายเหนียวไม่ต้องกลัวปัญหากรดไหลย้อนนอนไม่หลับเพราะว่าเราไม่ได้แต่งเติมเสริมแต่งคาเฟอีนจากข้างนอกเข้าไปนอกเหนือจากคาเฟอีนจากธรรมชาติจากกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้าที่เราเอามาผสมผสานกับสมุนไพรพี่น้องบ้านเราได้ดื่มกันห่อสีแดงครับ1ห่อมี30ซองนะพี่น้องนะมีความเข้มข้นของตังถังเช่าเห็ดลิ้นจือโสมเก่ากี้และรวมไปถึงกระชายดำเรามีเภสัชกรปรุงกาแฟพี่น้องบ้านเราได้ดื่มคนที่รักสุขภาพอยากจะดื่มกาแฟฝากไว้ด้วยกาแฟของบริษัทยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถโรงงานยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นผู้ที่ผลิตครับส่วนกาแฟโกห่อดำครับเป็นกาแฟที่ไม่มีไขมันทรานเป็นกาแฟที่มีส่วนผสมของที่มีส่วนผสมของวิตามินและคอลลาเจนที่เสริมเติมเข้ามานอกเหนือจากตัวสมุนไพรที่มีอยู่แล้วฝากไว้ด้วยอยากจะได้วันนี้ตัวช่วยในการบำรุงดูแลสุขภาพร่างกายอาการเหนื่อยอาการเพลียอาการล้ายังไม่ได้ดื่มยังไม่ได้พิสูจน์คุณภาพฝากกาแฟลิซ่าเอ็มและกาแฟลิซ่าเอ็มโกไว้ด้วยนะครับ
2: ดื่มดื่มดื่มดื่มเช้าดื่มบ่ายดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟลิซ่าเอ็มตราไทยทิพย์เพื่อดูแลสุขภาพเข้มข้นหอมกลุ่นกับกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้าแท้ผสมถังเช่าเห็ดลิ้นจือกระชายดำและสารอาหารอันทรงคุณค่าอื่นๆช่วยให้กระปรี้กระเปร่าสดชื่นตลอดวันไม่มีน้ำตาลดื่มได้ทั้งชายและหญิงเพื่อสุขภาพที่ดีวันนี้ดื่มเลยเพียงวันละ 1-2 แก้วดื่มแล้วคุณจะมีความสุข wow.กาแฟลิซ่าเอ็มตราไทยทิพย์ตอบโจทย์สำหรับคนรักสุขภาพมาดูแลสุขภาพกันดีกว่าด้วยกาแฟลิซ่าเอ็มตราไทยทิพย์สินค้าคุณภาพภายใต้เครื่องหมายการค้าตราไทยทิพย์โอสถที่ท่านมั่นใจ
3: ใหม่ใหม่เข้มเต็มเปี่ยมด้วยสารอาหารอันทรงคุณค่าที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพให้สดชื่นกระปรี้กระเปร่าต้องกาแฟลิซ่าเอ็มโกลด์ใช้ดีแล้วบอกต่อ
4: กาแฟลิซ่าเอ็มโกลด
3: ์เป็นกาแฟสูตรพิเศษจากไทยทิพย์โอสถ
4: ด้วยกาแฟที่คัดพิเศษโดยเฉพาะผสมผสานกับสารอาหารอันทรงคุณค่าคอลลาเจน
3: เห็ดลิ้นจือโสม
4: เกากี้หรือโกจิเบอร์รี่กระชายดำ
3: กาแฟลิซ่าเอ็มโกลด์ใหม่ใหม่เข้มเต็มสูตรเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำตาลใครๆก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพสั่งเลยโทร061-449-5885 063-449-9666
1: อยากจะพิสูจน์คุณภาพอยากจะลองดื่มอยากจะลองเอาไปทานครับพี่น้องที่ต้องการอยากจะดื่มกาแฟฝากไว้ด้วยกาแฟลิซ่าเอ็มและกาแฟลิซ่าเอ็มโกแฟนเพลงจากทางขอนแก่นทางหนองเรือครับแนะนำบทเพลงของคุณพี่นางสิริพรอำไพพงษ์กันเข้ามาใช่หรือเปล่าไม่รู้นะคุณพี่เนาะน่าจะใช่อยู่เนาะพอดีผมเดินทางผมลืมจดเดี๋ยวนี้เป็นอะไรไม่รู้ลืมง่ายๆนะครับบางทีสายเข้ามาซ้อนเนี่ยหากจดไม่ทันลืมเลยว่าขอเพลงอะไรแต่จำได้ว่าเป็นของสิริพรนี่แหละเพื่อแม่แพ้บ่ได้เนาะน่าจะใช่นะครับขอบคุณนะครับขอบคุณแฟนเพลงที่ติดตามรับฟังรายการของเราตอนเช้า 9:00 น.ถึง 10:00 น.ตอนบ่ายครับ 14:00 ถึง 16:00 น.ทุกวันผลิตภัณฑ์ของไทยทิพย์โอสถดูแลรายการค่ำ

0: ณภาพตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดกาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใหม่ๆเข้มเต็มเปี่ยมด้วยสารอาหารอันทรงคุณค่าที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพให้สดชื่นกระปรี้กระเปร่าช่วยดูแลไขข้อและสุขภาพต้องกาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใช้ดีแล้วบอกต่อ
1: ดิฉันซื้อนางสาวอลิสาพุทธโคตรค่ะเป็นคนบ้านดอนหันอำเภอวันฝางจังหวัดขอนแก่นค่ะเนื่องจากว่าน้ำหนักเยอะขึ้นอายุเยอะขึ้นก็เลยมองหาค่ะมองหากาแฟเพื่อสุขภาพจนว่ามาพอยี่ห้อนี้ค่ะกาแฟลิซ่าเอ็มโกนะคะเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพมีส่วนผสมเห็ดลิ้นจือเกากี้โสมกระชายดำมีคอลลาเจนฉันก็เลยดื่มกาแฟลิซ่าเอ็มโกมาตลอดถึงแม้น้ำหนักตัวจะหลายแต่การลุกการย่างเดินเหินไปง่ายมากง่ายสะดวกเข้มข้นรักสุขภาพแล้วก็ชอบดื่มกาแฟ
2: ผมเสียหยุดจินซี่คงนะครับผมเป็นคนหัวใจจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับผมงานอาชีพขับรถพอดีมีเพื่อนมีพรรคพวกแนะนำกับ

0: เกาเกี๊ยวหรือโกจิเบอร์รี่กระชายดำ
1: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกใหม่เข้มเต็มสูตรเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำตาลใครๆก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพมีปัญหาเข่าข้อผิวพรรณเส้นผมและเล็บสั่งเลยโทร0614495885 0634499666
2: อยากจะพิสูจน์คุณภาพอยากจะได้กาแฟไปดื่มอยากจะได้กาแฟที่มีคอลลาเจนต้องกาแฟลิซ่าเอ็มโกครับพี่น้องครับไม่ผิดหวังนะครับเป็นกาแฟที่มีส่วนผสมของสมุนไพรมีส่วนผสมของคอลลาเจนมีส่วนผสมของวิตามิน B1 B2 B6 B12 และคอลลาเจนเป็นคอลลาเจนเกรด A ที่ทางเภสัชกรของเราเอามาผสมผสานให้พี่น้องบ้านเราได้ดื่มและดื่มเข้าไปแล้วพอเพียงที่ร่างกายของเราเอาไปใช้ประโยชน์ได้จริงจะเป็นเรื่องของสมุนไพรจะเป็นเรื่องของคอลลาเจนอยากจะได้ก็โทรมาราคาพิเศษสั่งตั้งแต่3ห่อขึ้นไปวันนี้ผมมีโปรโมชั่นนะครับโดยเฉพาะกาแฟโกห่อดำห่อหนึ่งมี20ซองเนี่ยสั่งวันนี้ครับมีโปรโมชั่นมีของแถมให้กับท่านและมีราคาพิเศษให้กับท่านด้วยใครที่อยากจะได้แก้วยังพอมีเหลืออยู่นะเหลือนิดหน่อยอยู่เหลืออยู่ประมาณสัก20กว่าใบนี่แหละนะครับเดี๋ยวผมจะแจกให้หากท่านต้องการอยากจะได้แก้วของกาแฟลิซ่าเอ็มแก้วใบใหญ่ๆนะครับเป็นแก้วเซรามิกนะครับหากท่านต้องการอยากจะได้วันนี้ก็โทรมาและท่านที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของดวงตาโอ้ยคุยกับพี่น้องจากทางจังหวัดเลยนะครับมื้อเช้านี่พี่น้องทางผาขาวบอกว่าไปหลงสั่งซื้อยาบำรุงดวงตาเห็นเขาโฆษณาทางทีวีเขารีวิวดีคุณธนวัฒน์ว่างั้นดาราโฆษณาด้วยสั่งเข้ามานะครับทั้งหมด3กระปุกราคา1,090 บาทเขาบอกกระปุกละ30เม็ดที่ไหนได้พอมาถึงเรามี20เม็ดได้60เม็ดเหมือนของเราเลยราคารวมเบ็ดเสร็จแล้วมันแพงกว่าเราด้วยผมโดนต้มว่างั้นกินแล้วเหมือนกับมันไม่สบายตาเหมือนกินยาย่าบิงพัดว่างั้นท่านบอกแบบนี้ต้องขอขอบพระคุณพี่น้องแฟนเพลงที่ฟังรายการของเราอยู่ด้วยนะครับหลายๆสถานที่โทรศัพท์มาชื่นชมกันโดยเฉพาะพี่น้องจากทางเชียงของโทรศัพท์มาชื่นชมตัวผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฟกัสฟังแล้วก็ประทับใจครับพี่น้องจ๋าหากท่านต้องการอยากจะได้สินค้าอะไรก็โทรมานะครับจะเป็นเรื่องของยาย่าบิงพลัสบำรุงฟื้นฟูดูแลดวงตาหรือว่าจะเป็นโฟกัสบำรุงฟื้นฟูดูแลสุขภาพสุขเพศของคุณผู้ชายโดยเฉพาะยาย่าบิงพลัสนะครับท่านที่มีปัญหาตาล้าตาพร่าตามัวตามองไม่ชัดแสบตาเคืองตาน้ำตาไหลฝากไว้ด้วยยาย่าบิงพลัสคำ
3: สี่สัญญาณเตือนตาเสื่อม
4: แสบตาตาพร่ามัวเมื่อยตาปวดกระบอกตา
3: อย่ารอให้ตาของคุณส่งสัญญาณเตือนดูแลตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อดวงตาย
4: าย่าบิงพลัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนผสมของสารสกัดอันทรงคุณค่า
5: ลูทีนช่วยบำรุงสุขภาพดวงตาป้องกันโรคจอประสาทตาเสื่อมโรคต้อกระจก
4: วิวเบอรี่ช่วยต้านอนุมูลอิสระในตาไม่เกิดโรคเกี่ยวกับตาเช่นโรคต้อต่างๆทำให้มองเห็นชัดในที่มืดได้ดียิ่งขึ้นช่วยลดอาการเมื่อยล้าของดวงตาเมื่อต้องใช้สายตาอยู่หน้าจอราสเบอร์รี่ทำให้ระบบประสาทตาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5: อะเซโลล่าเชอรี่ช่วยดูแลสุขภาพให้แข็งแรงเสริมสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกายและยังช่วยรักษาระดับน้ำตาลของผู้ป่วยเบาหวาน
4: โรสฮิปช่วยต้านอนุมูลอิสระฟื้นฟูและซ่อมแซมเซลล์ดูแลเซลล์ผิวที่ถูกทำลายจากแสงแดด
5: ใบชาช่วยทำให้ระบบประสาทส่วนกลางทำงานได้ดีขึ้นช่วยให้โลหิตไหลเวียนได้ดีลดระดับคอเลสเตอรอลช่วยลดการอักเสบแก้กระหายและช่วยย่อยอาหาร
4: แอลคาเนทีนลดความเมื่อยล้ารวมถึงอาการอักเสบของร่างกายต้านอนุมูลอิสระพร้อมด้วยสาหร่ายเคลหรือสาหร่ายสีน้ำตาลที่มีประโยชน
5: ์ใหม่ยาย่าบริงพาสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงดวงตาไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอย.เลขที่10-1-03756-5-0001ยาย่าบริงพาส1กระปุกบรรจุ60แคปซูล
4: สั่งซื้อหรือสอบถามโทรเลย0614495885หรือ0634499666
2: อย่าลืมนะครับพี่น้องครับสอบถามกันเข้ามาโทรกันเข้ามาได้เลยนะจ๊ะมาฟังบทเพลงเพราะๆตามคำแนะนำของพี่น้องแฟนเพลงจากทางจังหวัดลพบุรีครับงานเพลงของคุณพรศักดิ์สองแสงครับกับบทเพลงที่มีชื่อว่าสวรรค์บ้านนาจ๊ะ

0: งานเพลงเพราะๆครับพี่น้องครับบทเพลงของคุณพรศักดิ์ส่องแสงกับสวรรค์บ้านนาขอบคุณพี่น้องแฟนเพลงจากทางลพบุรีด้วยนะครับพี่น้องจากทางอำเภอพรางกระต่ายเดี๋ยวสักครู่นะได้ฟังแน่นอนอาจจะไม่ได้ทุกคน รายการเพลงดังฟังสบายๆในยามบ่ายๆเริ่มต้นกันมาตั้งแต่ช่วงเวลา 14:00 น.จนถึงเวลา 16:00 น.ชั่วโมงแรกใกล้จะหมดเวลาแล้วครับพี่น้องครับฝากไว้ด้วยนะท่านที่มีปัญหาตาล้าตาพร่าตามัวตามองไม่ชัดแสบตาเคืองตาน้ำตาไหลมองใกล้ไม่เห็นมองไกลไม่แจ่มพี่น้องจ๋ามีปัญหาปวดกระบอกตาแสบๆอยู่ในดวงตาตามันเคืองตามันพร่าตามันล้ามองอะไรอะไรมันก็ไม่ค่อยชัดเจนมองอะไรอะไรมันก็ไม่ค่อยแจ่มอยากจะได้ผิดพันธุ์ไปฟื้นฟูบำรุงซ่อมแซมดูแลจอประสาทตาสั่งมาวันนี้1กระปุกครับมี60เม็ดนะกระปุกหนึ่งกระปุกบักใหญ่มี60เม็ดนะครับรับประทานเช้า1เม็ดเย็น1เม็ดก่อนนะครับช่วงแรกๆนะครับก่อนอาหารเช้า1เม็ดแล้วก็ก่อนนอน1เม็ดทานอย่างนี้ต่อเนื่องกันไปสัก3วัน4วัน5วัน7วัน10วันแล้วแต่อาการของแต่ละคนพอมันดีขึ้นแล้วอาการที่มันเคยแสบตาง่ายเคืองตาไวสังเกตง่ายหรอพี่น้องสังเกตง่ายถ้ามันเคยแสบตาง่ายๆเคืองตาไวๆมันรู้สึกว่าดีขึ้นแสบตาน้ำตามันไหลปวดกระบอกตามึนหัวอย่างเงี้ยเราทานไปสักอาทิตย์หนึ่งสิบวันในเมื่อมันดีขึ้นแล้วอยากจะลดปริมาณเหลือแค่ครั้งเดียวเหลือแค่เม็ดเดียวก็ได้ต่อหนึ่งวันบางคนนะครับทานไปบางคนทานเช้าสองเย็นสองก็ไม่เป็นอันตรายนะแต่มันเปลืองพี่น้องทานหนึ่งเช้าหนึ่งเย็นก็เพียงพอสลับยายาบิงพลัสหากท่านต้องการอยากจะได้โทรมา1กระปุก800บาทมีของแถมทุกกระปุกครับและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฟกัสครับพี่น้องครับโฟกัสดูแลฟื้นฟูสุขภาพสุขภาพของคุณผู้ชายท่านที่มีปัญหาฉี่ติดขัดปัสสาวะไม่คล่อง
1: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
4: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
5: คุณผู้ฟังเชื่อไหมครับแอลกอฮอล์มีผลเสียกับรถคุณถ้าดื่มเบียร์1กระป๋องแล้วขับรถกระจกมองข้างและหลังจะเริ่มฝ้าถ้าดื่มเพิ่มเป็น2กระป๋องพวงมาลัยรถจะเล็กลงครึ่งหนึ่งคันเร่งจะเริ่มค้างแล้วถ้าดื่มเกินกว่า2กระป๋องเบรกจะเริ่มจมกระโปรงหน้าและตัวถังจะยับในที่สุดยิ่งดื่มอุปกรณ์ในการขับขี่ยิ่งควบคุมยากขึ้นตั้งสติก่อนสตาร์ทดื่มไม่ขับจากสสส.
6: เรียงความเรื่องพ่อของฉันพ่อบอกฉันว่าบุหรี่ไม่ดีอย่าสูบแต่พ่อก็ยังสูบอยู่ทุกวันทุกวันพ่อบอกฉันว่าพ่อไม่ติดวันหนึ่งพ่อจะเลิกแต่บุหรี่คงไม่อยากให้พ่อเลิกมั้งแล้ววันนี้ก็มาถึงวันที่พ่อไม่สูบบุหรี่แล้วเพราะพ่อหัวใจวายตาย
7: บุหรี่เท่ากับยาเสพติด อันตรายถึงตายเลิกบุหรี่โทร1600จากสสส.
8: ไอ้หนูเนี่ยมันเป็นเด็กตัวเล็กแต่มันฝันเกินตัวนะวันๆเอาแต่เตะบอลกลับจากเรียนก็ไปเตะจนดึกเราก็บ่นจนแพ้ใจมันน่ะไอ้หนูมันเคยบอกว่าจะพาทีมไทยไปบอลโลกมันก็เอาชนะจนได้นะไปคัดตัวติดทีมชาติรุ่นเยาวชนแล้วด้วยแต่ทำไมคนเมาเหล้าต้องขับมาชนลูกผมด้วย
9: ชีวิตดับฝันดับดื่มไม่ขับจากสสส.

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา15นาฬิกากับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับตำรวจคุมตัวสอบฉลองเรี่ยวแรงหลังบุกยิงนายกอบจ.นนทบุรีอ้างปมปัญหาส่วนตัวเคลียร์กันไม่ลงตัวและปภ.ยังติดตามระดับน้ำโขงต่อเนื่องสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: อะไรดี

0: ีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมา
2: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดง
3: ทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
4: ์สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
5: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
6: ตำรวจคุมตัวฉลองเร็วแรงอดีตส.ส.นนทบุรีผู้ก่อเหตุยิงนายกอบจ.นนทบุรีได้แล้วนำตัวสอบปากคำพร้อมตรวจสอบปืน9มม.เจ้าตัวรับสารภาพอ้างปมปัญหาส่วนตัวหลังนัดพูดคุยแต่ตกลงกันไม่ได้คุณพงษ์ระพีประพฤติดีรายงานครับ
7: ตำรวจควบคุมตัวนายฉลองเร็วแรงส.ส.นนทบุรีผู้ก่อเหตุยิงพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีภายในสำนักงานอบจ.นนทบุรีได้แล้วโดยนำตัวเข้าสอบปากคำที่สภ.รัตนาธิเบศรพร้อมตรวจสอบอาวุธปืนขนาด9มิลลิเมตรที่ใช้ก่อเหตุขณะที่คนขับรถของนายกอบจ.ซึ่งได้รับบาดเจ็บถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลพระนั่งเกล้านายเชษฐาโมกศิกรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเปิดเผยหลังพูดคุยกับนายฉลองเจ้าตัวรับสารภาพว่าเป็นผู้ก่อเหตุจริงโดยอ้างแรงจูงใจมาจากปัญหาส่วนตัวและก่อนเกิดเหตุได้มีการนัดพูดคุยกับนายกอบจ.การเจรจาไม่ลงตัวจนนำไปสู่เหตุการณ์ดังกล่าวโดยพร้อมให้ความร่วมมือกับตำรวจเป็นอย่างดีโดยขณะนี้พลตำรวจโทวัฒนายี่จีนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งพร้อมพนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างสอบปากคำนายฉลองเพื่อหาสาเหตุและแรงจูงใจที่แท้จริงรวมถึงตรวจสอบหลักฐานและอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
6: ปภ.เผยสถานการณ์น้ำโขงที่จังหวัดบึงกาฬอยู่ในระดับเฝ้าระวังธงเหลืองแม้ระดับน้ำยังต่ำกว่าตลิ่งแต่เตือนประชาชนให้ติดตามข่าวสารทุกช่องทางคุณทิตารีสายสว่างรายงานครับ
8: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเผยสถานการณ์ระดับน้ำในแม่น้ำโขงจังหวัดบึงกาฬเมื่อช่วงเช้าวันนี้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงอยู่ที่ 12.06 เมตรซึ่งอยู่ในระดับแจ้งเตือนเฝ้าระวังธงเหลืองตามแผนเผชิญเหตุอุทกภัยจังหวัดบึงกาฬโดยระดับน้ำยังคงต่ำกว่าตลิ่งซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบึงกาฬได้เตรียมความพร้อมและได้แจ้งเตือนประชาชนต่อเนื่องให้เฝ้าระวังฝนตกหนักน้ำหลากดินถล่มรวมไปถึงสถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขงและแม่น้ำสงครามมาตั้งแต่วันที่5ถึง7สิงหาคม69พร้อมทั้งส่งการแจ้งเตือนผ่านระบบเซลบอร์ดแคสเมื่อวันที่9สิงหาคมที่ผ่านมาในช่วงเย็นโดยแจ้งระดับน้ำแม่น้ำโขงเพิ่มสูงขึ้นและให้ประชาชนใน4อำเภอที่ติดกับแม่น้ำโขงได้แก่อำเภอเมืองบึงกาฬปากคาดบุ่งคล้าและอำเภอบึงโขงหลงให้รับทราบและปฏิบัติตนตามคำแนะนำทั้งนี้จังหวัดบึงกาฬได้จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขงตลอด24ชั่วโมงและได้มีการขึ้นธงเหลืองแจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังระดับน้ำอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต7สกลนครยังได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดท่อส่ง14นิ้วก่อนเข้าสู่ฤดูฝนที่บริเวณจุดเสี่ยงในโรงเรียนบึงกาฬอำเภอเมืองบึงกาฬเพื่อประจำการสูบระบายน้ำเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินด้วยทิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
6: ขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านระบบเซลบอดแคสต์แจ้งถึงระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่จังหวัดนครพนมมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและคาดว่าจะล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำช่วงวันที่10ถึง14สิงหาคมนี้ในพื้นที่อำเภอเมืองอำเภอท่าอุเทนอำเภอธาตุพนมอำเภอบ้านแพงขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำโขงยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถดูแลกลุ่มเปราะบางเช่นผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและติดตามข่าวสารจากทางราชการในพื้นที่อย่างใกล้ชิดหากต้องการความช่วยเหลือให้แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านอปท.ในพื้นที่หรือสายด่วนนิรภัย1784

0: ่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวค้นคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน์
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณารายการนี้ติดต่อ08-2591-2591
2: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081-757-7474 081-757-7474
3: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่081-757-7474
4: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย081-757-7474
5: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิเบอรี่เข้มข้น AND Lutina ผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutina ดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายคือดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์081-757-7474ย้ำ081-757-7474
6: จะทำบุญขึ้นบ้านใหม่งานพิธีงานบวชหรืองานแต่งไม่ต้องทำอาหารให้เหนื่อยแรงติดต่อคุณวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกงโต๊ะหมุนเป็นโต๊ะจีนเจ้าแรกของไทยที่จัดโต๊ะหมุนได้เหมือนในภัตตาคารมีอาหารให้เลือกมากกว่า80อย่างได้รับโล่รางวัลดีเด่นจากช้อนทองชวนทานถึง2ปีซ้อนรับประกันความอร่อยวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกงโต๊ะหมุนใกล้หรือไกลราคาเดียวไม่บวกค่าน้ำมันหรือค่าแรงเพิ่มรับจัดทั่วไทยไปทั่วประเทศตั้งแต่10โต๊ะถึง500โต๊ะเมื่อตกลงกันแล้วจัดให้เจ้าภาพชิมก่อน1โต๊ะฟรีทันทีโทรมาเลยจะส่งเมนูไปให้ดูถึงหัวบันไดบ้านโทร081-946-5036และ081-946-5036โทรจองไว้ก่อนเดี๋ยวไม่ได้วันตามที่ต้องการโทรจองได้เลยครับ

0: เชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
1: จบไป2เพลงบ้านนี้ฉันรักกับชั่ว7ทีดี7หนสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับถึงเวลาเราพบกันครับในช่วงบ่าย 3:00 ถึง 4:00 เย็นโดยประมาณครับ50นาทีตรงนี้เรามีเรื่องราวของข่าวเอาข่าวยอดฮิตก่อนแล้วกันนะครับข่าวนักเรียนที่เกิดการยิงกันเสียชีวิตกันเราจะเอาไว้ทีหลังแล้วกันเอาข่าวนี้สำคัญมากๆเกี่ยวกับเรื่องของขบวนการโกงข้อสอบท้องถิ่นหลังจากปลดผู้ที่สอบแบบโกงๆเข้าไป 5,925 คนแล้วครับก็นี้จะสอบอะไรอีกปปง.บอกจะลุยสอบเส้นทางการเงินที่โยงเกี่ยวกับการสอบครั้งนี้เป็นข้าราชการสักประมาณ200คนครับโอ้โหไม่ใช่น้อยไม่ใช่น้อยครับถ้าตรวจสอบได้ถึงขนาดนั้นผมเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะได้ความกระจ่างขึ้นลองฟังรายละเอียดกันดูนะครับ
2: ขณะเดียวกันรัฐบาลออกมายืนยันนะคะว่าจะเดินหน้าตรวจสอบคดีทุจริตสอบท้องถิ่นอย่างถึงที่สุดนะคะพร้อมกับเร่งขยายผลดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดด้วยในขณะเดียวกันนะคะทางเจ้าหน้าที่ค่ะก็ไปเจอเส้นทางการเงินเชื่อมโยงกับการทุจริตสอบท้องถิ่นแล้ว200คนค่ะนางสาวรัชดาธนาดีเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงแนวทางของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาการทุจริตสอบข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยบอกว่าไม่ได้จำกัดเฉพาะการถอดถอนรายชื่อผู้สอบที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต 5,925 รายนะคะโดยยืนยันการดำเนินการสอบสวนหาตัวผู้ร่วมขบวนการเพื่อทำความจริงให้ปรากฏขึ้นคืนความถูกต้องและเป็นธรรมแก่ผู้เสียโอกาสเรื่องดังกล่าวนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้มีการกำชับให้ทุกหน่วยงานดำเนินการตามหลักปิดชื่อถือพฤติกรรมผู้ใดที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตจะต้องถูกดำเนินคดีทั้งหมดนะคะซึ่งมีการดำเนินการแล้ว3ส่วนคือการถอดถอนรายชื่อผู้ที่ทุจริตการสอบแล้วจำนวน 5,295 รายในขั้นตอนนี้มีการสรุปในที่ประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.และเมื่อวันที่6สิงหาคมที่ผ่านมาโดยรายงานให้คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นรับทราบเพื่อส่งต่อไปยังคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่นในระดับจังหวัดค่ะสำหรับตำแหน่งที่ว่างหลังการถอดถอนนะคะทางกสท.ค่ะก็จะมีการหารือถึงแนวทางการปฏิบัติการเพื่อประกาศบัญชีใหม่และการเลื่อนบัญชีผู้สอบรายอื่นขึ้นมาทดแทนค่ะส่วนประเด็นของการดำเนินคดีทางอาญานะคะทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยพนักงานสอบสวนก็ได้ออกหมายเรียกผู้ต้องหาจำนวน13คนแบ่งเป็น2กลุ่มนะกลุ่มแรกก็คืออดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยามศว.อีกหนึ่งกลุ่มค่ะเป็นผู้ต้องหา11คนนะคะที่ร่วมกระทำผิดแก้ไขกระดาษคำตอบทั้งนี้เมื่อพนักงานสอบสวนดำเนินการสอบปากคำแล้วก็แจ้งข้อหาอย่างครบถ้วนนะคะก็จะสามารถสรุปสำนวนส่งให้กับปปช.เพื่อดำเนินการไต่สวนตามขั้นตอนได้ภายในวันที่12สิงหาคมนี้ค่ะส่วนตรว รวจสอบเส้นทางการเงินนะคะทางปปง.อยู่ระหว่างการเร่งตรวจสอบกลุ่มเป้าหมายกว่า200คนค่ะไม่สามารถเปิดเผยรายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องได้นะคะเนื่องจากอาจจะไปขัดต่อกฎหมายค่ะคุณผู้ชมซึ่งประเด็นนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่บอกว่าก็จะดำเนินการตามกฎหมายต่อไปในขณะเดียวกันนายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการและพนักงานท้องถิ่นประจำปี2568ก็ได้ดำเนินการสรุปผลการทุจริตการสอบท้องถิ่นแล้วนะคะในขั้นตอนต่อไปก็จะมีการเสนอรายงานต่อท่านนายกรัฐมนตรีค่ะเพื่อให้มีข้อสั่งการนะคะว่าจะดำเนินการอย่างไรโดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปดำเนินการทั้งทางแพ่งอาญาทางวินัยและทางจริยธรรมด้วยค่ะ
3: ขอบคุณต้องสาวไส้ไปให้ถึงต้นตอไม่ว่าเป็นใครก็ตามค่ะและหลังจากที่สถ.มีการประกาศรายชื่อผู้ที่สอบผ่านในปี68เนี่ยรอบใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะแบ่งออกเป็น8ภาค8กลุ่มต่อภาคนะคะคุณผู้ชมโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสถ.กระทรวงมหาดไทยโพสต์ค่ะโพสต์ทางเพจของท้องถิ่นไทยที่เป็นเพจหลักของสถ.ด้วยการประกาศคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสถ.นะคะลงนามโดยนายวันชัยจันพรประธานกสท.ค่ะเรื่องยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้และขึ้นบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ประจำปี2568นะคะในการสอบแข่งขันบรรจุเป็นข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นแบ่งเป็น8กลุ่มต่อเขตค่ะกลุ่มภาคต่อเขตแล้วก็กลุ่มภาคใต้เขต1และเขต2ในบางส่วนนะคะทางคุณรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกพูดถึงแนวทางตอนนี้ว่าคือไม่ได้จำกัดวงเพียงแค่การถอดรายชื่อผู้เข้าสอบผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต 5,925 รายนั้นเท่านั้นนะคะคือยืนยันว่าการสอบสวนจะหาตัวผู้ร่วมกระทำการด้วยเพื่อทำความจริงให้ปรากฏคืนความถูกต้องให้ความเป็นธรรมกับผู้เสียโอกาสปิดชื่อถือพฤติกรรมค่ะไม่ว่าเป็นใครก็ตามถ้าเกี่ยวข้องดำเนินคดีให้หมดนะคะมีการแบ่งการจัดการเป็น3ส่วนส่วนแรกก็คือถอดถอนรายชื่อผู้สอบที่เกี่ยวกับการทุจริตค่ะมหาดไทยถอดไปแล้ว 5,295 รายหลังพบทุจริตสอบนะคะซึ่งทุกอย่างได้สรุปจบในการประชุมกสท.เมื่อวันที่6สิงหาคมรายงานให้คณะกรรมการกลางหรือกกลางรับทราบแล้วเพื่อส่งต่อไปยังคณะกรรมการจังหวัดค่ะส่วนตำแหน่งที่ว่างลงหลังการถอดถอนทางกสท.จะหารือแนวทางปฏิบัติและประกาศบัญชีใหม่รวมถึงการเลื่อนบัญชีผู้สอบแข่งขันรายอื่นขึ้นมาทดแทนประเด็นที่2ก็คือคดีอาญานะคะสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้พนักงานสอบสวนออกหมายเรียกผู้ต้องหา13รายแบ่งออกเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่มที่โดนข้อหาได้แก่การปฏิบัติหรือละเว้นปฏิบัติหน้าที่มิชอบนะคะเป็นเจ้าพนักงานปลอมเอกสารราชการโดยอาศัยตำแหน่งหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานรับรองหลักฐานอันเป็นเท็จในเอกสารราชการร่วมกันเอาไปเสียหรือทำให้สูญหายซึ่งเอกสารผู้อื่นร่วมกันปลอมเอกสารราชการร่วมกันเปิดผนึกหรือนำเอกสารที่เปิดผนึกผู้อื่นไปเพื่อล่วงรู้ข้อความโดยมีอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นค่ะกับผอ.สำนักทดสอบการศึกษาและจิตวิทยามศว.รวมในกลุ่มนี้ด้วยอีกกลุ่มมี11รายเป็นกลุ่มที่ร่วมกระทำผิดแก้กระดาษคำตอบถูกดำเนินคดีคืออ้างยี่ซ่องโจร นะคะตามกฎหมายอาญามาตรา188และพ.ร.บ.ว่าด้วยการทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พอพนักงานสอบสวนได้สอบปากคำแจ้งข้อกล่าวหาครบแล้วก็จะสรุปสำนวนส่งปปช.ค่ะไต่สวนตามขั้นตอน12สิงหาคมนี้ส่วนเส้นเงินจะเป็นปปง.นะคะที่อยู่ระหว่างตรวจสอบเส้นทางค่ะกลุ่มเป้าหมาย200รายแต่ว่ายังเปิดเผยรายชื่อผู้เกี่ยวข้องไม่ได้นะคะเพราะอาจขัดต่อกฎหมายค่ะในประเด็นที่3คุณปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะคะโดยบอกว่าในตอนนี้เนี่ยมีการดำเนินการสรุปผลการสอบทุจริตท้องถิ่นเรียบร้อยขั้นตอนต่อไปจะเป็นการเสนอรายงานต่อนายกเพื่อให้นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการต่อค่ะและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการทางแพ่งอาญาวินัยและจริยธรรมประเด็นนี้วันก่อนเมื่อวันศุกร์นักข่าวเจอคุณปกรณ์ก็เดินเคียงคู่คุณอนุทินท่านนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบก็ได้ถามท่านแล้วว่าได้รายงานให้กับนายกทราบหรือยังท่านก็บอกว่าก็รายงานแต่เป็นรายงานเป็นคำพูดยังไม่ได้ส่งเป็นรายงานเอกสารนะคะโดยบอกว่าทั้ง3ส่วนนี้ในการดำเนินการไม่เพียงเอาผิดผู้ทุจริตเท่านั้นแต่ยังเป็นการคืนความเป็นธรรมให้กับผู้สอบแข่งขันด้วยค่ะที่เขาสุจริตแล้วก็เป็นการฟื้นฟูความเชื่อมั่นของประชาชนต่อระบบราชการให้คนที่เขามีความสามารถมีโอกาสอย่างเป็นธรรมและป้องกันการทุจริตในอนาคตค่ะ
1: ขณะเดียวกันมีผู้ถูกให้ออกจ จากราชการ 5,000 กว่าคนแต่ก็มีคนหนึ่งนะครับที่ได้คะแนนอย่างแท้จริงไม่ได้ไปให้ใครช่วยเลยเธอสอบได้อันดับที่132เพราะนั้นพอจัดอันดับใหม่เธอพุ่งมาอยู่ที่อันดับ1เลยครับหลังจากที่เขาสังคายนาเกี่ยวกับการโกงกันแล้วครับเธอก็ดีใจนะครับ
4: การโกงสอบท้องถิ่นที่มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพบว่ามีผู้แก้ไขคะแนนสอบท้องถิ่น 5,000 กว่าคนซึ่งในจำนวนนี้มีทั้งได้รับการขึ้นบัญชีและบรรจุไปแล้วจึงเป็นที่มาของการออกคำสั่งเพิกถอนสิทธิ์และประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีใหม่นั้นล่าสุดเมื่อวันที่8สิงหาคม2569ผู้ใช้ Facebook ชิงมัทยาซึ่งเป็นหนึ่งในผู้เข้าสอบแข่งขันตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในศูนย์สอบนครศรีธรรมราชโพสต์ Facebook ระบุว่าจากลำดับที่132เป็นลำดับที่1มือสั่นขอตอบคำถามผลสอบของหนูในนี้เลยคะแนนภาคก82คะแนนคะแนนภาคข92คะแนนคะแนนภาคค84.33คะแนนซึ่งมีผู้เข้าไปแสดงความยินดีและส่งกำลังใจเป็นจำนวนมากเจ้าของ Facebook ยังระบุว่าขอขอบคุณทุกคำยินดีของทุกคนมากเลยความพยายามตั้งใจเห็นผลแล้วแม้จะช้าแต่ภูมิใจในตัวเองมาก
5: ถอนข้าราชการท้องถิ่นนะครับที่มีผลการแก้ไขคะแนนสอบ 5,900 กว่ารายก็ดำเนินไปณเวลานี้คือยกเลิกบัญชีเก่าแล้วก็ขึ้นบัญชีใหม่นะครับสิ่งที่เห็นชื่อตอนนี้เป็นชื่อที่อยู่ในบัญชีใหม่นะครับแต่มันก็ยังมีคำถามอยู่เหมือนกันว่าแล้วคนที่เพิกถอนไปเนี่ยเป็นใครกันแน่เผลอๆเนี่ยคนอยากรู้ชื่อคนถูกเพิกถอนมากกว่าชื่อคนที่ได้เข้าใหม่อีก
6: เขาก็ส่องกันเขาส่องกันแล้วใช่ไหม
5: เขาส่องกันแล้วเพราะว่าเขาอยากเอาไปเปรียบเทียบกับข้อมูลที่มีในลิ้นชักไงว่าคนที่มีชื่อว่าโกงถูกเพิกถอนจริงไหมไม่ใช่ว่าไปรับลมคมในอะไรกันสุดท้ายไม่มีชื่อโดนเพิกถอนนะครับอันนี้ก็ยังอยู่ภายใต้การจับตาด้วยเหมือนกันนะครับซึ่งการขึ้นบัญชีใหม่คุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยครบทุกภาคนะครับหลังเจอข้อผิดพลาดในทางกฎหมายแล้วก็ในทางคะแนนคณะกรรมการข้าราชการกลางนะครับของจังหวัดกจก็จะส่งไปกทเทศบาลกอบตนะครับ
6: ก็คือครบแล้ว
5: ครบหมดแล้ว
6: ครบแล้วจบเลยหลังจากนั้นเขาก็ไปส่องกันอย่างที่คุณบอกอะว่าเอ๊ะที่เคยมีอยู่แล้วหายไปอันนั้นล่ะค่ะคือประเด็นนะคะเขาส่องกันดูตราประทับรับรองในประกาศใหม่ซึ่งเป็นของกจกทกอบตอันเนี้ยไม่ใช่ของมหาวิทยาลัยมศวแล้วนะเหมือนที่ครั้งแรกนะคะแล้วพอไปดูรายชื่อนี่ไฮไลท์เลยอ่ะคุณผู้ชม
5: ค
6: ือชื่อที่เคยอยู่ในประกาศเดิมแล้วหายไปในประกาศใหม่ไม่มีแล้วเนี่ย อย่างเช่นนะอย่างเช่นชื่อของคุณมาลีลีล่าน้อยกับคุณกันนิกาลีล่าน้อย
5: อุ๊ยอันนี้นามสกุลคุ้นๆนะ
6: นามสกุลเดียวกับคุณสมชายค่ะซึ่งเป็นผู้ว่าของนครศรีธรรมราชค่ะ
5: ก็เป็นคนที่ไปนั่งอยู่ขวามือคุณเนวินไงล่าสุด
6: จำได้ไหม
5: ที่งานบวงสรวงจังหวัดนครศรีธรรมราชอ่ะ
6: ที่ตอนกางเกงขาสั้นของผู้ใหญ่สองชื่อนี้นะคะที่นามสกุลเดียวกับผู้ว่านครศรีธรรมราชเนี่ยเคยอยู่ในลำดับที่4กับ16ของประกาศเดิมแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วหายไปแล้วแล้วยังมีอีกเขาก็ไปส่องกันอีกโอ้โหนี่หลังจากนี้ส่องชื่อกันมันเลยนะชยุทธพงษ์ชูแก้วชื่อนี้นะคะน้องชายของคุณรัชพงษ์ชูแก้วอดีตเลขานุการของคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีคมนาคมเคยมีชื่ออยู่ในการสอบพื้นที่ภาคใต้เขต1ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนศูนย์สอบจังหวัดนครศรีธรรมราชสอบได้ตั้งลำดับ2แน่อันใหม่ไม่มีแล้วค่ะ
5: ไม่ว่าจะเป็นคนที่นามสกุลเดียวกับผู้ว่านครหรือคนที่นามสกุลเดียวกับอดีตเลขาคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนั้นเนี่ยเราไม่ได้บอกว่าท่านมีการทุจริตอะไรอย่างไรนะ
6: แค่บอกว่าชื่อหายไปแล้ว
5: แต่มันอนุมานได้ไหมว่าตอนแรกประกาศท่านมีชื่อแต่พอเขาตรวจสอบคะแนนกันใหม่แล้วชื่อท่านหายไปไหน
6: ไม่รู้เลย
5: หรือท่านสละสิทธิ์หรือยังไง
6: ค่ะ
5: อันนี้ก็เป็นเพียงการเทียบกับชื่อเก่าเท่านั้นนะคราวนี้ก็ต้องไปดูข้าราชการอันนี้ก็ต้องบอกว่าตัวจริงเพราะว่าพอตรวจสอบคะแนนปุ๊บจากเดิมไม่ผ่านกลายเป็นว่าผ่าน
6: งี้แสดงว่าคะแนนเขาได
5: ้อันนี้คือตัวจริงเขาก็ปลื้มกันนะครับแล้วก็มีการสะท้อนความจริงว่านี่แหละทองแท้ไม่แพ้ไฟนะความยุติธรรมมันมีละเราได้รวบรวมความเห็นเสียงสะท้อนผู้สอบข้าราชการท้องถิ่นจากเดิมไม่ผ่านนะครับแต่ตอนนี้ผ่านมีคนหนึ่งคนละลิน
6: คนไหนคะ
5: ตอนแรกได้ลำดับที่295คือมันไม่ผ่านนะแต่พอขยับขึ้นมา เป็นลำดับที่29เลย
6: เอาเก่งนี่นา
5: คุณจะผ่านตั้งแต่รอบแรกเลยแต่โดนขโมยเก้าอี้ไปคิดดูสิ
6: ดีจัง
5: นี่ถ้าจับไม่ได้รอบนี้ก็ไม่ได้บรรจุ
6: เขตได้คนเก่งๆเน
5: า
6: ะ
5: นี่ภาคใต้นะเขต1นะครับอีก1คนบอกตอนแรกนะเข้าใจว่าลำดับ1ถึง22เขาคงต้องเก่งจริงที่ไหนได้นะครับของตัวเองพอเปิดเชื่อมาโอ้โหนี่ลำดับที่5เลย
6: เก่งนะเนี่ย
5: แต่ตอนแล้วโดนดันไปอยู่ลำดับท้าย
6: ๆ
5: อีกคนบอกไม่มีดวงไม่มีเส้นมีแต่ความรู้เปิดเผยผลออกมาก็ตอกย้ำว่าตัวเองสอบได้จริงอันนี้อยู่ภาคเหนือเขต2ส่วนภาคกลางเขต1นะครับตอนแรกประกาศรายชื่อใหม่หลังบรรจุได้เกือบ4เดือนกว่าๆคือตอนแรกตัวเองเนี่ยก็ได้บรรจุนั่นแหละ
6: ค่ะ
5: แต่ตอนแรกลำดับที่20พอมาประกาศใหม่อันดับ1แล้ว
6: อ้าวนี่ท็อปนี
5: ่นี่คือคนท็อปเลย
6: ท็อปที่1เลยนะเนี่ย
5: แต่ตอนแรกโดนดันไปไง
6: เก่งจังเลยแล้วดันไป20เลยนะ
5: ดันไป20เลย
6: ย
5: ังดีที่เขาได้บรรจุไปก่อนนะส่วนภาคกลางเขต1จากลำดับ11ในรอบแรกสู่ลำดับ4ในรอบนี้นะครับแล้วก็มีคนตั้งข้อสังเกตคนที่ได้ที่1เลื่อนขึ้นมา35ลำดับอ่ะก็มีเหมือนกันนะแล้วก็อีกหลายคนเลยจนเขาก็สงสัยว่าแหมตอนแรกเนี่ยก็ไม่ผ่านก็คิดว่าตัวเองไม่ผ่านเพราะพลาด
6: เราเตรียมตัวมาไม่ด
5: ีทำข้อสอบไม่ดี
6: ทำไมเราก็ทุ่มเทขนาดนี้
5: ปรากฏจริงๆเนี่ยคนพวกนี้ผ่านหมดเลยคิดดูถ้าจับไม่ได้รอบนี
6: ้
5: พวกเขาก็ต้องอยู่กับความช้ำใจว่าเขาทำข้อสอบไม่ได้ตลอดไปอ่ะ
6: แย่จังเลยอ่ะคุณผู้ชมคือกรณีโกงสอบเนี่ยมันส่งผลกระทบโดยตรงเอาจริงๆถ้ามองกันอ่ะก็โดยตรงกับรัฐบาลภูมิใจไทยเหมือนกันนะคะถ้าบวกเรื่องหัวสวด้วยเนี่ยใช่เลยค่ะคุณผู้ชมหมายถึงคดีโกงสอบเนี่ยสัปดาห์หน้านี้แล้วนะฝ่ายค้านจะเปิดข้อมูลเพิ่มให้จับตาดีๆนะคะเป็นหลักฐานเอกสารราชการเกี่ยวกับการยกเลิก TOR การจัดสอบคุณและสัญญาว่าจ้างมหาวิทยาลัยบูรพาในการจัดสอบท้องถิ่นซึ่งได้รับอนุมัติไปแล้วก็ให้ความเห็นชอบจากคนในรัฐบาลและข้าราชการระดับสูงในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแหล่งข่าวจากพรรคร่วมฝ่ายค้านเล่าให้เราฟังค่ะคือเขาบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยแม้ว่าฝ่ายการเมืองและข้าราชการประจำนะคะจะออกมาชี้แจงทำนองว่าการล้มโครงการจัดสอบท้องถิ่นเมื่อปี 66 ถึง 67 เนี่ยเพราะว่าตรวจพบความไม่โปร่งใสแล้วก็มีขบวนการทุจริตแต่ปรากฏว่ายังไม่มีหลักฐานเชิงประจักษ์อันไหนเลยที่มายืนยันข้อกล่าวอ้างนี้ใช่ไหมแต่การเปิดทางให้จัดทำ TOR ฉบับใหม่อะค่ะจนนำมาสู่การจ้างมสว.ดำเนินการสอบนี่แหละกลับทำให้เกิดการทุจริตมโหฬารซึ่งปรากฏผลในเชิงประจักษ์แล้วนะฉะนั้นกลุ่มบุคคลทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจำที่ทำให้เรื่องนี้เกิดขึ้นคุณก็ต้องมีส่วนรับผิดชอบไหมล่ะเพราะว่าสุดท้ายทำให้ราชการเสียหายที่สำคัญนะคะการประกาศผลสอบและการรับรองผลสอบของกสทสองรอบอะที่ทีหลังมาบอกว่าอ๋อเป็นผลสอบเท็จและเพิ่งจะมีการประชุมกสทเพื่อยกเลิกมติเก่าแล้วก็รับรองผลสอบใหม่มีคำถามเหมือนกันค่ะว่าการรับรองผลสอบเท็จเดิมเท่ากับเป็นการทำความผิดสำเร็จแล้วหรือไม่เหตุผลเขาก็มีอธิบายด้วยนะว่ากสทคุณต้องความผิดสำเร็จสิ
5: เพราะกสทเนี่ยเป็นคนที่มีอำนาจในการรับรองรายชื่อผลสอบและประกาศผลสอบนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอคุณมีมติรับรองผลสอบที่เป็นเท็จน่ะเท่ากับว่ามันมีผลแล้วนะแล้วคุณก็ทำผิดสำเร็จไปแล้วคุณจะมาอ้างว่าเอ้ยไม่รู้นี
6: ่
5: ว่าผลสอบมันเป็นเท็จอย่างนี้มันได้ไหมนะครับหนำซ้ำยังส่งรายชื่อให้กกลางส่งต่อไปกจังหวัดบรรจุเป็นข้าราชการไปแล้วอ่ะมีจำนวนหนึ่งเลยที่บรรจุไปแล้วรับเงินเดือนของหลวงไปแล้วนะและน่าจะจ่ายเงินค่าวิ่งเต้นให้นายหน้าไปแล้วก็ยิ่งแสดงให้เห็นว่าความผิดมันสำเร็จไปแล้วแบบ 100% เพราะฉะนั้นกสทจะปฏิเสธความรับผิดชอบได้อย่างไรเพราะมีอำนาจในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดสอบกรรมการกสทล้วนเป็นผู้เชี่ยวชาญในวงการสอบท้องถิ่นทุกคนบางคนเป็นตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องล้วนมีความเชี่ยวชาญในหน้างานของตัวเองเป็นไปได้หรือไม่ครับที่คนเหล่านี้จะไม่รู้เลยว่าผลสอบที่ประกาศเนี่ยมันเป็นผลสอบที่ไม่ตรงกับคะแนนจริงเนื่องจากแต่ละคนโอ้โหคุณนี่คร่ำวอดในวงการสอบท้องถิ่นมานานแค่ไหนบางคนเคยเกี่ยวข้องกับการจัดสอบท้องถิ่นรอบก่อนเคยถูกฟ้องในศาลปกครองก็มีนั่งอยู่ในกสทให้เปิดคะแนนสอบอะมากถึง400คดีบุคคลนี้ยังอยู่ในกสทชุดที่จัดสอบปี68และปี69เลยอ่ะ
6: อยู่ได้ยังไงเนี่ย
5: นี่คือตัวอย่างว่าคนที่เคยผ่านประสบการณ์แบบนี้จะไม่รู้ได้ยังไงว่าผลสอบที่ประกาศออกมามันเป็นผลสอบเท็จแหล่งข่าวสรุปว่าเมื่อความผิดสำเร็จแล้วก็ย่อมแปลว่ากสทต่างหากที่จะต้องถูกดำเนินคดีสอบสวนเอาผิดเนี่ย ด้านหลังท่านปลัดเนี่ยมีหลายคนเลยนะฮะขวามือท่านปลัดคือประธานกสทนายกอนุทินแต่งตั้งด้วยตัวเองนะครับอันเนี้ยบุคคลที่เกี่ยวข้องในการแต่งตั้งล่ะใครเป็นคนแต่งนะฝ่ายการเมืองฝ่ายประจำแต่ปัจจุบันไม่มีการทำอะไรกับพวกคนเหล่านี้เลยแถมยังออกมติใหม่แนวปฏิบัติไปให้กกลางกจังหวัดดำเนินการทั้งที่ไม่มีกฎหมายรองรับนะ
6: โอ้โห
5: แหล่งข่าวคนเดียวกันยังบอกอีกว่า1ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือความผิดที่ทํามามันสําเร็จแล้วแต่รัฐบาลนิ่งก็คือพอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านบัญชีใหม่ครับบรรดาลูกหลานข้าราชการระดับสูงที่เราเล่าไปเมื่อสักครู
6: ่
5: คนในรัฐบาลกลายเป็นรอบนี้ไม่มีชื่อแล้วนะ
6: ชื่อหายไปแล้ว
5: ก็มันแปลว่าลูกหลานคนเหล่านี้อยู่ในกลุ่มแก้คะแนนใช่หรือไม
6: ่เออแล้วจะทำอะไรกับเขาปะ
5: แล้วจะทำอะไรไหมนี่คือคำถาม
6: เออ
5: แล้วล่าสุดมันมีข่าวที่ผมได้รับทราบมาก็คือว่าตอนนี้เขาคุยกันแล้วว่าชื่อคนที่ไม่อยู่ในรอบนี้แล้วอ่ะเดี๋ยวจะเซ็นเพิกถอนไปก่อนแต่เดี๋ยวจะให้กลับมาทำงานนะเป็นแบบจ้างเหมาเออเดี๋ยวเอาเงินมาจ้างเหมาให้แล้วรอบหน้าค่อยกลับมาสอบข้าราชการใหม่บอกว่าให้จ่ายครึ่งราคาก็พ
6: อ
5: เพราะเราไม่รู้ไงว่าคนที่โดนเพิกถอนต่อจากเนี้ยเขาจะโดนความผิดอะไรบ้างณตอนนี
7: ้ถ้าโซฟาหนังหรือเบาะรถ
5: ไม่มีใครบอกเลยว่าคนที่เพิกถอนเนี่ยจะโดนดำเนินคดีอะไรบ้างทั้งที่เป็นคนจ่ายตังค์เพื่อซื้อตำแหน่งมา
6: เอาก็ถ้ามันชัดเจนนะว่ามันมีการจ่ายเงินอยู่ในนี้อยู่แล้วว่าก็ต้องไม่ให้ตำแหน่งอะไรแล้วเราก็ต้องบล็อกไม่ให้เข้ามาในวงการนี้ได้อีก
5: แต่กสทที่ยืนกันอยู่ตรงนี้ไม่ได้บอกแนวทางปฏิบัติไปที่ท้องถิ่น
6: อันนี้เราคิดแบบคนปกตินะที่ควรจะเป็นถูกไหมคะ
5: คือตอนนี้ท้องถิ่นทำได้เพียงแค่ก็เซ็นเพิกถอนแล้วก็เอาคนใหม่มาขึ้น
6: เผลอๆจะโดนฟ้องด้วยซ้ำท้องถิ่นน่ะ
5: แล้วคำถามของผมก็คือคนที่โดนเพิกถอนแล้วเนี่ยคือเขาไปอยู่ไหนต่ออนาคตของเขาจะเป็นยังไง
6: แล้วจะยังไงต่อ
5: เขาจะต้องรับผิดชอบกับการซื้อเก้าอี้ซื้อตำแหน่งเขาไห
6: มอันนี้ให้รัฐบาลฝากไว
5: ้
6: เป็นการบ้านนะคะและล่าสุดค่ะคุณผู้ชมก็ได้เห็นโพสต์นะคะของพันตำรวจเอกทวีสอดส่องโอ้โหโพสต์แรงเรื่องมหากาพย์ทุจริตสอบท้องถิ่นอาชญากรรมเพื่อช่วยเหลืออาชญากร
5: โอ้โห
6: กระแรงนะตั้งข้อสังเกตแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมบอกว่าคดีโกงสอบเนี่ยกำลังเปิดให้เห็นสิ่งที่ร้ายแรงยิ่งกว่าเมื่อการกระทำความผิดเกิดผลไปแล้วกลับปรากฏการกระทำอีกชั้นหนึ่งที่ต้องสอบสวนว่ามีขึ้นเพื่อแก้ไขพยานหลักฐานย้อนหลังปกปิดความผิดเดิมและช่วยเหลือผู้กระทำความผิดหรือไม่เพราะฉะนั้นขอเรียกว่าภาวะที่อาชญากรรมเพื่อช่วยเหลืออาชญากรละกันอันดับแรกนะคะอธิบายว่าการบุกจับแก๊งสุมหัวแก้คะแนนตอน22มิถุนายนเจ้าหน้าที่ปปช.นะเกิดขึ้นหลังจากกสทประกาศผลสอบไปแล้วเนาะขึ้นบัญชีผู้สอบผ่านไปแล้วด้วยแล้วก็มีการบรรจุเป็นข้าราชการไปแล้วถามว่าทำไมยังต้องกลับไปแก้ไฟล์คะแนนอีกล่ะคำตอบก็คือกระบวนการแก้ไฟล์คะแนนเนี่ยมันไม่ใช่การโกงสอบเพราะมันโกงไปแล้วค่ะแต่เป็นการกระทำอีกชั้นหนึ่งเพื่อช่วยเหลือและปกปิดผู้กระทำความผิดเดิม2การที่กสทออกประกาศยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้กลุ่มเดิมเสร็จละคุณมาขึ้นบัญชีใหม่ตรงนี้บอกเลยไม่สามารถลบล้างสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้าได้นั่นก็คือการประกาศผลการขึ้นบัญชีผู้สอบผ่านและการบรรจุเข้ารับราชการไปแล้วต้องสอบสวนสิพันตำรวจเอกทวีบอกว่าทำสิใครเป็นคนทำอ่ะใครเสนอใครรับรองผลสอบนั้นน่ะจนเกิดผลสอบเท็จบรรจุคนผิดเข้ารับราชการที่สำคัญคือใครสั่งการคุณต้องไปหา3นะคะรายชื่อผู้ที่ถูกนำออกจากบัญชีมีบุคคลใกล้ชิดนักการเมืองหรือข้าราชการระดับสูงด้วยใช่ไหมและบอกว่าสามารถสาวข้อมูลจากผู้ได้รับประโยชน์ไปถึงผู้บงการได้นะถ้ามันเป็นอย่างเงี้ย4ก็คือรัฐบาลต้องตรวจสอบย้อนกลับไปค่ะไปที่การชะลอการลงนามสัญญาและยกเลิกมหาวิทยาลัยบูรพาซึ่งได้รับการประกาศเป็นผู้ชนะการเสนอราคาไปแล้วเพราะมีหนังสือของอธิบดีสธณตอนนั้นนะคะอ้างข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกอบกับกระบวนการของปลัดกระทรวงมหาดไทยกสธแล้วก็กรมสธนี่แหละรัฐบาลต้องตอบให้ได้ว่าทำไมคุณถึงชะลอสัญญาข้อร้องเรียนที่เอามาอ้างเนี่ยมีน้ำหนักมากพอไหมแล้วทำไมข้อบกพร่องของ TOR ที่ฝ่ายรัฐเป็นผู้จัดทำเองถึงกลายเป็นเหตุยกเลิกผู้ชนะการเสนอราคาเพราะว่าการตัดสินใจนั้นเป็นการเปลี่ยนเส้นทางการจัดสอบจนมาเกิดทุจริตมโหฬารในครั้งนี้ไงพันตำรวจเอกทวีทิ้งท้ายนะคะว่าสาระสำคัญของคดีโกงสอบมันไม่ใช่แค่ใครถูกดำเนินคดีแต่ต้องถามว่าใครไม่ถูกดำเนินคดีคดีหยุดที่ใครแล้วทำไมถึงหยุดอยู่ตรงนั้น
1: ครับก็เป็นเรื่องที่น่าคิดนะครับฝากเอาไว้สำหรับคนที่เขาเฝ้าดูว่าคนที่อนุมัติคนที่ สอบได้ก็คืออนุมัติคนผิดเข้าทำงานและคนอนุมัติก็ต้องมีความผิดเพราะความผิดมันสำเร็จแล้วนี่ความผิดซ้อนความผิดและคนเหล่านั้นที่เสนอในเรื่องของความผิดขึ้นไปแล้วให้คนที่มีความผิดขึ้นไปได้ทำงานแต่พอคนที่ขึ้นความผิดไปแล้วได้ไปทำงานถูกถอดออกมาคนที่แต่งตั้งก็ต้องมีความผิดด้วยเพราะความผิดมันสำเร็จแล้วนี่แหละครับคุณฟังทำไมคนเหล่านั้นไม่ผิดล่ะทำไมคนที่แต่งตั้งเหล่านั้นไม่ผิดล่ะครับจะเป็นอธิบดีหรือจะเป็นรัฐมนตรีอะไรก็แล้วแต่คนเหล่านั้นต้องผิดด้วยตามกติกาเพราะคุณอนุมัติคนผิดเข้าไปทำงานเพราะยังไงคุณก็รู้ว่าเขาผิดอยู่แล้วแต่คุณอนุมัติออกไปแสดงว่าคุณก็ปกปิดความผิดของตัวเองด้วยอย่างนั้นใช่หรือไม่ครับนี่คือประเด็นที่นักข่าวก็พยายามจะสอบถามพยายามจะล้วงเอาตรงนี้มาแล้วไม่ใช่เงียบนิ่งเฉยกันไปหมดหาคนผิดไม่ได้อย่างนั้นหรือ
0: คุณกำลังฟังข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน์
8: จนล้นไปคนเอามาจากไหน
0: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดๆวันที่3พิธีตัดหวายลูก

0: อาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
1: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
2: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474
3: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิเบอรี่เข้มข้น AND Lutina ผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกหยุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutina ดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์0817577474ย้ำ0817577474
4: ครับมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการครับขอบพระคุณครับที่ติดตามรับฟังรายการก็ต้องบอกว่าเรื่องของการโกงสอบท้องถิ่นยังไม่ได้จบแค่นี้นะครับยังต้องมีคนติดคุกกันเพิ่มเพราะขณะนี้ก็ยังมอบตัวกันไม่หมดตามที่ทางด้านปปช.ได้บอกกับสื่อมวลชนเอาไว้ตามที่ตำรวจได้บอกกับสื่อมวลชนเอาไว้และก็บอกให้สาธารณชนได้รับทราบครับและสุดท้ายแล้วใครบ้างที่จะต้องได้รับการย้ายที่อยู่ต่อไปนะครับและคนที่ย้ายที่อยู่เข้าไปรออยู่แล้วเนี่ยจะต้องมีความผิดอย่างไรอะไรอย่างไรให้มันเด็ดขาดให้มันตัดสินออกมาให้ชัดเจนก็คงจะต้องติดตามกันต่อไปนะครับหรือว่าครับนี่คือเรื่องราวของการสอบโกงการสอบเรียกว่าเป็นมหากาพย์เลยก็ว่าได้ครับมีแต่ตัวเล็กๆผมบอกแล้วว่าปลาช่อนปลาชะโดหัวทีมนี่ไม่มีพลาดคือพลาดคือรอดครับก็คือไม่มีพลาดในที่นี้คือไม่มีคำว่าจับได้เพราะเขามีไม้มีมือในการรับเงินสดอยู่แล้วแต่ท้ายแถวเนี่ยมันรับเงินสดก็จริงแต่ว่ามันมีหลักฐานเพราะสั่งให้ทำก็ต้องทำตามคำสั่งพอทำตามคำสั่งออกมาแล้วเกิดการจับได้มันก็เลยกลายเป็นเรื่องของแดงขึ้นมาแล้วก็มีการยกเลิกบัญชีแล้วใครล่ะที่เป็นคนอนุมัติบัญชีที่มีความผิดอยู่แล้วอะก็รู้อยู่แล้วว่าไอ้พวกเราเนี้ยคือพวกที่สอบไม่ได้ไอ้พวกที่โกงเข้ามาแต่เซ็นอนุมัติแล้วคนที่เซ็นอนุมัติต้องมีความผิดด้วยตามหลักฐานครับเพราะความผิดมันสำเร็จแล้วครับส่งท้ายกันตรงนี้ครับกับงานเพลงเพราะๆ1บทเพลงแล้วก็ล่ำลากันขอขอบคุณครับที่ติดตามรับฟังรายการผมอเนกพันธุรัตน์ผู้ดำเนินรายการพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันใหม่นะครับ 3:00 น. หรือ

0: AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
1: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดๆชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
4: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
5: เชื่อมั้ยครับว่า1ใน3ของคนไทยเป็นโรคอ้วนลงพุงโรคอ้วนลงพุงเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือโรค NCD มากมายเช่นโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคหัวใจและอีกหลายโรคอ้วนลงพุงคืออะไรอ้วนลงพุงคือภาวะที่ไขมันสะสมในช่องท้องหรืออวัยวะในช่องท้องมากเกินไปจนทำให้หน้าท้องยื่นออกมาชัดเจนแม้น้ำหนักตัวจะอยู่ในเกณฑ์ปกติก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่อ้วนลงพุงแล้วตอนนี้คุณอ้วนลงพุงอยู่หรือเปล่าครับถ้าอยากรู้ลองวัดเส้นรอบพุงผ่านสะดือต้องไม่เกินส่วนสูงหาร2นะครับเช่นถ้าคุณสูง160เซนติเมตรเส้นรอบพุงต้องไม่เกิน80เซนติเมตรถ้าพุงเกือบเกินหรือเกินแม้เพียงน้อยนิดคุณก็กำลังเข้าสู่ภาวะอ้วนลงพุงแล้วล่ะครับแต่ถ้าหากคุณมีความดันโลหิตสูงน้ำตาลในเลือดสูงหรือระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์สูงด้วยแล้วล่ะก็คุณก็เข้าขั้นเสี่ยงเป็นโรคอ้วนลงพุงเลยนะครับถ้าวัดแล้วพุงเกินจะทำยังไงดีครับขั้นตอนแรกก็ต้องเริ่มจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินลดอาหารที่แคลอรี่สูงๆเช่นอาหารทอดอาหารมันอาหารประเภทนี้ให้ผลเสียต่อร่างกายอย่างไรบ้างมาดูกันเลยเมื่อไขมันเข้าสู่ร่างกายจะถูกดูดซึมที่ลำไส้เล็กจากนั้นจะเข้าสู่กระแสเลือดแล้วถูกนำไปเก็บเป็นพลังงานสำรองไว้ใต้ผิวหนังและช่องท้องซึ่งปกติแล้วร่างกายจะดึงไขมันไปช่วยละลายวิตามินสร้างฮอร์โมนและหากมีการขยับร่างกายต่อเนื่องพลังงานสำรองนี้จะถูกนำมาใช้ด้วยแต่หากไม่มีการขยับร่างกายเลยไขมันจะถูกนำไปสะสมไว้ซึ่งหากสะสมไว้ที่ช่องท้องมากๆก็จะทำให้เป็นอ้วนลงพุงนั่นเองและเนื่องจากบริเวณนี้มีเส้นเลือดฝอยที่เชื่อมโยงกับเส้นเลือดหลักมากมายซึ่งหากปล่อยให้ไขมันช่องท้องละลายและแทรกซึมสู่เส้นเลือดฝอยจนกระทั่งเข้าสู่กระแสเลือดหลักที่เดินทางไปเลี้ยงทั่วร่างกายล่ะก็คราวนี้ล่ะไขมันก็จะไปเกาะตามผนังหลอดเลือดส่งผลให้เส้นเลือดตีบความดันโลหิตสูงและเสี่ยงต่อการเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังอื่นๆตามมาแน่ๆครับดังนั้นเราควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูงอย่างอาหารผัดทอดเลือกกินประเภทต้มยำอบนึ่งลวกตุ๋นนะครับ
0: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
4: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์
6: จะไม่เราจะไม่ไฟท์เพราะว่าเรามีบ้านอยู่แล้วแต่พอเขาบอกว่าเฮ้ยได้สิทธิ์แล้วนะแล้วก็เอ้ยเขาให้พี่เซ็นสัญญาแล้วนะนี่ก็เลยแบบใช่เหรอแบบแอบงงนิดนึงว่าเฮ้ยเราไม่มีสลิปเงินเดือนนะเขาจะให้เราหรอเป็นแฟนท็อปนิวแล้วก็รู้ข่าวบ้านชาวไทยจากสื่อท็อปนิวค่ะซึ่งแฟนเขาจองไว้ก่อนแต่เขาไม่ได้มาบอก
7: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
8: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 16:00 น.กับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับพลตำรวจเอกสำราญนำทีมปฏิบัติการค้นภูวิลล่าหัวหินทลายโนมินีต่างด้าวเฟส6ถือครองที่ดิน300ล้านคนไทยร่วมขบวนการและโรงพยาบาลยืนยันนายกอบจ.นนทบุรีเสียชีวิตแล้วหลังถูกยิงสักครู่กลับมาติดตามครับ
9: เสียวฟันอะ
10: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
11: เสียวฟัน

0: เพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
4: ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
3: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
4: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: ตำรวจเปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายโนมินีต่างด้าวบุกตรวจค้นภูวิลล่าในอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หลังออกหมายจับ45ต่างชาติหมายเรียก39คนไทยที่ร่วมขบวนการและ33บริษัทที่ถือครองที่ดินแทนต่างด้าวมูลค่าความเสียหายกว่า300ล้านบาทคุณณทิพย์สุดาโตรักษารายงานครับ
6: พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยนายสิทธิชัยสวัสเซนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายโนมินีต่างด้าวเฟส6ในพื้นที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยการปฏิบัติการในครั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและพบฐานข้อมูลบริษัทจดทะเบียนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 3,808 บริษัทในจำนวนนี้เป็นนิติบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นเป็นคนต่างด้าวจำนวน 1,568 บริษัทและจากการตรวจสอบของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าพบนิติบุคคลที่อาจมีลักษณะเข้าข่ายใช้คนไทยถือหุ้นแทนบุคคลต่างด้าวหรือที่เรียกว่าโนมินีจำนวน489บริษัทในจำนวนนี้เป็นนิติบุคคลที่ไม่มีการประกอบธุรกิจแต่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อทำนิติกรรมอำพรางการครอบครองที่ดินจำนวน33บริษัทครองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรวม39แปลงเนื้อที่กว่า24ไร่มูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรวมประมาณ300ล้านบาทนำไปสู่การร้องทุกข์ดำเนินคดี33คดีผู้ต้องหา84คนเป็นคนไทย39คนบุคคลต่างด้าว45คนพนักงานสอบสวนได้ยื่นคำร้องต่อศาลจังหวัดหัวหินขอออกหมายจับ15หมายและหมายจับบุคคลต่างด้าว45หมายสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาตามหมายจับได้14คนณทิพย์สุดาโตรักษารายงานค่ะ
5: นำมาต่อที่ความคืบหน้าเหตุนายฉลองเรี่ยวแรงอดีตส.ส.นนทบุรีบุกยิงพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกอบจ.นนทบุรีล่าสุดนายแพทย์สกลสุขพรมผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนั่งเกล้ายืนยันว่าเมื่อเวลา 14:36 นาทีนายกอบจ.นนทบุรีเสียชีวิตแล้วด้านพันตรวจเอกพฤฒจำรูนศาสตร์ภูมิกับการสภ.รัตนาธิเบศรซึ่งได้เดินทางมาที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าเพื่อติดตามอาการของผู้ได้รับบาดเจ็บเปิดเผยว่าเบื้องต้นได้แจ้งข้อหานายฉลองฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและไตร่ตรองไว้ก่อนส่วนอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุนั้นจากการตรวจสอบพบว่าปืนมีทะเบียนถูกต้องและเป็นปืนของผู้ก่อเหตุเองและเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาที่ศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางกลุ่มผู้ถูกกล่าวหาที่เป็นข้าราชการท้องถิ่นจำนวน7คนพร้อมด้วยที่ปรึกษากฎหมายเข้าพบพนักงานสอบสวนกองปราบปรามตามหมายเรียกเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาหลังพบพฤติการที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการแก้ไขกระดาษคำตอบสอบข้าราชการท้องถิ่นเบื้องต้นพนักงานสอบสวนแจ้งข้อหากับข้าราชการทั้ง7คนในความผิดฐานอ้างยี่ซ่องโจรความผิดมาตรา188และความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์โดยคาดว่าเมื่อสอบปากคำและแจ้งข้อกล่าวหาครบถ้วนแล้วพนักงานสอบสวนจะสรุปสำนวนส่งให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ดำเนินการไต่สวนตามขั้นตอนได้ภายในวันที่12สิงหาคมนี
7: ้พระคุณแม่มากพ้นพรรณนาจรดลึกเหนือเวลาเปรียบได้แทนคุณแม่ยากหาใดทดแทนคุณประกอบดีประกาศไว้โลกรู้สรรเสริญคำขวัญพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเนื่องในวันแม่แห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2569
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 17:00 น.อิตคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
1: คสทบจบการถ่ายทอดข่าวจากทางสถานีวิทยุในเครือกองทบกและจะเสนอข่าวครั้งต่อไปในอีก1ชั่วโมงข้างหน้าครับน้อมศีลกรานกราบแทบพระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการลูกจ้างและพนักงานกรมการขนส่งทหารบกและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงขสทบเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์และประชาชน FM 102คลื่นคนทำงาน
8: ลดส่วนลดแจกกันกระจายอะไรลด15เปอร์เปลี่ยนน้ำมันเครื่องก็ลด10เปอร์ยางแบตก็มีให้ส่วนลดมีไม้เมมเบอร์คุ้มจริงร้องให้จำ
9: ว่าโปรเยอะ
8: สมาชิก Isuzu My Member ได้ทั้งลดได้ทั้งคะแนนอะไรลดสูงสุด 15% เปลี่ยนน้ำมันเครื่องลดสูงสุด 10% ยางลดสูงสุด 2,400 บาทแบตเตอรี่ลดสูงสุด600บาทและชุดตรวจพิเศษรถอายุ5ปีหรือ 100,000 กิโลเมตรลดสูงสุด 10% วันนี้ถึง30กันยายน2569ที่ศูนย์บริการ Isuzu ทั่วประเทศ
10: คิดถึงยาง
11: เฮ้ยเธออะถามอะไรก็ไม่รู
10: ้คิดถึงยาง
11: บอกก็ได้คิดถึง
10: โอ้ยไม่ได้ถาม
11: เอ้าไหนเมื่อกี้บอกคิดถึงยาง
10: ก็คิดถึงยางแต่เป็นยางรถ EV
12: ฮะ
10: คิดถึงยางรถ EV คิดถึง Be Quick มียางรถ EV ให้เลือกเพียบพิเศษสำหรับสมาชิก Be Member ช้อปยางและสินค้าอื่นๆที่ Be Quick รับส่วนลดไปเลยสูงสุด 7% ถึง31สิงหาคมนี้

0: ับนางสีดานะครับซึ่งเป็นตอนไฮไลท์เลยทีเดียวเนี่ยนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันในช่วงปลายปีนี้นะครับซึ่งขณะนี้นักแสดงเขาก็ทำการฝึกซ้อมเป็นอย่างดีซึ่งก็ได้รับการถ่ายทอดท่ารำกระบวนการต่างๆจากศิลปินผู้มีความรู้ศิลปินแห่งชาติก
1: ็
0: มาร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับน้องๆ นะครับแล้วก็อีกหนึ่งงานนะคุณผู้ฟังน้องๆพี่กิ๊กครับสำนักการสังคีตกรมศิลปากรเชิญชวนชมการแสดงนาฏศิลป์แล้วก็ดนตรีในรายการยนต์สังคีตศิลป์ถิ่นโรงละครแห่งชาติจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่23สิงหาคมนี้เวลา14นาฬิกาซึ่งการแสดงที่เขาลิสต์มาในน่าสนใจมากๆครับ
1: ค่ะก็จะมีในส่วนของการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมเพลงโหมโรงศรีสมเด็จนะคะการแสดงชุดสำนึกพระคุณกรุณา2นางฟ้าประชาไทยค่ะระบำจตุรทิศวิจิตรไทยอาภรณ์ระบำผ้าไทย4ภาคนะคะการบรรเลงแล้วก็ขับร้องวงปี่พาทย์มอญนะคะซึ่งการบรรเลงและขับร้องเพลงคู่กระต่ายเต้นออกตัวแสดงค่ะระบำพม่าลีลาหุ่นนะคะการขับร้องเพลงวอนแฟนเพลงโดยนายปกรณ์พรพิสุทธิ์ศิลปินแห่งชาติการแสดงชุดมอญใต้พระบรมโพธิสมภารค่ะการบรรเลงและขับร้องดนตรีสากลนะคะแล้วก็สุดท้ายเลยก็คือโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนสอนพรหมมาสนั่นเองค่ะบรรเลงโดยวงออเคสตราและวงปี่พาทย์นะคะซึ่งก็จะนำแสดงโดยศิลปินสำนักการสังคีกำกับการแสดงโดยปกรณ์พรพิสุทธิ์ศิลปินแห่งชาติอำนวยการแสดงโดยสิริพงษ์ทวีทรัพย์ผู้อำนวยการสำนักการสังคีตอำนวยการทั่วไปโดยพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรค่ะซึ่งก็จะมีการจำหน่ายบัตรในวันพรุ่งนี้เป็นวันแรกค่ะพี่แบงค์ตั้งแต่เวลา 9:30 นาทีเป็นต้นไปนะคะซึ่งการแสดงนี้จัดขึ้นวันอาทิตย์ที่23สิงหาคมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022216532 022216532ค่ะ
0: ครับอันนี้ก็เป็นเบอร์โทรศัพท์ของสำนักงานสังคีตกรมศิลปากรนะครับคุณผู้ฟังติดต่อในวันเวลาราชการนะครับมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลแล้วก
1: ็
0: คอยบริการทางด้านของข้อมูลกันอยู่นะครับช่วงนี้เดี๋ยวเราไปติดตามกันต่อกับช่วงของนิทานเรืองร่าดีกว่านะครับและเดี๋ยวกลับมาติดตามในภาวะความเคลื่อนไหวต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับน้องๆเด็กๆนักเรียนโดยเฉพาะเรื่องของสถานศึกษาเดี๋ยวไปชมนิทานกันสักครู่หนึ่งครับ

0: is the story of a little elephant named Alfred, who has a very long trunk.
1: นี่คือเรื่องราวของเจ้าช้างน้อยตัวหนึ่งซึ่งมีนามว่าอัลเฟรดมันมีงวงยาวมาก
0: Alfred lives in a zoo. He is kind and friendly, but he does not look like the other elephants.
1: อัลเฟรดอาศัยอยู่ในสวนสัตว์มันใจดีและเป็นมิตรแต่หน้าตาของมันไม่เหมือนกับช้างตัวอื่น
0: ๆ You see, Alfred has a very, very, very long trunk.
1: ก็ดูสิอัลเฟรด

0: Poor little Alfred tries everything to hide his long trunk.
1: Alfred น้อยที่น่าสงสารพยายามทุกวิถีทางที่จะซ่อนงวงยาวๆของมัน
0: He curls it up.
1: มันม้วนงวงขึ้น
0: He hides it in a bag.
1: มันซ่อนงวงไว้ในถุง
0: He ties it up into knots.
1: มันมัดงวงให้เป็นปม
0: ๆ He evencovers it with leaves and flowers.
1: มันทำแม้กระทั่งบดบังงวงด้วยใบไม้ดอกไม
0: ้ But it's no use. He cannot hide his long trunk.
1: แต่ก็ไร้ผลมันไม่สามารถซ่อนงวงยาวๆของมันได้
0: Alfred feels ashamed. He's too shy to talk to the other elephants.
1: Alfred รู้สึกอับอายมันอายเกินกว่าจะพูดจากับช้างตัวอื่น
0: ๆ So every day he hides behind the bushes. And every day he cries.
1: ดังนั้นมันจึงหลบซ่อนตัวอยู่หลังพุ่มไม้ทุกวันและมันก็ร้องไห้ทุกวัน
0: All day long, Alfred watches the other elephants play.
1: ตลอดทั้งวัน Alfred ได้แต่เฝ้ามองช้างตัวอื่นเล่นกัน
0: He wishes he had a normal-sized trunk.
1: มันอยากให้ตัวเองมีงวงขนาดปกติ
0: One day, as usual,Alfred is sitting all by himself.
1: วันหนึ่งเหมือนเช่นทุกวันอัลเฟรดนั่งอยู่ตามลำพัง
0: Suddenly he hears a shout. Help!
1: ทันใดนั้นเองมันได้ยินเสียงร้องตะโกนช่วยด้วยค่ะ
0: He looks through the bushes.All the animals are running to the slide.
1: มันมองผ่านพุ่มไม้ไปบรรดาสัตว์ทุกตัวกำลังวิ่งไปที่ไม้ลื่น
0: A small girl is at the top. She's too scared to slide down.
1: เด็กผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งอยู่บนนั้นเธอกลัวเกินกว่าจะลื่นลงมาได
2: ้
0: She cries again.
3: ช่วยด้วยค่ะ ช่วยหนูด้วย
1: เธอร้องอีก
0: But no animal can help her. No animal can climb up the steps.
1: แต่ไม่มีสัตว์ตัวไหนสามารถช่วยเธอได้ ไม่มีสัตว์ตัวไหนสามารถไต่ขึ้นบันไดได้
0: Alfred knows he can help. He runs to the slide.
1: Alfred รู้ว่ามันสามารถช่วยได้มันจึงวิ่งไปที่ไม้ลื่น
0: Then he reaches his long trunk up to the top of the slide.
1: แล้วมันก็ยืดงวงยาวๆของมันขึ้นไปถึงข้างบนสุดของไม้ลื่น
0: Hold on, he says.
3: เกาะไว้นะ
1: มันพูด
0: The girl wraps her arms around Alfred's trunk. Gently, he lifts her down.
1: เด็กหญิงกอดงวงของอัลเฟรดไว้มันค่อยๆยกตัวเธอลงมาอย่างทนุถนอม
0: Alfred thinks, "How lucky I am to have a long trunk."I can do things the other elephants cannot do.
1: Alfred คิดฉันทั้งโชคดีที่มีงวงยาวๆฉันสามารถทำในสิ่งที่ช้างตัวอื่นๆไม่สามารถทำได
4: ้ Thank you. You saved me.
0: Says the little girl.
3: ขอบใจนะเธอช่วยฉัน
1: เด็กผู้หญิงพูด
5: Thank you.
0: soon, Alfred and the little girl became the best of friends.
1: ไม่ช้าไม่นานอัลเฟรดกับเด็กหญิงตัวน้อยก็กลายเป็นเพื่อนรักกัน
0: You are a hero! Shout the animals.
1: เธอคือวีรบุรุษสัตว์ทั้งหลายส่งเสียงแซ่ซ้อง
0: Alfred isn't shy anymore.
1: อัลเฟรดไม่รู้สึกอายอีกต่อไป
0: Every day he plays with the other elephants.
1: ทุกๆวันมันเล่นกับช้างตัวอื่น
0: ๆ He thinks I'm happy to be different.
1: มันคิดว่าฉันมีความสุขที่ไม่เหมือนใคร
0: Alfred, keywords.
1: คำศัพท์น่ารู
0: ้ Elephant, elephant, elephant.
1: ช้าง
0: Trunk, trunk, trunk.
1: งวง
0: Zoo, zoo, zoo.
1: สวนสัตว
0: ์ friendly friendly friendly
1: เป็นมิตร
0: paw paw paw
1: น่าสงสาร
0: not not not
1: ปม
0: ashame ashame ashame
1: อาย
0: slide slide slide
1: ไม้ลื่น
0: normal normal normal
1: ปกติ
0: reach reach reach
1: เอื้อมยืด
0: bushes bushes bushes
1: พุ่มไม้
0: Shout, sh, out, shout.
1: ตะโกนส่งเสียง
0: Friend, friend, friend.
1: เพื่อน

0: Alfred. Story and illustrations by Francesca Vignaga. Translated to Thai by Anun. Published by the Thai Watana Panit Company. And read by Dwayne Burgess.
1: เรื่องและภาพโดย Francesca Vignaga. แปลโดย Anun. บริษัทสำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพาณิชย์จำกัด เล่าเรื่องโดย อารดา สุคนธสิทธิ์

0: นิทานเรืองร่าคำศัพท์น่ารู
1: ้ Elephant L E F A N T Elephant
0: ช้าง
1: Trunk T R U N K Trunk
0: งวง
1: Zoo Z O Zoo
0: สวนสัตว์
1: Friendly, friendly, friendly.
0: เป็นมิตร
1: Paw, paw, paw.
0: น่าสงสาร
1: Not, not, not.
0: ปม
1: Ashame, ashame, ashame.
0: อาย
1: slide slide slide
0: ไม้ลื่น
1: normal normal normal
0: ปกติ
1: reach reach reach
0: เอื้อมยืด
1: bushes bushes bushes
0: พุ่มไม
1: ้ shoutsh out shout
0: ตะโกนส่งเสียง
1: friend friend friend
0: เพื่อน

คุณเชื่อเรื่องความรักไหมความรักบนโลกนี้มีหลายแบบบางคนรักเพื่อครอบครองบางคนรักเพราะห่วงใยหรือบางคนก็รักเพื่อเสียสละทหารคือหนึ่งในอาชีพที่ไม่เคยมีใครกล้ารับรองความปลอดภัยแม้รู้ดีถึงภัยร้ายที่ร่างกายต้องเผชิญแต่สองเท้าของพวกเขายังคงก้าวต่อไปบนพื้นที่ที่อันตรายที่สุดเพื่อให้ประชาชนและประเทศชาติได้ปลอดภัยมากที่สุดเช่นกันนั่นก็เพราะความรักในจิตวิญญาณแห่งความเป็นทหารอาชีพและจะดีกว่าไหมถ้าเราทุกคนจะร่วมกันส่งต่อความห่วงใยไม่ทอดทิ้งให้พวกเขาเหล่านี้ต้องปฏิบัติหน้าที่เพียงลำพังผ่านการสมทบทุนที่มูลนิธิสวัสดิการทหารบกเพื่อช่วยเหลือกำลังพลและครอบครัวผู้เสียสละบัญชีธนาคารทหารไทยแต่ละชาติเลขที่บัญชี077-227-8313พลังจากการให้ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินที่มากมายแต่อยู่ที่การได้รู้ว่ายังมีใครอีกหลายคนที่มองเห็นและห่วงใยพวกเขาเหล่านี้

0: Don't share fake news. Check first before you share. That's how you help our country. As Cambodia is actively fabricating fake incidents and fictitious individuals to disseminate misinformation targeting Thailand, we urge everyone to exercise caution when consuming security news. Get your reliable, correct, and up-to-date information from the official Facebook page of the Loyal Thai Army, the Army Spokesperson Team, the 2nd Army Area, and the Army Radio. You can avoid being used by hostile scammers if you analyze the facts and don't spread misinformation. The truth never dies. Thailand stands strong on the truth, and the world needs to know the truth.
1: นัดมีเรียนนะคะข้อเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย

0: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะครับอย่างที่บอกไปเรื่องของสถานศึกษาตอนนี้หลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงพี่น้องประชาชนก็จับตาดูจับตามองนะพี่กิ๊ก
1: ใช่เพราะว่าอย่างที่ทราบกันดีเนาะพอเกิดเหตุการณ์แล้วเนี่ยเราก็จะต้องมานั่งทบทวนในหลายๆส่วนนะคะว่าเราจะมีแนวทางมาตรการป้องกันยังไงไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำอีก
0: ครับเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของสิ่งที่ไม่คาดคิดคาดฝันว่ามันอาจจะเกิดขึ้นเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยประมาทไม่ได้แล้วนะครับซ
1: ึ่
0: งก็สืบเนื่องมาจากสถานการณ์การเหตุรุนแรงนะครับในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีรัฐบาลก็มีความห่วงใยผลกระทบจากความรุนแรงที่เกิดขึ้นดังกล่าวนะครับล่าสุดมีการมอบหมายให้ทีมเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะหรือว่าMCATT เนี่ยนะครับก่อนลงพื้นที่ปฐมพยาบาลทางด้านของจิตใจเพราะมีความสำคัญมากๆอันนี้สำคัญไม่แพ้ต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นจากร่างกายเลยนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: แผลบนร่างกายพี่กิ๊กทิ้งระยะเวลาสักแป๊บหนึ่งมันอาจจะหายได
1: ้หายได
0: ้แต่แผลทั้งจิตใจล่ะ
1: โอ้ยาก
0: โอ้เนี่ยนะมันก็ต้องมีการดูแลปฐมพยาบาลทางจิตใจนะครับมีการวางแผนเกี่ยวกับการฟื้นฟูสุขภาพจิตในระยะสั้นระยะกลางแล้วก็ระยะยาวครอบคลุมผู้ที่ได้รับบาดเจ็บครอบครัวของผู้ที่ได้รับผลกระทบที่สำคัญความรู้สึกของน้องๆนักเรียนครูแล้วก็บุคลากรทางการศึกษาที่ต้องเจอกับเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับรวมถึงพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบด้วยก็เพื่อเป็นการช่วยลดผลกระทบทางจิตใจแล้วก็ส่งเสริมการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องนั่นเองครับ
1: ค่ะรัฐบาลนะคะก็ขอให้ประชาชนคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะติดตามข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้หลีกเลี่ยงการส่งต่อภาพคลิปหรือว่าเนื้อหาที่มีความรุนแรงค่ะรวมไปถึงการนำเสนอรายละเอียดของผู้ก่อเหตุหรือว่าวิธีการก่อเหตุเกินความจำเป็นเพื่อที่จะลดผลกระทบทางจิตใจต่อเด็กและเยาวชนที่อาจซึมซับความรุนแรงจากสื่อนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขอความร่วมมือค่ะผู้ปกครองครูดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดโดยจำกัดการรับชมหรือการส่งต่อภาพและคลิปเหตุการณ์รุนแรงเปิดโอกาสให้เด็กเนี่ยได้ระบายความรู้สึกรับฟังด้วยความเข้าใจไม่เร่งซักถามหรือให้เล่าเหตุการณ์ซ้ำๆแล้วก็ที่สำคัญควรที่จะหมั่นสังเกตอาการผิดปกติและเพื่อป้องกันไม่ให้ได้รับผลกระทบทางด้านอารมณ์แล้วก็จิตใจค่ะพี่แบงค
0: ์
1: สามารถที่จะขอคำปรึกษาด้านสุขภาพจิตเด็กแล้วก็ครอบครัวได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะที่สายด่วน1415สามารถขอรับคำปรึกษาได้ที่สายด่วนสุขภาพจิตนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์1323ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
0: อันนี้เป็นในฝากฝั่งของรัฐบาลนะครับแล้วก็ความห่วงใยที่เกิดขึ้นพี่กิ๊กแต่เราอยากจะพูดคุยกันตรงนี้นะฮะในฐานะประชาชนทั่วไปเนี่ยเรามีความห่วงใยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในฐานะที่เป็นแม่ของลูกแล้วก็ณปัจจุบันนี้นะครับต้องบอกว่าลูกพี่กิ๊กก็อยู่ในพื้นที่โรงเรียนต่างๆยังเป็นเด็กๆอยู่เนี่ย
1: ใช่
0: เมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้พี่กิ๊กรู้สึกยังไงบ้างในความรู้สึกส่วนตัว
1: ในความรู้สึกส่วนตัวนะคะในความเป็นแม่เนี่ยจากเหตุการณ์เนี่ยเราคุยกับที่บ้านนะเราบอกว่าเราไม่อยากโทษใคร
0: ครับ
1: ไม่อยากโทษตัวของน้องที่ก่อเหตุเองหรืออยากจะโทษใครเลยคือเพราะเรามีความรู้สึกว่าหลายๆสิ่งหลายๆอย่างในปัจจุบันเนี่ยสังคมมันไปกว้างขึ้นอะอย่างสมมติว่าอย่างลูกพี่อย่างเงี้ยจากอนุบาลมาขึ้นประถมป.1 นะคะโลกมันกว้างขึ้นเราไม่สามารถที่จะไปแบบกับเขาได้ในทุกๆที่แต่สิ่งนึงที่เราทำได้ก็คือเราจะถามลูกเราทุกวันวันนี้เป็นอะไรบ้างอะไปเจออะไรมาบ้างครูสอนอะไรบ้างวิชาไหนที่คิดว่าชอบวิชาไหนสนุกอะไรอย่างเงี้ยคือเราจะถามกันตลอดแต่มันก็พี่กิ๊กเคยเจอเคสที่แบบว่าโดนเพื่อนที่โรงเรียนเนี่ยแต่ครูดีไม่
0: เชิงบูลลี่หรือ
1: ไม่บูลลี่แต่เป็นการบอกว่าเป็นเด็กผู้ชายอะเนาะเราก็ต้องเข้าใจความโซนของเขาแต่ก็คือแบบอ่ะครูเขาจะทักมาบอกว่าแม่ไม่เป็นเหตุการณ์แบบนี้แบบนี้นะเราก็จะถามว่าอ่ะแล้วครูจัดการยังไงก่อนเบื้องต้นครูจัดการยังไงก่อนแล้วน้องโอเคไหมแล้วน้องคนที่แบบมีอะไรกันเนี่ยคือคุยกันปัจจุบันเป็นเพื่อนกันแล้ว

0: ข่าวขอ
1: เ
0: ง
1: รื่
0: ล
1: อ
0: ู
1: ง
0: ก
1: ข
0: เรา
1: อง
0: เนี่
1: เพ
0: ยน
1: ื่
0: ะ
1: อนเนี่ยมาเล่าให้เราฟังเพื่อนแบบนี้เป็นอย่างนี้นะอย่างนี้เป็นอย่างนี้นะเราก็จะถามว่าแล้วมันดีไหมล่ะ
0: ฮะ
1: ในสิ่งที่เพื่อนเป็นตัวเองชอบไหมหนูไม่ชอบแล้วหนูทํายังไงหนูก็แบบว่าเขาไปอะไรอย่างนี้แล้วก็บอกว่าว่าเขาไม่ได้แต่ว่าในเมื่อเราอยู่ในกลุ่มมากอะลูก
0: ครับ
1: อย่างเช่นเขาเคยเห็นคนสูบบุหรี่
0: ฮ
1: น
0: ะ
1: ะบางทีเขาก็จะคิดว่าแบบมันไม่ดีนะแม่แต่เราก็ต้องบอกว่าเราก็ไม่สามารถที่จะไปบอกให้ใครทุกคน
0: ครับ
1: ว่ามันอย่างนี้ได้แต่ว่าสิ่งที่เราทําได้ก็คือเราก็รู้ว่ามันเป็นยังไงแล้วก็เลี่ยงเนาะลูกเนาะอะไร
0: คร
1: อ
0: ั
1: ย่
0: บ
1: างเงี้ย
0: อันเนี่ยก็คือในส่วนของความคิดนะครับในความ
1: ใช
0: รู้
1: ่
0: สึกของคนที่เอาเป็นแม่นะแล้วมันเก
1: อ
0: ิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นหลายคนก็เป็นห่วงเป็นใยอย่างที่พี่กิ๊กได้บอกมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่ให้ลูกได้เปิดโอกาสพูดคุ
1: พ
0: ย
1: ูด
0: ก
1: ก
0: ั
1: ับ บ
0: เร
1: เรา าค่ะ
0: นะเราเป็นเซฟโซนที่ดีให้กับลูกรับฟังเขาว่าเขาเจออะไรมาและที่สําคัญเมื่อสักครู่เนี่ยที่พี่กิ๊กได้บอกไปคือว่านอกเหนือจากเรื่องของการที่เราจะรับฟังความรู้สึกเขาแล้วเนี่ยนะเราก็ต้องบอกเขาด้วยว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเราจะรับมือยังไง
1: ใช่
0: เราจะต้องเลี่ยงยังไง
1: เลี่ย
0: น
1: ง
0: ะ
1: ยังไง
0: แล้วก็ถ้าเจอในสิ่งที่มันหล่อแหลมสิ่งที่เราไม่ดีเราจะมีวิธีการปฏิเส
1: ใช
0: ธเพ
1: ่
0: ื่อนยังไง
1: เขาจะมีมาพูดคุยกันตลอดมันหมดยุคแล้วเอาจริงๆผู้ใหญ่สมัยนี้ก็ต้องปรับตัวนะคะเพราะว่าลูกเราเนี่ยเกิดในยุคที่แบบดิจิทัลโลกออนไลน์สื่อโซเชียลไปไกลแล้วมันหมดยุคที่อันนี้เพิ่งเจอเลยในเพจที่บอกว่าอะไรนะยุคที่แบบแม่อะไรนะรองเท้าแม่ไวกว่า 4G สมัยเนี้ยที่แบบตาที่แบบพอแม่ดุเราปุ๊บแล้วรองเท้าแม่ลอยมาเลยอย่างเงี้ย
0: เออ
1: แล้วเราก็รู้สึกว่ามันไม่มีบาดแผลอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แหละเราหมดยุคนั้นแล้วเรามาไกลแล้ว
0: เดี๋ยวนี้ความรุนแรงมันสร้างบาดแผลทางจิตใจ
1: ใ
0: ห
1: ช
0: ้กับ
1: ค่ะ
0: เด็กนะครับก็ต้องอาศัยการพูดคุย
1: การ
0: ปรับตัวนี่แหละนะลูกก็ต้องครึ่งนึงแม่ก็ต้องครึ่งนึงพ่อแม่นะก็เพื่อที่ครอบครัวของเราเนี่ยจะมีความเข้าใจแล้วก็มีการสื่อสารกันมากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อที่ครอบครัวจะเป็นเซฟโซนแล้วก็เป็นเกราะป้องกันให้กับน้อง
1: ๆ
0: ได้ดีที่สุดนั่นเองนะครับมาดูกันที่เรื่องของเด็กโตต่อมากันบ้างพี่เอกนะรัฐบาลเขาเร่งตรวจสอบกรณีที่มหาวิทยาลัยถูกตั้งข้อสังเกตนะครับในการรับนักศึกษาต่างชาติผิดปกติก็มีการสั่งเช็คทุกหลักสูตรนะครับแล้วก็เส้นทางการขอวีซ่าเพื่อเป็นการปิดช่องโหว่ที่อาจจะกระทบมาตรฐานอุดมศึกษาไทยย้ำนะครับว่าถ้ามีการพบต่างๆเนี่ยที่ผิดการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายที่มันผิดเนี่ยนะฮะดำเนินการทันทีไม่มีข้อยกเว้นนั่นเองครับ
1: ค่ะสำหรับการตรวจสอบนะคะก็จะเรียกมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องชี้แจงข้อมูลโดยเฉพาะในเรื่องของกระบวนการรับสมัครนักศึกษาต่างชาติการดำเนินการของหลักสูตรทุกประเภทค่ะไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรปริญญาหลักสูตรที่ไม่ให้ปริญญาพร้อมกับตรวจสอบเส้นทางการขอวีซ่านักศึกษาอย่างที่พี่แบงค์บอกนะคะเพื่อที่จะป้องกันการสมสิทธิ์แล้วก็การใช้ช่องโหว่ของกฎหมายโดยล่าสุดเนี่ยทางด้านของรัฐบาลเองนะคะก็บอกว่าการตรวจสอบครั้งนี้เนี่ยจะดำเนินการอย่างเข้มงวดแล้วก็ไม่เลือกปฏิบัติปิดช่องว่างที่อาจถูกนำไปแสวงหาผลประโยชน์หรือว่าบิดเบือนระบบการศึกษาให้เสียความน่าเชื่อถือหากพบว่ามีการดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายระเบียบหรือมาตรฐานที่กำหนดรัฐบาลจะมีการดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้นค่ะพี่แบงค์
0: ครับซึ่งรัฐบาลก็ได้มีการมอบหมายนะครับในเรื่องนี้ให้กับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเนี่ยเป็นแม่งานนะฮะแล้วก็เป็นกำลังหลักในการดำเนินการเรื่องนี้เดี๋ยวเราตามกันคุณผู้ฟังครับเรื่องของการศึกษาเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นแล้วก็เป็นสิ่งพัฒนาขั้นพื้นฐานของตั้งแต่เด็กๆเยาวชนไปจนถึงวัยเยาวชนเลยเนี่ยนะครับอ่ะก็เดี๋ยวดูกันช่วงนี้เดี๋ยวเราพักฟังเพลงกันสักแป๊บนึงดีกว่าพี่เอ็กเตรียมเพลงเพราะๆไว้เปิดให้ฟังในช่วงเย็นแบบนี้นะครับและเดี๋ยวกลับมาติดตามเรื่องดีๆในช่วงสุดท้ายของรายการกันครับ

0: อยากรู้กันไหมครับว่าโขนมูลนิธิปีนี้จะมีเนื้อเรื่องเป็นอย่างไรไปฟังอาจารย์เล่ากันครับ
1: สำหรับโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีทันทีหลวงในปีนี้นะครับท่านจะได้พบกับตอนสีดานะครับซึ่งปีนี้เป็นตอนพิเศษมากเพราะว่าเราจะนำบทบาทของนางสีดานะครับมานำเสนอซึ่งหลายท่านยังไม่ได้ทราบบทบาทนางสีดาเพราะส่วนใหญ่เป็นไปเน้นยักษ์เน้นลิงหรือเน้นตัวละครอื่นๆนะครับครั้งนี้เราจะพบกับการกำเนิดของสีดานะครับสีดามีความเป็นมาอย่างไรสีดามีบทบาทพิเศษอย่างไรแล้วสีดาพิเศษกับพระรามไว้อย่างไรนะครับได้เป็นฉากพิเศษเลยคือตอนพระรามพิเศษกับสีดานะครับมีตอนทศกัณฐ์ถูกหนุมานล่อลวงเอากล่องดวงใจแล้วหนุมานชูกล่องดวงใจเยาะเย้ยทศกัณฐ์นะครับแล้วก็ฉากสำคัญเลยก็คือฉากสีดาลุยไฟนะครับซึ่งเป็นฉากที่ยิ่งใหญ่ตะการตามากครับตัวละครไม่น้อยกว่า100ตัวในบนเวทีนะครับและอีกประการหนึ่งในตอนท้ายของเรื่องเนี่ยท่านจะได้ทราบว่านางสีดากับพระรามมีราชโอรส2องค์นะครับคือพระลกพระมงกุฎมีการตอนปล่อยม้าอุปการด้วยมีความน่ารักของม้าอุปการกับ2กุมารด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายของตอนจบเนี่ยจะเป็นการอภิเษกพระรามและนางสีดาอีกครั้งหนึ่งครับการซื้อบัตรนะครับไทยติเก็ตเมเจอร์ทุกสาขานะครับจะเริ่มขายบัตรในวันที่12สิงหาคมในวันที่วาระคล้ายวันประสูติเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพระบรมราชินีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาตินะครับจะเป็นการเริ่มต้นขายบัตรโขนมูลที่ส่งเสริมศิลปาชีพทุกปีครับผมไทยติเก็ตเมเจอร์ทุกสาขารีบจองนะครับ
2: ปลูกชีวิตมาปลูกจิตให้รักป่ากันนะคะ

0: แม้ว่าในแต่ละปีเราต้องปราบปรามยึดทรัพย์บำบัดรักษาและมีกิจกรรมเพื่อการป้องกันอย่างต่อเนื่องแต่เราปปส.และเหล่าภาคีรวมถึงพี่น้องประชาชนยังมุ่งมั่นประสานพลังเพื่อสร้างรั้วแห่งความห่วงใยปกป้องคนไทยให้พ้นภัยยาเสพติดสำนักงานปปส.มุ่งมั่นแก้ไขขจัดภัยยาเสพติด
1: ครับคุณผู้ฟังกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้นะครับพี่กิ๊กกลับเข้ามาที่กองทัพบกเรากันบ้าง
2: ใช่เลยค่ะ
1: นะครับก็จะมีกิจกรรมดีๆเกิดขึ้นครับพี่กิ๊กครับ
2: ค่ะในวันพรุ่งนี้นะคะจะมีการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคมภายในกองบัญชาการกองทัพบกนะคะก็จะมีการจัดกิจกรรมขึ้นโดยจะมีกิจกรรมถวายพระเกียรติได้แก่พิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสดุดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศลได้แก่พิธีตักบาตรพระสงฆ์จำนวน95รูปค่ะถวายเป็นพระราชกุศลที่บริเวณลานด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่5นะคะพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีไถ่ชีวิตกระบือถวายเป็นพระราชกุศลและพิธีมอบบัตรประจำตัวสัตว์นอกจากนี้ค่ะพี่แบงค์ยังมีกิจกรรมอีก1กิจกรรมนะคะที่สำคัญมากๆเลยค่ะ
1: ครับก็นอกจากนี้นะครับนอกจากมีกิจกรรมต่างๆที่พี่กิ๊กได้บอกไปแล้วเนี่ยยังมีการรวมกำลังพลนะครับภายในกองบัญชาการกองทัพบกเราจะทำอะไรเราจะร่วมกันบริจาคโลหิตครับคุณผู้ฟังเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลนะครับตามโครงการที่ชื่อว่าจิตอาสาบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติ10ปี10ล้านหยดทศวรรษทศมินนะครับรวมถึงกิจกรรมเผยแพร่พระเกียรติคุณและการจัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจริงๆแล้วเนี่ยกำลังพลภายในกองบัญชาการกองทัพบกรวมถึงผู้ที่เข้ามาติดต่อราชการภายในเนี่ยน่าจะได้เห็นกันแล้วเพราะว่านิทรรศการดังกล่าวเราจัดกันมาตั้งแต่ต้นเดือนแล้วนะครับหนึ่งสิงหาคมที่ผ่านมาแล้วก็จะจัดยาวตลอดทั้งเดือนเลยครับถึง31สิงหาคมนี้นะฮะก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเป็นอีกหนึ่งพิธีการนะครับที่กำลังพลของกองบัญชาการกองทัพบกแล้วก็กองทัพบกในส่วนรวมเรามีความ
3: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 17:00 น.กับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามครับ
5: โอ๊ยทำไงดีผมข่าวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
6: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
5: หรอใช้ยากไหมล่ะ
6: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
6: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
5: อืมดีจังโอเคเลย
7: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
8: คิดถึงยัง
5: เฮ้ยเธออะถามอะไรก็ไม่รู
8: ้คิดถึงยัง
5: บอกก็ได้คิดถึง
8: โอ้ยไม่ได้ถาม
5: เอ้าไหนเมื่อกี้บอกคิดถึงยัง
8: ก็คิดถึงยังแต่เป็นยางรถ EV
9: ฮะ
8: คิดถึงยางรถ EV คิดถึง Be Quick มียางรถ EV ให้เลือกเพียบพิเศษสำหรับสมาชิก Be Member ช้อปยางและสินค้าอื่นๆที่ Be Quick รับส่วนลดไปเลยสูงสุด 7% ถึง31สิงหาคมนี้สอบถามโทร1153
10: เติมที่เพื่อรถเติมรอยเพื่อคุณ
11: BAAC ฝากถอนโอนจ่ายสบายๆ BAAC สลากธ.ก.ส.ใครๆก็ฝาก BAAC สินเชื่อเข้าถึงทุกกลุ่มเข้าใจทุกความจำเป็น BAAC คือธ.ก.ส.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรครอบคลุมทุกธุรกรรมการเงินด้วยสาขาในทุกอำเภอทั่วไทยและแอปพลิเคชัน BAAC Mobile BAAC The way we are ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธ.ก.ส.
4: รัฐบาลเดินหน้าปราบทุนสีเทาโนมินีเปิดปฏิบัติการบูรณาการห้วยขวางพลพีนำทีมฝ่ายปกครองลงพื้นที่ตรวจโรงแรมธุรกิจผิดกฎหมายสั่งขยายผลเส้นทางเงินเอาผิดเจ้าหน้าที่รัฐเอี่ยวรับสินบนหลังเจ้าของกิจการโทรเคลียร์อ้างจ่ายเงินเจ้าหน้าที่เป็นงวดๆแล้วรองผบ.ตร.นำทีมปฏิบัติการค้นภูวิลล่าหัวหินทลายโนมินีต่างด้าวเฟส6ลุยหมายจับ45ต่างชาติหมายเรียก39คนไทยร่วมขบวนการ33บริษัทถือครองที่ดินแทนต่างด้าวเสียหาย300ล้าน ยศชนันย้ำความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นเรื่องสำคัญหลังเกิดเหตุใช้อาวุธปืนในโรงเรียนทั้งนนทบุรีพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลใกล้ชิดเตรียมเสนอแนวทางแก้ปัญหาแบบองค์รวมเข้าหารือครม.พรุ่งนี้ขณะที่เช้านี้โรงเรียนหลายแห่งทั้งกทม.และภูมิภาคตรวจเข้มกระเป๋านักเรียนและสัมภาระต่างๆป้องกันพกพาอาวุธสร้างความปลอดภัยสถานศึกษาฉลองเรี่ยวแรงอดีตส.ส.นนทบุรีบุกยิงพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกอบจ.นนทบุรีในที่ทำการอบจ.ดับคนขับรถบาดเจ็บตำรวจเร่งสอบสาเหตุเบื้องต้นเปิดใจสารภาพปมปัญหาส่วนตัวเรื่องการเงินทวงหนี้11ล้านแต่อีกฝ่ายปฏิเสธคุยปะทะคารมภายในห้องทำงานก่อนลงมือมท.4ชี้กรณีถอดถอนรายชื่อผู้เกี่ยวข้องทุจริตสอบท้องถิ่น 5,925 รายเป็นการคืนความเป็นธรรมให้ระบบสอบยังต้องเดินหน้าตรวจสอบถึงต้นตอคนสุจริตต้องไม่ถูกเหมารวมคนโกงต้องรับผิดส่วน7ข้าราชการที่ถูกกล่าวหาร่วมขบวนการแก้ไขกระดาษคำตอบสอบข้าราชการท้องถิ่นเขาให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนเบื้องต้นถูกแจ้ง3ข้อหาอนุทินย้ำปมโพสต์วิ่งชนกำแพงพูดถึงตัวเองปัดไม่รู้ข่าวงูเขียวกล้าทำหันซบกลุ่มสีน้ำเงินด้านไผ่ลิกเลขาพรรคกล้าทำโพสต์โต้ข่าวไม่มีงูเขียวบอกคนจับงูไม่แพ้งูแน่รัฐบาลเดินหน้าปราบสแกมเมอร์ยกระดับสกัดบัญชีม้ารวมศูนย์ฐานข้อมูลเร่งคืนเงินผู้เสียหายผ่านระบบของปปง.โดยไม่ต้องรอคำสั่งศาลมีผลบังคับใช้12สิงหาคมนี้เป็นต้นไปโฆษกกลาโหมยอมรับทหารยศร้อยโทคลั่งบนเครื่องบินสังกัดกลาโหมเผยป่วยจิตเวชภาวะส่วนตัวต้นสังกัดส่งรักษากระทรวงการคลังอัปเดตลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีผู้ผ่านคุณสมบัติและยืนยันสำเร็จ 2.3 ล้านรายส่วนผู้ไม่ผ่านคุณสมบัติและต้องการขอทบทวนสิทธิ์ให้รีบดำเนินการภายใน31สิงหาคมนี้ผ่าน4ช่องทางเงินสะพัด 1,600 ล้านไทยช่วยไทยพลัสร้านค้าร่วม 1,900,000 รายรัฐบาลเดินหน้าจากกระตุ้นเศรษฐกิจรายย่อยสู่เติมทุนลดต้นทุนแก้หนี้รัฐบาลสั่งตั้มวอลลุ่ม24ชั่วโมงรับมือน้ำท่วมภัยแล้งภาคเหนือพร้อมลดขั้นตอนราชการปลดล็อกงบฉุกเฉินให้ผู้ว่าลุยช่วยประชาชนหน้างานได้ทันทีด้านนายกสั่งผู้ว่ากองทัพกรมชนบูรณาการทำงานช่วยเหลือเน้นการป้องกันและตั้งศูนย์พักพิงช่วยเหลือผู้ประสบภัยรถไฟฟ้า MRT 4 สายชวนลูกๆพาคุณแม่ขึ้นรถไฟฟ้าฟรีเนื่องในวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569
9: ยิ้มให้กันวันละนิดเพื่อชีวิตที่สดใสด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
12: ฟังกี่ครั้งก็ยังชื่นใจสุขภาพดีสร้างได้ทุกวันกับเราลูกทุ่งสุขภาพดีโดยดีเจอิ๋วอิ๋วภัทรวดีเกิดบางสนใจสนับสนุนความสุขติดต่อโฆษณาได้ที่081-290-1691เพราะความสุขที่แท้จริงคือการมีสุขภาพที่ดีค่ะ

0: ืดท้องแน่นท้องตื่นช้าถ่ายยาก
1: มีปัญหาเรื่องลำไส้ทำงานไม่เป็นปกติถ่ายลำบากแบบนี้ต้องใส่เลี่ยมจอยก่อนนอนสัก2เม็ด
0: ใส่เลี่ยมจอยเพื่อการปรับสภาพลำไส้เพื่อการระบาย2เม็ดก่อนนอนตื่นมาโล่งสบายเพราะขับถ่ายดีสุขภาพดีดูแลลำไส้ด้วยใส่เลี่ยมจอย
1: ไซเลียมจอยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP เลขสารระบบอาหารที่161067655 0209
0: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่081290 1691
1: 081290 1691
0: 081290 1691

0: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใหม่ๆเข้มเต็มเปี่ยมด้วยสารอาหารอันทรงคุณค่าที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพให้สดชื่นกระปรี้กระเปร่าปรับความสมดุลของร่างกายช่วยดูแลไขข้อและสุขภาพต้องกาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใช้ดีแล้วบอกต่อเป็นกาแฟสูตรพิเศษจากไทยทิพย์โอสด
1: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลด้วยกาแฟที่คัดพิเศษโดยเฉพาะผสมผสานกับสารอาหารอันทรงคุณค่าจากคอลลาเจนเห็ดลินจือโสมเกากี้และกระชายดำคอลลาเจนจากปลาช่วยซ่อมแซมและฟื้นฟูกระดูกพร้อมมีฤทธิ์ต้านการอักเสบของไขข้อต่างๆลดการเสื่อมของกระดูกและดีต่อสุขภาพ
0: เห็ดลินจือช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายดูแลไตลดความดันและไขมันอุดตันในเส้นเลือดบรรเทาอาการอ่อนเพลียเป็นยาอายุวัฒนะช่วยบำรุงร่างกายเหมาะกับผู้ป่วยระยะพักฟื้นโสมช่วยบำรุงร่างกายลดและควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดบำรุงสมองและเพิ่มสมรรถภาพทางเพศทั้งชายและหญิง
1: เกากี้หรือโกจิเบอร์รี่เป็นยาอายุวัฒนะช่วยการไหลเวียนของเลือดมีประโยชน์ต่อตับบำรุงสายตากระชายดำช่วยบรรเทาอาการปวดและเมื่อยล้าฟื้นฟูสุขภาพทำให้ร่างกายแข็งแรง
0: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใหม่ใหม่เข้มเต็มสูตรเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำตาลใครๆก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อราคาไม่แพงโทรเลย0812901691 0812901691
2: ชีวิตประจำวันสุดรีบเร่งกิจกรรมเยอะนอนก็น้อยทานอาหารไม่ครบที่ร่างกายต้องการ
3: เมื่อร่างกายฟ้องว่าต้องการการดูแลอย่าลืมดูแลด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นเลขสารระบบอาหารที่302-02-765-0007รับประทานก่อนนอนวันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อโทร0812901691เคล็ดลับสุขภาพดีแค่มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นแบล็คเซซามีน
2: เด็กและสตรีมีครรภ์ห้ามรับประทาน
4: ยาย่าบริ้ง
5: ยาย่าบริ้งผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากอะเซโรราเซอรี่บิวเบอรี่โรสฮิปชาเขียวพร้อมด้วยผงจากราสเบอรี่ผงเคลและสารสกัดอันทรงคุณค่าที่มีประโยชน์ต่อดวงตาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยาย่าบริ้ง
4: ยาย่าบริ้งสอบถามเพิ่มเติมที่0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุขภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676552111
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการลูกทุ่งสุขภาพดีอิ๋วอิ๋วมารายงานตัวแล้วนะคะกลับมาเจอกันเหมือนอีกเช่นเคยค่ะวันนี้ก็มาพร้อมกับเรื่องราวดีๆนะคะแล้วก็สิ่งดีๆที่พร้อมจะดูแลคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะโดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพค่ะนำมาฝากกันเป็นประจำทุกๆวันนะคะค่ะแล้วก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเราด้วยทุกๆผลิตภัณฑ์ค่ะถ้าไม่มีผลิตภัณฑ์เหล่านี้เนี่ยนะคะก็คงจะไม่ได้มาเจอกันนะคะไซเลียมจอยค่ะแล้วก็น้ำมันงาดำสกัดเย็นยายาบริงโปรมิกซ์ออยกาแฟลิซ่าเอ็มโกค่ะทุกผลิตภัณฑ์นะคะก็ล้วนเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพที่พร้อมจะดูแลสุขภาพของท่านนะคะตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าก็เลยทีเดียวค่ะค่ะไม่ดูแลสุขภาพกันวันนี้แล้วเนี่ยเราจะไปดูแลสุขภาพกันวันไหนหากเรามีสุขภาพที่ดีแล้วเนี่ยนะเราก็จะทำในสิ่งที่เรารักเราชอบหลายๆเรื่องได้เลยนะคะอ่ะเป็นกำลังใจให้กันนอนค่ะทุกผลิตภัณฑ์ค่ะคุณผู้ฟังคะเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพผลิตภัณฑ์กาแฟลิซ่าเอ็มโกนะคะสร้างความสดชื่นกระปี้กระเป๋าให้กับร่างกายของเราแล้วก็โปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตเพิ่มภูมิต้านทานให้กับร่างกายค่ะยายาบริงคุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจต้องยายาบริงนะคะและน้ำมันงาดำสกัดเย็นท่านที่มีปัญหากระดูกหลั่นกอบแกบมือชาเท้าชาใช้น้ำมันงาดำสกัดเย็นได้เลยค่ะและไซเลียมจอยนะคะท่านที่มีปัญหาระบบขับถ่ายนะต้องการที่จะดูแลลำไส้ช่วยขับของเน่าของเสียต้องใส่เลี่ยมจอยค่ะสอบถามรายละเอียดกันเข้ามาได้นะคะในช่วงของรายการอีวิวก็จะมีหมายเลขโทรศัพท์ของทีมงานลุงช้างเนี่ยบอกต่อกันนะคะเผื่อว่าคุณผู้ฟังสนใจผลิตภัณฑ์ตัวไหนก็สอบถามกันได้เลยหรือว่าจะสั่งซื้อนะก็สะดวกส่งตรงกันถึงที่ถึงบ้านเร็วทันใจจริงๆค่ะสอบถามรายละเอียดแล้วก็สั่งซื้อผลิตภัณฑ์กับทีมงานลุงช้างได้เลยที่หมายเลข0812901691 0812901691

0: ยาย่าบริง
1: ยาย่าบริงผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากอะเซโรราเซอรี่บิวเบอรี่โรสฮิปชาเขียวพร้อมด้วยผงจากราสเบอรี่ผงเคลและสารสกัดอันทรงคุณค่าที่มีประโยชน์ต่อดวงตาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยาย่าบริง
0: ยาย่าบริงสอบถามเพิ่มเติมที่0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมัน Evening Primrose
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุขภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676552111
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

โปรมิกซ์ออยล์ค่ะสารสกัดจากน้ำมันธรรมชาติที่ช่วยปรับสมดุลบำรุงไตและก็เพิ่มภูมิคุ้มกันให้ร่างกายแข็งแรงทำให้ผิวพรรณของเราเนี่ยสดใสจากข้างในไปสู่ภายนอกค่ะค่ะต้องโปรมิกซ์ออยล์ตัวนี้นะคะก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยได้ลองใช้กันนะคะดูแลสุขภาพแบบคุ้มๆกับโปรมิกซ์ออยล์ค่ะเป็นตัวช่วยฟื้นฟูไตเสริมภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงจะวัยเกาหรือผู้หญิงที่มีปัญหาภายในเนี่ยก็ทานดีค่ะค่ะเรียกว่าช่วงนี้มีโปรโมชั่นแรงๆมาบอกกันนะคะซื้อ2กระปุกเพียง650บาทเท่านั้นค่ะหรือจัดหนักความคุ้มซื้อไปเลย4กระปุกแถมฟรี1กระปุกจ่ายเพียง 1,300 บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านนะคะรีบด่วนก่อนของหมดนะคะจัดกันได้เลยเพื่อการทานอย่างต่อเนื่องซื้อ4แถม1จ่ายเพียง 1,300 บาทก็เท่ากับว่าเราได้ไปเลย5กระปุกจ่ายเพียง 1,300 บาทเท่านั้นสำหรับโปรมิกซ์ออยล์นะคะถ้าหากผู้ฟังสนใจนะติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสั่งซื้อผลิตภัณฑ์กับทีมงานลุงช้างได้เลยเบอร์นี้เบอร์เดียวนะคะจดกันไว้เมมโมรี่กันไว้ค่ะและตลอดทั้งรายการอิ๋วๆก็จะมีหมายเลขโทรศัพท์บอกต่อกันนะคะ0812901691ค่ะช่วงนี้เรากลับมาดูแลสุขภาพกันต่อนะคะเรื่องของสายตาค่ะคุณผู้ฟังคะต้องดูแลกันนะคะต้องทนุถนอมกันเพราะว่าดวงตาของเราเนี่ยเป็นอวัยวะที่ละเอียดอ่อนมากๆค่ะค่ะบางท่านเนี่ยใช้งานหนักนะคะโดยเฉพาะต้องทำงานหน้าจอคอมพิวเตอร์กันเป็นเวลานานๆจ้องจอนานตาเพลียตาล้าให้ยายาบริงช่วยดูแลนะคะค่ะด้วยส่วนผสมของใบชาสาหร่ายเขียวช่วยให้รู้สึกสดชื่นพร้อมแอลคาเนทีนที่ช่วยดูแลระบบเผาผลาญดีต่อตาราคาดีต่อใจแล้วก็ดีต่อหุ่นด้วยนะคะคุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจต้องยายาบริงค่ะดูแลดวงตากันตั้งแต่วันนี้อย่างไม่สายเกินไปนะคะถ้าสำหรับยายาบริงราคา1กระปุก800บาทเท่านั้นนะคะหากซื้อ2กระปุกจ่ายเพียง1,500 บาทค่ะส่งต่อความวิ้งให้คนข้างๆได้เลยค่ะเพื่อรักษาดวงตาคู่สวยๆให้อยู่กับเราไปนานๆนะคะหากซื้อ1กระปุก800บาทสั่งซื้อ2กระปุกจ่ายเพียง 1,500 บาทเท่านั้นสำหรับยายาบริงค่ะหากคุณผู้ฟังสนใจโทรเลย08129016910812901691

0: หย่าย่าบริ้ง
1: หย่าย่าบริ้งผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากอะเซโรราเซอรี่บิวเบอรี่โรสฮิปชาเขียวพร้อมด้วยผงจากราสเบอรี่ผงเคลและสารสกัดอันทรงคุณค่าที่มีประโยชน์ต่อดวงตาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหย่าย่าบริ้ง
0: หย่าย่าบริ้งสอบถามเพิ่มเติมที่0812901691
2: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใหม่ๆเข้มเต็มเปี่ยมด้วยสารอาหารอันทรงคุณค่าที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพให้สดชื่นกระปรี้กระเปร่ากับความสมดุลของร่างกายช่วยดูแลไขข้อและสุขภาพต้องกาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใช้ดีแล้วบอกต่อเป็นกาแฟสูตรพิเศษจากไททิปโอสด
3: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลด้วยกาแฟที่คั้นพิเศษโดยเฉพาะผสมผสานกับสารอาหารอันทรงคุณค่าจากคอลลาเจนเห็ดลินจือโสมเกากี้และกระชายดำคอลลาเจนจากปลาช่วยซ่อมแซมและฟื้นฟูกระดูกพร้อมมีฤทธิ์ต้านการอักเสบของไขข้อต่างๆลดการเสื่อมของกระดูกและดีต่อสุขภาพ
2: เห็ดลินจือช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายดูแลไตลดความดันและไขมันอุดตันในเส้นเลือดบรรเทาอาการอ่อนเพลียเป็นยาอายุวัฒนะช่วยบำรุงร่างกายเหมาะกับผู้ป่วยระยะพักฟื้นโสมช่วยบำรุงร่างกายลดและควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดบำรุงสมองและเพิ่มสมรรถภาพทางเพศทั้งชายและหญิง
3: เกากี้หรือโกจิเบอร์รี่เป็นยาอายุวัฒนะช่วยการไหลเวียนของเลือดมีประโยชน์ต่อตับบำรุงสายตากระชายดำช่วยบรรเทาอาการปวดและเมื่อยล้าฟื้นฟูสุขภาพทำให้ร่างกายแข็งแรง
2: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใหม่ใหม่เข้มเต็มสูตรเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำตาลใครๆก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อราคาไม่แพงโทรเลย0812901691 0812901691
4: ค่ะถ้าพูดถึงเรื่องของการดูแลสุขภาพดวงตานะคะคุณผู้ฟังคะก็คงจะต้องยกให้หย่าย่าบริ้งนะคะรีเฟรชดวงตาให้สดใสด้วยพลังจากธรรมชาติต้องหย่าย่าบริ้งค่ะรวมซูเปอร์ฟู้ดเพื่อสายตาและรูปร่างไว้ในหนึ่งเดียวนะคะค่ะบำรุงสายตาด้วยราสเบอร์รี่และอะเซโรราเชอร์รี่วิตามินซีสูงนะคะฟื้นฟูผิวด้วยโรสฮิปและใบชาดูแลรูปร่างด้วยแอลคาลินีและสาหร่ายเขลค่ะคุณภาพอัดแน่นขนาดนี้นะคะสำหรับหย่าย่าบริ้งคุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจค่ะค่ะคุณภาพอัดแน่นจ่ายเพียง800บาทเท่านั้นนะคะ1กระปุกราคา800บาทค่ะหากจัดแพ็คคู่สุดคุ้มสั่งซื้อ2กระปุกจ่ายเพียง 1,500 บาทเท่านั้นสำหรับหย่าย่าบริ้งนะคะค่ะดูแลสุขภาพดวงตากันตั้งแต่วันนี้ยังไม่สายเกินไปนะคะค่ะและก็อย่าลืมสร้างความสดชื่นกระปี้กระเป๋าให้กับร่างกายของเราด้วยกาแฟลิซ่าเอ็มโกลค่ะคุณผู้ฟังคะกาแฟสมุนไพรเกรดพรีเมียมแต่ว่าราคาเนี่ยเป็นกันเองลิซ่าเอ็มโกลค่ะจัดเต็มสารสกัด6ชนิดไม่ว่าจะเป็นโสมถังเช่าเห็ดลิ้นจือและคอลลาเจนสำหรับกาแฟลิซ่าเอ็มโกนะคะ1ถุงมี20ซองราคาถุงละ380บาทเท่านั้นค่ะหากซื้อ2ถุงจ่ายเพียง700บาทคุ้มจริงๆนะคะและหากซื้อ4ถุงจ่ายเพียง 1,000 บาทเท่านั้นค่ะสำหรับกาแฟลิซ่าเอ็มโกนะคะสอบถามรายละเอียดแล้วก็สั่งซื้อผลิตภัณฑ์กับทีมงานลุงช้างได้เลยที่หมายเลข081290-1691 081-290-1691ค่ะและอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ไม่อยากให้ทุกท่านเนี่ยพลาดโอกาสดีๆไปนะโดยเฉพาะท่านที่มีปัญหากระดูกลั่นก๊อบแก๊บเนี่ยใช้ได้เลยค่ะเอาเป็นว่าเรามาคืนความยืดหยุ่นให้กับข้อเข่าด้วยน้ำมันงาดำสกัดเย็นเข้มข้นด้วยสารเซซามีนที่ช่วยลดการอักเสบและเพิ่มน้ำเลี้ยงข้อต่อโดยธรรมชาติค่ะบอกลาอาการมือชาเท้าชาได้เลยกระปี้กระเป๋าได้ทุกวันค่ะต้องน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% ตัวนี้นะคะบำรุงข้อเข่าให้ลื่นไหล ด้วยน้ำมันงาดำสกัดเย็นเกรดพรีเมียมสรรพคุณอัดแน่นเต็มเม็ดราคาสบายกระเป๋าด้วยนะคะค่ะหากคุณผู้ฟังสนใจค่ะ1กระปุกมี60ซอฟเจลราคากระปุกละ300บาทเท่านั้นหากซื้อ4กระปุกแถมฟรี1กระปุกรับกันไปเลยสำหรับน้ำมันงาดำสกัดเย็นค่ะทุกๆผลิตภัณฑ์หากคุณผู้ฟังสนใจผลิตภัณฑ์ตัวไหนนะคะสอบถามรายละเอียดแล้วก็สั่งซื้อผลิตภัณฑ์กับทีมงานลุงช้างได้เลยที่หมายเลข0812901691 0812901691

0: ถ้าสำหรับการทำงานออฟฟิศในยุคดิจิทัลการทำงานหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือมือถือเกือบทั้งวันถือเป็นเรื่องปกติค่ะแต่รู้ไหมคะว่าการใช้สายตามากเกินไปอาจทำให้เกิดอาการตาล้าตาแห้งปวดศีรษะหรือแม้กระทั่งสายตาสั้นเร็วขึ้นดังนั้นการถนอมสายตาในชีวิตประจำวันจึงสำคัญมากซึ่งวันนี้มีวิธีถนอมสายตาที่จะช่วยให้ตาไม่เมื่อยล้าจากการทำงานมาบอกต่อกันค่ะอันดับแรกเลยนะคะปรับสภาพแสงรอบตัวให้เหมาะสมแสงรอบตัวมีผลต่อความเมื่อยล้าของสายตาควรหลีกเลี่ยงแสงสะท้อนบนหน้าจอและปรับความสว่างหน้าจอให้พอดีกับแสงรอบตัวไม่สว่างจ้าเกินไปหรือต่ำเกินไปหรือการเปิดโหมดถนอมสายตาอย่างไนท์ไลท์ก็ช่วยให้แสงสีฟ้าที่ออกมาน้อยลงด้วยค่ะและกระพริบตาบ่อยๆนะคะเวลาทำงานหน้าจอเรามักกระพริบตาน้อยลงโดยไม่รู้ตัวจะทำให้ตาแห้งและอาจเกิดอาการตาล้าซึ่งใครที่มีอาการก็ควรกระพริบตาให้บ่อยขึ้นซึ่งจะช่วยให้ตาชุ่มชื้นและลดอาการระคายเคืองจากแสงสีฟ้าได้ค่ะและการปรับระยะและมุมหน้าจอวางจอคอมพิวเตอร์ให้อยู่ในระดับสายตาหรือเล็กน้อยต่ำกว่าและวางจอให้ห่างจากหน้าเราประมาณ 50-70 เซนติเมตรรวมถึงเลือกโต๊ะที่มีระดับความสูงที่เหมาะสมซึ่งตำแหน่งของจอคอมพิวเตอร์ที่เหมาะจะลดแรงตึงของกล้ามเนื้อตาได้ค่ะค่ะและใช้กฎ20 20 20นะคะก็เป็นคำแนะนำสำหรับการพักสายตาเพื่อลดอาการตาล้าจากการใช้หน้าจอเป็นเวลานานโดยมีหลักการคือทุกๆ20นาทีให้ละสายตาจากหน้าจอแล้วมองไปยังวัตถุที่อยู่ห่างออกไป20ฟุตประมาณ6เมตรเป็นเวลา20วินาทีค่ะการใช้แว่นตากรองแสงนะคะแว่นตากรองแสงสีฟ้านะเป็นตัวช่วยสำคัญที่ช่วยป้องกันแสงสีฟ้าของจอคอมพิวเตอร์ซึ่งจะช่วยลดอาการตาล้าปวดศีรษะและป้องกันสายตาเสื่อมจากการใช้งานหน้าจอนานค่ะค่ะพักจากหน้าจอบ้างนะคะลุกขึ้นยืดเหยียดร่างกายแขนขาหลังจากการนั่งทำงานนานๆพร้อมกับทำท่าบริหารตาเช่นกรอกตาไปมาหรือการนวดบริเวณดวงตาก็จะช่วยให้กล้ามเนื้อตาและร่างกายผ่อนคลายค่ะการถนอมสายตาไม่ยากนะคะเพียงปรับแสงหน้าจอกับพริบตาพักสายตาและยืดเหยียดร่างกายเป็นระยะก็ช่วยให้สายตาสบายและทำงานได้เต็มประสิทธิภาพทุกวันค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้มีสาระดีๆมาบอกต่อกันนะคะ7อาหารบำรุงสายตาแก้อาการเมื่อยล้าจากจอมือถือค่ะสำหรับพนักงานออฟฟิศทั้งหลายก็คงจะเลี่ยงไม่ได้กับการที่ต้องนั่งทำงานหน้าจอคอมพิวเตอร์กันทั้งวันนะคะบางคนก็ทำโอทีต่ออีกจ้องหน้าจอถึงดึกๆตื่นๆแบบนี้เนี่ยไม่ดีต่อสุขภาพดวงตาแน่ๆค่ะสายตาอาจจะเสื่อมกันได้นะคะค่ะก็เป็นห่วงพี่น้องชาวออฟฟิศนะทุกคนเลยวันนี้มีสาระดีๆนะคะเกี่ยวกับอาหารการกินที่ช่วยบำรุงสายตามาบอกต่อกันนะคะมาให้กับคุณผู้ฟังได้ทราบกันค่ะค่ะจะต้องกินอะไรบ้างนะคะไปดูกันค่ะค่ะชนิดแรกคือผลไม้ตระกูลเบอร์รี่นั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะผลไม้ตระกูลเบอร์รี่เป็นกลุ่มผลไม้รสเปรี้ยวฉ่ำอมหวานเป็นแหล่งของวิตามินซีมหาศาลเช่นโกจิเบอร์รี่ราสเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่แบล็คเบอร์รี่มันเบอร์รี่หรือว่าลูกหม่อนของไทยนะคะก็มีสารสำคัญอย่างสารต่อต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยบำรุงสายตาโดยตรงช่วยป้องกันไม่ให้เซลล์ดวงตาถูกทำลายช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดความเสื่อมของจอประสาทตาและลดการเกิดต้อกระจกได้ค่ะต่อมานะคะเป็นผักใบเขียวผักใบเขียวเช่นผักบุ้งตำลึงกวางตุ้งคะน้าผักเหล่านี้ล้วนอุดมไปด้วยสารสำคัญอย่างลูทีนและซีเซนทีนซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระอย่างหนึ่งจากการศึกษาพบว่าช่วยลดความเสื่อมของจอประสาทตาและการเกิดต้อกระจกได้ค่ะและไข่ค่ะคุณผู้ฟังคะไข่ทำอะไรก็อร่อยเนาะไข่แดงเป็นแหล่งของสารลูทีนและซีเซนทีนรวมไปถึงซิงค์ด้วยนะคะทั้งหมดนี้เนี่ยช่วยลดความเสี่ยงของการเสื่อมจอประสาทตาทำให้เซลล์ต่างๆในดวงตาแข็งแรงอยู่เสมอค่ะต่อมาเป็นแครอทแครอทนะคะเป็นผักหัวใต้ดินที่มีคุณประโยชน์อันดับต้นๆของโลกเลยก็ว่าได้ค่ะแครอทขึ้นชื่อว่าเป็นอาหารบำรุงสายตาชั้นเยี่ยมอุดมไปด้วยเบต้าแคโรทีนวิตามิน A และ
1: ลูทีนช่วยดูแลสุขภาพดวงตาของคุณให้สดใสแข็งแรงอยู่เสมอช่วยบำรุงกระจกตาป้องกันไม่ให้เซลล์ดวงตาถูกทำลายจากแสงแดดและรังสีอันตรายต่างๆช่วยส่งเสริมการทำงานของจอประสาทตาไม่ให้เสื่อมสภาพก่อนวัยอันควรค่ะต่อมาเป็นอะโวคาโดนะคะค่ะผลไม้รสนุ่มนวลอย่างอะโวคาโดเจ้านี้เนี่ยมีประโยชน์ในการบำรุงสายตามากๆเลยเพราะมีสารอาหารจำเป็นเช่นลูทีนเบต้าแคโรทีนวิตามิน B6 และวิตามิน C โดยจะช่วยบำรุงสายตาป้องกันอาการตาฝ้าฟางช่วยชะลอการเสื่อมสภาพดวงตาที่ร่วงโรยไปตามวัยค่ะต่อมาเป็นอัลมอนด์นะคะในอัลมอนด์ค่ะอุดมไปด้วยวิตามินอีซึ่งผลการวิจัยพบว่าช่วยชะลอความเสื่อมของจอประสาทตาแค่ทานวันละ1ฝ่ามือก็ได้รับวิตามินอีถึงครึ่งหนึ่งของปริมาณที่แนะนำต่อวันแล้วค่ะและสุดท้ายคือปลาที่มีไขมันสูงจากการศึกษาทางการแพทย์ทั้งในต่างประเทศพบว่าปลาที่มีไขมันประเภทดีอยู่จำนวนมากเช่นปลาทูน่าปลาแซลมอนปลาแมคเคอเรลปลาแอนโชวีปลาเทราปลาสวายปลาพวกนี้อุดมไปด้วยกรดไขมัน DHA ซึ่งเป็นกรดไขมันที่พบได้มากในเรติน่าของดวงตาดังนั้นมันจึงตรงเข้าไปซ่อมแซมดวงตาของเราให้กลับมาสดใสมีน้ำหล่อลื่นเพียงพอและยังช่วยให้ห่างไกลจากโรคตาแห้งอีกด้วยค่ะคุณผู้ฟังคะรู้อย่างนี้แล้ววันนี้เราอาจจะออกไปหาซื้อพืชผักต่างๆเหล่านี้นะคะมาตุนไว้ในตู้เย็นกันก็จะเป็นการดีนะคะเพื่อประโยชน์ของสุขภาพดวงตาของเราค่ะ

0: อืดท้องแน่นท้องตื่นช้าถ่ายยาก
1: มีปัญหาเรื่องลำไส้ทำงานไม่เป็นปกติถ่ายลำบากแบบนี้ต้องใส่เลี่ยมจอยก่อนนอนสัก2เม็ด
0: ใส่เลี่ยมจอยเพื่อการปรับสภาพลำไส้เพื่อการระบาย2เม็ดก่อนนอนตื่นมาโล่งสบายเพราะขับถ่ายดีสุขภาพดีดูแลลำไส้ด้วยใส่เลี่ยมจอย
1: ไซเลียมจอยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP เลขสารระบบอาหารที่161067655 0209
0: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่081-290-1691
1: 081-290-1691
0: 081-290-1691

สำหรับท่านที่มีปัญหาเรื่องของระบบขับถ่ายนะคะก็ไม่ต้องวิตกกังวลกันไปค่ะคุณผู้ฟังคะเรามาบอกลาความรู้สึกอึดอัดที่สลัดไม่หลุดกันดีกว่านะคะพอกันทีค่ะความอึดอัดที่สลัดไม่หลุดนะคะให้ไซเลียมจอยช่วยกวาดล้างของเน่าของเสียที่ตกค้างในลำไส้กันดีกว่าค่ะแล้วก็ยังช่วยปรับสมดุลระบบขับถ่ายให้กลับมาเป็นปกติอีกครั้งด้วยนะคะสดใสจากภายในด้วยไซเลียมจอยค่ะบอกลาสารพิษและของเสียตกค้างด้วยสารสกัดธรรมชาติที่ช่วยปรับระบบขับถ่ายให้เข้าที่นะคะค่ะสำหรับไซเลียมจอยนะคะหากคุณผู้ฟังที่มีปัญหาเรื่องของระบบขับถ่ายต้องการขับของเน่าของเสียช่วยให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะใช้ไซเลียมจอยได้เลยนะคะปรับความสมดุล1เม็ดก่อนนอนทานได้เลยค่ะหากต้องการรู้สึกโล่งสบายทาน2เม็ดก่อนนอนได้เลยนะคะโปรโมชั่นแรงซื้อ2กระปุกจ่ายเพียง700บาทแถมฟรีทันทีอีก1กระปุกคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะคะซื้อ2กระปุกแถมฟรี1กระปุกจ่ายเพียง700บาทเท่านั้นสำหรับใส่เลียมจอยค่ะหากคุณผู้ฟังสนใจโทรเลย0812901691 0812901691ค่ะรีบดูแลสุขภาพกันนะคะช่วงนี้บ้านเราอากาศเปลี่ยนอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะแล้ววันนี้เวลาของรายการลูกทุ่งสุขภาพดีก็หมดลงแล้วนะคะอิ๋วก็ต้องร่ำลากันไปเหมือนอีกเช่นเคยขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณคุณลูกค้าทุกท่านนะคะที่ไว้ใจผลิตภัณฑ์ของเราแล้วก็สั่งซื้อกันเข้ามาอย่างต่อเนื่องขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเราไม่ว่าจะเป็นไซเลียมจอยน้ำมันงาดำสกัดเย็นยาหย่าบริ้งโปรมิกซ์ออยล์และก็กาแฟลิซ่าเอ็มโกด้วยค่ะวันนี้อิ๋วลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: โคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083 8686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
1: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
2: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
3: คุณผู้ฟังเชื่อไหมครับแอลกอฮอล์มีผลเสียกับรถคุณถ้าดื่มเบียร์1กระป๋องแล้วขับรถกระจกมองข้างและหลังจะเริ่มฝ้าถ้าดื่มเพิ่มเป็น2กระป๋องพวงมาลัยรถจะเล็กลงครึ่งหนึ่งคันเร่งจะเริ่มค้างแล้วถ้าดื่มเกินกว่า2กระป๋องเบรกจะเริ่มจมกระโปรงหน้าและตัวถังจะยับในที่สุดยิ่งดื่มอุปกรณ์ในการขับขี่ยิ่งควบคุมยากขึ้นตั้งสติก่อนสตาร์ทดื่มไม่ขับจากสสส.
4: เรียงความเรื่องพ่อของฉันพ่อบอกฉันว่าบุหรี่ไม่ดีอย่าสูบแต่พ่อก็ยังสูบอยู่ทุกวันทุกวันพ่อบอกฉันว่าพ่อไม่ติด

ที่นี่สถานีวิทยุเจรทานสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวคน คนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
1: ์สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณารายการนี้ติดต่อ08-2591-2591
2: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081-757-7474 081-757-7474
1: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
3: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย081-757-7474
0: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิเบอรี่เข้มข้น AND Lutinaผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutinaดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์081-757-7474 ย้ำ081-757-7474
4: จะทำบุญขึ้นบ้านใหม่งานพิธีงานบวชหรืองานแต่งไม่ต้องทำอาหารให้เหนื่อยแรงติดต่อคุณวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกงโต๊ะหมุนเป็นโต๊ะจีนเจ้าแรกของไทยที่จัดโต๊ะหมุนได้เหมือนในภัตตาคารมีอาหารให้เลือกมากกว่า80อย่างได้รับโล่รางวัลดีเด็ดจากช้อนทองชวนทานถึง2ปีซ้อนรับประกันความอร่อยวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกงโต๊ะหมุนใกล้หรือไกลราคาเดียวไม่บวกค่าน้ำมันหรือค่าแรงเพิ่มรับจัดทั่วไทยไปทั่วประเทศตั้งแต่10โต๊ะถึง500โต๊ะเมื่อตกลงกันแล้วจัดให้เจ้าภาพชิมก่อน1โต๊ะฟรีทันทีโทรมาเลยจะส่งเมนูไปให้ดูถึงหัวบันไดบ้านโทร081-946-5036และ081-946-5036โทรจองไว้ก่อนเดี๋ยวไม่ได้วันตามที่ต้องการโทรจองได้เลยครับ
5: ท่านเจ้าภาพคณะกรรมการวัด

0: ำใหม่
1: เปิดแล้วก็ต้องเปิดอีกอ่ะหาผัวดีๆมีไหมเนี่ยบอกชอบเปิดซ้ำวนไปวนมาอ่ะเลือกนำมาฝากคุณผู้ฟังนะครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับถึงเวลาเพลงจบหาผัวดีๆมีไหมจบไปก็เข้าข่าวครับพอเปิดไปแล้วช่วงหนึ่งก็อยากจะฟังอีกครับฟังหลายๆเที่ยวมันก็เพราะดีว่างั้นเอาเดี๋ยวเข้าข่าวก่อนแล้วกันนะครับ
2: คุณกำลังฟังข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน์
1: ครับเรื่องราวของข่าวเราไปที่ฉบับแรกเลยนะครับฉบับแรกก็เป็นเรื่องของฉลองเรี่ยวแรงเปิดใจหลังจากถูกรวบเพราะยิงนายกอบจ.นนทบุรีซึ่งก็คุณฉลองเรี่ยวแรงพอยิงเสร็จก็ไม่ได้ไปไหนนะก็อยู่ตรงที่อบจ.นั่นแหละก็เหมือนก็รอตำรวจมามอบตัวครับไม่ได้อุกอาจอะไรหรอกไปหาพรรคพวกกันเพื่อนกันเนี่ยนะก็คือพันตำรวจธงชัยเย็นประเสริฐนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอบจ.นนทบุรีก็คุยกันแป๊บเดียวครับก็เกิดการโมโหก็ยิงเข้าไปในรถนายฉลองระบุถึงสาเหตุการลงมือตอนหนึ่งว่าลำบากช่วยกูหน่อยสิบอกตัวนายกตัวนี้ก็ปฏิเสธหมดก็เลยหนีก็ไม่รู้จะไปไหนว่ากันนะครับตอนนี้ตอนแรกเลยเนี่ยข่าวบอกว่ายังไม่ได้เสียชีวิตครับยังช่วยอยู่ในห้อง ICU ครับแต่ล่าสุดนี้บอกว่าเสียชีวิตแล้วนะครับก็สุดยื้อว่ากันนะครับสุดยื้อกับการเสียชีวิตของนายฉลองของนายกอบจ.รายละเอียดของข่าวนะครับก็เป็นเรื่องของการโกรธแค้นคือขอยืมสตังค์มาแล้วก็ไม่จ่ายเป็นอย่างนั้นครับเป็นอะไรที่ต้องบอกว่ายืมเขาก็ต้องจ่ายยืมเขาก็ต้องคืนเวลายืมเขามาพูดได้ทั้งนั้นแหละนะครับแต่พอถึงเวลาจะจ่ายไม่จ่ายคนมันก็เลยโมโหนะครับเรื่องราวของประเด็นข่าวจากทางหน้าหนังสือพิมพ์นะครับผมหยิบทางด้านของมติชนมาก่อนแล้วกันนะไทยรัฐก็มีมติชนก็มีนะครับเดิมทีมติชนก็บอกว่าผู้ในการพนังกล่าวยันนายกอบจ.นนทบุรียังไม่เสียชีวิตกำลังเร่งรักษาให้เลือดแต่ล่าสุดในข่าวบอกว่าเสียชีวิตแล้วก็เลยก็เข้าใจว่าน่าจะเสียชีวิตแล้วล่ะนะครับเป็นเรื่องของการยิงเข้าจุดสำคัญ4นัดเนี่ยนะครับทางด้านของเดลีนิวครับทางมติชนที่อ่านดูบอกยังไม่เสียชีวิตแต่ทางเดลีนิวบอกว่าเสียชีวิตแล้วครับอาการโคม่าทีแรกความคืบหน้าล่าสุดครับเหตุนายฉลองเรี่ยวแรงอดีตส.ส.เมืองนนทบุรีใช้วุธปืนยิงพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีภายในศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรีถนนรัตนาธิเบศรช่วงสายของวันที่10สิงหาคมนี้ล่าสุดมีรายงานว่าพันตำรวจธงชัยเสียชีวิตแล้วหลังได้รับการบาดเจ็บสาหัสจากการถูกยิงหลายนัดเจ้าหน้าที่นำตัวส่งโรงพยาบาลพนังกล้าวเพื่อช่วยเหลือขณะเดียวกันตำรวจสามารถควบคุมตัวนายฉลองเรี่ยวแรงอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนนทบุรีซึ่งถูกระบุว่าเป็นผู้ก่อเหตุได้โดยตำรวจสภ.เมืองนนทบุรีอยู่ระหว่างควบคุมตัวเพื่อสอบสวนและดำเนินคดีตามกฎหมายครับเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นขณะที่พันตำรวจเอกธงชัยนายกอบจ.นนทบุรีกำลังจะเดินทางออกจากอบจ.นนทบุรีเพื่อปฏิบัติภารกิจด้านนอกโดยอยู่ภายในรถยนต์วอลโว่ทะเบียนกศ88นนทบุรีพร้อมคนขับรถจากนั้นนายฉลองได้เดินเข้ามาเคาะกระจกรถเพื่อพูดคุยก่อนเกิดเหตุก็ใช้วุธปืนยิงเข้าใส่ภายในรถเพราะการตรวจสอบเบื้องต้นพบร่องรอยกระสุนปืนบริเวณประตูรถหลายจุดโดยพันตำรวจเอกธงชัยถูกยิงประมาณ4นัดบริเวณจุดสำคัญขณะที่คนขับรถก็ได้รับบาดเจ็บจากกระสุนเช่นเดียวกันเจ้าหน้าที่กู้ชีพเทศบาลนครนนทบุรีเข้าช่วยเหลือพร้อมทำ CPR ก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลครับภายหลังเกิดเหตุในเศรษฐาโมสกรัฐ ผู้ว่าราชการกรุงเทพผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีและตำรวจสบรัตนาธิเบศเดินทางก็ตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมปิดกั้นพื้นที่เพื่อเก็บรวบรวมพยานหลักฐานครับก็จากเหตุของการทวงหนี้ครับก็คือคุณฉลองเลี้ยวแรงให้นายกอบจมา11ล้านครับไอตอนดีๆกันอยู่คบๆกันอยู่เนาะครับเพราะว่าหลังจากที่ได้เงินไปแล้วเนี่ยทางด้านนายฉลองเลี้ยวแรงก็บอกว่าอยากจะได้เงินคืนครับก็ขอคืนก็บ่ายเบี่ยงมาตลอดว่าไม่มี11ล้านนะครับไม่มีก็เลยต้องครับคนเราก็โมโหขีดจำกัดมันมีอ่ะเนาะเขาว่ากันไปครับก็เสียชีวิตไปครับนนทบุรีอีกแล้วเหรอครับนนทบุรีอีกแล้วครับแล้วก็ยังมีทางด้านของประเด็นข่าวการบ้านการเมืองอีกข่าวนึงนะครับเที่ยวไทยเที่ยวไทยพลัดจ่อใช้เงินกู้400ล้านอีกสุรศักดิ์ชง 2,000 ล้านอัพคูปอง 1,000 บาทลุ้นเริ่มกันยายนในสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่ากระทรวงการท่องเที่ยวเตรียมประชุมหารือร่วมกับภาคเอกชนเพิ่มเติมในรายละเอียดของโครงการไทยเที่ยวไทยพลัดเนื่องจากได้หารือร่วมกับกระทรวงการคลังแล้วในช่วงที่ผ่านมามีรายละเอียดบางเงื่อนไขที่ปรับเปลี่ยนจากเดิมเล็กน้อยจึงต้องหารือกับภาคเอกชนว่าจะสามารถดำเนินการได้จริงมากน้อยเพียงใดเพื่อให้ไทยเที่ยวไทยพลัดเป็นโครงการที่สามารถกระตุ้นการใช้จ่ายขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ได้มากที่สุดเพราะเชื่อว่าเป็นประโยชน์ต่อประชาชนแน่นอนในการช่วยลดภาระต้นทุนด้านการท่องเที่ยวให้ได้จากนั้นจะนำรายละเอียดหารือร่วมกับกระทรวงการคลังอีกครั้งก่อนจะนำเสนอเข้าที่ประชุมครม.เร็วที่สุดส่วนจะทันปลายเดือนสิงหาคมนี้เพื่อให้ทันเริ่มต้นดำเนินโครงการในเดือนกันยายนตามที่กำหนดไว้หรือไม่นั้นอาจต้องรอประเมินรายละเอียดและระบบหลังบ้านอีกครั้งงบประมาณที่ขอจากพลกรกู้เงิน400ล้านบาทจากการหารือกับส่วนการคลังพบว่าสามารถใช้ในก้อนแรกเป็นการเยียวยาผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจได้โดยงบประมาณที่คาดว่าจะใช้ดำเนินโครงการจะอยู่ในกรอบของ 1,750 ล้านถึง 2,000 ล้านบาท1,750 ล้านถึง 2,000 ล้านบาทซึ่งจะสามารถส่งผลกระทบเชิงบวกต่อเศรษฐกิจได้กว่า 2.6 หมื่นล้านบาทโดยทางกระทรวงการคลังยืนยันว่ามีงบประมาณเพียงพอพร้อมขยายวงเงินหากเกิดผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจที่คุ้มค่าในสุสักบอกรูปแบบการดำเนินโครงการจะเน้นช่วยเพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการรายย่อยเป็นหลักโดยโครงการไทยเที่ยวไทยพลัดในเฟสนี้รัฐบาลจะใช้กลไกการสนับสนุนแบบเงินในการออกเดินทางท่องเที่ยว 50%ประชาชนใช้สิทธิ์จ่ายเองอีก 50% สูงสุดกำหนดไว้ที่5สิทธิต่อคน5สิทธิต่อคนจำนวนทั้งหมด 500,000 สิทธิ์เพื่อนำร่องก่อนหากตอบรับดีจะขยายเฟสเพิ่มอีกแน่นอนโดยไฮไลท์สำคัญของโครงการในครั้งนี้ก็คือการขยายสิทธิคูปองปรับเพิ่มคุณค่าของคูปองดิจิตอลในการสนับสนุนเป็น 1,000 บาทเปิดกว้างให้ใช้ได้มากกว่าร้านอาหารครอบคลุมถึงบริการนวดสปาร้านของที่ระลึกและธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยวอื่นๆเพื่อให้ได้เป็นเครื่องมือสามารถกระตุ้นการท่องเที่ยวและการหมุนเวียนเศรษฐกิจได้มากที่สุดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวบอกว่าจากการหารือร่วมกับกระทรวงการคลังซึ่งมีข้อที่ต้องการเน้นย้ำว่าการทำให้ผู้ประกอบการรายย่อยได้ประโยชน์มากที่สุดจึงมีแนวทางในการกำหนดเกณฑ์บางประการเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การใช้เงินกู้อาทิเช่นกำหนดเกณฑ์โรงแรมที่พักขนาดเล็กว่าจะใช้นิยามอย่างไรให้ตรงวัตถุประสงค์มากที่สุดและต้องไม่เป็นการสร้างความได้เปรียบเสียเปรียบทางด้านการตลาดเพราะหากไม่กำหนดเงื่อนไขเพิ่มโรงแรมขนาดใหญ่จะได้ประโยชน์มากที่สุดขณะเดียวกันดำเนินโครงการครั้งนี้ก็จะใช้แอปพลิเคชันเป๋าตังซึ่งประชาชนมีความคุ้นเคยในการใช้งานอยู่แล้วเพื่อความสะดวกและโปร่งใสจะมีการเปิดให้ผู้ประกอบการลงทะเบียนใหม่ทั้งหมดแม้รอบที่ผ่านมาจะเคยลงร่วมโครงการแล้วก็ตามเพราะถือว่าไม่ได้เป็นการขยายเฟสต่อเนื่องแต่เป็นโครงการใหม่ที่มีรูปแบบคล้ายเดิมในสุสักรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวบอกว่ากระทรวงมีกำหนดหารือกับภาคเอกชนอีกครั้งในวันที่10สิงหาคมเพื่อกำหนดเกณฑ์การวัดขนาดผู้ประกอบการรายเล็กรายใหญ่หามาตรการป้องกันการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาค่าห้อง แบบปรับขึ้นไปและเพื่อรอรับโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสเพราะถือว่าไม่เป็นธรรมกับการใช้งบประมาณและไม่สุจริตในการทำธุรกิจโดยหากทุกอย่างเป็นไปตามแผนคาดว่าโครงการจะเริ่มดำเนินการได้เร็วที่สุดในเดือนกันยายนนี้อาจจะมีระยะเวลาดำเนินการเฟสแรกประมาณ 3-4 เดือนต่อไปครับก็เป็นเรื่องของไทยเที่ยวไทยพลัสอาจจะไปเที่ยวแล้วจ่ายค่าห้อง600ก็จ่ายคนละ300หรือห้อง 2,000 ก็จ่ายคนละ 1,000 อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะแต่ตอนนี้ยังครับยังไม่ได้พูดถึงนะครับเอาเรื่องราวข่าวก็ต่อครับเอามาอีกแล้วผู้พิพากษาอาวุโสศาลจังหวัดบุรีรัมย์ใช้ปืนปลิดชีพตัวเองเสียชีวิตคนในครอบครัวเผยปมเหตุครับเอ๊ะยิงตัวตายมันเกี่ยวกับปืนเยอะเหลือเกินเนี่ยเนาะครับก็นายฉลองยิงนายกอบจก็ยิงกันที่โรงเรียนเทพศิรินทร์ก็ยิงอันนี้ยิงกันที่พยัคฆภูมิมหาสารคามทางตำรวจสภ.พยัคฆภูมิพิสัยได้รับแจ้งว่ามีการยิงตัวตายที่บ้านหลังหนึ่งในเขตเทศบาลตำบลพยัคฆภูมิพิสัยจากนั้นจึงได้ประสานแพทย์เวียนโรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัยเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานกู้ภัยพยัคฆภูมิพิสัยจากนั้นได้แจ้งพันตำรวจโทชนยิ่งแม้นวดรองผู้กับสอบสวนสภ.พยัคฆภูมิพิสัยให้รวบออกตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมชันสูตรพลิกศพมาถึงที่เกิดเหตุก็พบศพชายวัย63ปีเป็นผู้พิพากษาอาวุโสศาลจังหวัดบุรีรัมย์ครับเป็นผู้พิพากษาอาวุโส63ปีนอนเสียชีวิตอยู่ในโรงเก็บของข้างโรงรถพร้อมด้วยอาวุธปืน9มม.โดยพบว่าผู้ตายนอนทับฐานตั้งพระโรงขนาดใหญ่ส่วนปืนมีลักษณะพันด้วยเทปปืนเขาเนี่ยนะพันด้วยเทปกาวที่ลำกล้องปืนคาดว่าขณะเกิดเหตุผู้ตายได้นำปืนพันเทปกาวสีดำผูกไว้กับฐานพัดลมจากนั้นได้นั่งบนเก้าอี้ที่อยู่ข้างๆก่อนไล่ไกลปิดชีพตัวเองโดยกระสุนปืนเข้าที่ขมับด้านขวาทะลุซ้ายอาวุธปืนที่ใช้เป็นอาวุธปืน9มม.เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานได้เข้าตรวจสอบพื้นฐานเก็บหลักฐานพื้นพกปืนพกพบปืนพกสั้น9มม.ครับออโตเมติก1กระบอกกระสุนปืน9มม.อยู่ในแมกกาซีน4นัดแมกกาซีนปืนพร้อมกระสุนปืนอีก10นัดอยู่ในกระเป๋าใส่ปืนของผู้ตายเจ้าหน้าที่สอบถามคนในครอบครัวได้ให้การเบื้องต้นว่าผู้ตายมีโรคประจำตัวมีเรื่องเครียดในการทำงานมีอาการซึมเศร้ามาอยากพบเจอใครมาประมาณเดือนนึงแล้วเมื่อคืนที่ผ่านมาผู้ตายได้แยกตัวออกมานอนคนเดียวที่บ้านด้านหลังส่วนภรรยานอนอยู่บ้านอีกหลังนึงด้านหน้าจากนั้นเวลา 5:30 ภรรยาได้ยินเสียงคล้ายปืนดังขึ้น1นัดจึงได้ออกมาดูพบว่าสามีเสียชีวิตอยู่ที่โรงเก็บของซะแล้วเบื้องต้นญาติไม่ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตเจ้าหน้าที่นำศพส่งผ่าพิสูจน์และส่งมอบให้ญาติดำเนินการตามพิธีกรรมของศาสนาต่อไปครับเอาเป็นเรื่องเป็นราวเป็นประเด็นข่าวอีกแล้วนะครับเกี่ยวกับการยิงตัวตายครับกับทางด้านของวิจัยโต๊ะจีนเนื้อแกงโต๊ะหมุนอาหารที่อร่อยจากไรจากแร่ราคาเดียวกันอยากให้วิจัยโต๊ะจีนไปบริการงานของท่านก็บอกเราครับอาหาร8อย่าง9อย่าง10อย่างขึ้นโต๊ะตรงกลางหมุนได้สะดวกสบายกับการตักกับข้าวนึกถึงทางร้านของวิจัยโต๊ะจีนครับโทรเลยครับจะได้รีบนำเมนูอาหารไปให้ดูถึงหัวบ้านใดบ้านครับ0819465036 0819465036ครับคุณผู้ฟังก็เกรงกลางเข้าไปจะได้รีบนำเมนูอ่านมาให้ดูถึงบ้านนะครับมาเรื่องราวของข่าวอีกนะครับก็มีเรื่องของกล่าวโหมยอมรับชายคลั่งบนเครื่องบินเป็นทหารยศร้อยโทเผยป่วยจิตเวชต้นสกัดส่งตัวไปโรงพยาบาลแล้วที่กระทรวงกลาโหมครับพลรตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมชี้แจงถึงกรณีทหารยศร้อยโทสังกัดสำนักนโยบายและแผนกลาโหมกระทรวงกลาโหมมีอาการคลุ้มคลั่งบนเครื่องบินพาณิชย์ว่าในขั้นต้นทหารคนดังกล่าวมีอาการป่วยทางจิตเวชมาจากภาวะส่วนตัวเดิมอยู่ระหว่างการบำบัดรักษาอยู่แล้วแต่อาการกำเริบบนเครื่องตามที่ปรากฏเป็นข่าวจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางหน่วยงานก็ส่งตัวไปยังโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเพื่อดูอาการและบำบัดรักษาต่อไปเหตุการณ์ดังกล่าวมีการโพสต์ในคลิปโซเชียลปรากฏผู้โดยสารชายคนหนึ่งบนเครื่องบินจากมาเลเซียไปดอนเมืองตะโกนโวยวายพยายามให้เครื่องบินลงจอดจนลูกเรือต้องเข้าไปควบคุมให้สงบสติอารมณ์ต่อมาทราบว่าชายคนดังกล่าวก็เป็นทหารในสังกัดกระทรวงกลาโหมนี่เองครับไปโวยวายบนเครื่องเนี่ยนะครับ มีโรคประจำตัวจิตเวทอีกแล้วป่วยจิตเวทแล้วเดินทางคนเดียวเหรอเนี่ยครับก็เป็นอะไรที่คนผู้โดยสารบนเครื่องก็ตกอกตกใจกันหมดเนี่ยอ้าวเป็นเรื่องของประเด็นข่าวเอามาให้คุณผู้ฟังได้รับทราบเรื่องราวของข่าวกันครับ
2: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
0: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
3: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817574747
4: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิเบอรี่เข้มข้น AND Lutinaผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutinaดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์081-757-7474 ย้ำ081-757-7474
5: มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไวแสนถูกโครงการเล็กสร้างเพียง3อาทิตย์โครงการใหญ่ไม่เกิน2เดือนเสร็จวัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีไทยภูผาเอนจิเนียริ่งงบมากงบน้อยโครงการเล็กโครงการใหญ่เราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง0817805575
1: ครับโทรเลยครับถ้าอยากจะสร้างบ้านหลังใหม่ถ้าอยากจะรีโนเวทบ้านให้สวยบ้านเก่าแล้วอยากจะสวยก็โทรหาเขาได้นะครับสร้างตามกำลังงบในกระเป๋าของท่านน่ะมีมากมีน้อยก็คุยกันจะบ้านเก่าบ้านใหม่ทำได้หมดรีโนเวทได้หมดหรือจะเป็นทางด้านวัดวาอารามจะเป็นกุฏิพระจ จะเป็นศาลาการประเรียนหรือจะเป็นโบสถ์ครับท่านอาจจะหาช่างไม่ได้ไทยภูผาเอนจิเนียริ่งมีช่างประจำบริษัทอยู่แล้วมีวิศวกรครับที่จะดูแลในเรื่องการก่อสร้างให้ได้มาตรฐานอยู่แล้วครับสนใจจะสร้างอะไรก็ติดต่อสอบถามไทยภูผาเอนจิเนียริ่งได้เลยครับ0817805575 0817805575อย่าว่าแต่ภูผาวิปโรที่บริษัทไทยภูผาเอนจิเนียริ่งผลิตเลยนะครับสมุนไพรไม่ใช่มีแค่ภูผาวิปโรตัวเดียวยังมียาหอมดอกหอมหมื่นลี้ครับใช้ชงกับน้ำร้อนน้ำอุ่นเพียงครึ่งช้อนชาดื่มช่วงมีอาการมันก็หนักกลายเป็นเบาเบาก็ทุเลาลงนะครับแต่ถ้ามันฉุกเฉินขึ้นมายาหอมดอกหอมหมื่นลี้เนี่ยจะช่วยได้คืออมไว้ใต้ลิ้นเลยนะครับแล้วค่อยๆเกินอมไว้ใต้ลิ้นแล้วค่อยๆเกินนะครับยาหอมดอกหอมมะลิก็จะช่วยบรรเทาอาการเรื่องของคลื่นไส้คลื่นเหียนอาเจียนครับก็มีติดตัวไว้ก็ดีครับยาหอมดอกหอมมะลินะครับสนใจก็สั่งซื้อเบอร์เดียวกับภูผาวิปโรที่จะเสริมสร้างกล้ามเนื้อของคุณผู้ฟังที่ผอมแห้งแรงน้อยแขนขาอ่อนเรี่ยวอ่อนแรงครับอยากจะได้ดูแลสุขภาพร่างกายไม่ต้องใช้รถเข็นแล้วไม่ต้องเดินกระย่องกระแยงแล้วนะครับร่างกายต้องแข็งแรงด้วยภูผาวิปโรเพราะเขามีเรื่องของโปรตีนที่เข้มข้นสมุนไพรที่สุดยอดแล้วก็รสชาติกลมกล่อมเป็นลักษณะผงของเหมือนผงกาแฟนะภูผาวิปโรแต่ไม่ใช่กาแฟเอามาละลายกับน้ำอุ่นแล้วจะได้กาแฟ1แก้ว1ซองต่อ1แก้วครับเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากจะเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรงให้สมบูรณ์ก็สั่งซื้อมาครับตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นอยู่ซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2กับภูผาวิปโร0817805575ครับ0817805575มาต่อด้วยเรื่องของนายฉลองเรียวแรงอดีตส.ส.นนทบุรีบุกยิงพันตุเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกอบจ.นนทบุรีภายในสำนักงานอบจ.นนทบุรีเลยมีข่าวว่าเจ๊ปองอัญชลีบอกว่ากำลังถ่ายทอดสดจัดรายการอยู่ครับจัดรายการทีวีอยู่เขาบอกว่าทางด้านของนางสาวอัญชลีไพรีลักษณ์ได้รับโทรศัพท์จากนายฉลองที่แนวหน้าออนไลน์ขณะที่นางสาวอัญชลีกำลังจัดรายการสดออกอากาศก็ได้ตอบกลับไปว่าเดี๋ยวโทรมาใหม่นะเพราะกำลังจัดรายการสดแต่นายฉลองบอกว่าไม่ได้ต้องคุยเดี๋ยวนี้เพราะพึ่งยิงพันตุเอกธงชัยมาอ้าวจากนั้นนางสาวอัญชลีซึ่งพูดดำเนินรายการสดก็สอบถามรายละเอียดโดยนายฉลองบอกว่ายิงมันไป 4-5 นัดแล้วก็เดินออกมาจากสำนักงานพร้อมอาวุธปืนเนี่ยนางสาวอัญชลีก็ได้แต่เกลี้ยกล่อมให้นายฉลองใจเย็นๆวางปืนและนั่งรอตำรวจนะอย่าเดินไปไหนนะพี่เพราะใกล้ๆมีสถานศึกษาขณะเดียวกันก็ได้พนักงานของแนวหน้าโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจสบ.รัตนาธิเบศรครับนางสาวอัญชลีบอกได้บอกว่านายฉลองได้เล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าตนเองกับพันตำรวจเอกธงชัยเนี่ยเป็นเพื่อนรักกันช่วยเหลือกันมาตลอดแต่เวลาตนเองเดือดร้อนเนี่ยทางพันตำรวจธงชัยไม่เคยสนใจแม้แต่เรื่องการเมืองก็เคยขอร้องไม่ให้ส่งผู้สมัครส.ส.ไปชนกันก็ยอมมาตลอดจนกระทั่งวันนี้มาทวงเงิน11ล้านบาทที่พันตำรวจธงชัยเป็นหนี้ตนเองอยู่แต่พันตำรวจธงชัยบอกว่าไม่มีจึงเกิดการโมโหก่อเหตุดังกล่าวขึ้นครับล่าสุดก็ตำรวจก็เขาบอกที่ตำรวจเข้าไปในอบจ.นนทบุรีก็ทางด้านของนายฉลองนั่งรอมอบตัวอยู่แล้วครับไม่ได้หนีไปไหนครับเพราะว่าแกบอกแล้วแกยิงแล้วสะใจแล้วตายไม่ตายไม่รู้แต่เชื่อว่า4เม็ดที่ยิงไปเนี่ยต้องตายแน่ไม่ต้องดูผลครับก็ตายจริงๆนะครับตายเมื่อตอนบ่าย 2:00 นเสร็จๆที่ผ่านมาครับอ้าวก็เป็นเรื่องเป็นราวเป็นประเด็นข่าวนะครับเกี่ยวกับเรื่องของข่าวเราไปดูข่าวอื่นกันต่อครับกับเรื่องของข่าวไปที่ข่าวสดครับข่าวสดยังพูดถึงเรื่องของนายฉลองเรี่ยวแรงซึ่งก็ตอนเวลา 10:30 นครับทางด้านผู้กับสพรัตนาธิเบศรพันตำรวจเอกพฤฒจำรูนศาสตร์ก็เดินทางไปโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าเพื่อติดตามอาการของพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกอบจ.นนทบุรี ดินลงมาตอบคำถามผู้สื่อข่าวโดยบอกว่าจากการสังเกตทราบว่าโรงพยาบาลได้ช่วยเหลือพันตำรวจธงชัยอย่างเต็มความสามารถแล้วส่วนที่มีข่าวว่าเสียชีวิตแล้วนั้นตนขอให้ทางโรงพยาบาลเป็นผู้แถลงจะดีกว่าครับเอาทางโรงพยาบาลแถลงออกมาว่าตายแล้วเสียชีวิตแล้วนะครับผู้สื่อข่าวถามกรณีการก่อเหตุที่การแจ้งข้อหากับผู้ก่อเหตุอย่างไรบ้างพันตำรวจพฤฒจำรูนศาสตร์ภูมิกับสพรัตนทิเบศก็บอกว่าเบื้องต้นได้แจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและไตร่ตรองไว้ก่อนส่วนสาเหตุที่มีการแจ้งข้อหาฆ่าโดยไตร่ตรองไว้ก่อนนั้นเป็นดุลพินิจของพนักงานสอบสวนที่มองถึงพฤติกรรมการก่อเหตุที่ตั้งใจพกปืนเข้าไปก่อเหตุโดยตั้งใจส่วนอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุนั้นจากการตรวจสอบพบว่าเป็นปืนมีทะเบียนถูกต้องและเป็นปืนของผู้ก่อเหตุเองครับก็เป็นเรื่องเป็นราวของการยิงนายกอบจ.นนทบุรีอีกแล้วนะครับคุณผู้ฟังไปต่อกันอีกเรื่องนึงครับไปที่ตั้งแต่ข่าวสดครับเรายังอยู่กับข่าวสดบอกว่าหน้าเวทนาหนุ่มป่วยสุดทรมานใบหน้าบวมไปครึ่งซีกปวดจนทนไม่ไหวสาเหตุเกิดจากฟันผุกับไม้จิ้มฟันน้อยใจโพสต์ขอความช่วยเหลือชาวเน็ตกลับด่าว่าเป็น AI หลอกลวงลั่นถ้าคราวหน้ามาหาพี่อาจจะไม่เจอผมแล้วก็ได้เมธเจ้าชายน้อยได้โพสต์เฟซบุ๊กหลังเข้าช่วยเหลือชายรายหนึ่งมีอาการป่วยใบหน้าครึ่งหนึ่งเนี่ยบวมออกมาจนเห็นได้ชัดสาเหตุเกิดจากฟันผุและไม้จิ้มฟันโดยระบุข้อความว่าตัวเขาเองเนี่ยใช้ไม้จิ้มฟันเพราะฟันผุมันปวดทรมานมากพี่ผมไม่รู้จะทำยังไงผมก็จะได้อยู่กันนานแค่ไหนถ้ามาหาผมครั้งหน้าพี่อาจไม่เจอผมแล้วก็ได้ผมลงรูปขอความช่วยเหลือคนในสื่อออนไลน์บอกว่าผมตกแต่งรูปทำ AI หลอกลวงเข้ามาด่ามาว่าผมไม่รู้จะทำยังไงพี่ปูวัย31ปีพักอาศัยอยู่ในห้องเล็กๆกับแฟน2คนในจังหวัดแห่งหนึ่งจุดเริ่มต้นมันเพียงแค่ฟันผุเท่านั้นพอฟันผุก็มีเศษอาหารไปติดพอเศษอาหารไปติดแกก็เอาไม้จิ้มฟันไปแคะออกทำบ่อยๆจนเกิดอาการอักเสบกลายเป็นเนื้อร้ายก้อนใหญ่บนบริเวณใบหน้าด้านซ้ายของแกเบื้องต้นเมธหรือเมธเนาะให้เงินอย่างชีพจำนวนหนึ่งเพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นครับโอ้โหหน้าบวมน่ากลัวเบิ่มเทิมเลยนะครับเหมือนคนสองหน้าเลยครับแล้วก็ปวดทรมานว่ากันครับเอาผมว่าทางโรงพยาบาลน่าจะช่วยได้นะมันต้องมีอะไรที่จะช่วยได้ทีลักษณะแค่นี้มันน่าจะมีหนทางช่วยกันอ้าวก็เป็นเรื่องของประเด็นข่าวนะครับทางด้านของข่าวอีกข่าวหนึ่งครับทางด้านของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่โพสต์อะไรครูเฟิร์นจากไปอย่างสงบส่งกำลังใจให้ครอบครัวผ่านช่วงเวลายากลำบากเศร้าพึ่งสอบได้ครูผู้ช่วยของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่โพสต์ข้อความแสดงความอะไรในศิษย์เก่าในคณะของหลักสูตรศิลปะศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของนางสาวทิติวรดาจินชัยศิษย์เก่าหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาศิลปศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านม่วงป๊อกอำเภอเวียงแหงจังหวัดเชียงใหม่นะครับขอร่วมไว้อะไรและส่งกำลังใจให้ครอบครัวผ่านพ้นช่วงเวลาอันยากลำบากด้วยความเข้มแข็งด้วยความรักและอะไรยิ่งครับก็เธอหน้าตาน่ารักนะครับมีป้าย RIP ขอแสดงความเสียใจการจากไปของนางสาวทิติวรดาจินชัยครับศิษย์เก่าของราชภัฏเชียงใหม่โดยรักและอะไรยิ่งซึ่งก่อนหน้านี้13พฤษภาคมที่ผ่านมาเพจดังกล่าวเพิ่งโพสต์แสดงความยินดีกับเธออยู่ที่เขารับตำแหน่งครูผู้ช่วยความว่าหลักสูตรศิลปศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ขอแสดงความยินดีกับนางสาวทิติวรดาจินชัยศิษย์เก่าหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาศิลปศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านม่วงป๊อกอำเภอเวียงแหงจังหวัดเชียงใหม่เวียงแหงเนี่ยนะสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต3เมื่อ6กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาหลักสูตรศิลปศึกษาขอแสดงความยินดีกับครูเฟิร์นอีกครั้งและให้กำลังใจกับผู้ที่กำลังจะสอบและรอคอยการบรรจุทุกๆคนที่มีใจรักในวิชาชีพครูขอให้สมหวังกับทุกๆคนนะครับก็ครูผู้ช่วยก็ขอให้ครูผู้ช่วยจงไปสิงสถิตเป็นนางฟ้าบนสวรรค์แล้วกันเนาะครับเป็น เรื่องของการสูญเสียครับก็ยังว่าเอ๊ะอายุยังน้อยยังจากไปจากเพื่อนๆไปด้วยอายุยังไม่เท่าไหร่ในข่าวเขาก็ไม่ได้บอกว่าเธอเสียชีวิตด้วยเรื่องอะไรนะครับรู้แต่ว่าบรรจุเป็นตำแหน่งครูผู้ช่วยวิชาเอกศิลปะศึกษาของโรงเรียนบ้านม่วงป๊อกอำเภอเวียงแหงจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต3ครับจบใหม่ๆก็สอบบรรจุได้ถือว่าโชคดีนะครับแล้วก็ไปอีกข่าวหนึ่งครับเราไปที่เรื่องของผู้เสียหายแห่ร้องเพจสายไหมต้องรอดอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังคนติดตาม10ล้านทำร้ายร่างกายรุนแรงกระทำอนาจารด้วยผู้เสียหายเลยแห่ร้องคุณเอกภพเหลืองประเสริฐครับเพจสายไหมต้องรอดบอกมีผู้เสียหายมาร้องเรื่องอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังมีคนติดตามกว่า10ล้านคนทำร้ายร่างกายเธอรุนแรงกระทำอนาจารใช้อำนาจคุกคามด้วยศูนย์ประสานงานเพจสายใหม่ต้องรอดถนนวัดเกาะเขตสายใหม่กรุงเทพมหานครกลุ่มผู้เสียหายหลายรายเดินทางเข้าร้องเรียนต่อคุณเอกภพเหลืองประเสริฐผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดเพื่อขอความเป็นธรรมนำหลักฐานเข้าให้ทีมงานตรวจสอบหลังถูกอินฟลูเอนเซอร์และสตรีมเมอร์ชื่อดังที่มีผู้ติดตามกว่า10ล้านคนทำร้ายร่างกายกระทำอนาจารและใช้อำนาจข่มขู่คุกคามในองค์กรโดยหวั่นว่าจะมีผู้เสียหายรายอื่นที่เคยประสบเหตุในลักษณะเดียวกันตั้งยังไม่กล้าเปิดเผยตัวหนึ่งในผู้เสียหายคือนางสาวอารีวัย29ปีอดีตพนักงานที่ทำงานร่วมกับอินฟลูเอนเซอร์รายนี้ตั้งแต่ปี2566ตนเองทำตัดสินใจทิ้งงานมาร่วมงานด้วยเพราะคำชักชวนแต่หลังจากทำงานร่วมกันกลับพบว่าฝ่ายชายมีอารมณ์รุนแรงและควบคุมตัวเองไม่ได้มักใช้อารมณ์ระบายใส่ตนเองซ้ำๆทั้งด่าทอโยนสิ่งของใส่จิกหัวถมน้ำลายใส่จานข้าวเคยขู่ใช้มีดแทงนางสาวอารีวัย29หนึ่งในผู้เสียหายอดีตพนักงานที่ทำงานร่วมกับอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยนะแล้วก็แม้กระทั่งในเหตุการณ์ที่มีทีมงานอยู่ร่วมด้วยเป็นจำนวนมากแต่กลับไม่มีใครกล้าเข้ามาช่วยเหลือหรือห้ามปรามนอกจากนี้ระบุว่าฝ่ายชายทำสื่อคอนเทนต์ที่มีเด็กติดตามจำนวนมากจึงอยากให้สังคมและเยาวชนพิจารณาตัวตนที่แท้จริงและเบื้องหลังร่องว่าแตกต่างจากภาพที่ปรากฏด้านหน้าอย่างไรนายเวสป้านามสกุลขอสงวนวัย24ปีอดีตพนักงานที่ทำงานมานาน2ปีก็เปิดเผยว่าตั้งแต่ปี67ตนถูกขอให้นำบัญชีธนาคารส่วนตัวไปใช้รับเงินจากสปอนเซอร์โดยไม่ทราบแหล่งที่มาจึงโอนเงินและชำระค่าใช้จ่ายตามคำสั่งผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE ซึ่งเคยมียอดเงินหมุนเวียนเข้าบัญชีกว่า1ล้านบาทและเคยโอนเงินตามคำสั่งรวมถึง1.4 ล้านแม้ตนเคยเป็นเศษแต่ก็ถูกกดดันและยอมทำเพราะหวาดกลัวพฤติกรรมความแรงในองค์กรจนกระทั่งตัดสินใจลาออกเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาเนื่องจากกังวลเรื่องข้อกฎหมายและต้องการให้มีการตรวจสอบยุลกรรมธุรกรรมของทางการเงินให้เกิดความถูกต้องและโปร่งใสขณะที่นางสาว A วัย19ผู้สมัครเป็นเด็กปั้นและทำงานในตำแหน่งครีเอเตอร์รวมถึงแม่บ้านนาน 8-9 เดือนเปิดเผยว่าตนถูกลวงให้เดินทางมาจากต่างจังหวัดเข้าพักในสตูดิโอโดยอ้างว่าดูแลแบบครอบครัวแต่กลับถูกคุกคามล่วงละเมิดทางเพศหลายครั้งทั้งที่บังคับกอดและกัดแก้มตลอดจนแอบเข้ามาในห้องนอนยามวิกาลเพื่อหอมแก้มและพยายามลวนลามจนกระทั่งมีพนักงานอีกคนเดินเข้ามาพบฝ่ายชายจึงหยุดกระทำและผละออกไปซึ่งตลอดการทำงานตนไม่เคยได้รับเงินเดือนอย่างเป็นทางการมีเพียงเงินเบิกใช้วิถีชีวิตประจำวันค่าเปิดตัวรวมประมาณ 60,000 ถึง 70,000 บาทเท่านั้นขณะนี้นำเรื่องที่เข้าแจ้งความและปรึกษาทนายความเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วว่างั้นครับดำเนินคดีตามกฎหมายในฮัทอีกคนหนึ่งนะครับเป็นอดีตช่างภาพที่ทำงานได้ประมาณ4เดือนเล่าถึงเหตุการณ์เมื่อ18มิถุนายนที่ผ่านมาขณะกำลังถ่ายทำคอนเทนต์เรื่องมุมกล้องตามคำสั่งกลับถูกอินฟลูเอนเซอร์รายนี้ตำหนิอย่างรุนแรงท้าทายให้ต่อสู้แม้ตนจะยกมือไหว้ขอโทษแต่กลับถูกทำร้ายร่างกายชกใบหน้าบีบคอนำอุปกรณ์ชกมวยมาตีหัวถมน้ำลายใส่ก่อนจะถูกเลิกจ้างในวันเดียวกันพร้อมคำขู่เข็นซึ่งตนได้เดินทางไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลแล้วเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับอินฟลูเอนเซอร์คนนี้ครับ นายเอกภพเหลืองประเสริฐผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอระบุว่าข้อกล่าวหาทั้งหมดเป็นข้อมูลจากฝั่งผู้เสียหายซึ่งถูกกล่าวหายังคงมีสิทธิชี้แจงข้อเท็จจริงอย่างไรก็ตามในประเด็นพฤติกรรมคุกคามทางเพศการทำร้ายร่างกายต้องประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ตรวจสอบอย่างละเอียดรวมถึงประเด็นการนำบัญชีบุคคลอื่นไปใช้รับเงินแล้วควบคุมการเบิกจ่ายเงินเข้าข่ายความผิดทางกฎหมายอื่นหรือไม่พร้อมแสดงความห่วงใยคอนเทนต์ของช่องดังกล่าวมีเยาวชนติดตามเป็นจำนวนมากแสดงออกถึงพฤติกรรมที่สุ่มเสี่ยงอาจส่งผลกระทบและสร้างความเข้าใจผิดให้แก่เด็กและเยาวชนในสังคมได้ครับคุณเอกภพเหลืองประเสริฐว่างั้นครับโอ้คนติดตามก็เยอะแยะทำไมทำตัวอย่างนั้นก็ไม่รู้อ้าวเป็นเรื่องเป็นราวเป็นประเด็นข่าวนะครับไปดูในประเด็นข่าวอื่นอีกครับเรื่องราวของข่าวโดยทางด้านของกาแฟดีเจกาแฟเพื่อการระบายครับกินแล้วระบายง่ายถ่ายท้องท้องไม่ผูกสำหรับคนท้องผูกอยากให้ท้องมันไม่ผูกอ่ะกินทุกวันมันต้องระบายกินทุกวันมันต้องถ่ายแต่ถ้าไม่ระบายไม่ถ่ายนี่อันตรายมะเร็งลำไส้เป็นจะถามหาเพราะของเน่าเสียหมักหมมในลำไส้จะทำให้ลำไส้คุณอักเสบพอลำไส้อักเสบคุณต้องผ่าตัดลำไส้ไม่งั้นคุณก็ปวดท้องอย่างนั้นเนี่ยแล้วใครจะรับรองนะคุณผ่าตัดลำไส้แล้วจะไม่เป็นมะเร็งลำไส้นี่แหละครับปัญหาที่ตามมาเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างต้องให้มันปกติของร่างกายกินแล้วมันก็ต้องระบายกินแล้วก็มันต้องถ่ายกาแฟดีเจกาแฟเพื่อการระบายอย่างแท้จริงครับสำหรับผู้ที่ท้องผูกรับประทานกาแฟดีเจกาแฟเพื่อการระบายครับแต่ถ้าเป็นกาแฟบำรุงร่างกายกาแฟ AND ครับเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ามาปวดแข้งปวดขาปวดเข่าปวดคอปวดหลังปวดไหล่ปวดเอวชาปลายมือปลายเท้านึกถึงกาแฟบำรุงร่างกาย AND ครับสบู่สมุนไพรดีเจครับหอมสดชื่น5สี5กลิ่น5ก้อนต่อ1แพ็คเกจ5สี5กลิ่น5ก้อนต่อ1แพ็คเกจทางด้านของเม็ดผดผื่นคันสิวก็ยุบฝ้ากระจ่างก็ต้องสบู่สมุนไพรดีเจครับหอมสดชื่นตลบอบอวลในห้องน้ำเลยแต่ถ้าเป็นเรื่องของการสระผมเรามีสบู่สระผมโดยเฉพาะครับไม่ได้ใช้ฟอกหน้าฟอกตาฟอกเนื้อฟอกตัวถ้าฟอกหน้าฟอกตาต้องเป็นสบู่สมุนไพรดีเจครับไอตัวนั้นทั้งหอมทั้งสดชื่นใบหน้าใบตาดูแลผิวพรรณอย่างผ่องใสเลยแต่อันนี้เป็นสบู่สระผมสำหรับผู้ที่มีรังแคเยอะมีเชื้อราบนหนังศีรษะแล้วก็ผมร่วงบ่อยๆครับบางคนที่ผมร่วงนานๆเขาตกใจหัวฉันจะล้านไหมเนี่ยล้านแน่นอนครับเพราะมันสร้างขึ้นไม่ทันอ้าวก็เอาสบู่สระผมของเราไปใช้ครับสนใจสั่งซื้อได้ที่0817577474 0817577474ครับพร้อมทั้งทางด้านของสมุนไพรจากทางด้านของภูผาวิปโรครับนั่นคือยาหอมดอกหอมมือลีครับท่านจะเป็นวิงเวียนศีรษะหน้า

0: าเอนจิเนียริ่งเขารับสร้างบ้านด้วยและผลิตสินค้าสมุนไพรให้คุณผู้ฟังด้วยทั้งเครื่องดื่มดีไทยซื้อ2ขวดแถมภูผาวิปโร1ขวด1ห่อใหญ่ซื้อ2ขวดคือน้องๆขวดน้ำเปล่าอยู่แล้วซื้อ2ขวดแถมภูผาวิปโร1ห่อนะครับส่วนภูผาวิปโรในช่วงนี้ก็แจกครับสำหรับท่านที่อยากจะเสริมเพิ่มพละกำลังแขนขาอ่อนเร็วแรงนึกถึงภูผาวิปโรครับภูผาวิปโรจะช่วยสร้างกล้ามเนื้อให้แข็งแรงครับสนใจก็สั่งซื้อเช้าแก้วหนึ่งแก้วหนึ่งก็เท่ากับซองหนึ่งเย็นทักซองหนึ่งก็อีกแก้วหนึ่งเช้าแก้วเย็นแก้วสภาพที่ท่านอ่อนเร็วอ่อนแรงที่นอนป่วยติดเตียงมันจะกลับคืนสภาพมาเอาไม่เชื่อลองไม่ลองไม่รู้ไม่ดูไม่เห็นกับภูผาวิปโรทั้งหมดทั้งมวลคุณสั่งซื้อได้ที่0817805575 0817805575ครับมาเรื่องราวข่าวสุดท้ายครับไปที่แก๊งร้านอาหารนอมินีที่ห้วยขวางครับและโรงแรมเถื่อนกรมพัฒนาธุรกิจการค้าผนึกมท.2ลงไปที่ห้วยขวางกวาดล้างโรงแรมเถื่อนร้านอาหารชาลอนฟันแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายเร่งสอบปมนอมินีและสวยเจ้าหน้าที่รัฐมีขนาดเข้าจับกลุ่มโดยการนำของมท.4เนี่ยนะครับเอาตอนต้นมท.2คือนายพลพีสุวรรณชวีได้ส่วนที่กำลังร่วมกันกับ4หน่วยงานหลักทั้งกรมการปกครองกรมพัฒนาธุรกิจการค้าสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกรมการจัดหางานโดยส่งชุดสายลับแฝงตัวเข้าพักโรงแรมและคอนโดมิเนียมเป้าหมายเปิดปฏิบัติการตรวจค้นและจับกุมขณะจับกุมยังมีการต่อสายตรงขอเคลียร์บอกว่าเขาจ่ายอยู่ทุกเดือนให้กับตำรวจตรวจคนเข้าเมืองแน่จ่ายให้กับผู้ที่ดูแลเขตห้วยขวางเนี่ยว่างั้นเอาละครับเพราะฉะนั้นก็ต้องสืบสาวเราเรื่องว่าเขตห้วยขวางเนี่ยมีใครรับสวยจากโรงแรมเถื่อนนี้และตำรวจตรวจคนเข้าเมืองใครรับสวยเอาละครับซึ่งก็มีการจัดระเบียบโรงแรมเถื่อนสกัดทุนนอมินีส่งสายลับเข้าไปพักโรงแรมคอนโดมิเนียมที่นี่จุดเป้าหมายเช่ารายวัน3แห่งซึ่งตรวจสอบข้อมูลจดทะเบียนบริษัทพบความเชื่อมโยงกับกลุ่มทุนต่างชาติและสุ่มเสี่ยงต่อการเป็นนอมินีครับเรียบร้อยเลยนะครับที่ห้วยขวางปล่อยเช่าเดือนละ1,200ไม่ได้เป็นโรงแรมอะไรหรอกเอาห้องตึกแถวเนี่ยแปลงเป็นที่พักครับก็ผิดอยู่แล้วล่ะสถานที่เหล่านี้ดัดแปลงจากห้องแถวโดยไม่รับอนุญาตไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรมและบันไดหนีไฟไม่ได้มาตรฐานนอกจากนี้ยังพบแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมากระทำความผิดกฎหมายแรงงานอีก5รายด้วยครับจ่ายสวยใครมาบ้างบอกหมดเลยและขอเคลียร์ครับแต่ขณะที่ชุดจับกลุ่มก็ไม่ได้สนใจหรอกยิ่งรู้ใหญ่เลยว่าใครบ้างที่ส่งตังค์ให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐตามเรื่องให้ถึงที่สุดขนาดได้ยินกับหูอย่างนี้แล้วคงเข้าใจนะครับคุณผู้ฟังเวลาหมดเวลาครับแต่เราอยู่กันอีกช่วงหนึ่งเดี๋ยวรออีกช่วงหนึ่งนะครับเดี๋ยวกลับมา
1: จนล้นไปคนเอามาจากไหน
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
3: ขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงิน

0: โรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
1: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
2: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474
3: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิเบอรี่เข้มข้น AND Lutinaผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutinaดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์081-757-7474 ย้ำ081-757-7474
4: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณารายการนี้ติดต่อ08-2591-2591
5: ผู้ผาวิทโปรขอขอบคุณผู้มีอุปการคุณที่มอบความไว้วางใจให้กับผู้ผาวิทโปร
6: แต่แรกมันก็ไม่มีแรงมันเหนื่อยตอนนี้มันก็ดีขึ้นทำได
7: ้ตอนนี้มีแรงทำงานได้กินหมดไปห้อ
8: รู้สึกว่าถูกคนแก่จริงถ้าหมดทองก็สั่งกินเรื่อยๆค่ะ
9: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได้ก็พยายามจะกินไปเรื่อยๆนั่นแหละเข้าห้องน้ำได้ไปห้องน้ำเองได
10: ้ก็ซื้อตู้ผาพี่โฟไปให้คุณแม่กินนะครับสิบห่อเลยครับ
5: ผู้ผาวิทโปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพผู้ผาวิทโปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการซิงค์อะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกลุ่มวิตามินใช้สารให้ความหวานจากเยื่อหวานแทนน้ำตาลบำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนดื่มภูผาวิทโปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2ซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โปรนี้มีไม่นานจนกว่าของจะหมดโทรเลย081-780-5575081-780-5575
11: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะตัวหนึ่งเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมอง เราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองเพราะฉะนั้นโบราณเขาจึงต้องใช้ยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งอย่างนี้ครับมีกลิ่นหอมและมีฤทธิ์เย็นจะช่วยเรื่องการลดลิ่มเลือดได้ดีนะครับยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูใช้ภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยชั้นครูออกฤทธิ์ไวอย่าเอาไปเทียบกับยาหอมหรือยาลมทั่วไปเลยครับยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้เราเน้นเรื่องแก้อาการอย่างได้ผลใช้น้อยได้ผลมาก1กระปุกใช้ได้นานเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายคลื่นไส้อาเจียนปวดร้าวลมเสียดแทงหัวใจตึงคอบ่าไหล่หายใจติดขัดฟุ้งซ่านระส่ำระสายกระวนกระวายนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ลองใช้ดูแล้วคุณจะรู้ว่ามันไม่แพงเลยโปรโมชั่นสุดคุ้มช่วงนี้ซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1สนใจโทรเลย0817805575ข้าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข้าวตองหรือภูคาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกมะกรูดขมิ้นชันพริกไทยดำขิงใบยะนางฟักข้าวบรุมบระขีนกบีทรูทสวรสหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมฟอกเลือดบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงผ่อนคลายหลับสบายอายุวัฒนะข้าวตองทองเนื้องามดีไทยด่วนโปรโมชั่นเริ่มแล้วซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทซื้อดีไทย2ขวดแถมภูผาวิทโปร1ห่อฟรีสนใจสั่งซื้อโปรโมชั่นโทร0817805575 0817805575

ช่วงเวลาของเพลงดีที่เคยฟังเพลงดังครั้งอดีตนะครับในครึ่งชั่วโมงสุดท้ายครับก็ให้ฟังเพลงกันเยอะๆนะครับกันนะครับแล้วก็มีสปอตโฆษณาให้คุณผู้ฟังได้ฟังครับผลิตภัณฑ์ในรายการครับคุณสอบถามรายละเอียดได้จากหมายเลขโทรศัพท์โดยตรงครับโดยเฉพาะเรื่องของเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอครับสำหรับการดูแลสุขภาพร่างกายของท่านโรคหลายชนิดใดเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอดูแลท่านได้ทุกๆโรคสนใจโทรศัพท์สอบถามรายละเอียดกันเลยนะครับที่0817577474 0817577474พร้อมทางด้านของกาแฟดีเจกาแฟเพื่อการระบายครับกินแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกกาแฟบำรุงร่างกายกาแฟ AND ครับเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ามาปวดแข้งปวดขาปวดเข่าปวดข้อปวดหลังปวดไหล่ปวดเอวชาปลายมือปลายเท้านึกถึงกาแฟบำรุงร่างกาย AND ครับสบู่สมุนไพรดีเจครับหอมสดชื่น5สี5กลิ่น5ก้อนต่อ1แพ็คเกจ5สี5กลิ่น5ก้อนต่อ1แพ็คเกจครับถ้าอยากจะให้เราเป็นผู้ดูแลทางด้านของกลิ่นตัวบรรเทาอาการเม็ดผดผื่นคันสิวก็ยุบฝ้ากระจ่างต้องสบู่สมุนไพรดีเจครับหอมสดชื่น5 4 5กลิ่น5ก้อนต่อ1แพ็คเกจและสบู่สมุนไพรดีเจครับท่านก็สั่งซื้อได้หมายเลขนี้แหละแล้วก็ยังมีสบู่สระผมครับสำหรับท่านที่ผมร่วงครับลากผมไม่แข็งแรงแล้วก็รังแคก็เยอะแล้วก็ยังจะช่วยลดเชื้อราบนหนังศีรษะคุณได้ด้วยต้องสบู่สระผมของเราครับสนใจสั่งซื้อได้ที่08175774740817577474ครับเราไปกันอีก2บทเพลงครับสำหรับบทเพลงที่เลือกสรรมาฝากคุณผู้ฟังครับ

0: ู้งานเพื่อแม่ครับกับเกษมคมสันเอไอคัฟเวอร์ให้คุณผู้ฟังได้ฟังเพราะๆกันนะครับขอบพระคุณครับแล้วก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการไปที่บทเพลงของ
1: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะตัวหนึ่งเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองเพราะฉะนั้นโบราณเขาจึงต้องใช้ยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่นอย่างนี้ครับมีกลิ่นหอมและมีฤทธิ์เย็นจะช่วยเรื่องการลดลิ่มเลือดได้ดีนะครับยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูใช้ภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยชั้นครูออกฤทธิ์ไวอย่าเอาไปเทียบกับยาหอมหรือยาลมทั่วไปเลยครับยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้เราเน้นเรื่องแก้อาการอย่างได้ผลใช้น้อยได้ผลมาก1กระปุกใช้ได้นานเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายคลื่นไส้อาเจียนปวดร้าวลมเสียดแทงหัวใจตึงคอบ่าไหล่หายใจติดขัดฟุ้งซ่านระส่ำระสายกระวนกระวายนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ลองใช้ดูแล้วคุณจะรู้ว่ามันไม่แพงเลยโปรโมชั่นสุดคุ้มช่วงนี้ซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1สนใจโทรเลย0817805575
0: เราร่ำรากันด้วยงานเพลงนี้ครับคุณฝากครับฆ่าฉันให้ตายเป็นบทเพลงสุดท้ายนะครับพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันใหม่ครับ6โมง

0: ใน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28
2: สถานีวิทยุในเครือกองทัพบกหรือว่าจะรับฟังผ่านทาง Facebook Live ของสถานีข่าวสนามเป้าก็ได้นะคะวันนี้มีหลายประเด็นทีเดียวค่ะโดยเฉพาะกรณีของนายฉลองเรี่ยวแรงชื่อนี้คุ้นๆนะคะเพราะว่าเขาเป็นอดีตส.ส.วันนี้บุกไปเคาะกระจกรถวอลโว่แล้วก็รัวยิง4นัดนายกอบจ.นนทบุรีเสียชีวิตค่ะส่วนคนขับรถก็บาดเจ็บยิงภายในศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรีเลยค่ะเจ้าตัวเปิดใจบอกว่ายิงเพราะว่าจะมาสางปมทวงหนี้11ล้านบาทกระทรวงศึกษาธิการจ่อชง6มาตรการความปลอดภัยในโรงเรียนเข้าครม.11สิงหาคมนี้ค่ะด้านโฆษกกระทรวงกลาโหมก็มีการชี้แจงกรณีชายในคลิปวุ่นบนเครื่องบินนะคะบอกว่าเป็นทหารจริงๆแต่ว่าป่วยจิตเวทค่ะมีกรณีของวัดรังสีชัชวาลจังหวัดกาฬสินธุ์จัดเก้าอี้กว่า 2,000 ตัวค่ะเตรียมงานชาปนกิจศพของฮาลุนโซโล่ยูทูบเบอร์สายแบกเป้ชื่อดังคาดว่าแฟนคลับทั่วประเทศเตรียมมารอส่งครั้งสุดท้ายในวันพรุ่งนี้ข่าวต่างประเทศนะคะจีนจับตาไต้ฝุ่นดอลฟินค่ะเพราะว่าเคลื่อนเข้าตอนในแล้วก็คาดว่าฝนน่าจะเจาะถล่มหนักหลายภูมิภาคสั่งอพยพประชาชนแล้วกว่า1ล้านคนหลายเที่ยวบินต้องถูกยกเลิกเดี๋ยวมาข่าวทั้งหมดนี้พักครู่เดียวค่ะ
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: โหเห็นแดดแรงสะใจแบบนี้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ดีมั้ยนะจะได้ลดค่าไฟด้วย
5: ดูอีกแล้วเลือก PEA Solar ที่มอบพลังงานไฟฟ้าสะอาดและปลอดภัยให้กับทุกชีวิตอย่างมีคุณภาพเพราะ PEA เขาบริการครบวงจรด้วยทีมงานวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพแถมมีสาขาให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศด้วยนะจะได้เลิกลังเลแบบนี้สักทีนะพ
6: ่
5: อ
6: ค่าไฟลดแถมยังรักโลกดูอีกแล้ว Green Power by PEA
7: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
8: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดง
9: ทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสแลดูอ่อนเยาว์
7: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
10: 5678 up and upมีแต่อัพแบบนี้ต้องข่าวกับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์โปะได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณโปะได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้ขอกู้กับข่าวกับแคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99-24% ต่อปีข่าวกับแคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครข่าวกับแคชที่แอปโกบายกรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
2: กลับมาข้อข่าวกันต่อค่ะคุณผู้ฟังคะไปดูสถานการณ์น้ำกันหน่อยค่ะเพราะว่าหลายพื้นที่ตอนนี้ได้รับผลกระทบนะคะก่อนที่จะไปดูสถานการณ์น้ำเนี่ยนะคะมีเรื่องของคดีอุกอาจที่มันเกิดขึ้นที่เมืองนนท์กันก่อนเพราะว่าคดีเนี้ยค่ะเป็นการบุกยิงนายกอบจ.นนทบุรีภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีเลยมือยิงไม่ใช่ใครค่ะเป็นอดีตนักการเมืองก็คือนายฉลองเรี่ยวแรงชื่อนี้คุ้นๆเพราะเขาเป็นสมาชิกอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนนทบุรีนะคะเขาใช้อาวุธปืนบุกไปยิงพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกอบจ.นนทบุรีภายในศูนย์ราชการจังหวัดนนที่ถนนรัตนาธิเบศรซึ่งเป็นที่ทำงานยิงได้รับบาดเจ็บสาหัสเลยนะคะเขาอยู่ในรถพร้อมกับคนขับรถผู้บาดเจ็บ2คนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าอย่างเร่งด่วนค่ะซึ่งพันตำรวจเอกธงชัยทนพิษบาดแผลไม่ไหวเสียชีวิตในเวลาต่อมาหลังเกิดเหตุนะคะนายฉลองได้เข้ามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเลยค่ะ จ้าหน้าที่ก็ควบคุมตัวไปสอบปากคำเครียดที่กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีพร้อมกับตรวจสอบอาวุธปืนขนาด9มม.ที่ใช้ในการก่อเหตุเพื่อหามูลเหตุจูงใจแล้วก็ปมปัญหาความขัดแย้งที่แท้จริงในการก่อเหตุครั้งนี้นายฉลองยอมรับว่าเดินทางมาทวงเงิน11ล้านบาทแต่ว่านายกอบจ.นนทบุรีไม่ยอมคุยค่ะแล้วก็เดินขึ้นรถไปเลยเขาบอกว่าเขาไม่ได้มีเจตนาทำเพื่อนแต่เห็นคนขับชักปืนออกมาก่อนถ้ายอมคุยเรื่องก็น่าจะจบแล้วก็ขอโทษชาวนนท์แล้วก็ขอโทษครอบครัวนายกอบจ.ด้วยฝากฝั่งของตำรวจนะคะผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งบอกว่านายฉลองยอมรับสารภาพว่าก่อเหตุยิงนายกอบจ.เพียงลำพังก็อ้างเรื่องนี้แหละค่ะว่ามาทวงหนี้หลายสิบมันหลายปีมาแล้วหนี้11ล้านเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็เลยเข้าไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุรวมไปถึงข้อเท็จจริงคาดการณ์กันว่านายฉลองมีการเตรียมการเพื่อมาพูดคุยกับพันตำรวจเอกธงชัยค่ะแต่จะเตรียมการก่อเหตุไหมอันนี้ต้องว่ากันอีกทีเพราะว่าจากภาพรวมการตรวจสอบจุดเกิดเหตุรวมไปถึงภาพจากกล้องวงจรปิดก็เข้าข่ายเป็นเช่นนั้นถ้าพิจารณาตามข้อกฎหมายยอมรับว่าการก่อเหตุเข้าข่ายเจตนาฆ่าค่ะอันนี้ตำรวจบอกนะคะผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งแล้วก็หลังเกิดเหตุเองนายฉลองได้โทรหาเจ๊ปองอัญชลีคือเจ๊ปองอัญชลีเนี่ยตอนนั้นกำลังจัดรายการสดอยู่แล้วก็บอกเจ๊ปองว่ายิงคนตายเจ๊ปองถึงกับช็อกกลางไลฟ์สดรายการเลยทีเดียวค่ะเจ๊ปองก็ขอให้นายฉลองรอมอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่าหนีไปไหนการโทรหาเจ๊ปองเนี่ยถือว่าเป็นคนแรกนะคะหลังจากนายฉลองเขาก่อเหตุจัดรายการเสร็จเจ๊ปองก็เดินทางไปพบนายฉลองขณะกำลังถูกสอบปากคำค่ะในส่วนของพรรคภูมิใจไทยนะคะนางสาวไตรสุรีไตรสารณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีในฐานะที่เป็นนายทะเบียนพรรคออกมาชี้แจงทันทีเลยค่ะบอกว่านายฉลองเนี่ยเขาได้ลาออกจากพรรคภูมิใจไทยมาตั้งแต่ปี67ก่อนที่จะมีเหตุยิงนายกอบจ.นนทบุรีนายฉลองเคยลงสมัครรับเลือกตั้งส.ส.ในนามของภูมิใจไทยจริงตั้งแต่ปี66แต่ว่าไม่ได้รับเลือกค่ะก่อนหน้านี้เคยดำรงตำแหน่งส.ส.ในนามพรรคเพื่อไทยด้วยแต่ว่ามีรายงานล่าสุดนะคะว่าปัจจุบันตอนนี้นายฉลองเป็นสมาชิกของพรรคพลังประชารัฐค่ะนายกรัฐมนตรีบอกว่าได้รับรายงานเหตุนายฉลองเรี่ยวแรงยิงนายกอบจ.นนทบุรีแล้วแล้วก็ได้สั่งการให้ผู้ว่านนท์แล้วก็ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนท์เร่งดำเนินการเรื่องนี้ด้วยความเฉียบขาดไม่มีการให้ความช่วยเหลือหรือว่าอำนวยความสะดวกใดๆทั้งสิ้นไม่ว่าคนร้ายจะมีสถานะใดก็ตามเพราะว่าเป็นคดีอุกฉกรรจ์ค่ะที่ทำลายขวัญของพี่น้องประชาชนแล้วก็ยังมีความผิดเรื่องของอาวุธปืนคือเรื่องของอาวุธปืนเนี่ยก็แน่นอนว่านายกรัฐมนตรีก็เคยออกมาพูดนะคะว่าจะต้องมีการเอาจริงเอาจังเรื่องของการขึ้นทะเบียนปืนการครอบครองปืนการพกพาอาวุธปืนล่าสุดนายฉลองถูกคุมตัวเข้าห้องขังของโรงพักค่ะนายฉลองมีสีหน้าเรียบเฉยนะคะเบื้องต้นถูกแจ้ง4ข้อหาก็คือฆ่าโดยไตร่ตรองพยายามฆ่าพกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะแล้วก็ยิงปืนในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรเรื่องนี้ก็นายฉลองเขาก็ไม่ได้หนีไปไหนอะนะคะพอยิงเสร็จปุ๊บก็รอมอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเลยเดี๋ยวก็คงจะมีการสรุปสำนวนคดีครั้งหนึ่งมาดูเรื่องของความเคลื่อนไหวการเมืองกันหน่อยค่ะมีคดีขออภัยมีกระแสข่าวว่าส.ส.พรรคกล้าทำ10คนในกลุ่มของนางบุญยิ่งนิติกาญจนาเป็นส.ส.ราชบุรีของพรรคกล้าทำเขาจะย้ายไปอยู่กับภูมิใจไทยในการเลือกตั้งครั้งหน้าค่ะอันนี้เป็นกระแสข่าวนะคะเรื่องนี้คุณชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีดีอีในฐานะเลขาธิการภูมิใจไทยบอกว่ารัฐบาลมีเสถียรภาพและมีความมั่นคงมากๆไม่ใช่แค่เพียงพรรคเราแต่เรามีพรรคร่วมรัฐบาลเป็นพันธมิตรดังนั้นในเรื่องเสถียรภาพเนี่ยตนก็คิดว่ามีส่วนที่มีการถามว่าเอ๊ะจะมีการเติมเสียงไหมคุณชัยชนกก็บอกว่าไม่ได้ยินเรื่องนี้นะคะนักข่าวก็ถามย้ำอีกว่าไม่จำเป็นที่จะต้องดึงพรรคอื่นเข้ามาร่วมตอนนี้ใช่ไหมคุณชัยชนกบอกว่าไม่มีส่วนเรื่องการปรับคณะรัฐมนตรีก่อนหน้านี้เลขาธิการพรรคเคยให้สัมภาษณ์นะคะว่า1ปีเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมคุณชัยชนกก็บอกว่ามันไม่ได้หมายถึงว่าจะต้องมีการปรับนะมันเป็นเวลาที่เหมาะสมก็จริงแต่ไม่ใช่ว่าจะต้องปรับก็เป็นการให้ระยะเวลารัฐมนตรีในการพิสูจน์ผลงานก็จะต้องใช้ระยะเวลาบางอย่างต้องมีผลงานที่ทำได้เห็นได้ทันทีแต่ว่าแต่ละกระทรวงก็มีเนื้อหาที่ต่างกันนะคะก็เลยคิดว่ารัฐมนตรีหลายคนก็มีผลงานที่ชัดเจนแล้วและหลายท่านก็กำลังทำผลงานอยู่ที่ตนบอกว่า1ปีเนี่ยก็เป็นระยะเวลาที่นานแล้วแต่ว่าก็มีผลงานที่ชัดเจนสุดท้ายก็ขึ้นอยู่กับนายกรัฐมนตรีและความจำเป็นว่าจะต้องมีการปรับไหม แม้ว่าบางอย่างอาจจะไม่ต้องถึง1ปีก็ขึ้นอยู่กับนายกละค่ะเป็นผู้ประเมินการทำงานของรัฐมนตรีกระทรวงนั้นๆ นะคะคุณชัยชนกก็โยนให้นายกรัฐมนตรีเป็นคนตัดสินใจการปรับคณะรัฐมนตรีทีนี้นักข่าวก็ถามอีกว่าเอ๊ะกระแสข่าวพรรคกล้าทำจะย้ายมาอยู่กับภูมิใจไทยเนี่ยคุณชัยชนกบอกว่าเขาไม่แน่ใจเลยนะว่ากระแสข่าวมันมาจากไหนแต่หากถามว่าเป็นการเพิ่มเสถียรภาพตนยืนยันตรงนี้เรื่องเสถียรภาพว่ารัฐบาลมีมากพอสมควรแล้วแล้วก็มีความมั่นคงมากๆด้วยค่ะส่วนที่ป่ารอยต่อวันนี้นะคะตั้งแต่ช่วงเช้าเลยคึกคักเป็นพิเศษค่ะบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณประธานที่ปรึกษาพรรคพลังประชารัฐเปิดบ้านมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ5จังหวัดจัดวันเกิดค่ะเป็นแฮปปี้เบิร์ธเดย์81ปีของบิ๊กป้อมนะคะก็มีอดีตบิ๊กทหารนักการเมืองเอกชนเข้าอวยพรคึกคักทีเดียวมีทั้งนายทหารนักการเมืองนักธุรกิจนะคะปีนี้ครบรอบ81ปีของบิ๊กป้อมแล้วก็คือวันเกิดบิ๊กป้อมคือวันพรุ่งนี้11สิงหาคมนะคะมีบรรดาพรรคการเมืองมีบรรดานักการเมืองเอกชนบิ๊กทหารต่างๆอย่างเช่นพลเอกอุดมเดชศรีตบุตรอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมอดีตผบ.ทบ.มีพลเอกกิตติพงษ์เกตโกวิทพลเอกณัฐอินทรเจริญพลเอกสนิทชนกสังขจันทร์3อดีตปลัดกระทรวงกลาโหมนะคะแล้วก็คณะกรรมการมูลนิธิป่ารอยต่อ5จังหวัดขณะที่คุณตรีนุชเทียนทองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐก็นำผู้บริหารพรรคคุณชดาไทยเศรษฐ์คุณชัยวุฒนาคมานุสรณ์หัวหน้าพรรครักชาติมีคุณวันอยู่บำรุงมีคุณวัฒนยาบุญนาคก็อวยพรพลเอกประวิตรนะคะก็คึกคักทีเดียวค่ะพลเอกประวิตรก็ยิ้มแย้มแจ่มใสคุยกับแขกที่มาร่วมงานอวยพรทุกคนงานนี้ลุงป้อมของเราบอกว่าอายุมากแล้วปีนี้ก็81ละไม่อยากได้อะไรแล้วอยากให้ประเทศชาติเรียบร้อยให้ประชาชนมีความสุขแค่นั้นเพียงพอแล้วค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนครู่เดียวนะคะเบรกหน้ามาต่อกันที่สถานการณ์น้ำเหนืออย่างที่เราเล่าให้ฟังเมื่อช่วงต้นเพราะว่าตอนนี้ค่ะสถานการณ์น้ำน่าเป็นห่วงมากๆรัฐบาลตั้งวอลลุ่ม24ชั่วโมงรับมือน้ำท่วมเดี๋ยวสักครู่มาติดตามค่ะ
0: เมื่อเกิดอาการกรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ดนะครับจากไบโอฟาร์ม
11: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
12: เสียวฟันอะ
13: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
14: เสียวฟัน

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิร์ดเบลสิบเกิร์ดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ด
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: ไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: เลอา
5: สบู่สมุนไพรเลอาจาวร
6: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้า
7: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้ม
6: จาวรส
1: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิร์ดเบลสิบเกิร์ดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ด
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
6: สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้า
7: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้ม
6: จาวรส
0: เซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
8: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
9: ช่วงสุดท้ายของเคาะข่าวค่ำนะคะคุณผู้ฟังยังอยู่กับดิฉันยุวธิดาภูคำนวณค่ะช่วงนี้มาตามต่อกันที่สถานการณ์น้ำท่วมหลายพื้นที่ในภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ตอนนี้นายกรัฐมนตรีก็เป็นห่วงค่ะก็บอกว่าได้มีการติดตามสถานการณ์โดยสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกองทัพกรมชลบูรณาการทำงานช่วยเหลือแล้วก็เน้นไปที่การป้องกันและตั้งศูนย์พักพิงช่วยเหลือผู้ประสบภัยนายกยอมรับว่าในบางพื้นที่เป็นทางผ่านของน้ำนะคะก็ต้องเร่งให้การช่วยเหลือด้วยการลดความรุนแรงการเตรียมการช่วยเหลือให้ครบถ้วนทั้งการเตรียมก่อนที่จะน้ำมาแล้วก็เตรียมเรื่องของการช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นศูนย์พักพิงยารักษาโรคเวชภัณฑ์การส่งต่อผู้ป่วยเพื่อให้เกิดความคล่องตัวให้ได้มากที่สุดค่ะอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆก็ต้องพร้อมซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีเองบอกว่าได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดส่วนของรัฐบาลเองตั้งวอลลุ่มแล้วตอนนี้24ชั่วโมงนะคะรับมือน้ำท่วมกับภัยแล้งภาคเหนือพร้อมลดขั้นตอนราชการปลดล็อกงบฉุกเฉินให้ผู้ว่าช่วยลุยประชาชนหน้างานได้ทันทีเรื่องนี้เป็นการเปิดเผยของร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกรัฐบาลค่ะท่านบอกว่าคุณยศชนันท์วงสวัสดิ์นะคะในฐานะที่ท่านเป็นกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคเหนือคือรองนายกยศชนันท์เนี่ยท่านก็สั่งการให้ทุกกระทรวงปรับรูปแบบการทำงานเข้าสู่การบริหารจัดการเชิงรุกเพื่อที่จะรับมือกับสภาพอากาศที่แปรปรวนขั้นสุดถ้าดูจากการประเมินสภาพอากาศร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะจะพบว่าความเสี่ยงของภาคเหนือตอนนี้มีความท้าทายคือมันซับซ้อนนะคะฝนก็ตกหนักเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันด้วยน้ำป่าไหลหลากก็เสี่ยงปัญหาภัยแล้งในบางพื้นที่ก็ยังมีอยู่ก็เลยสั่งการให้ทุกจังหวัดเตรียมความพร้อมรับมือค่ะนอกจากการรับมือกับน้ำแล้วจัดเตรียมน้ำเอาไว้ในช่วงหน้าแล้งกักเก็บน้ำก็ยังเป็นสิ่งสำคัญแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นหลายคนก็จะสังเกตเห็นนะคะว่าพอเวลาน้ำมันมามากๆมันต้องเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ระบายช้าประชาชนก็เดือดร้อนระบายเร็วน้ำที่จะกักเก็บไว้ใช้หน้าแล้งก็น้อยอันนี้เป็นความเสี่ยงที่จะต้องบริหารจัดการซึ่งมันมีความซับซ้อนศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ย่อยค่ะเขาตั้งขึ้นมาสแตนบายกำลังพลเครื่องจักรรถสูบน้ำพร้อมปฏิบัติงาน24ชั่วโมงซึ่งหากพื้นที่ไหนทรัพยากรไม่พอก็ให้ดึงกำลังทหารและศูนย์ปภ.เข้าไปเสริมทันทีค่ะข้อสั่งการนี้กำชับเรื่องที่จะต้องมีความเร่งด่วนคือการประเมินความเสี่ยงถ้าหากประเมินแล้วพบว่ามีความเสี่ยงสูงให้จังหวัดพิจารณาใช้เงินทดลองราชการกรณีฉุกเฉินได้ทันทีค่ะเพื่อบรรเทาความเสียหายล่วงหน้าแล้วก็ต้องไม่ปล่อยให้ระเบียบหรือว่าขั้นตอนทางราชการกลายเป็นอุปสรรคต่อการช่วยเหลือประชาชนนะคะโดยให้เน้นการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเป็นอันดับแรกๆถ้าสถานการณ์รุนแรงจนต้องมีการอพยพขณะที่วันนี้เองค่ะทางปภ.มีการส่งข้อความผ่านทางเซลบอร์ดแคสต์แจ้งเตือนระดับแม่น้ำอิงแล้วก็แม่น้ำลาวในพื้นที่เทิงจังหวัดเชียงรายมีแนวโน้มสูงขึ้นต่อเนื่องแล้วก็ใกล้ที่จะล้นตลิ่งแล้วด้วยค่ะโดยเฉพาะบริเวณตำบลงาวตำบลเวียงตำบลสันทรายงามตรงนี้ขอให้ประชาชนยกของขึ้นที่สูงเอาไว้ก่อนเคลื่อนย้ายรถไปไว้ในจุดที่สูงนะคะถนนพื้นที่บ้านใครต่ำ อย่าจอดรถหน้าบ้านนะลองเอารถของท่านเนี่ยเคลื่อนย้ายไปไว้บนสะพานหรืออะไรก็ตามแต่ที่เจ้าหน้าที่รัฐเขาจัดไว้ให้ทรัพย์สินมีค่าเก็บ

เตือนประชาชนนะคะให้รับทราบข้อมูลข่าวสารแจ้งไปทุกช่องทางล่าสุดสั่งให้เตรียมความพร้อมแล้วก็แจ้งเตือนอย่างต่อเนื่องเฝ้าระวังฝนที่มันจะตกลงมาเนี่ยค่ะพอฝนตกลงมาน้ำหลากดินถล่มสถานการณ์ในแม่น้ำโขงก็คือจะต้องเฝ้าระวังรวมไปถึงแม่น้ำสงครามด้วยคือเขาเฝ้าระวังมาตั้งแต่วันที่5แล้วก็วันที่7สิงหาคมแล้วนะคะแล้วมีการสั่งการเบื้องต้นไปแล้วไม่ว่าจะเป็นการแจ้งเตือนภัยผ่านเซลล์บอดแคสต์แจ้งระดับแม่น้ำโขงที่สูงขึ้นแล้วก็ให้ประชาชนใน4อำเภอที่ติดริมน้ำโขงไม่ว่าจะเป็นอำเภอบึงกาฬอำเภอปากคาดอำเภอบุงคล้าอำเภอบึงโขงหลงต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของทางราชการค่ะนอกจากนี้ปภ.ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดท่อส่ง14นิ้วตั้งแต่ก่อนเข้าสู่ฤดูฝนที่บริเวณจุดเสี่ยงโรงเรียนบึงกาฬที่อำเภอเมืองบึงกาฬเพื่อประจำการสูบระบายน้ำเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินนะคะอันนี้ติดตั้งไว้เรียบร้อยแล้วส่วนที่เชียงใหม่ค่ะจากบึงการขึ้นเหนือไปที่เชียงใหม่ที่บ้านช้างตระกูลแสนที่อำเภอแม่แตงล่าสุดได้เร่งย้ายช้างขึ้นที่สูงแล้วนะคะเพราะว่าคืนนี้ค่ะฝนจะตกหนักมีการคาดการณ์กันแบบนั้นก็เตรียมรับฝนค่ำนี้พร้อมเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำแตงเนื่องจากยังมีความเสี่ยงที่ปริมาณน้ำจะสูงขึ้นค่ะคุณผู้ฟังคะจากสถานการณ์น้ำขยับมาดูเรื่องของเหตุกราดยิงที่โรงเรียนเทพศิรินทร์กันหน่อยหลังจากที่มีเหตุเกิดขึ้นนะคะรัฐบาลก็มีมาตรการต่างๆในการดูแลออกมาวันนี้คุณยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกแล้วก็รัฐมนตรีอุดมศึกษานะคะบอกว่าคุณประเสริฐจันทร์รงทองรัฐมนตรีศึกษาธิการจะเสนอ6มาตรการความปลอดภัยในโรงเรียนแห่งชาติเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพรุ่งนี้เพื่อให้กระทรวงอื่นๆให้ความเห็นเพิ่มเติมแล้วก็นำไปปฏิบัติค่ะจะเห็นว่าจะเป็นแอคชั่นไปยังโรงเรียนต่างๆนะคะแล้วก็เร็วๆนี้จะหารือกับเลขาธิการราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทยเพื่อปรึกษาเรื่องจิตวิทยาหลังจากนี้ค่ะไม่ใช่แค่เรื่องของกระทรวงศึกษาแล้วนะมันต้องยกระดับเป็นวาระแห่งชาติเพราะว่ามีประเด็นอ่อนไหวเยอะไม่ใช่แค่เรื่องของนักเรียนอย่างเดียวนะมันมีส่วนของการตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะครูสร้างแรงกดดันให้นักเรียนไหมหรือครูสร้างแรงกดดันแล้วมันนำไปซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวด้วยหรือเปล่าอันนี้หลายคนก็ตั้งคำถามตั้งข้อสังเกตมาคุณยศชนันท์บอกว่าเป็นเรื่องที่ต้องแก้ไขปัญหาในองค์รวมทั้งกรมสุขภาพจิตกระทรวงพัฒนาสังคมแล้วก็พูดคุยกับราชวิทยาลัยเพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันซึ่งจะมีการยกระดับแล้วก็มีการวางแผนอย่างจริงจังอีกครั้งนะคะส่วนกรณีที่โรงเรียนอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะมีการยกเลิกครูชาวต่างชาติอัตราจ้างแต่ว่าชาวต่างชาติรายดังกล่าวกลับมาขู่ว่าจะทำร้ายในภายหลังคุณยศชนันท์ตอบคำถามนี้ค่ะบอกว่ากระทรวงอุดมกระทรวงศึกษาธิการดำเนินการเรื่องนี้อยู่แล้วก็ย้ำว่าเรื่องความปลอดภัยเป็นเรื่องสำคัญที่สุดทั้งในส่วนบุคลากรแล้วก็นักเรียนหลายคนก็บอกว่าเอ๊ะทำไมคุณยศชนันท์ถึงมาตอบคำถามนี้ทั้งที่เป็นรัฐมนตรีว่าการอุดมศึกษาก็ต้องบอกแบบนี้ว่าคุณยศชนันท์เนี่ยเป็นรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลกระทรวงศึกษาธิการด้วยก็เลยสามารถที่จะตอบคำถามในเรื่องนี้ได้เพราะว่ามีแอคชั่นอยู่นะคะมากันที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะขออภัยรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์บอกถึงความคืบหน้ากรณีคนต่างชาติคนไทยถูกชาวต่างชาติคุกคามที่เกาะสมุยของสุราษฎร์ธานีตอนนี้ทุกอย่างลงตัวแล้วนะคะตนไม่อยากให้มองว่าเป็นเรื่องระหว่างต่างชาติกับคนไทยหรือว่าเรื่องของเชื้อชาติแต่มันเป็นพฤติกรรมส่วนบุคคลที่เข้าไปใช้บริการแล้วก็ทำพฤติกรรมบางอย่างที่อาจจะไม่เหมาะสมก็เลยเกิดการตอบโต้การกระทบกระทั่งกันไปมาเรื่องก็เลยบานปลายแต่ว่าล่าสุดหลังจากมอบหมายผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีในอำเภอแล้วก็ตำรวจเข้าไปจัดการปรากฏว่าทุกอย่างก็คลี่คลายไม่ได้ขยายวงเป็นอย่างอื่นนะคะคุณผู้ฟังมาดูเรื่องของโซเชียลมีเดียมีการเผยแพร่เป็นภาพเจ้าหน้าที่ตำรวจนายหนึ่งสวมกางเกงขาสั้นแต่ว่าพกอุปกรณ์ครบเลยเดินร่วมทีมเข้าพื้นที่โรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีเพื่อสนับสนุนภารกิจระงับเหตุดังกล่าวเรื่องนี้พลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะท่านบอกว่าตรวจสอบกับกองบังคับการตำรวจนครบาล7ได้รับการยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจรายนี้คือจ่าสิบตรีเศรษฐวุฒิสังเมืองผบ.หมู่สน.ผบ.หมู่สน.ศาลาแดงค่ะเป็นชุดปฏิบัติการพิเศษนะคะในวันดังกล่าวเนี่ยทราบเหตุตัดสินใจทิ้งภารกิจส่วนตัวแล้วก็ไปสนับสนุนภารกิจคลี่คลายสถานการณ์ทันทีเบื้องต้นเนี่ยนะคะหลังจากมีภาพสุดประทับใจนี้เกิดขึ้นคือ
จ่าสิบตรีเศรษฐวุฒิเนี่ยเขาท่านแต่งกายด้วยชุดนอกเครื่องแบบนะคะสวมกางเกงขาสั้นเลยค่ะแล้วก็เจ้าตัวก็

0: อยู่ระหว่างการอบรมหลักสูตรสืบสวนแล้วก็ได้ขออนุญาตลาไปพบแพทย์แต่ว่าระหว่างเดินทางค่ะได้รับแจ้งเหตุว่าเนี่ยมันมีเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นท่านก็ไม่ลังเลใจเลยตัดสินใจทิ้งภารกิจส่วนตัวแล้วก็รีบนำอุปกรณ์ยุทธวิธีเตรียมพร้อมไว้ในรถยนต์อยู่ละแล้วก็มุ่งหน้าร่วมสนับสนุนเพื่อคลี่คลายสถานการณ์โดยด่วนแล้วก็ทราบว่าทีมเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดนี้ค่ะเป็นตัวแทนจากบก.น.7กำลังอยู่ระหว่างการเข้าร่วมแข่งขัน MPB สวัสดิ์ Challenge นะคะ2026อันนี้เป็นเวทีสำคัญเลยนะคะในการทดลองศักยภาพชุดปฏิบัติการพิเศษทางยุทธวิธีตำรวจของกองบัญชาการตำรวจนครบาลโดยในทันทีที่ทราบข่าวเหตุรุนแรงค่ะทีมก็ตัดสินใจสละสิทธิ์ของการแข่งขันเลยนะคะแล้วก็รีบลงพื้นที่คลี่คลายสถานการณ์สะท้อนให้เห็นว่าความมุ่งมั่นในการดูแลประชาชนต้องมาก่อนยึดมั่นว่าความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนต้องมาที่1ความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่แม้ว่าการแต่งกายอาจจะไม่พร้อมแต่ทักษะแล้วก็หัวใจพร้อมทุกเมื่อจริงๆค่ะคุณผู้ฟังกรณีมีผู้โพสต์คลิปผู้โดยสารรายหนึ่งเป็นผู้ชายนะคะเขาโดยสารบนเครื่องบินจากมาเลเซียไปที่ดอนเมืองอยู่ๆเขาก็ตะโกนโวยวายพยายามให้เครื่องบินลงจอดค่ะจนลูกเรือต้องเข้าไปควบคุมตัวให้สงบสติอารมณ์ต่อมาทราบว่าชายคนดังกล่าวเนี่ยเป็นทหารในสังกัดกระทรวงกลาโหมล่าสุดเรื่องนี้ร้อนถึงโฆษกกระทรวงกลาโหมนะคะพลเรือตรีสุรสันต์คงสิริค่ะท่านก็ออกมาชี้แจงบอกว่าชายที่ปรากฏในคลิปเนี่ยเป็นทหารจริงๆสังกัดสำนักนโยบายและแผนกลาโหมในขั้นต้นเนี่ยชายคนนี้เขามีอาการป่วยทางจิตเป็นทหารแต่ว่ามีอาการป่วยทางจิตมาจากภาวะส่วนตัวแล้วก็เดิมอยู่ระหว่างการบำบัดรักษาแต่อาการกำเริบบนเครื่องบินค่ะตามที่ปรากฏเป็นข่าวจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยทางหน่วยก็ส่งตัวไปยังโรงพยาบาลพระมงกุฎเพื่อที่จะดูอาการแล้วก็บำบัดรักษาต่อไปนะคะคุณผู้ฟังมาดูเรื่องเศรษฐกิจกันหน่อยค่ะไทยช่วยไทยพลัสใช้หมดกันหรือยังสำหรับเดือนที่2นะคะเดือนที่2หรือเดือนที่3แล้วคุณผู้ฟังเดือนนี้ก็แน่นอนว่ามันมีเรื่องของตัวเลขออกมามีเม็ดเงินหมุนเวียนในเศรษฐกิจตอนนี้ประมาณ 100,000 ล้านบาทเข้าไปแล้วนะคะเป็นข้อมูลณวันที่9สิงหาคมยอดใช้จ่ายรวมที่โครงการสร้างให้เกิดขึ้นได้อยู่ที่ประมาณ 16,630 ล้านบาทผู้ได้รับสิทธิ์อยู่ที่26ล้านกว่าคนค่ะร้านค้าเข้าร่วมโครงการประมาณ1,099,000ร้านค้าก็สะท้อนไปยังผู้ซื้อผู้ขายผู้ประกอบการรายย่อยแล้วก็เศรษฐกิจฐานรากที่ได้รับอานิสงส์เป็นวงกว้างนะคะไทยช่วยไทยพลัสค่ะไม่ใช่มาตรการโดดๆแต่ว่าก็เป็นส่วนหนึ่งของการดูแลเศรษฐกิจต่อเนื่องมีการเพิ่มกำลังการซื้อลดภาระค่าใช้จ่ายแล้วก็นำเม็ดเงินลงไปสู่ระบบนะคะซึ่งก็ไม่ใช่แค่ผู้ค้ารายใหญ่เท่านั้นหรือว่าโมเดิร์นเทรดแต่ว่าหมายถึงผู้ค้ารายย่อยๆผู้ประกอบการร้านค้าเล็กๆที่อยู่ในชุมชนด้วยนะคะสามารถสร้างรายได้ในการดำเนินธุรกิจได้ล่าสุดรัฐบาลได้เดินหน้าไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งค่ะผ่านกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเพื่อที่จะเปิดโอกาสให้สมาชิกกองทุนทั่วประเทศเข้าถึงเงินทุนในต้นทุนที่เหมาะสมนำไปประกอบอาชีพสร้างรายได้แล้วก็ต่อยอดกิจการโดยเป็นการส่งต่อจากแรงกระตุ้นกำลังซื้อไปสู่การสร้างรายได้ในระดับชุมชนค่ะสำหรับเกษตรกรนะคะรัฐบาลได้ผลักดันโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งของธ.ก.ส.วงเงินอยู่ที่ 30,000 ล้านบาทค่ะระยะเวลาโครงการ3ปีก็เป็นการช่วยลดต้นทุนทางการเงินเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนแล้วก็เสริมสภาพคล่องในการประกอบธุรกิจด้วยคุณผู้ฟังครับปิดท้ายกันที่บรรยากาศการบำเพ็ญกุศลศพของฮลุนโซโล่หรือว่านายบวรทัศน์เป็งสุขยูทูบเบอร์ชื่อดังนะคะก็จัดขึ้นที่บ้านเกิดที่อำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์คืนนี้เป็นคืนสุดท้ายค่ะก่อนจะมีพิธีชาปนกิจในวันพรุ่งนี้เต็มไปด้วยความโศกเศร้าแล้วก็ความอบอุ่นนะคะแม้ว่าบรรยากาศจะโศกเศร้าแต่หลายคนก็ได้เห็นถึงความรักแล้วก็บรรดาแฟนคลับต่างๆครอบครัวแล้วก็ผู้ที่รักน้องเดินทางไปอย่างต่อเนื่องคืนนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์พร้อมด้วยรองผู้ว่าแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการจะเป็นเจ้าภาพในพิธีสวดพระอภิธรรมนะคะเพื่อไว้อาลัยแล้วก็ให้กำลังใจครอบครัวส่วนในวันพรุ่งนี้ค่ะจะมีพิธีชาปนกิจศพณวัดรังสีชัชวาลโดยผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์จะเป็นประธานในพิธีคาดว่าจะมีประชาชนแล้วก็แฟนคลับมาร่วมงานเป็นจำนวนมากโดยทุกฝ่ายได้ร่วมแรงร่วมใจจัดเตรียมสถานที่อย่างสวยงามมีการตั้งเต็นท์แล้วก็วางเก้าอี้มากกว่า 2,000 ตัวค่ะเพื่อรองรับประชาชนที่จะเดินทางมาร่วมไว้อาลัยนอกจากนี้บริเวณเมมยังก็มีการตกแต่งด้วยดอกไม้อย่างปราณีตนะคะมีการสนับสนุนอุปกรณ์แล้วก็ช่วยแรงของชุมชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเลย ็แสดงความเสียใจต่อครอบครัวนะคะซึ่งก็เชื่อว่าคุณงามความดีที่น้องทำเอาไว้แล้วก็การที่ไปสร้างอาชีพสอนน้องๆในชุมชนตัดคลิปวิดีโอเพื่อให้มีรายได้ก็จะถูกสานต่อนะคะโดยคนในชุมชนเองคุณผู้ฟังปิดท้ายที่ข่าวดีนะคะเตรียมเปิดทดลองใช้มอเตอร์เวย์ M6 สายบางปะอินนครราชสีมาสำหรับรถยนต์4ล้อฟรีค่ะจะเริ่ม21สิงหาคมนี้นะคะตั้งแต่เที่ยงวันไปจนถึง23สิงหาคมเวลา 24:00 น.เปิดทดลองใช้ทุกสัปดาห์นะคะตลอดปี2569โดยจำกัดความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็ห้ามตั้งร้านค้าขายสินค้าบนเส้นทางโดยเด็ดขาดนะคะหมดเวลาของข่าวค่ำแล้วค่ะกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมสำหรับวันนี้ดิฉันยุวธิดาภูคำนวณขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

0: สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันปาจารีสวนสินพงษ์ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 8:52 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกหน้าวังสปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้พระสงฆ์และคณะบุคคลต่างๆเฝ้าและเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้นางสิริเพ็ญราชเจริญร้านสิริเพ็ญเบเกอรี่ตำบลหน้าเมืองอำเภอเมืองฉะเชิงเทราจังหวัดฉะเชิงเทรานำคณะกรรมการและผู้สนับสนุนการจัดการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรพันยะชิงโล่รางวัลพระราชทานเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายขนมรอบการกุศลจากการจัดงานประกวดโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสิ่งของต่างๆในโอกาสนี้พระราชทานพระราชวโรกาสให้นักเรียนที่ชนะการประกวดร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทและพระราชสิริวชิรเวทีเจ้าคณะจังหวัดลพบุรีธรรมยุทธวัดพระนางจามเทวีตำบลบางขันหมากอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีกับพระครูประภากรโสพลวิทยากรค่ายพุทธบุตรวัดหัวกุญแจตำบลท่าเกษมอำเภอเมืองสระแก้วจังหวัดสระแก้วร่วมเข้าเฝ้าด้วยนางรุ่งนภาเทพนมประธานกรรมการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรานำคณะกรรมการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการจัดงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทานและกรรมการสมาคมกลุ่มโรงเรียนค่ายพุทธบุตรจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดชลบุรีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตรรอบการกุศลพิเศษโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลิตผลทางการเกษตรของจังหวัดฉะเชิงเทราในโอกาสนี้พระครูพินิจวรกิจพิมลวิทยากรค่ายพุทธบุตรวัดโพนงามตำบลคูยายหมีอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทราร่วมเข้าเฝ้าด้วยนายเสกสรรวัจนพงพันธ์นายกสมาคมกลุ่มโรงเรียนค่ายพุทธบุตรจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดชลบุรีนำคณะกรรมการและสมาชิกสมาคมกลุ่มโรงเรียนค่ายพุทธบุตรแห่งที่1-7เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายข้าวเหนียวมะม่วงมะม่วงน้ำปลาหวานรอบการกุศลพิเศษในงานวันมะม่วงและของดีเมือง8ริ้วครั้งที่55โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลิตภัณฑ์1ตำบล1ผลิตภัณฑ์จังหวัดฉะเชิงเทราในโอกาสนี้พระครูปลัดกฤษณพงศ์สิริปัญโยและพระณัฐพงศ์จารุธรรมโมวิทยากรค่ายพุทธบุตรสำนักปฏิบัติธรรมรวยสำราญตำบลสนามจันทร์อำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเทราร่วมเข้าเฝ้าด้วยพระครูปลัดจิรายุทธจิรวัฒโนวัดป่าคายวนารามอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกอาจารย์สอนศิลธรรมประจำหน่วยเผยแพร่ศิลธรรมกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมเฝ้าถวายพระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐมหน้าตัก9นิ้วและนำนายปนศเสนีวงศ์ณอยุธยานายกสมาคมส่งเสริมความเจริญของพระพุทธศาสนาในความอุปถัมภ์ของสมเด็จพระมหาธีราจารย์และคณะศิษยานุศิษย์เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและเพื่อสมทบทุนมูลและนิธิเทพรัตนเวชานุกูลในโอกาสนี้พระพิฆเนศสันติกโรร่วมเข้าเฝ้าด้วยนายสุรวัฒน์ชมพูพงศ์ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์นำคณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ2 เมษายน 2569และเพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียนผู้พิการทางการได้ยินในโครงการมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนเฉลิมพระเกียรติ70พรรษาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพลโทกิติยุทธกิติยุทธโยธินนายกสมาคมนักเรียนเก่าอำนวยศิลป์นำคณะกรรมการสมาคมและคณะกรรมการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันดังกล่าวโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย นายวินวิริยะประภัยกิจประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทสหวิริยาสตีลอินดัสทรีจำกัดมหาชนนำคณะผู้บริหารบริษัทและผู้ร่วมจัดกิจกรรมเดินวิ่งการกุศลคนเหล็กมินิมาราธอนประจำปี2568เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์โครงการต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีนตามพระราชดำริและโครงการทุนการศึกษาพระราชทานนักเรียนในพระราชานุเคราะห์นายอภิศักดิ์เทพดุงพรนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศสตรีวิทยาพุทธมณฑลนำคณะกรรมการสมาคมและคณะกรรมการจัดงานเดินวิ่งมินิมาราธอนและฮาล์ฟมาราธอนชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยในโอกาสนี้ผู้ชนะเลิศการแข่งขันร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยนางสาวสุพรรณีศิลากุลและนางสาวเรนูพันชาตรีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ2เมษายน2569เวลา 13:56 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องประชุมพลทรัพย์นพวงศ์ณอยุธยาอาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทยคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการประชุมใหญ่สามัญร้านสหกรณ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจำกัดประจำปี2569ในการนี้ทรงลงพระนามาภิไธยในใบลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี2569จากนั้นทรงร่วมประชุมในฐานะสมาชิกของร้านสหกรณ์จุฬาพร้อมด้วยสมาชิกซึ่งประกอบด้วยนิสิตปัจจุบันบุคลากรและนิสิตเก่าที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ทั้งในด้านการดำเนินธุรกิจการจัดหาสินค้าและบริการแก่สมาชิกและประชาคมจุฬาการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้ของนิสิตตลอดจนผลการดำเนินงานตามแผนปรับปรุงกิจการสหกรณ์นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้รับทราบรายงานสรุปการตรวจสอบกิจการเพื่อให้สมาชิกได้รับข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานสถานะของกิจการที่ประชุมได้พิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการชุดที่66เพื่อรับผิดชอบกิจการของสหกรณ์และพิจารณาเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการประจำปี2569ถึง2571เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบการดำเนินงานและรายงานผลต่อสมาชิกตามกฎหมายและข้อบังคับของสหกรณ์การเสด็จพระราชดำเนินไปทรงร่วมการประชุมครั้งนี้นับเป็นพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้การที่ทรงร่วมรับทราบและพิจารณากิจการในฐานะสมาชิกแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของสิทธิหน้าที่และการมีส่วนร่วมของสมาชิกในการดำเนินกิจการสหกรณ์ผ่านที่ประชุมตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงใส่พระราชหฤทัยต่อการสหกรณ์อย่างต่อเนื่องในหลายมิติทั้งการทรงร่วมกิจการสหกรณ์ในฐานะสมาชิกและทรงติดตามการดำเนินงานของกิจกรรมสหกรณ์ในพื้นที่ต่างๆเป็นต้น
1: สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยาราชนารีทรงติดตามความก้าวหน้าการเสริมสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติและดูแลความปลอดภัยของประชาชนภายใต้การขับเคลื่อนของกองทุนหาไทยทิพย์มูลนิธิจุฬาภรณ์
2: วันนี้เวลา 13:54 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยาราชนารีเสด็จไปยังห้องประชุมคอนเวนชั่นฮอลล์ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เขตหลัก4กรุงเทพมหานครทรงติดตามความก้าวหน้าการเสริมสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาภายใต้การขับเคลื่อนของกองทุนหาไทยทิพย์มูลนิธิจุฬาภรณ์โดยทรงมีพระปณิธานอันมุ่งมั่นในการปกป้องอธิปไตยของชาติอย่างเข้มแข็งพร้อมกับดูแลความปลอดภัยของประชาชนจากภัยอันตรายในสถานการณ์ความไม่สงบตามแนวชายแดนที่ไม่อาจคาดเดาได้รวมทั้งยังต้องเผชิญกับความเสี่ยงในชีวิตและทรัพย์สินอยู่ตลอดเวลาซึ่งปัจจุบันกองบัญชาการกองทัพ ัยและกองบัญชาการกองทัพบกได้ร่วมกันสนองพระปณิธานในการทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมพลังความรักและความสามัคคีจากประชาชนสู่การเสริมสร้างความมั่นคงด้านขวัญกำลังใจและความปลอดภัยของประเทศชาติอย่างเต็มกำลังในการนี้พลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดเฝ้ากราบทูลรายงานผลความก้าวหน้าการสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดนในความรับผิดชอบของกองบัญชาการกองทัพไทยซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหาไทยทิพย์จำนวน 69,275,700 บาทโดยที่ผ่านมาได้นำไปดำเนินงานจัดสร้างถนนตรวจการและรั้วชายแดนบริเวณตำบลเทพนิมิตอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีเริ่มตั้งแต่เส้นทางลำเลียงจากฐานปฏิบัติการที่6เข้าสู่หลักเขตแดนที่52เป็นระยะทาง 1.23 กิโลเมตรพร้อมทั้งก่อสร้างถนนตรวจการตั้งแต่หลักเขตแดนที่52ถึง59แล้วเสร็จไปแล้ว 4.76 กิโลเมตรคิดเป็นความคืบหน้าร้อยละ56จากเป้าหมาย 8.38 กิโลเมตรในส่วนของรั้วชายแดนซึ่งเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กความสูงรวมลวดหนาม 3.35 เมตรได้ดำเนินการก่อสร้างคู่ขนานกับถนนตรวจการตั้งแต่หลักเขตแดนที่52ถึง54ระยะทาง 1.31 กิโลเมตรเสร็จสมบูรณ์แล้วและเตรียมขยายการก่อสร้างเพิ่มเติมตามแผนที่กำหนดตั้งแต่หลักเขตแดนที่54ถึง55อีก 3.45 กิโลเมตรอย่างต่อเนื่องขณะที่บังเกอร์ทหารจำนวน100หลังสำหรับคุ้มครองกำลังพลปฏิบัติหน้าที่ตลอดจนหลุมหลบภัยประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยจำนวน40หลังก็ได้ดำเนินการก่อสร้างและติดตั้งเสร็จสิ้นทั้งหมดแล้วจากนั้นพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารโบกเฝ้ากราบทูลรายงานผลความก้าวหน้าการสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดนในความรับผิดชอบของกองบัญชาการกองทัพบกซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหาไทยทิพย์จำนวน 51,813,600 บาทโดยกองทัพบกได้นำไปดำเนินการก่อสร้างบังเกอร์หลุมบุคคลคู่สำหรับกำลังพลจำนวน328แห่งและหลุมหลบภัยสำหรับประชาชนขนาดรองรับ40คนจำนวน10แห่งกระจายตามพื้นที่ต่างๆในบริเวณชายแดนของจังหวัดศรีสะเกษจังหวัดสุรินทร์จังหวัดสระแก้วจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราดเพื่อใช้เป็นที่พักพิงในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือภัยพิบัติในพื้นที่เสี่ยงโดยงานก่อสร้างทั้งหมดนี้เป็นไปตามหลักวิชาการและวิศวกรรมพร้อมผ่านการทดสอบมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดซึ่งปัจจุบันการดำเนินงานแล้วเสร็จครบถ้วนตามเป้าหมายที่กำหนดโอกาสนี้สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกโปรดให้เชิญปัจจัยมาถวายเพื่อทรงร่วมโดยเสด็จพระกุศลในการนี้ด้วยต่อจากนั้นพระราชทานพระวโรกาสให้คุณหญิงจรัสศรีทีปีรัตน์กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนหาไทยทิพย์นำผู้บริหารและผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนผู้มีจิตศรัทธาเฝ้าถวายเงินโดยเสด็จพระกุศลสมทบกองทุนหาไทยทิพย์จำนวน113คนสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควาทวรคติยาราชนารีมีพระดำริให้มูลนิธิจุฬาภรณ์จัดตั้งกองทุนหาไทยทิพย์ขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่24กันยายน2568พร้อมกับพระราชทานเงินตั้งต้นจำนวน1ล้านบาทแก่กองทุนเพื่อสนับสนุนภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอันเกิดจากเหตุการณ์ความไม่สงบความขัดแย้งและภัยพิบัติต่างๆซึ่งส่งผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยและคุณภาพชีวิตของประชาชนตลอดจนผู้ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เสี่ยงภัยบริเวณชายแดนของประเทศอย่างเป็นรูปธรรมด้วยพระกรุณาที่คุณประกอบกับพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลในการเสริมสร้างความสงบสุขให้กับบ้านเมืองอย่างยั่งยืนส่งผลให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าต่างเห็นความสำคัญของการปกป้องอธิปไตยของชาติและพร้อมให้การสนับสนุนพระปณิธานในทุกมิติซึ่งขณะนี้มียอดเงินร่วมโดยเสด็จพระกุศลสมทบกองทุนหาไทยทิพย์อย่างต่อเนื่องรวมทั้งสิ้น 252,842,253 บาท 28 สตางค์โอกาสนี้มีพระดำรัสแก่ผู้มีจิตศรัทธาที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนหาไทยทิพย์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3: มูลนิธิจุฬาภรณ์และกองทุนหาไทยทิพย์ข้าพเจ้าขอ ขอบคุณทุกคนที่อุดหนุนการทำงานของกองทุนหทัยทิพย์ซึ่งเราทำไปทุกอย่างนี้เพื่อป้องกันอริราชศัตรูช่วยเหลือทหารพลเรือนที่อยู่ตามชายแดนและป้องกันไม่ให้คนที่ไม่ปรารถนาดีเข้ามาในเขตของคนไทย
1: ก่อนเสด็จกลับพระราชทานพระวโรกาสให้พระภิกษุเฝ้าถวายปัจจัยร่วมโดยเสด็จพระกุศลสมทบกองทุนหทัยทิพย์จำนวน26รูปซึ่งเป็นที่ประจักษ์ถึงความร่วมมือร่วมใจและความสามัคคีของทุกฝ่ายที่ร่วมกันช่วยเหลือปกป้องแผ่นดินไทยโดยเงินบริจาคนี้นอกจากจะนำไปสร้างสิ่งป้องกันภัยแล้วยังสามารถนำไปต่อยอดและเป็นประโยชน์แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบตามแนวชายแดนทั้งด้านการบรรเทาสาธารณภัยและการส่งเสริมด้านสาธารณสุขในอนาคตอีกด้วยทั้งนี้ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมสมทบทุนกองทุนหทัยทิพย์เพื่อสนับสนุนการสร้างรั้วชายแดนและสิ่งป้องกันภัยได้อย่างต่อเนื่องตามช่องทางและรายละเอียดที่ปรากฏบนหน้าจอโดยยอดบริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้2เท่าหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมในวันและเวลาทำการได้ที่สำนักงานกองทุนหทัยทิพย์ชั้น1อาคารอเนกประสงค์สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์โทร02553616ถึง19
4: พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 11:00 น.หม่อมเจ้านวพันธุ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานชั้นเพลซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 น.นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 น.หม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.บริษัทเอเชียเอสเตทดีเวลลอปเมนต์จำกัดโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการนายชัชวาลวงศ์สวัสดิ์และคณะนางระวีนันท์ปิ่นทองพร้อมคณะและสมาคมกีฬาฟันดาบแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรม มศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดปากน้ำวัดอรุณราชวรารามกรุงเทพมหานครวัดมงคลธรรมกายารามวัดท่าข้ามศรีดอนชัยวัดน้ำม้าวัดเจริญเมืองวัดสันโค้งและวัดร่องเสือเต้นจังหวัดเชียงรายสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระผู้แทนเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลและถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปพระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีนางสาวนันทาบุญชัยและคณะบริษัท The S Construction and Form จำกัดบริษัทอาโอยามาไทยจำกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตรและโรงพยาบาลพิจิตรได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดดาวดึงสารามวัดโสมนัสวิหารวัดบางบำรุกรุงเทพมหานครและวัดหนองกุ่งจังหวัดบุรีรัมย์สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นราชสกุลสนิทวงศ์และโรงเรียนสายปัญญาในพระบรมราชินูปถัมภ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดในจังหวัดแพร่ประกอบด้วยวัดพระบาทมิ่งเมืองวัดสำริดบุญวัดสองแควัดน้ำโค้งวัดชัยเขตและวัดช่องลมสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมบริษัทราชกรุ๊ปจำกัดมหาชนสมาคมนักเรียนทุน British Council และบริษัทคุณเอ็นจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษกรุงเทพมหานครรูปและวัดกวิสรารามจังหวัดลพบุรี4รูปประชาชนและคณะบุคคลเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในพระบรมมหาราชวังวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิกลุ่มสตรีเขาสามยอดจังหวัดลพบุรีโรงเรียนศรีชนประชาสรรค์จังหวัดนครศรีธรรมราชคณะศึกษาดูงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลปริกจังหวัดสงขลาวิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรีจังหวัดจันทบุรีและคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านโคกทรายจังหวัดพัทลุงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประสบกรณิกรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนทั้งนี้ในวันที่12สิงหาคม2569จะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพุทธศักราช2569สำนักพระราชวังแจ้งการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น. ในวันเดียวกันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิวชิราวุธวิทยาลัยองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่จังหวัดสงขลาโรงเรียนสิชนประชาสรรจังหวัดนครศรีธรรมราชกลุ่มสตรีเขาสามยอดจังหวัดลพบุรีคณะศึกษาดูงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลปริกจังหวัดสงขลาสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้องค์การมหาชนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านโคกทรายจังหวัดพัทลุงคณะผู้บริหารบริษัทอาโอยามาไทยจำกัดและบริษัทคุณเอ็นจำกัดทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพในเวลา8นาฬิกาถึง21นาฬิกาของทุกวันยกเว้นในวันหรือช่วงที่มีการพระราชพิธีสำคัญซึ่งทางสำนักพระราชวังจะประกาศแจ้งให้ทราบเป็นรายครั้งไปและขอให้แต่งกายด้วยชุดสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบของสถาบันส่วนกลุ่มชาติพันธุ์แต่งกายด้วยชุดประจำชาติจบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้นะคะช่วงนี้ดิฉันปาจารีสนสินพงศ์พร้อมทีมงานขอขอบพระคุณในการติดตามสวัสดีค่ะ
5: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

ท่านผู้ใช้รถใช้ถนนทั้งหลายครับถ้าท่านไม่ชำนาญทางแล้วกรุณาอย่าขับรถของท่านออกไปเลยนะครับเพราะขณะนี้น้ำท่วมจนมองไม่ออกว่าตรงไหนถนนตรงไหนเป็นคลองเมื่อเช้าได้มีรถเมล์คันหนึ่งขับเลี้ยวลงคลองหลอดพาผู้โดยสารจมหายไปทั้งคันทั้งโชเฟอร์และผู้โดยสารทั้งหมดที่อยู่ในรถไม่ทราบว่าทำอะไรกันอยู่ครับเกือบครึ่งค่อนวันแล้วยังไม่เห็นมีใครขึ้นมาแจ้งความสักคนเลยแหมใจเย็นจริงๆ

ตอนนี้ท่วมไปเกือบทุกที่แล้วนะครับแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือน้ำได้ท่วมฟาร์มจระเข้แห่งหนึ่งซึ่งมีจระเข้อยู่ประมาณ 3,000 ตัวล้วนจะเป็นจระเข้ตัวใหญ่ๆทั้งนั้นได้หนีออกไปหมดแล้วโถน่าสงสารเหลือเกินนะครับอาหารก็ยังไม่ได้กินมันคงจะหิวแย่แล้วถ้าหากว่าท่านผู้ใดพบเห็นที่ไหนกรุณาอุทิศร่างกายของท่านเพื่อเป็นอาหารของจระเข้ที่น่าสงสารเหล่านั้นด้วยนึกว่าเอาบุญก็แล้วกันนะครับ

0: แล้วมาชนกันอีท่าไหนล่ะครับเนี่ยฮะ
1: ก็เลี่ยนนั่นแหละครับคว่ำเส้นกลางมาทั้งผมเนี่ยครับ
2: ก็คุณนั่นแหละขับล้ำเส้นผมว่าผมพยายามแอบๆแล้วเชียวนะ
0: เอาละเอาละพวกคุณรู้ได้ยังไงว่าเส้นมันอยู่ตรงไหนเอาอย่างนี้ดีกว่าจอดคาร์กันไว้อย่างนี้แล้วรอให้น้ำแห้งซะก่อนแล้วค่อยมาพูดกันจะได้รู้ว่าใครล้ำเส้นใครไม่ล้ำเส้นดีไหม
1: ดีครับ

ในขณะนี้น้ำแห้งหมดแล้วนะครับแต่ไม่ทราบว่าบ้านของใครถูกน้ำซัดไปกองอยู่กลางถนนพระราม8โน่นทำให้การจราจรติดขัดมา3วันแล้วบ้านของใครครับบ้านของใครกรุณาไปเอาออกด้วยในบ้านนั้นมีลูกมีเมียของคุณนอนหลับขึ้นอืดอยู่ถามว่าบ้านเดิมอยู่ไหนก็ไม่ยอมพูดยอมจาเชอหยิ่งซะด้วยนะพิลึกคนจริงๆ

0: ลอ AM สเตอริโอ 1,197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลฐานบกที่13จังหวัดลพบุรี
1: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
3: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
4: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
5: ภูผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพภูผาวิทย์โปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการมีส่วนผสมของเวโปรตีนคอนเซนเทรตซิงค์อะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกลุ่มวิตามินใช้สารให้ความหวานจากเยื่อหวานแทนน้ำตาลบำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนดื่มภูผาวิทโปรรีบเลยภูผาวิทโปรโทรเลย0817805575 0817805575
6: ผู้

ริโภคอาหารของคนเราในแต่ละมื้อแต่ละวันนั้นย่อมจะส่งผลต่อสุขภาพของคนคนนั้นดังคำกล่าวที่ว่ากินอะไรก็จะเป็นอย่างนั้น You are what you eat หมายถึงหากเรากินอาหารที่ดีร่างกายก็จะสมบูรณ์แข็งแรงและไม่เจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆในทางตรงกันข้ามหากเรากินอาหารที่เป็นโทษกับร่างกายเช่นของหวานมันเค็มเป็นประจำกินเกินความจำเป็นย่อมส่งผลกระทบต่อสุขภาพตามมาเช่นทำให้เป็นโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงหรือเรียกว่าโรคไม่ติดต่อเรื้อรังซึ่งทำให้คนไทยตายจากโรคดังกล่าวปีละกว่า 100,000 คนดังนั้นเราควรหลีกเลี่ยงอาหารประเภทหวานมันเค็มหันมาใส่ใจในสุขภาพของตนเองทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและออกกำลังกายเป็นประจำเพราะสุขภาพดีเริ่มต้นที่นี่ค่ะ

0: ทำไมกาแฟปรุงสำเร็จคั้นเมล็ดกาแฟชั้นดี
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 21:00 น.กับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับนายกรัฐมนตรีย้ำดำเนินคดีฉลองเรี่ยวแรงตามกฎหมายเตรียมฝากขังพรุ่งนี้และกระทรวงศึกษาธิการเตรียมชง6มาตรการความปลอดภัยในโรงเรียนเข้าครม.พรุ่งนี้ยกระดับเป็นวาระแห่งชาติสักครู่กลับมาติดตามครับ
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
7: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
6: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
7: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน

0: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์
1: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: นายกรัฐมนตรีกำชับดำเนินคดีฉลองเรี่ยวแรงเต็มที่เพราะเป็นคดีอุกชะกันพร้อมติงตำรวจปล่อยให้ผู้ต้องหานั่งแถลงข่าวโดยไม่ใส่กุญแจมือได้อย่างไรคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสเรียนครับ
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าได้รับรายงานเหตุนายฉลองเรี่ยวแรงอดีตส.ส.จังหวัดนนทบุรีก่อเหตุยิงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีเสียชีวิตและขอให้เร่งดำเนินการเรื่องนี้ด้วยความเฉียบขาดไม่มีการให้ความช่วยเหลืออำนวยความสะดวกใดๆทั้งสิ้นไม่ว่าคนร้ายจะมีสถานะใดก็ตามขอให้ดำเนินคดีให้เต็มที่เพราะว่าเป็นคดีอุกชะกันที่ทำลายขวัญของพี่น้องประชาชนนอกจากนี้นายรัฐมนตรียังติงกรณีที่มีคนที่กระทำความผิดแล้วยังไม่ถูกสวมใส่กุญแจมือยังสามารถให้ข่าวได้และทำเหมือนอยู่ในสถานการณ์ปกติได้ซึ่งทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ได้ตำหนิไปแล้วและจะสั่งการให้ดำเนินการตามรูปคดีอย่างเต็มที่ยศวัฒน์พงษ์ประภาสเป็นไงครับ
2: ขณะที่ล่าสุดพนักงานสอบสวนสภ.รัตนาธิเบศรจังหวัดนนทบุรีแจ้งข้อหานายฉลองเรี่ยวแรงหลังก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกอบจ.นนทบุรีเสียชีวิตและคนขับรถได้รับบาดเจ็บรวม4ข้อหาประกอบด้วยฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนพยายามฆ่าผู้อื่นพกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรและยิงปืนในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรจากนั้นได้ควบคุมตัวนายฉลองเข้าห้องขังโดยเตรียมนำตัวขออำนาจศาลจังหวัดนนทบุรีฝากขังวันพรุ่งนี้อย่างไรก็ตามในวันนี้พนักงานสอบสวนยังได้คุมตัวนายฉลองเข้าตรวจค้นบ้านพักในพื้นที่อำเภอเมืองนนทบุรีเพื่อหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมโดยพบกระสุนปืนขนาด11มม.จำนวน30นัดแต่ไม่พบปืนเพิ่มเติมจากการตรวจสอบพบว่านายฉลองเคยครอบครองปืน9กระบอกแต่ปัจจุบันได้ขายต่อไปหมดแล้วเหลือเพียงปืน9มม.ที่ใช้ก่อเหตุและได้มอบให้กับตำรวจไปก่อนหน้านี้ด้านนายเชษฐาโมสิกรัฐผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีชี้แจงกรณีภาพของนายฉลองระหว่างสอบปากคำที่ไม่มีการใส่กุญแจมือและสูบบุหรี่โดยระบุว่าผู้ต้องหามีอาการเครียดและวิตกกังวลจึงร้องขอสูบบุหรี่ซึ่งถือเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานส่วนกุญแจมือยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ใส่แทบตลอดเวลาและภาพที่ปรากฏอาจเป็นช่วงที่ถอดออกชั่วคราวยศชนันย้ำความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นเรื่องสำคัญพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลใกล้ชิดเตรียมเสนอแนวทางแก้ปัญหาแบบองค์รวมเข้าหารือครม.พรุ่งนี้คุณพิพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
4: นายยศชนันวงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดเผยถึงมาตรการความปลอดภัยในโรงเรียนหลังเกิดเหตุใช้อาวุธปืนในโรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีโดยระบุว่านายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเตรียมเสนอ6มาตรการความปลอดภัยในโรงเรียนแห่งชาติเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้เพื่อให้หน่วยงานต่างๆเสนอความเห็นเพิ่มเติมและนำไปปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกันนอกจากนี้ยังได้มีการสั่งการไปยังโรงเรียนต่างๆแล้วและเตรียมหารือกับราชวิทยาลัย
5: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนคาลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ0836931999 0836931999
6: วิซอน ผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
7: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648ทับ68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
8: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
9: ไม่อยากป่วยไม่อยากออนแอร์อยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

กับเสียงร้องของสายันสัญญาครับกับเพลงที่ชื่อว่ารักจนหลงส่งมอบพยัคฆ์เพียงญาติที่รักและเคารพทุกท่านนะครับจะบอกว่านะครับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนะครับรักญาติเพียงญาติานะครับเช่นเดียวกับแฟนรายการก็รักรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์เช่นเดียวกันเราส่งความรักความคิดถึงความห่วงใยให้กันและกันทุกๆวันทุกๆช่วงครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อนันตศลาดีเจไม่หล่อแต่หน้าตาดีหน้าซื่อๆตาใสๆแต่หัวใจเกินร้อยไม่หล่อแต่คมเนาะมาคบกับมิตรรักรายการยัดเพียงยัดยาทุกท่านบนคลื่นสถานีวิทยุกระจายเสียงมณฑลทหารบกที่13ลพบุรีคลื่นความถี่ AM 1197กิโลเฮิรตซ์ส่งเสียงไปถึงไหนส่งใจไปถึงนั่นนะครับบอกภาคกลางคืนนี้ส่งเสียงไปได้ไกลมากนะครับไม่ว่าจะเป็นลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทอุทัยธานีนครสวรรค์พิจิตรกำแพงเพชรเพชรบูรณ์อ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีนครปฐมนนทบุรีเขตกรุงเทพปทุมธานีสระบุรีนครนายกนครราชสีมาอีกมากมายหลายจังหวัดทั่วทั้งประเทศไทยที่ฟังรายการตรงนี้ได้และก็ส่งความรักความคิดถึงความห่วงใยไปยังมิตรรักรายการญาติเพียงญาติทั่วทั้งประเทศนะครับแล้วก็ที่ปลายพญานะฮะจังหวัดกระบี่นะมีญาติเพียงญาติของสุภสิทธิ์อยู่ท่านหนึ่งนะครับน่ารักมากๆซึ่งทานอยู่ทัญญาสุภสิทธิ์มาโดยตลอดนะฮะคุณป้าวิมลแสนแก้วไม่ทราบว่าฟังรายการในค่ำคืนนี้อยู่หรือเปล่านะครับและญาติเพียงญาติหลายท่านไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันตกภาคตะวันออกนะครับก็ส่งสิ่งไปถึงไหนส่งใจไปถึงนั่นนะครับช่วงนี้ฤดูฝนนะครับก็ฝากดูแลสุขภาพของญาติเพียงญาติทุกท่านนะครับขณะที่ผู้สูงวัยนะครับเขาจะมีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่นะครับไม่เสียเงินเสียทองแต่ประการใดไปที่โรงพยาบาลนะครับก็ป้องกันไว้ดีกว่าแก้แย่เราจะแก้ไม่ทันนะครับเรื่องราวของสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญนะครับฝากไว้ด้วยนะครับญาติเพียงญาติทุกท่านนะครับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์เนี่ยเจอกัน3ชั่วโมงด้วยกันชั่วโมงแรกเพลงลูกทุ่งเก่าใหม่เวช้าคลาเคาะกันไปชั่วโมงที่2กับเพลงลูกทุ่งอีสานเพราะๆนะครับและชั่วโมงที่3กับเพลงหลากหลายสไตล์นะครับติดตามรับฟังให้กำลังแรงใจสุภสิทธิ์ทั้ง3ชั่วโมงจะเป็นพระคุณอย่างสูงยิ่งนะครับต้องขอบพระคุณญาติเพียงญาติทุกท่านนะครับหลายท่านฟังในภาคกลางวันแล้วก็มาฟังในภาคกลางคืนด้วยนะครับก็มีข่าวสารเนาะรู้สึกว่าจะเป็นที่ลำปางนะครับนักศึกษานะครับจะจบอยู่แล้วนะครับและกับคุณป้านะครับโดนฟ้าผ่าเสียชีวิตนะครับดังนั้นนะครับไปที่โล่งแจ้งหรือมีฝนฟ้าคะนองอย่างไรกรุณาเข้าร่มนะครับอย่าไปเสี่ยงภัยเลยนะครับก็อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับแล้วก็มีข่าวสารตรงนี้เหมือนกันในยามภาคกลางและหลายๆท้องที่นะครับก็มีฟ้าผ่าเนี่ยยากที่จะช่วยเหลือเนาะก็ป้องกันไว้ดีกว่าแก้แย่เราจะแก้ไม่ทันนะครับอีกมากมายหลายสิ่งหลายอย่างนะครับเรื่องราวของปัจจุบันนะมีอะไรที่มันเกิดขึ้นนะครับแบบให้เราเซอร์ไพรส์กันมากมายเลยทีเดียวนะครับดังนั้นอย่าตัวไปเสี่ยงกับอะไรทั้งหมดทั้งสิ้นเพื่อความปลอดภัยตัวท่านเองและคนที่ท่านรักนะครับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนะครับมาพร้อมกับผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ดีๆในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพไม่ว่าเป็นหยกยาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกาแฟเทียนฉ่ายคอฟฟี่นะครับแล้วก็วิซอนนะครับนะยาที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องและยาวนานนะครับแล้วก็ราคาก็ถูกด้วยสรรพคุณสูงด้วยเขาเรียกว่าจัดเต็มสุนไพครบถ้วนตามตำรับยาไม่ว่าจะเป็นสุดยอดสุนไพบำรุงกาตราสุภสิทธิ์ไลวิชันนะครับยาแก้กระสายตรารุ่งฟ้าโอสถนะครับ
และท่านทานมาเป็นประจำไม่เป็นอันตรายต่อตับและไตมีแต่ดีกับดีเป็นสุนทายเนี่ยมันจะอยู่ในร่างกายของเรา72ชั่วโมงแล้วก็ผ่านระบบขับถ่ายไปแล้วก็ทานขึ้นมาทดแทนอยู่ตรงนี้แหละพอครบ72ชั่วโมงหรือ3วันเนี่ยก็ถ่ายลงไปเหมือนเปรียบเสมือนอาหารนะเพราะว่าเป็นสุนทาย 100% นะครับไม่ทำร้ายตับไตและกระเพาะอาหารอย่างแน่นอนนะครับดังท่านที่มีปัญหาเรื่องตับไตเนี่ยมาทานสุนทายเนี่ยจะนะฮะจะรอด นั่นคือไม่ทำร้ายตับไตและกระเพาะอาหารไม่แสลงอาหารการกินใดๆทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับขณะนี้นะครับสูตร1ยาบำรุงร่างกายตราสุภาษิตและวิชันได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องและยาวนานดั้งเดิมก็เป็นขุนแผนนางพิมพ์สูตรหนึ่งปัจจุบันใช้ชื่อว่าสุนภัยบำรุงร่างกายตราสุภาษิตและวิชันสรรพคุณเหมือนเดิมทุกประการครับบรรเทาการปวดเมื่อยด้วยนะครับแล้วก็มีผลกระทบจากร่างกายที่อ่อนแอนะครับบำรุงร่างกายหญิงชายเวททองวัยกลางคนให้กระฉับกระเฉงมีเรี่ยวมีแรงสู้ไม่ถอยยังไม่เป็นปรับฮอร์โมนเพศชายหญิงให้เกิดความสมดุลปวดหัวมีเกรนภูมิแพ้หอบหืดหายใจไม่เต็มอิ่มเลยถ้าเป็นไข้เนี่ยถ้าเกิดมีสูตรหนึ่งสุภาษิตและวิชันอยู่ก็เอาไปทานเป็นยาแก้ไขแก้ปวดหัวได้เช่นเดียวกันนะครับหลายท่านเครียดนอนไม่หลับนะหลายท่านมีเบาหวานความดันไขมันไปหาแพทย์แผนปัจจุบันเพื่อทานแล้วก็ตรวจโรคนะครับแล้วก็มาฟื้นฟูร่างกายด้วยสูตรหนึ่งสุภาษิตและวิชันท่านชายนะครับฉี่ไม่ลงโถฉี่ไม่พุ่งอย่างอื่นไม่ต้องพูดถึงความเป็นชายขาดหายไปนะครับมาทานสูตรหนึ่งสุภาษิตและวิชันนะครับแล้วก็ท่านหญิงครับเข้าสู่วัยทองวัยกลางคนมีปัญหาเรื่องราวของสุขภาพนะเลือดจะไปลมจะมามันว้าวุ่นทั้งร่างกายและจิตใจนะครับที่มันหิวย่นหย่อนจานจากภายในสู่ภายนอกไว้หมดประจำเดือนนะครับก็มาทานนะครับ2แคปซูลก่อนนอนบอกหนักหนาสาหัสแล้วไปทานหลังอาหารเช้าด้วยจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วกระปุกละ350บาทถ้าเกิดทานแล้วร่างกายเข้าสู่ภาวะปกติแล้วก็ทานเพียงมื้อเดียว2แคปซูลก่อนนอนนะครับกระปุกสีแดงเรียกว่าสูตรหนึ่งจะได้จำง่ายนะครับสูตรภัยบรุงกายตาสุภาษิตไรวิชันเรียกง่ายๆสุภาษิตนะครับสูตร2เป็นยาแก้กระสายเป็นยาบรรเทาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆด้วยหลายท่านมีปัญหาท้องผูกเป็นพันละดึกเนี่ยมีปัญหาแน่นอนนะครับวันนี้ทานสูตร2รุ่งฝาโอสถและดีแน่นอนนะครับเดี๋ยวสุภาษิตจะบอกสรรพคุณนะครับนั่นคือหลายท่านปวดเมื่อยตามร่างกายชาประเมินปลายเท้ากระดูกทับเส้นประสาทลุกโอยนั่งโกยนอนก็โอยกินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับปัสสาวะกระปิดกระป๋อยผิวหนังสีเหลืองอ้วนไปผอมไปสัดส่วนเกินบำรุงสมองรีผิวพรรณให้สดใสดูอ่อนกว่าวัยครับทานสุด2นะครับหลายท่านท้องผูกเป็นพลัดดึกนะโรคเกาต์รูมาตอยชาประเมินปลายเท้าเนี่ยทานสุด2ก้าวขาไม่ออกขึ้นบันไดไม่ได้ทานสุด2รุ่งฝาโอสถ3แคปซูลก่อนอาหารเช้าเย็นกินข้าวได้นอนหลับระบบขับถ่ายดีชีวิตมีสุขเลยท่านท้องผูกเป็นพลัดดึกไม่ได้ถ่ายกัน7วัน5วัน10วันอันตรายนะครับวันนี้มาทานเพื่อระบบขับถ่ายที่ดีขึ้นไปกล่อมอาจมไม่ให้อ่อนไปและไม่ให้แข็งไปนะครับนั่นก็คือว่าถ่ายเป็นปกติไม่ถ่ายแรงถ่ายแรงมากๆเนี่ยทำให้สูญเสียเกลือแร่นะครับทาน3แคปซูลก่อนอาหารเช้าเย็นจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วถ้าเป็นหนักแล้วทาน2สูตรร่วมกันหนักแล้วคือไรแล้วท่านติดเตียงไรท่านป่วยเรื้อรังก้าวขาไม่ออกขึ้นบันไดไม่ได้หลายท่านไม่มีรูปแรงนอนเป็นผักเป็นปลาทาน2สูตรร่วมกันแล้วจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วกระปุกละ350บาท2กระปุก700 3กระปุก 1,000 4กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรี4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทตกกระปุกละ233บาทเท่านั้นของดีมีคุณภาพสูงราคาไม่แพงวิตามินยามีอยู่จริงในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อนันตศาลาครับส่วนวิสซอนดูแลดวงตาและกาแฟเทียนฉายกาแฟสุภสิทธิ์จะบอกกล่าวเล่าขานในช่วงต่อไปจดหมายเลขดีเจสุภสิทธิ์ไว้ให้ได้และพรุ่งนี้ประมาณ7:00 น.อยากได้อะไรโทรมาที่0836
0813191999ไปเพลิดเพลงเพราะกับสันติดวงสว่างครับรักษาม.2ส่งมอบพยัคฆ์เพลงญาติยาที่รักและเคารพทุกท่านครับ

วิซอนประกอบไปด้วยสารดังต่อไปนี้ 1. ซิตัสไฟโอวานอยด์ช่วยในเรื่องการดูดซึมวิตามินซีทำให้การทำงานของวิตามินซีมีประสิทธิภาพดีขึ้นมีสารแอนตี้ออกซิเดนต์ 2. มีสารเบคเคอเรนสารสกัดจากเบคเคอเรนนี้จะมีสารไซโทยานีนช่วยบรรเทาอาการเมื่อยล้าเมื่อใช้สายตานานๆ 3. มีเบต้าแคโรทีนเป็นโปรวิตามิน A ที่จะเปรียบเทียบวิตามิน A เมื่อร่างกายต้องการช่วยบำรุงสายตา 3. มีสารโกจิเบอรี่เอ็กซ์แท็กหรือสารสกัดจากเกากี้มีสารซีแซนทีนและลูทีนสูงมากที่จะช่วยป้องกันและปรับสภาพแสงกรองแสงสีน้ำเงินที่เป็นอันตรายต่อดวงตาที่เกิดจากการดูทีวีโดยไม่เปิดไฟหรือจากการใช้สมาร์ทโฟนนานๆนั่นเองนะครับป้องกันการเสื่อมของเลนส์ตาและจอภาพเรติน่าจากการทำลายของอนุมูลอิสระ 5. มีเกรฟซิสแอคแท็กหรือสารสกัดจากเมล็ดองุ่นจะมีสารโอเพสช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดบริเวณดวงตาดังนั้นจะทำให้ตาฟื้นฟูอย่างรวดเร็วช่วยชะลอการเสื่อมของโรคจอประสาทตาเสื่อม 6. ลูทินเอสเตอร์เป็นสารแคโรทีนอยด์สีเหลืองซึ่งจะพบปริมาณสูงบริเวณเรติน่าเกี่ยวกับการรับภาพซึ่งจะช่วยดูดซับแสงสีน้ำเงินในการมองเห็นช่วยสร้างสารต้านอนุมูลอิสระในการป้องกันเยื่อแก้วตาหรือเรติน่านั่นเองครับลำดับที่ 7. มีโปรวิตามิน Aสำคัญต่อการทำงานของเรติน่าซึ่งเป็นส่วนของดวงตาเกี่ยวกับการรับภาพในการมองเห็นนะครับสรรพคุณจึงเห็นผลอย่างรวดเร็วโดยมีซิงค์ซัลเฟตเป็นตัวประสานทำให้ออกฤทธิ์อย่างรวดเร็วนะสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์ครับ0836931999 0836931999ท่านผู้ฟังครับวันนี้ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ดีๆเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จรูปชนิดผงตราเทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมถูกใจคนคอกาแฟแน่นอนสิ่งสำคัญเราใส่ใจในทุกส่วนประกอบเป็นอย่างดีโดยใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวอีกทั้งยังประกอบไปด้วยสารสกัดมากมายที่ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีมีทั้งสารสกัดจากถังเช่าสารสกัดจากโกจิเบอรี่สารสกัดจากเมล็ดงาดำสารสกัดจากกระชายดำสารสกัดจากเจียวกู้หลานสารสกัดจากใบแปะก้วยสารสกัดจากโสมสารสกัดจากเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคานิทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาจินีนแอลกูตามีนแอลกูตาไทโอนไลโคปีนลูทีนวิตามินซีวิตามินเอน้ำตาล 0% เพราะเราได้ใช้สตีวิโอลไกลโคไซด์เป็นวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลเพื่อให้รสชาติของกาแฟมีความกลมกล่อมหวานแบบธรรมชาติลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่เลขสารระบบอาหารเลขที่13-2-00795-2-0495ราคากล่องละ250 บาทซื้อ4 กล่องแถม 1 กล่องสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์บริการจัดส่งให้ท่านถึงบ้านฟรีนะครับ0836931999เทียนฉายคอฟฟี่มีคุณค่ามากกว่ากาแฟธรรมดา

0: าหลายอย่างแล้วใช่ไหมป้า
1: จ้าม
0: าเจอวิสันเข้ากินมาหลายอย่างแล้วใช่กินมาหลายอย่างแล้วใช่ไหมป้า
1: จ้าม
0: าเจอวิสันเข้าดีไหม
1: เจอวิสันเข้าเล่นไปแค่สองกล่องแรกก็รู้เรื่อง
0: หลาย
1: เที่ยวแล้วจ้ะ
0: ค่ะผมจำได
1: ้หลานมันเอาไปกินในกล่องนี้หลานเอาไปแบ่งไปกินมึงกินไม่ได้หน่อยมั้งตาตังไม่อิ่มเออเอาตังก็ที่กล่องก็มีเอากล่องไป
0: ลูกหลานประทับใจ
1: จ
0: ้
1: าบ้านต
0: ั
1: ้งกลุ่มนึงตั้งแปดหลังอ่ะก
0: ็
1: กินก็แบ่งกันกินมาเนี่ย
0: โอ้ดีจังเลยตอนนี้ตาสว่างสว่างสวยชัดเจนเป็นตาวัยรุ่นกันทั้งหมู่บ้านเลยตอนเนี้ย
1: ตาฉันนะมันเป็นต้อเนื้อนะ
0: เป็นต้อเนื้อครับ
1: มันก็จ้ามันก็คายมามันออกมาจากตาดำเยอะเลยมันขาวๆอ่ะ
0: ครับโอ้
1: แล้วกินเข้าไปมันก็ไม่คันไม่คืนน้ำตามันก็ไม่มีไง
0: เมื่อก่อนมีไหมเมื่อก่อนคันด้วย
1: มีคันด้วยน้ำตาด้วยแล้วมันก็ฟ้ามันบางต้อเนื้อ
0: โอ
1: ้เดี๋ยวนี้มันคายออกมาเยอะเลยมาอยู่ตรงหัวตาเขาขาวแล้วปากก็มาผ่าขาซะ
0: มั่นใจเนาะมั่นใจว่าแพงไหมกลายเป็นว่าไปกินแล้วดี
1: ไม่แพงจ้าไม่แพงกินแล้วได้ผลไม่แพงเลย
0: ได้ผลเนาะยาก็เนี่ยเขากินกันเยอะๆเน
1: า
0: ะ
1: จ้าลูกหลานก็มาแบ่งไปกินกันคนละกล่องคนละครึ่งกล่องบอกว่าสั่งแล้วไปเอากล่องไปบอกป้าสั่งเ
0: นอะ น้องวิชานำเนาะ
1: จ้าจ้า
0: ครับเดี๋ยวผมส่งให้นะครับป้าครับกล่องคนละ700บาทสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: จ้า
2: สะอาดวงจันทร์ยีนทานลุงฟ้าโอสถเป็นยังไงบ้างครับคุณป้า
3: ดีหน้าดีก็แบบผิวพรรณดีแล้วระบายการระบายนี่ปกติดีมากเลยแหละ
2: การปวดเมื่อยนะครับ
3: การปวดเมื่อยก็มันไม่ปวดมันได้แต่ตึงๆมันไม่ปวดการตึงดันอยู่มันก็
2: หายปวดหายปวดเน
3: า
2: ะ
3: จ้ะ20กระปุกนะ
2: โอ้กินแล้วดีเน
3: า
2: ะ
3: แล้วก็ตามกินอยู่เลยเนี
2: ่
3: ย
2: แล้วเดี๋ยวจะทานของสุภาษิตด้วยคือสูตรหนึ่ง
3: ฉันว่ามันมึนๆหัวเห็นฟังไว้เห็นสุภาษิตบอกว่ายานะตัวใหม่สูตรหนึ่งอะ
2: ครับ
3: มันแก้มึนหัวได้จะลองกิน
2: บำรุงประสาทด้วย
3: จ้ามันจะมึนหัวก็มึนหัวแล้วมันตามกว่า
2: แล้วบำรุงกำลังด้วยนะ
3: จ้า
2: เอาไปทาน
3: ลูก
2: ก
3: ันเลยนะ
2: เอาไปทานลูกกันแล้วก็จะดีด้วยนะคุณป้า
3: จ้ามันติดฟ้าเดี๋ยวนี
2: ้โอ้นะแล้วดีขึ้นมากมายเลยล่ะ
3: ก็ดีใครๆยังเห็นบอกว่าเป็นไงจะทำอะไรผิวพรรณก็ดีแล้วก็บอกยังกินยาเนี้ยตัวเนี้ยให้กินให้ใครกินใครก
2: ็ครับได้คุณป้าเนาะสั่งอย่างละ2กระปุกหรือสุภาษิตช่วงนี้แถมให้เลยนะ
3: ค่ะค่ะ
2: แถม2 6กระปุก 1,400 บาทนะเอาไปทานแล้วมาวันใจสุภาษิตนะลูกค้าเก่าจะประจำนะคุณป้า
3: ค่ะ
2: ขอบพระคุณครับ
3: ค่ะ
2: ขอบคุณครับคุณป้าสะอาดวงจันทร์อินอยู่ที่ตำบลอะไรนะ
3: ดอนตาลค่ะ
2: ดอนตาลเนาะอำเภอ
3: เมือง
2: สุพรรณบุรีลูกค้าเก่าจังหวัดจำขอบพระคุณครับคุณป้าครับสวัสดี
3: ค่ะ
2: ส
3: วัสดีค่ะ
4: โอเคแล้วบอกไม่มีแรง
5: ไม่มีกาแฟเทียนฉ่ายคอฟฟี่นี่โผเพลแล้วนอนไม่หลับอีกนะ
4: ก็บอกนอนไม่หลับอีกเขาพี่แล้วคุณนอนหลับดีเขาบอกเขาชื่นใจด
5: ีแล้วก็ชื่นใจแล้วเขาเป็นไงบ้างล่ะพี่ทั้งพี่ทั้งเพื่อนพี่อ่ะ
4: พี่เขาคนที่กินก็ดีเขาบอกดีเขาว่าเขาบอกดีเขาว่าดูดีอ่ะแต่พี่อ่ะดีแล้ว
5: ดีแล้วเนาะเนา
4: ะ
5: มีเรี่ยวมีแรงไม่ปวดไม่เมื่อย
4: จ้า
5: เนาะ
4: ไม่ปวดไม่เมื่อยมีแรง
5: ผม
4: ไปช่วยดิ
5: พี่บอกผมหนาขึ้นไหมเหรอผมหนาขึ้นเนี่ย
4: ผมหนาขึ้นเนาะ
5: เอ
4: าจริงหนาขา
5: จริงเนาะ
4: ไม่คือว่าที่หนาคือมันไม่ร่วงไง
5: ไม่ร่วงเนาะ
4: เราสับมันก็ไม่ร่วงไงวีเวิร์มก็ไม่หลุดไงเหนื่อยหนา
5: แล้วมีคนมาทักว่าผิวขาวดังกบต้มอะไรเงี้ยมีคนมาทัก
4: มีคนบอกไม่ออกแดดเลยเนี่ยขาวจังเลยเขาว่าแล้วพี่ก็บอกกินยาไอ้กินเนี่ยกาแฟนี่แหละ
5: กาแฟเทนชัยกาแฟนะพี่นะอยากให้คนกินเยอะๆไหมอยากคนกินเยอะๆไหมพี่ไพฑูรย์จันทร์งาม
4: โอ้โหนี่พี่ฟังก็เห็นจริงเยอะเห็นปะของพี่ก็เดี๋ยวสั่งยาดูลองกินก่อนให้เพื่อนลองกินก่อนดีไหมอะไรเงี้ย
5: ครับหมอพี่เชียร์จริงๆเลยเนาะนะครับ
4: นี่ลูกชายพี่เอาพี่ไปกินกล่องที่โรงงานโอ๊คพี่ก็บอกผมสั่งซื้อที่ไหนกันเนี่ยเขาจะสั่งให้พี่คนสั่งแล้วตอนนี้สั่งเยอะ
5: โอ้สาธุขอบพระคุณ
4: เพื่อนลูกชายก็บอกโอ้โหหอมฟุ้งไปหมดเลยลูกชายก็บอกดีแม่ครับ ค่ะดีจังผมชอบว่าอย่าจังเดี๋ยวตั้งให้
5: ครับเนาะลูกชายทำงานโรงงานนะครับเนาะคนรุ่นใหม่เนาะคนหนุ่มยังมาดื่มกาแฟเทียนชาเลยเนาะสุดยอด
4: โอ้สุดยอดก็เพราะหอมจังกินนิดเพราะว่าใครชงที่ไหนไม่หอมมันอันนี้เลยครับว่าไง
5: สิบกล่อง 2,000 บาทนะพี่นะเดี๋ยวผมจะส่งให้นะครับพี
4: ่
5: ไอทุนครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
6: ดีจ้าคุณสุประสิทธิ์วันนี้เจ๊หมูได้ส่งพระพุทธรูป1องค์ที่คุณสุประสิทธิ์นะจ๊ะให้ความเป็นสิริมงคลแก่ท่านลูกค้าเพื่อตอบแทนน้ำใจของท่านนะจ๊ะแม่คุณชื่ออะไรจ๊ะ
7: ชื่อแม่บุญเหลือพ่วงพูน
6: แม่บุญเหลืออยู่ที่ไหนจ๊ะ
7: ทับน้ำหมู่ห้า
6: อยู่ทับน้ำหมู่ห้านะจ๊ะเป็นคนสวยประจำตำบล นะจ๊ะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็เห็นแม่ยิ้มก็สวยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วลูกสาวมาซื้อยาตาใช่ไหมเห็นแม่พี่บุญเหลือเรา
7: ด้วยกาแฟด้วย
6: อ๋อวันนี้กาแฟหมดนะจ๊ะต้องมาซื้อกาแฟสมบัติของคุณสมบัติอร่อยแม่เทียนฉายกาแฟ
7: อร่อยอร่อยหอมมากเลย
6: อ๋อนะจ๊ะก็ส่งเสริมทางด้านตาด้วยนะจ้าก็พอดีท่านมีพระพุทธรูปคือจากพระพุทธชินราชนะจ๊ะตอบแทนน้ำใจของท่านลูกค้านะจ๊ะด้วยความรัก
7: อ๋อซื้อเต้หมูประจำ
6: จ้าขอบคุณคุณสุภสิทธิ์นะจ๊ะที่ให้กำลังกายกำลังใจแก่ท่านลูกค้านะจ๊ะอย่างมีความสุขชอบฟังจริงหรือเปล่าคุณสุภสิทธิ์พูดเพราะไหม
7: เพราะ
6: จ้าท่านเป็นนายทหารอากาศก็พูดเพราะเลยนะจ๊ะ
7: เขาบอกรูปร่างเขาไม่หล่อแต่น้ำใจดี
6: จริงด้วยจริงด้วย
7: ฟังทุกวัน
6: จริงด้วยขอบคุณค่ะตัวจริงก็หล่อใครหล่อค่ะขอบคุณนะคะเหมือนพระเอกหนังเรื่องบุพเพสันนิวาสเลยค่ะ

ผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพมีดังต่อไปนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสายตาวิซอนกาแฟปรุงสำเร็จรูปเพื่อสุขภาพกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นสุนไพรแก้กระใสเส้นตรารุ่งฟ้าโอสถสามารถสอบถามและสั่งซื้อกับศูนย์สุขภาพสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นโทรศัพท์0836931999 0836931999เลขท้าย4ตัว1และ9 3ตัวสามารถจัดส่งให้และเก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศซื้อมากซื้อน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นเราก็ลดเราก็แถมฟังเพลงเพราะพ่อชำชำกันมามากมายหลายเพลงแล้วนะครับรักจนหลงรักษาม.2สุนารีราชสีมากลับไปถามเมียดูก่อนนะครับและเมื่อสักครู่นี้อีแซวยิ่งแก่ยิ่งกวนนะโย่งนะพวงนะนงนะครับฝากไว้ด้วยช่วยกันกินช่วยกันใช้ทุกพิพันธ์เวชภัณฑ์นะครับอย่าลืมนะครับพรุ่งนี้ประมาณ 7:00 น.อยากได้อะไรโทรมา0836931999ครับ

กับเสียงร้องของศิลปินแห่งชาติชัยเมืองสิงห์นะครับกับเพลงที่ชื่อว่าสาลิกาประทานโทษนะนางกลางไพรนะครับส่งมอบให้ญาติเพียงญาติยาที่รักและเคารพทุกท่านนะครับในภาคกลางวันนะครับญาติเพียงญาติยาโทรศัพท์เข้ามาเล่าเรื่องราวของ

สามีภรรยากันเลยนะฮะแล้วก็ชื่ออะไรเอ่ยฮะเจ๊หมูป่าโมงนี่จะส่งมาให้สุภสิทธิ์เนี่ยได้รู้จักมากคุณมากมายนะฮะพี่แป๊ดนะสาวบ้านแคนะครับดื่มกาแฟเทนชัยคอฟฟี่บอกว่ามีอาการเบาหวานแล้วก็พอดื่มกาแฟเทนชัยคอฟฟี่รู้สึกปลอดภัยนะครับแล้วก็ตาก็ดีขึ้นเขาบอกว่าเป็นสาวแป๊ดเป็นแฟนตาเข็มเพื่อนของเจ๊หมูเองเจ๊หมูขายอะไรก็มาช่วยกันซื้อและฟังสุภาษิตเป็นประจำเลยชื่นใจนะฮะแล้วก็มีหลายท่านนะคุณทิพวรรณข้าราชการพยาบาลวิชาชีพอ่างทองเกษียณมาแล้วก็ฟังรายการสุภาษิตทุกๆวันดื่มกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่เป็นประจำนะแล้วก็บอกว่าชื่นชอบรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพและแสดงความยินดีที่ดีเจสุภสิทธิ์จะได้รับรางวัลนพเก้าดวงนพเก้าดาวมงกุฎเพชรนะครับได้รางวัลระดับประเทศนะคือบอกว่าเป็นรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติยอดเยี่ยมนะซึ่งสุภสิทธิ์ลงเฟซบุ๊กแล้วก็เจ๊หมูก็ไปลงต่อแล้วก็มีคนมาแสดงความยินดีมากมายจะได้รับรางวัลจากท่านสุทินคลังแสงอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมประธานมอบรางวัลซึ่งจะมอบในวันที่11มิถุนายน2569เนาะ21มิถุนาวัยพศลาบวชนั่นเอง วันเดียวกันนะแล้วก็มีมากมายหลายท่านเลยส่งข้อความให้สุภสิทธิ์นะครับแล้วบอกชื่นชมนะครับแล้วก็คุณป้าซึ่งอยู่ใกล้กับร้านเจ๊หมูป่าโมกฮะคุณป้ากิมยงแซ่ดันแซ่ดันนะครับซึ่งทานวิศรดื่มกาแฟเฉียนฉายเขาไปบอกทานมาเป็นหมื่นแล้วสุภสิทธิ์ซื้อที่ร้านเจ๊หมูป่าโมกอ่างทองแล้วก็วิศรด้วยดื่มกาแฟด้วยบอกว่าลูกสาวนะจะไปลอกตาอะไรเนี่ยที่โรงพยาบาลบอกต้องไปเป็นเดือนปรากฏว่าเดี๋ยวจะมาทานวิสซอนยินดีฮะวิสซอนเนี่ยเป็นของดีมีคุณภาพสูงราคาไม่แพงขอท่านมั่นใจได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นของดีมีคุณภาพสูงราคาไม่แพงของดีต้องลองไม่ลองไม่รู้ไม่ดูไม่เห็นครับเดี๋ยวสุภาษิตปิดเบรกในชั่วโมงแรกนี้ด้วยสาริกาลืมไพรพงศ์ศรีวรนุชนะครับไปพักสักครู่ชั่วโมงหน้ากับเพลงลูกทุ่งอีสานเพราะๆรอท่านอยู่นะครับเชื่อมั่นแล้วยัดเพียงยาทั้งลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่นะครับสั่งซื้อทุกผลิตภัณฑ์กับสุภาษิตโทรมานะครับ0836931999 0836931999อีกสักครู่เจอกันในชั่วโมงหน้านะครับ

0: AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
1: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับมาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
3: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
4: ภูผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพภูผาวิทย์โปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการมีส่วนผสมของเวโปรตีนคอนเซนเทรตซิงค์อะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกลุ่มวิตามินใช้สารให้ความหวานจากหญ้าหวานแทนน้ำตาลบำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนดื่มภูผาวิทโปรรีบเลยภูผาวิทโปรโทรเลย0817805575 0817805575
5: คุณเคยไหมกับการอ่านวลีพาดหัวข่าวบนสื่อออนไลน์แล้วมาคลิกเข้าไปพบว่าเนื้อหาภายในไม่ตรงกับข้อความพาดหัวข่าวเหตุการณ์ดังกล่าวมักพบได้บ่อยเนื่องจากผู้เขียนข่าวพยายามสร้างสรรค์ข่าวลวงเพื่อให้เกิดการแพร่กระจายของข่าวสารในวงกว้างและหวังรายได้จากการโฆษณาที่จะตามมาในปี2561โดยเฉลี่ยคนไทยใช้อินเทอร์เน็ตทุกวันถึง 90% ในเวลาเฉลี่ยถึง9ชั่วโมง11นาทีต่อวันและอยู่กับโซเชียลมีเดีย3ชั่วโมง11นาทีใช้โซเชียลมีเดียถึง51ล้านคนมีโซเชียลเน็ตเวิร์กแอคเคาท์ 10.5 บัญชีต่อคนซึ่งสูงติดอันดับ5ของโลกและกว่า 40% ที่เชื่อถือข้อมูลที่ได้รับจากช่องทางสื่อออนไลน์จะเห็นได้ว่าโซเชียลมีเดียมีอิทธิพลต่อสังคมเป็นอย่างมากเนื่องจากการรับรู้ข้อมูลข่าวสารบนหน้าจอโทรศัพท์ทำให้สามารถรับข้อมูลข่าวสารได้ง่ายและรวดเร็วแต่ในความสะดวกสบายของเทคโนโลยีนั้นก็ยังมีจุดอ่อนที่ซ่อนอยู่เนื่องจากข่าวออนไลน์บางส่วนไม่ได้รับการกลั่นกรองคุณภาพและความถูกต้องของข่าวซึ่งแตกต่างจากข่าวแบบดั้งเดิมเช่นหนังสือพิมพ์ที่การเผยแพร่ทุกครั้งต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบและรับผิดชอบเนื้อหาโดยบรรณาธิการนอกจากนี้ข่าวสาร
6: อ ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
7: รับฟังข่าวช่วงสุดท้ายในเวลา 22:00 น.กับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับรัฐบาลเผยไทยช่วยไทยพลัสเงินสะพัด 1.06 แสนล้านช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจรายย่อยสักครู่กลับมาติดตามครับ
8: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
9: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
8: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
10: เสียวฟันอะ
11: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
12: เสียวฟัน

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: เงินสะพัด 106,000 ล้านบาทไทยช่วยไทยพลัสร้านค้ารวม 1,900,000 รายรัฐบาลเดินหน้าจากกระตุ้นเศรษฐกิจรายย่อยสู่เติมทุนลดต้นทุนแก้หนี้คุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
4: นางสาวรัชดาธนาดีเดชโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 สร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจกว่า 106,000 ล้านบาทข้อมูลณวันที่9สิงหาคมมียอดใช้จ่ายรวมประมาณ 106,630 ล้านบาทจากผู้ได้รับสิทธิ์ราว26ล้านรายและมีร้านค้าเข้าร่วมโครงการ1ล้าน99,000 ล้านค้าสะท้อนการกระจายกำลังซื้อไปยังร้านค้าผู้ประกอบการรายย่อยและเศรษฐกิจฐานรากในวงกว้างโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ไม่ใช่มาตรการโดดๆแต่เป็นส่วนหนึ่งของการดูแลเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องรัฐบาลเดินหน้าไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งด้วยล่าสุดโดยผ่านกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกกองทุนทั่วประเทศเข้าถึงเงินทุนในต้นทุนที่เหมาะสมนำไปประกอบอาชีพสร้างรายได้ในส่วนเกษตรกรรัฐบาลผลักดันโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งของธกส.วงเงิน 30,000 ล้านบาทระยะเวลาโครงการ3ปีและสำหรับภาคธุรกิจโดยเฉพาะ SME รัฐบาลเดินหน้ามาตรการ SME Credit Boost เพิ่มโอกาสเข้าถึงสินเชื่อควบคู่กับปิดหนี้ไวไปต่อได้เพื่อผู้ประกอบการที่มีภาระหนี้ให้สามารถปรับโครงสร้างหนี้และกลับมาดำเนินธุรกิจได้ยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
3: กรมทางหลวงเตรียมเปิดทดลองให้บริการ M6 ช่วงบางปะอินปักช่องฟรีทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เริ่มศุกร์ที่21สิงหาคมนี้คุณธิตารีสายสว่างรายงานครับ
5: นายปิยพงษ์จิวัฒนกุลไพศาลอธิบดีกรมทางหลวงเปิดเผยว่ากรมทางหลวงได้มีความพร้อมที่จะเปิดทดลองให้บริการโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข6หรือมอเตอร์เวย์ M6 ในช่วงบางปะอินปากช่องระยะทาง110กิโลเมตรโดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและรองรับปริมาณการจราจรในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์โดยจะเปิดใช้เส้นทางในทุกวันศุกร์เวลา 12:00 นต่อเนื่องจนถึงวันอาทิตย์เวลา 24:00โดยเริ่มตั้งแต่ศุกร์ที่21สิงหาคม2569เป็นต้นไปและจะดำเนินการในรูปแบบดังกล่าวเป็นประจำทุกสัปดาห์ไปจนถึงในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่2570ซึ่งกรมทางหลวงได้ตั้งเป้าที่จะเปิดทดลองให้ใช้เส้นทางฟรีตลอดทุกสายตลอด24ชั่วโมงในระยะต่อไปการเปิดทดลองให้บริการ M6 ในช่วงบางปะอินปากช่องครั้งนี้เป็นการเปิดใช้เส้นทาง M6 เพิ่มเติมจากช่วงปากช่องทางเลี่ยงเมืองนครราชสีมาที่ได้เริ่มทดลองใช้บริการฟรีทุกวันตลอด24ชั่วโมงมาตั้งแต่ปลายปี2566โดยจะยังเปิดให้ใช้เส้นทางได้ทุกวันตามปกติแต่จะปิดทางเข้าออก M6 ที่เปิดใช้ชั่วคราวในช่วงกม65ถนนมิตรภาพใกล้กับศูนย์พักพิงสัตว์เลี้ยงไร้บ้านนครชัยบุรีให้ไปใช้ด่านปากช่องตั้งแต่วันศุกร์ที่21สิงหาคม2569เวลาเที่ยงเป็นต้นไปพร้อมขอความร่วมมือผู้ใช้ทางปฏิบัติตามป้ายจราจรและคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางทั้งนี้ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลเส้นทางหรือแจ้งเหตุด่วนฉุกเฉินบนทางหลวงได้ที่สายด่วนกรม
6: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ0836931999 0836931999
7: วิซอน
1: ผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามิน A อาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
7: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
8: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
9: ไม่อยากป่วยไม่อยากอ่อนแออยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

กับผู้บ่าวเสียงสุดสแสดงมนแคนแก่นคูนกับเพลงที่ชื่อว่าฝันอีกครึ่งต้องพึ่งเธอนะครับส่งมอบให้ญาติเพลงญาติยาที่รักและเคารพทุกท่านและนำพามิตรรักรายการเข้าสู่ชั่วโมงที่2กับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อนันตศาลาสวัสดีสวยๆครับญาติเพลงญาติยาครับเข้าสู่ชั่วโมงที่2นะครับแล้วก็ยังมีชั่วโมงที่3รออยู่ในชั่วโมงหน้าด้วยนะครับติดตามรับฟังให้กำลังแรงใจสุภสิทธิ์ทั้ง3ชั่วโมงจะเป็นพระคุณอย่างสูงยิ่งนะครับเมื่อสักครู่ดีเจสุภสิทธิ์นะไปพักเบรกนะดื่มน้ำดื่มกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ฮะแล้วท่านบอกนอนหลับหรือเปล่าเนี่ยดื่มกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่นอนหลับสบายดีฮะเพราะว่าญาติเพียงญาติยาของสุภสิทธิ์นะครับโทรศัพท์เข้ามาบอกว่าก่อนนอนเนี่ยฟังรายการสุภสิทธิ์แล้วก็ดื่มกาแฟบอกหลับสบายดีเดิมทีเดียวนั้นสุภสิทธิ์จัดรายการกลางคืนนะมักจะมีอาหารการกินมาทานด้วยซื้อก๋วยเตี๋ยวเอามาทานฮะปรากฏว่าน้ำหนักเพิ่มฮะเขาบอกเลยมื้ออาหารนะครับนั่นคือว่าต้องมาดูแลเอาใจใส่เนาะต่อสุขภาพก็เลยบอกว่าดื่มกาแฟไปด้วยเลยเออปรากฏว่าดีฮะตื่นมาสดชื่นเลยกาแฟเทียนฉายกาแฟกาแฟดีกาแฟเด็ดอร่อยด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะย้ายเพียงย้ายยาวของสุภสิทธิ์เนี่ยก่อนนอนหรือช่วงนี้ก็ทานก่อนก็ได้นะครับเผื่อหลับไหลไปจะได้ไม่ต้องตื่นขึ้นมาทานนั่นคือว่ามีสูตร1 Supercellulation เนี่ยทาน2แคปซูลก่อนนอนหรือจะเป็นวิสซอนดูแลดวงตาในทานก่อนนอนเช่นเดียวกันนะครับย้ายเพียงย้ายยาครับช่วงที่2ยังสร้างสรรค์รายการโดยสุดยอดสุนทรไพรบรุงกาตราสุภสิทธิ์ไลวิชั่นสุด2รุ่งฟ้าโอสถแล้วก็วิซอนดูแลดวงตากาแฟเทียนฉายคอฟฟี่หลายท่านบอกว่าทานมาหมดครบถ้วนแล้วและทุกวันนี้ก็สุขภาพดีโดยทั่วหน้าเนาะสุภสิทธิ์ขอรับประกันว่าสรรพคุณในเหนือคำโฆษณาจริงๆเลยทุกสิ่งทุกอย่างนั้นนะครับแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยสูตรหนึ่งบำรุงร่างกายสุภสิทธิ์และวิชันสุนไพรไปถึง30ชนิดเนี่ยยิ่งใช้เวททองไวกลางคนต้องทานเพื่อร่างกายที่แข็งแกร่งแข็งแรงกระปรี้กระเป๋ากระฉับกระเฉงมีเรี่ยวมีแรงบอกว่ามีเรี่ยวมีแรงกระฉับกระเฉงนั้นมันดีหลายอย่างนะครับมีโรคภัยไข้เจ็บอะไรมีเบาหวานกำลังเขมันไปหาแพทย์แผนปัจจุบันเอายามาทานไปตรวจโรคประจำแล้วก็มาฟื้นฟูร่างกายด้วยสุภสิทธิ์และวิชั่นคือมีโรคภัยไข้เจ็บประจำตัวทุกสิ่งทุกอย่างเลยมาฟื้นฟูร่างกายไปดูที่ต้นเหตุไปดูที่สาเหตุนั่นคือฟื้นฟูร่างกายแข็งแกร่งแข็งแรงนะครับทาน2แคปซูลก่อนนอนแล้วก็มีโอกาสอย่างไรก็ทานสูตร2ไปด้วยยารุ่งฟ้าอุสดบรรเทาการปวดเมื่อยนะกระดูกทับเส้นประสาทลูกโกโอ้ยนั่งก็โอ้ยนอนก็โอ้ยกินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับประสาทกระปิดกระปอยผิวหนังสีเหลืองอ้วนไปผมไปสัดส่วนเกินทองกลมดังเตียงหมกขับเมื่อมันในลำไส้พอกินข้าวได้นอนหลับหลบขับถ่ายดีชีวิตมีสุขเลยท่านท้องผูกเป็นพันละดึก5วัน7วัน10วันยังไม่ถ่ายเนี่ยถ่ายมาเป็นพิษขี้กระต่ายนะครับนั่นคือเป็นก้อนเล็กๆนะก็บอกว่าเมื่อมันในลำไส้สูงก็ทานสูตร2นี่แหละ3แคปซูลก่อนอาหารเช้าเย็นทานให้ร่างกายดีทานให้หายนะครับหลายท่านบอกว่าเออไปทานเยอะจังเลยสุนไพรไม่อันตรายครับมีแต่ว่าทานแล้วทำให้ร่างกายกลับเข้าสู่ภาวะปกติภาวะปกติคือร่างกายแข็งแรงหลายท่านก้าวขาไม่ออกขึ้นบันไดไม่ได้ทานสุด2รุ่งฟ้าอุสุดบำรุงสมองบำรุงผิวพรรณด้วยนะครับแล้วก็ดูแลเลือดลมเลือดลมดีอะไรก็ดีไปหมดนะครับปรุงผิวพรรณด้วยนะถือว่าดีเลยเปิดสิทธิ์สีฮะถ้าหนักแล้วทาน2สูตรร่วมกันหนักแล้วคืออะไรแหละท่านติดเตียงแหละท่านป่วยเรื้อรังแหละท่านก้าวขาไม่ออกขึ้นบันไดไม่ได้แหละท่านนอนป่วยเป็นผักเป็นปลาเนาะวันนี้หลายท่านนะมาช่วยเหลือตัวเองได้แล้วนะครับเมื่อทาน2สูตรร่วมกันกระปุกละ350บาท2กระปุก700 3กระปุก 1,000 4กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรียาเพียงยาของสุภสิทธิ์ครับนะของใกล้จะหมดอย่างไรนะครับสั่งซื้อกันด่วนรวมกันมาก็ได้หารกันมาก็ดีนะ4แถม2เนี่ย6กระปุก 1,400 บาทถูกมีอยู่จริงกับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพสูตร1สูตร2นะครับแล้วก็วิซอนดูแลดวงตาตอบโจทย์เรื่องราวของดวงตาทั้งหมดด้วยวิซอนปวดตาเครื่องตาคันตาน้ำตาไหลตาเพ้อแสงเรื่องราวของต้อเจ้าประสาทตาซึมในตาเสื่อม
ประวัติขึ้นตาเพิ่มความแม่นยำในการมองเห็นกระปุกละกล่องละ900บาททานได้1เดือน2กล่อง 1,800 บาททานได้2เดือน3กล่อง 2,700 บาทแถมให้อีก1กล่องทานได้เป็น4เดือน120วันตกกล่องละ600กว่าบาทและดื่มกาแฟทั้งทีมีประโยชน์กับกาแฟทินชัยคอฟฟี่ชั่วโมงที่ผ่านมาบอกสรรพคุณกันละเอียดยิบยับดื่มทุกวันดีทุกวันนะดีจากภายในสู่ภายนอกแข็งแกร่งแข็งแรงจากภายในสู่ภายนอกคุณเพียวลมสมใจสายตาดีผมนาขึ้นมีใบแปลกแวสกัดส่งเสริมความจำมีต่างหางเช้าจากทิเบตประเทศจีนกิโลเป็นล้านเห็นเลนจื้อสมกรีเป็นยาอายุวัฒนะเงินปีรบขับถ่ายดีชีวิตมีสุขนอนหลับสบายดีผิวพรรณดีมีออร่าครับโรคภัยแค่เจ็บอะไรก็ดื่มได้เพราะว่ากำลังแค่มันทุกโรคนี้ดื่มได้ไม่ได้ไปรักษาแต่ไม่กระทบต่อโรคภัยแค่เจ็บเพราะว่าไม่มีไขมันไทคอเลสเตอรอลติกิสลายและก็น้ำตาลนั่นเองมีเซลมอนคอเลสเตอรอลเปปไทด์มาเคลือบตามข้อตามข่าวที่ดังก๊อบแก๊บปุ่นเม็ดก็หายไปนะครับดื่มทุกวันดีทุกวันชงน้ำร้อนนะชงกับน้ำร้อนห้ามชงกับน้ำเย็น ชงกับน้ำร้อนถ้วยกาแฟทั่วไปประมาณ120ซีซีจะละลายเกลี้ยงจนหมดสิ้นมิติช้อนดิดติดถ้วยดื่มฟินมีความสุขดื่มทุกวันที่ทุกวันดื่มวันละ2 2 2 3 2ตามใจปรารถนาของท่านนะดีมีประโยชน์นะสารสกัดระดับพรีเมียมทริปเปิลเอนะครับนะดื่มเธอแล้วจะรู้ว่าดีฮะกล่องละ250บาท2กล่อง500บาทแล้วก็ส่งให้ฟรีแล้ว4กล่อง 1,000 บาทแถมให้1กล่องส่งให้ฟรี5กล่อง 1,000 ตกกล่องละ200บาทครับจดหมายเลขดีเจสุภสิทธิ์ไว้นะครับทุกสิ่งทุกอย่างมีอย.มีทะเบียนยามีคุณภาพสูงและปลอดภัยไม่มีสารปรปนไม่มีสารเสพติดไม่มีสารสเตียรอยไม่มีสารอันตรายนะครับสอบถามและสั่งซื้อกับสุภสิทธิ์ประธานอภัยนะมีเสียงสุนัขเข้าไมโครโฟนคงจะได้ยินไปทางบ้านด้วยนะครับเดี๋ยวสุภสิทธิ์จะขอประกาศชื่อยะเพียงยัดยาแล้วก็ร้านที่เป็นตัวแทนจำหน่ายเอาร้านที่เป็นตัวแทนจำหน่ายก่อนเลยนะครับขายดีทุกวันร้านเจ๊หมูปลาโมกอ่างทองร้านป้าเพลินป้าองค์แก้ววัตันอินป้าปะหันร้านสุกิจเภสัชพระพุทธบาทร้านนพรัตน์สักลบุรีร้านสิริชัยเภสัชท่ารถตู้บขสสิงห์บุรีร้านหงอยู่โอสถหน้าตลาดสดเทศบาลเมืองสิงห์บุรีร้านบัวเภสัชโคกสมโรงร้านข้างยาชุมชนโคกสมโรงร้านเราดีมีครบทุกอย่างไปซื้อได้เลยร้านพี่บรรจงทันประโยชน์หมู่บ้านหนองนาพนานิคมมีกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ร้านจิ้งวันจันทร์ช่องแคตาครีนนครสวรรค์มีเฉพาะวิสอนนะครับใกล้ที่ไหนก็ซื้อที่นั่นซื้อกันเยอะๆถ้าไกลแล้วไม่ต้องน้อยด้วยใจสั่งซื้อโดยตรงกับสุภสิทธิ์นะครับ0836931999จะมากจะน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นเราก็ลดแล้วก็แถมป้าบุญส่งคันทับตะบนสามงามโพทองอ่างทองกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่2กล่อง500บาทคุณพี่สมจิตทวีวุฒิตะวันเจ้าปลุกมหาราชพระนครศรีอยุธยากาแฟเทียนฉายคอฟฟี่2กล่อง500บาทคุณสุชินดวงมณีหรือคุณกิ๊กกี้ตะวันหนองปริงหนองแคสระบุรีกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่5กล่องวิสัน4กล่องทั้งหมด 3,700 บาทซื้อตามโปรคุณนายนาพลอยสีขามตะวันเสาให้อำเภอเสาให้สระบุรีกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทคุณป้าพะเยาแจ่มใจตะวันสี่สำราญอำเภอสองพี่น้องสุพรรณบุรีกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่2กล่อง500บาทคุณสมเกียรติตรีเจตป้อมการตลาดตะวันน้ำเต้าเพื่อบางบานพระนครสิทธิยากาแฟเทียนฉายคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทคุณสำอางอคีโรดร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์ปทุมนะฮะตะวันหนองโนอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทคุณบุญส่งเกิดหลำตะบนสังโศกอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทคุณสมรสะอาดเอี่ยมคุณป้าสมรลูกค้าเก่าเจ้าประจำจระเข้ใหญ่บางประมาสุพรรณบุรีกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่2กล่อง500บาทคุณบุพผาวงสาระตะบนดงคอนสันคุริจังหวัดเชียงรายกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทคุณพี่หนิมแม่นทองคำตะบนหาดอาสาสัพยาชัยนาทกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทคุณพี่มาลีเมืองเจริญโพตลาดแก้วท่าวงลบบุรีกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทคุณยุพินอยู่แย้มตะบนเนินขามเพิ่นเนินขามจังหวัดชัยนาทกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทคุณสมจิตกองจันทร์ตำบลหนองหัวโพหนองแสงสระบุรีทานทุกอย่างของสุภสิทธิ์อย่างในหมดก็สั่งก่อนวันนี้สั่งรุ่งสุด1สุภสิทธิ์เลยวิชั้น2กระปุก700บาทนะครับที่เหลือย่อยๆไปประกาศในวันพรุ่งนี้ยัดเพียงยาครับอยากได้อะไรมั่งน้อยโทรมาที่สุภสิทธิ์สอบถามให้สิ้นสงสัยสอบถามให้มั่นใจแล้วก็สั่งซื้อกันเอาไปทานเอาไปดูแลสุขภาพคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคนที่ท่านรักและตัวท่านเองให้สุขภาพแข็งแรง
อายุยืนยาวอีกหลายสิบปีตามศาสตร์ชะลอวัยศาสตร์ชะลอเสื่อมนะครับ

0: ยาอะไรนะครับคุณพี่ชาว
1: ยา
0: พิซซ่า
1: ล
0: ี
1: จ้ะ
0: ยังไม่หมดครับผม
1: อ๋อถ้าอย่างนั้นสั่งสักสองชุดน่ะ
0: สองกล่องเหรอนะ
1: สองชุด
0: สองชุดนี่คืออะไร
1: กล่องทั้งแถมอ่ะ
0: แปดกล่องทั้งแถมเลยโอ้โหนะ
1: สั่งสองชุดจ้ะ
0: ครับแปดกล่องเลยเป็นเงินเท่าไหร่เนี่ย 5,400 โอ้โหไม่หมดง่ายๆนะสุภาษิตแล้วก็อยากจะ
1: ให้เขาด้วยชุดนึง
0: เหรออ๋อๆๆ
1: แล
0: ้
1: วของพ
0: ี่
1: ช
0: ุ
1: ดน
0: ึ
1: ง
0: 5,400 เนาะแสดงว่ากินดีอะสีตาเป็นอะไรนะคุณพี่อะไรนะคุณพี่ชะโอดป่ะพี่ที่พูดกับผมพี่ชะโอดทรัพย์เจริญเหรอฮะตาเป็นอะไรครับพี่เดี๋ยวสัมภาษณ์นี้ตาเป็นอะไรเต็มทีเดียว
1: ตาเป็นต้อจ้ะ
0: ต้ออะไรครับ
1: เป็นต้อเป็นฉันเป็นต้อกระจก
0: ครับผม
1: กระดูกสะพายก็เป็นต้อเนื้อ
0: ต้อเนื้อปรากฏว่าทานไปแล้วดีขึ้น
1: ฉันทานแล้วจ้ะแต่มันดีขึ้นจ้ะ
0: ทีแรกมองไม่ค่อยเห็นเลยใช่ไหม
1: ทีแรกเลยก็มันก็มองไม่ชัดนะจ้ะ
0: มองไม่ชัดปรากฏว่าทานเข้าไปแล้วเดี๋ยวนี้มองชัดเจน
1: ทานไปแล้วมันดีขึ้นจ้ะ
0: ครับมองหันชัดแจ๋วเลยว่างั้นเถอะนะครับครับผมแต่ลูกสะใภ้ล่ะครับที่ลูกสะใภ้ตาเป็นอะไรนะครับเมื่อสักครู่บอกผมไปแล้ว
1: เ
0: นี่ยอ๋อ
1: มันเป็นต้อเนื้อจ้ะ
0: เป็นต้อเนื้อพี่เป็นต้อกระจกลูกสะใภ้ต้อเนื้อดีขึ้นเน
1: าะยังไม่เคยกินเลย
0: อ๋อลูกสะใภ้ยังไม่เคยกินเลยนะนะครับ
1: ไม่เคยกินเลย
0: ครับ
1: กินแล้วก็เลยแนะนำบอกเขาเมื่อเช้านี่ว่าเขาเลยให้สั่งเผื่อเขา
0: โอ้ขอบพระคุณจากสูงเลยนะครับพี่อ๋อพี่ชะโอดนะนามสกุลอะไรนะบอกอีกครั้งนะครับพี่
1: ทับเจริญจ้ะ
0: ทับเจริญขอบ้านเลขที่อีกครั้งนะครับคุณพี่
1: บ้านเลขที่40หมู่8จ้ะ
0: 40หมู่8ตำบลครับ
1: จ้ะ
0: ตำบลอะไรครับคุณพี่ครับ
1: ตำบลโคกตูมตำบลโคกตูมจ้ะอำเภอเมือง
0: จังหวัดลพบุรีเนาะขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งเลยเดี๋ยวผมส่งให้เนาะส่งให้เดี๋ยวรอรับเดี๋ยวขอโทรไปแบบคราวที่แล้วนะครับพี่นะ
1: จ้ะจ้ะ
0: ขอบพระคุณอย่าง
1: มากเลยจ้ะ
0: ผมต้องขอบคุณพี่แนะนำต่อๆไปด้วยขอบพระคุณครับสวัสดีครับพี่
1: สวัสดีจ้า
2: ที่คุณจินดามณีคุณชนิดานะจ๊ะแฟนคลับตัวจริงทานกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่มานี่เป็นร้อยกล่องเลยมั้งได้เลยนะร้อยกล่องเออเป็นไงกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ดีไหมจ้าคุณอ่ะ
3: กินดีมาก
2: รสชาติดีนะ
3: รสชาติดี
2: เพราะว่ามีเบอร์รี่บำรุงสายตานะ
3: แล้วผมเข้าไม่ดับก
2: ็
3: ไม่ร่วง
2: ใช่เพราะว่าเป็นมีสมุนไพรใส่เข้ามาด้วยนะแล้วคุณอยู่ที่ไหนกันจ๊ะเนี่ยอำเภอ
3: โพทอง
2: อำเภอโพทอง
3: ตำบลยางชาย
2: ตำบลยางชายนะจ๊ะคนขยันของตำบลเลยนะเนี่ยมีสามีขับรถมาเราใจดีไปโน่นแล้วนะจากกันมานานคุณสุประสิทธิ์พูดดีไหม
3: พูดดีมาก
2: ชอบฟังใช่ไหมล่
3: ะ
2: ฟังแล้วสบายใจใช่ไหม
3: ฟังทุกวัน
2: จ้ะขอบคุณนะจ๊ะอ่านจริงไหม
3: จริงจ้าน
2: ะจ๊ะขอบคุณจ้าขอบคุณเดี๋ยวส่ง
3: ไ
2: ปเลย
3: แล้วไม่มีเนี่ย
4: ต้องเว้น
3: บ
4: อ
3: กให้นั่นดิ
2: เอาได้สิเดี๋ยวมา
3: ส่งมาเลย
2: เดี๋ยวส่งตามมาให้เลยนะขอบคุณนะเอาห้ากล่องนะห้ากล่องขอบคุณนะจ๊ะยินดีรับใช้ร้านเจ๊หมูจ้ะรับใช้นะจ๊ะขอบคุณคุณสุภสิทธิ์มากนะที่ส่งกาแฟมาให้คนสวยรับประทานกันนะให้สดชื่นแข็งแรงแบบนี้นะตาดีสมองดีนะจ๊ะขอบคุณนะจ๊ะ
5: ผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพมีดังต่อไปนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสายตาวิซอนกาแฟปรุงสำเร็จรูปเพื่อสุขภาพกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นสุนไพรแก้กระใสเส้นตรารุ่งฟ้าโอสถสามารถสอบถามและสั่งซื้อกับศูนย์สุขภาพสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นโทรศัพท์0836931999 0836931999เลขท้าย4ตัว1และ9 3ตัวสามารถจัดส่งให้และเก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศซื้อมากซื้อน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นเราก็ลดเราก็แถม

0: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
1: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
2: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจะส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
3: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999 สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย

ความคิดถึงกำลังเดินทางนะครับไม้พี่รงพรนะครับก่อนหน้านี้นิรันดรไตรอรทัยนะครับและก่อนหน้านั้นอยากเป็นใครคนนั้นที่เธอฝันถึงไผ่พงศธรนะครับฝากไว้ด้วยช่วยกันกินช่วยกันใช้ทุกเภสัชเวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนะครับทางรัฐบาลนะครับจะแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับค่าของชีพของเราโดยมีรถพุ่มพวงนั่นคือหลายท่านเคยเห็นร้านรถเนี่ยที่เขาขนสินค้าเป็นถุงเป็นถุงขายถุงละ10บาท20บาทนะทุกสิ่งทุกอย่างนะครับสุภสิทธิ์เคยเห็นและเคยซื้อด้วย แล้วก็อาจจะมีทั่วทุกหมู่บ้านทุกตำบล นะครับนั่นคือว่ารถและเวลาในการจับจ่ายใช้สอยรถไปถึงหน้าบ้านท่านนะครับคือเป็นการใช้จ่ายที่ประหยัดขึ้นนะครับและเป็นวิธีที่เคยใช้มาก่อนแล้วนะครับซึ่งเป็นการสะดวกสบายและก็ราคาประหยัดนะครับก็ดูกันว่าจะนะครับตอบโจทย์เรื่องราวของการอยู่การกินของคนไทยอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับเรื่องราวของสุขภาพนี้นะครับบอกกับตัวเองเสมอให้ปฏิบัติตามนะเรื่องราวของสุขภาพของเรานะนั่นคือดูแลสุขภาพนะครับนั่นคือเขาบอกว่าดื่มน้ำร้อนหรือน้ำอุ่นเป็นประจำจะปลอดโรคนะครับกินไข่ลวกวันละ2ฟองใส่พริกไทยดำที่ตำเอง1ช้อนชาจะห่างไกลจากโรคอัลไซเมอร์นะครับหยุดกินน้ำตาลทรายเพราะว่าเป็นสาเหตุที่การก่อให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บการกินทุเรียนนะเขาบอกว่าช่วยทำให้แก่ช้านะครับจริงหรือเปล่าสุภาษิตเนี่ยก็พอกินได้แต่ไม่ก็ได้ชอบเท่าไหร่ซึ่งมันฝืนธรรมชาติไหมส่วนมากคนจะชอบกินทุเรียนกันเป็นจำนวนมากนะครับทานได้บ้างนะครับกินแตงโมช่วยแก้เลือดอุดตันลิ่มเลือดและช่วยบำรุงเลือดถ้าเป็นผู้ชายจะทำให้สมรรถภาพทางเพศแข็งแกร่งแข็งแรงสตรีกินสับปะรดจะช่วยให้กระชับช่องคลอดกินกล้วยไข่ช่วยบำรุงตับไตผิวตากระดูกเหมาะสำหรับคนทำงานหน้าคอมนะฮะบอกท่านหญิงบอกทำให้หน้าอกโตด้วยเรื่องจริงไม่จริงเนี่ยอยู่ในทางลายเนาะกล้วยน้ำว้าซึ่งที่จริงเป็นผักเป็นผลไม้มันก็ดีอยู่แล้วนี่กล้วยน้ำว้านำไปเผาทั้งเปลือกช่วยรักษาการปวดหัวตัวร้อนและก็เบาหวานกล้วยหอมถ้าเด็กกินจะช่วยให้ความจำดีและสตรีวัยทองช่วยปรับฮอร์โมนด้วยนะครับและให้กินกับน้ำมะพร้าวอ่อนจะดีนะครับถ้าสตรีกินมากไปนะก็บอกว่าแหมนะก็เรื่องราวของนะเซ็กมาเกี่ยวข้องด้วยนะครับเขาบอกว่าโรคฮันจิสันนะฮะสำหรับสตรีนะครับเขาบอกว่าไม่อยากจะพูดนะเขาบอกว่าจะทำให้เซ็กจัด10นะน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นใช้กินแล้วก็นวดหน้านวดร่างกายทำให้ดูอ่อนเยาว์อ่อนวัยรักษาโรคฟ้ากระจะดีมากเพราะน้ำมันมะพร้าวจะเป็นสารตั้งต้นของเครื่องสำอางทุกชนิดนะครับแล้วก็กินน้ำมันหมูดีที่สุดเพราะช่วยซ่อมแซมเนื้อเยื่อที่ขับทิ้งไม่เหมือนน้ำมันพืชนะสุภาษิตเด็กๆเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะเจียวน้ำมันหมูใช้ในบ้านนะพอต่อมาเนี่ยรู้สึกว่าจะใช้น้ำมันพืชตลอดแล้วก็เปลืองด้วยสิทั้งหมดทั้งปวงมันไปอยู่ในร่างกายของเรานี่แหละเขาบอกกินหัวหอมแดงนะกินหอมแดงหอมหัวใหญ่กระเทียมและตามไปด้วยมะนาวฝานบางๆทั้งเปลือกและ 2-3 ชิ้นจะช่วยดับกลิ่นเพื่อลดไขมันตัวร้ายในหลอดเลือดดี

รือสอบถามให้ซื้อสงสัยสอบถามให้มั่นใจแล้วก็สั่งซื้อกันที่0836931999ช่วงนี้สุภาษิตยังสิงแหบสิงแห้งอยู่นะครับจากการใช้ซุ้มเสียงหนักนะครับแล้วก็พักผ่อนน้อยอาจจะเสียงผิดเพี้ยนไปวัดหนึ่งตอนใดขาดหายไปผิดเพี้ยนไปต้องขอประทานอภัยเดี๋ยวสุภาษิตปิดเบรกในชั่วโมงที่2นี้ด้วยเบียร์พร้อมพงลำเพลินวงศกรกับเพลงที่ชื่อว่าสิงขนองลำแล้วก็ไปพักสักครู่ชั่วโมงน้ำมีเพลงหลากหลายสไตล์รอท่านอยู่นะครับ

0: เชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
1: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
0: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
2: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
3: ภูผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพภูผาวิทย์โปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการมีส่วนผสมของเวย์โปรตีนคอนเซนเทรตซิงค์อะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกลุ่มวิตามินใช้สารให้ความหวานจากหญ้าหวานแทนน้ำตาลบำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนดื่มภูผาวิทย์โปรรีบเลยภูผาวิทย์โปรโทรเลย0817805575 0817805575ภู
4: คุณไม่ใส่หมวกกันน็อกใครเสี่ยงแม่เสี่ยงหัวใจวายเฉียบพลันเมียเสี่ยงแบกภาระครอบครัวลูกเสี่ยงขาดที่พึ่งหมดอนาคตอย่าเอาครอบครัวมาเสี่ยงทุกๆปี 5,000 คนที่ประสบอุบัติเหตุไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อีกต่อไปไม่ใส่หมวกกันน็อกไม่ได้น็อกคนเดียวปรารถนาดีจากสสส.
5: คุณผู้ฟังครับระยะทาง100เมตรบนท้องถนนมีอะไรบ้างเสาไฟฟ้า4ต้นร้านค้าริมฟุตบาทกว่า100แผงต่อหม้อสะพานลอย2ฝั่งเกาะกลางถนนและคูน้ำตลอดแนวรถที่วิ่งสวนมากว่า100คันและเด็กนักเรียนข้ามถนนกว่า20ชีวิตทั้งหมดเนี่ยคุณจะมองไม่เห็นเลยถ้าวูบหลับไปแค่3วินาทีขณะขับรถอันตรายนะครับตั้งสติก่อนสตาร์ทง่วงไม่ขับจากสสส.
6: หลังจากที่เราได้รู้จักความหมายและผลกระทบของข่าวปลอมกันแล้วก่อนอื่นเราต้องรู้จักประเภทของข่าวปลอมเพื่อให้สามารถแยกแยะข่าวได้ซึ่งวัดได้จากระดับความรุนแรงที่กำหนดจากเจตนาของผู้เขียนโดยเรียงลำดับตามความรุนแรงจากน้อยไปหามาก สามารถแบ่งได้7ระดับดังนี้ระดับที่1เนื้อหาล้อเลียนเสียดสีเชื่อว่าหลายคนคงนึกถึงเพจตลกเพจล้อเลียนต่างๆซึ่งจัดเป็นข่าวที่มีพิษภัยน้อยที่สุดเนื่องจากทางผู้จัดทำไม่มีเจตนาในการสร้างความเข้าใจผิดแต่ทำเพื่อให้เกิดความขบขันเท่านั้นระดับที่2เนื้อหาไม่ตรงพาดหัวการโยงมั่วคือการที่มีข้อมูล2อย่างที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยแต่ถูกนำมากล่าวถึงในข่าวเดียวกันหรือทำให้มาเชื่อมโยงกันเช่นงานวิจัยเผยสมุนไพรครอบจักรวาลรักษาได้ทุกโรคแล้วโยงไปขายของระดับที่3เนื้อหาชี้นำการเขียนข่าวเนื้อหาข้อมูลจริงโดยจงใจบิดเบือนหรือใส่ร้ายให้เข้าใจผิดโดยการชี้นำไปในทางใดทางหนึ่งมักพบในข่าวการเมืองระดับที่4เนื้อหาที่ผิดบริบทคือการที่เอาสิ่งที่เกิดขึ้นจริงรูปข้อความคำพูดแต่เอามาใช้แล้วพูดถึงอีกเรื่องนึงเช่นการเอารูปภัยธรรมชาติในต่างประเทศแล้วมาเขียนบอกว่าเกิดขึ้นที่ประเทศไทยระดับที่5เนื้อหาแอบอ้างคือการรายงานข่าวแบบปกติแต่อ้างไปยังบุคคลหรือแหล่งข่าวที่ไม่จริงยกตัวอย่างเช่นผู้นำประเทศกล่าวว่าข่าว CNN รายงานว่าแต่แท้ที่จริงแล้วผู้เขียนข่าวแอบอ้างเป็นแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือไปเองระดับที่6เนื้อหาหลอกลวงเป็นการปลอมหรือตัดต่อภาพเสียงวิดีโอที่เป็นภาพข่าวจริงหรือแม้แต่กระทั่งการเอาโลโก้ของสำนักข่าวที่น่าเชื่อถือมาใส่แต่ดัดแปลงหรือตัดต่อเพื่อสร้างเรื่องหลอกลวงระดับที่7เนื้อหากุขึ้นมาซึ่งเป็นขั้นที่รุนแรงที่สุดของเฟคนิวส์เนื่องจากเป็นข่าวที่กุขึ้นมาทั้งหมดเป็นข้อมูลเท็จ 100% ผู้เขียนมีเจตนาที่จะหลอกลวงหรือใส่ร้ายจากผู้ไม่หวังดีตัวอย่างเช่นเว็บไซต์สำนักข่าวปลอมหรือการปลอมเป็นบุคคลทำให้เราเข้าใจว่าข่าวนั้นเป็นเรื่องจริงจะเห็นได้ว่าข่าวปลอมหลากหลายรูปแบบอยู่รอบตัวเราและไม่ยากเลยที่เราจะรับรู้ได้ถึงระดับความรุนแรงของข่าวปลอมหากเราไม่อยากตกเป็นเหยื่อเราจะต้องสร้างภูมิคุ้มกันรู้จักการคิดวิเคราะห์แยกแยะว่าข้อมูลไหนจริงข้อมูลไหนปลอมในตอนต่อไปเราจะพาทุกคนไปรู้จักวิธีการตรวจสอบข่าวปลอมเพื่อจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของข่าวปลอมและไม่เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความเข้าใจผิดในสังคม
5: คุณผู้ฟังเชื่อไหมครับแอลกอฮอล์มีผลเสียกับรถคุณถ้าดื่มเบียร์1กระป๋องแล้วขับรถกระจกมองข้างและหลังจะเริ่มฝ้าถ้าดื่มเพิ่มเป็น2กระป๋องพวงมาลัยรถจะเล็กลงครึ่งนึงคันเร่งจะเริ่มค้างแล้วถ้าดื่มเกินกว่า2กระป๋องเบรกจะเริ่มจมกระโปรงหน้าและตัวถังจะยับในที่สุดยิ่งดื่มอุปกรณ์ในการขับขี่ยิ่งควบคุมยากขึ้นตั้งสติก่อนสตาร์ทดื่มไม่ขับจากสสส.
7: ทหารไม่ได้มีเพียงหน้าที่ในการรักษาความมั่นคงเท่านั้นแต่ยังมีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือและให้ความช่วยเหลือในภาวะวิกฤตต่างๆทั้งในกรณีภัยพิบัติและการเสริมสร้างความสุขให้กับสังคมเช่นการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมการให้ความช่วยเหลือในด้านการศึกษาหรือการดูแลประชาชนในพื้นที่ต่างๆก็คือการปกป้องให้ทุกคนสามารถใช้ชีวิตในความสงบและมีความมั่นคงในสังคมทุกระดับไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจต่างๆหรือการช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งและความสามัคคีของคนใน

0: สิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติของคนไทยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือระบบที่รัฐจัดขึ้นเพื่อให้คนไทยทุกคนเข้าถึงการรักษาพยาบาลสิทธิ์บัตรทอง30บาทรักษาทุกโรคเจ็บป่วยทั่วไปยาและเวชภัณฑ์ฉุกเฉินผ่าตัดคลอดบุตรตรวจสุขภาพไปจนถึงฟื้นฟูสมรรถภาพให้คนไทยทุกคนเข้าถึงสิทธิ์การรักษาอย่างเท่าเทียมสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสปสช.ดูแลสุขภาพคนไทยสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330
1: วันนี้ถ้าขับขี่โดยไม่ใส่หมวกกันน็อกจะถูกจับเสียค่าปรับค่ารถพยาบาลค่ายาสลบค่าเครื่องมือแพทย์ค่าห้องผ่าตัดค่าเครื่องปั๊มหัวใจ
2: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
3: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
4: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
5: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
6: ป่วยไม่อยากออนแอร์อยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

กับเสียงร้องของศิลปินแห่งชาติลูกเพชรแหลมสิงห์นะครับกับเพลงที่ชื่อว่าฝนเดือน6นะครับนำพามิตรรักแฟนรายการเข้าสู่ชั่วโมงที่3กับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อนาตาสลาครับผู้สร้างสรรค์รายการให้เราได้เจอกันตั้งแต่ชั่วโมงแรกจนถึงชั่วโมงที่3นี้ก็คือสุดยอดสุดภัยปรุงกายตาสุภสิทธิ์ริวิชั่นยาแก้กระสายตารุ่งฟ้าโอสถวิซอนดูแลดวงตาและกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่สามารถสอบถามและสั่งซื้อกับสุภสิทธิ์เดี๋ยวจัดส่งให้เก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศนะครับจดหมายเลขดีเจสุภสิทธิ์ไว้แล้วก็โทรมาพรุ่งนี้7 โมงเช้าเดี๋ยวเราจัดส่งให้เก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศนะครับลึกๆ ก็ชื่นใจนะญาติพี่น้องญาติติดตามรับฟังให้กำลังใจในค่ำคืนนี้และทุกๆคืนเนี่ยคืนละ3 ชั่วโมงหลายท่านหลับบ้างตื่นบ้างหลายท่านตั้งอกตั้งใจฟังตั้งแต่ต้นจนจบน่ารักมากๆขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งเดียวสุภสิทธิ์จะขอประกาศชื่อญาติเพียงญาติยาบางส่วนที่ติดตามรับฟังในยามค่ำคืนนี้นะครับพี่วันดีศรีประภัยหันตราพระนครสิทธิยาป้าเพลินป้าองค์ไกวตัดเอ็ดป้าประหันป้าจุกบ้านข้อป้าสมบงลุงสมหมายช่างทองบ้านโสธงป้าประหันพี่เสน่ห์แตงอ่อนงามตัวป่าตาเพื่อรุบรีพี่ละอีเทรันรุ่งตะวันเข้าเม้าอำเภอไทยพระนครศรีอยุธยาพี่กัญญาสุนทรวิบูลโพรังนกโพทองอ่างทองนะครับพี่ลีเอธิรันรุ่งนะครับตะวันเข้าเม้าอำเภอไทยพระนครศรีอยุธยาป้าชวีโพธิสุภาพวงศ์บางนาท่าวุ้งนะครับตลอดจนถึงป้าทวินนุมณีบุบ้านวราดาสองที่ข่มสร้างตนเองเพื่อมรุบรีฮะป้าเล็กบางขันมากด้วยนะครับแล้วก็คุณลุงพรมาธารักษ์ตำบลบัดอีดอำเภอเมืองทองและญาติเพียงญาติยาทุกท่านนะครับที่ติดตามรับฟังให้กำลังใจสุภสิทธิ์เอ่ยชื่อเสียงเรียงนามไม่ครบไม่ถ้วนต้องขอประทานอภัยนะครับหรือจะไปซื้อตามร้านต่อไปนี้ก็ได้ครับร้านเจ๊หมูป่าโมกอ่างทองร้านป้าเพลินป้าองค์ไกวตันอินป้าปะหันร้านสุกิจเพศสัตว์พระอุทบาทร้านนพรัตน์สักแก้วลพบุรีร้านสิริชัยเพศสัตว์ท่ารถตู้บขสสิงห์บุรีห้องอยู่โอสถหน้าตลาดสดเทศบาลเมืองสิงห์บุรีร้านบัวเพศสัตว์โคกสมรงคังยาชุมชนโคกสมรงนะครับมีครบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นสุนภัยสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นยาแก้กระสายตารุ่งฟ้าโอสถวิซอนดูแลดวงตาและกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ไข่ดิบไข่ดีทุกร้านบ้านพี่บรรจงทันประโยชน์หมู่บ้านหนองนาพัฒนานิคมมีกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่เป็นหลักยิ่งวันจันทร์ช่องแคตาครีนครสวรรค์มีวิซอนเป็นหลักให้กำลังใจครับทุกท่านไปวัดหน้าที่การงานในค่ำคืนวันนี้คุณหมอคุณพยาบาลตำรวจทหารนะพ่อค้าแม่ขายเวรยามต่างๆนะครับหน่วยรักษาความปลอดภัยนะครับเวรยามทุกหน้าที่นะหลายท่านที่ไปบรรณาที่อยู่หลายท่านขับรถรายการของเราส่งกำลังแรงใจให้ทุกท่านนะครับเดี๋ยวสุภสิทธิ์นะครับจะส่งเพลงพระพ่อให้ญาติเพียงญาติยาได้ฟังกันหลากหลายเดี๋ยวมีบทสัมภาษณ์ด้วยนะครับพี่ละเอียดธีรันรุ่งนะครับก็ดื่มกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่เป็นประจำแล้วก็สูตร1สุภสิทธิ์และวิชั่นสูตร2รุ่งฟ้าโอสถซึ่งตอนนั้นเป็นชื่อคุณแผนนางพิมพ์สูตร1สูตร2นะครับที่มาให้บทสัมภาษณ์จะได้เข้าใจตรงกันว่าคือสูตร1สุภสิทธิ์และวิชั่นรุ่งฟ้าโอสถและป้าสำริดศรีสำราญฐานวิศน์แล้วก็มีเพลงพระเพาะรอท่านอยู่มากมายหลายเพลงเลยให้เป็นขวัญเป็นกำลังใจมีความสุขนะครับเพลิดเพลินเจริญใจในค่ำคืนนี้กับสุภสิทธิ์นะครับฝากไว้ด้วยช่วยกันกินช่วยกันใช้ทุกผลิตภัณฑ์เอาไปทานดีนะครับเอาไปดื่มดีกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ดื่มดีแล้วบอกต่อด้วยจะเป็นพระคุณอย่างสูงยิ่งวิศน์เอาไปทานแล้วตาดีขึ้นบอกต่อด้วยสูตร1สูตร2เนี่ยโปรแรงทะลุองศาเนี่ยถ้าไปทานดีแล้วบอกต่อๆไปด้วยจะเป็นพระคุณอย่างสูงยิ่งครับมาถึงสายสัญญาครับกับเพลงที่ชื่อว่ายอมตายที่ตาภรรยาและตามไปด้วยขอใช้สิทธิ์ฝนธนาสุนทรและฟังบทสัมภาษณ์พี่ละเอียดธีรันรุ่งซึ่งฐานสูตร1สูตร2ของสุภสิทธิ์นะครับและกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ป้าสำริดศรีสำราญนะครับฐานวิศน์แล้วก็มีกาคาพริกชัยเมืองสิงห์นิตยาเปิดปัญญารักพี่ที่ใจรอท่านอยู่นะครับ

0: มือภาพดีนะครับกาแฟทิมชัยคอฟฟี่พี่ได้เกียรติที่ระลุ่งดียังไงบ้างครับพี่ครับนะ
1: ก็
0: อร่อย
1: แล้วก็กินคู่กับขุนแผนนางพิมพ์ด้วยนะคะตอนนี้นะเอาที่เพิ่งหายเนี่ยนะยิ้วล็อกเสียล็อกมาเป็นปีเลยนะยิ้วล็อกกับมือชาเนี่ยยิ้วปลายนิ้วพี่อยากจะชาอยู่สองข้างนิ้วก้อยทั้งสองข้างแล้วก็รู้สึกว่าเวลานอนเนี่ยทับข้างนานๆอากาศเย็นเนี่ยพี่จะชาไปหมดเลยพี่ก็กินยาเยอะแยะแล้วนะแต่มันก็ไม่หายยาโดยตรงก็ไม่หายพอมันตอนเนี้ยพี่กินกาแฟแล้วก็กินขุนแผนนางพิมพ์ด้วยดีขึ้นมาเลยสองอย่างนี้ดีขึ้นมาเลย
0: โอ้โหมาเลยจัดยูล็อกเนี่ยนะรักษากันแย่เลยเน
1: า
0: ะ
1: ยูล็อกโอ้โหขนาดกินยาแพงๆนะกินมานานเป็นหลายปีแล้วล่ะก็ไม่เห็นหายสักทียาโรงพยาบาลก็กินก็ไม่เห็นหายก็ล็อกอยู่นั่นแหละ
0: อาหารด้วยคุณแผนนางพิมพ์เน
1: า
0: ะที่ทานทั้งสองสูตรเลยใช่ไหมครับสูตรหนึ่งสูตรสอง
1: ค่ะทานสองสูตรค่ะ
0: แล้วกาแฟด้วยกาแฟนี
1: ่เ
0: นาะกาแฟนี่ส่งเสริมหลายอย่างเลยปวดตามข้อตามเข่า
1: ค่ะ
0: แล้วพี่มีประวัติความดันไหม
1: ปวดเข่าก็มีความดันเบาหวานไม่มีค่ะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวนี้พี่ก็ไม่ได้กินยาของโรงพยาบาลแล้วนะ
0: โ
1: อ้ไม่ได้กินยาความดันนี่ไม่ได้กินของโรงพยาบาลเกาก็ไม่ได้กิน
0: โอ้เกาก็ไม่ได้กินเลย
1: ดีขึ้นมาหลายอย่างแล้วล่ะ
0: เกาสงบเลยล่ะครับพี
1: ่ฮะก็ไม่เห็นปวดนะแต่ว่าข้อเข่าของพี่อ่ะเดินแล้วมันจะเจ็บนะเพราะว่าเข่าพี่เสื่อมไง
0: ครับ
1: อันนี้ไม่ว่าหรอกช่างมันเถอะเพราะว่ามันเป็นของโรคคนแก่เน
0: า
1: ะไม่เป็นไรดีหลายอย่างแล้วล่ะคุณภาพดีมาก
0: เดี๋ยวต่อไปก็ดีขึ้นนะพี่เนาะพี่อยากให้คนกินกาแฟกันเยอะๆไหมกาแฟคุณแผนนั่งกินกันเยอะๆไหม
1: เดี๋ยวน้องชายเขามาปีใหม่เนี่ยจะให้เขาไปกินสักสองกล่องแล้วจะให้จะบอกเขาว่าถ้าถูกใจดียังไงก็เดี๋ยวจะสั่งให้หรือจะไปสั่งเองก็ตามใจน
0: ้
1: องชายเขาอยู่โคราชเนาะนะ
0: โอ้ครับผม
1: พยายามให้ดีได้ผลเยอะๆกว่านี้แล้วเดี๋ยวก็จะบอกต่อคนอื่นเน
0: า
1: ะ
0: ครับผมครับผม
1: ขอบ
0: พระคุณครับที่ละเอียดเชียรันลุ่งนะครับที่
1: อำเภออุทัยค่ะ
0: อำเภออุทัยอำเภออุทัย
1: จังหวัด 29/1 หมู่ 5 ซอยอนามัยตำบลข้าวเม่าอำเภออุทัยอยุธยาค่ะ
0: ครับผมขอบพระคุณอย่างสูงครับเดี๋ยวส่งให้นะครับ
1: ค่ะค่ะ
2: ป้าสำลิดจ้า
3: ป้าสำลิดสีสำราญนะครับ
2: จ้า
3: เมื่อก่อนตาเป็นอะไรมองไม่เห็นเลยใช่ไหมครับ
2: ต้อเป็นต้อ
3: ต้อมองไม่เห็นเลยไปไหนคนต้องจูงไปห้องน้ำห้องท่าลูก
2: จูงจ้า
3: จูงคือเดินไม่ได้มองไม่เห็นเลย
2: เดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวนี้ไปได้เอาไม้เคาะคอต้นทางไปเข้าห้องน้ำห้องซ่วมอัศบายแล้วลูกไม่ต้องจูง
3: ตั้งแต่กินวิสซอนมาเนี่ยนะกินของสุภสิทธิ์มาตาดีขึ้น
2: ใช่ใช
3: ่เป็นต้ออะไร
2: แน่นอนแล้วแม่พอไม่ดีจริงอ่ะป้าก็คงไม่สั่งหรอก
3: ป้า
2: คงไม่สั่ง
3: เนาะปรากฏว่าดีขึ้นนะและมั่นใจในวิสอนนะมั่นใจในวิสอนเนาะ
2: จ้า
3: ผมเดี๋ยวนี้มองดีขึ้นเรื่อยๆนะนะ
2: จ้า
3: ขอบคุณครับเดี๋ยวส่งให้นะคุณป้ามีที่อย
2: ู่จ้าสวัสดีจ้า
3: สวัสดีครับอยู่สุพรรณบุรีนะครับ

0: วีซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตวีซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
1: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
2: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
3: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์083-693-1999 083-693-1999 พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ

0: เดี๋ยวๆๆทำไมอ่ะแกรู้ได้ยังไงว่าขโมยมีหัวแกไปอยู่บ้านฉันไง
1: เอ้าทำไมขโมยไม่มีหัว
2: ทำไม
1: เอ้าไม่งั้นเขาจะเรียกหัวขโมยอ่ะ

0: ผู้ร้าย
1: เราเป็นผู้ร้ายจะมารักได้อย่างนี้เหรอ
0: เอ้าผู้ดีที่ไหนเขาจะไปรักของล่ะ
1: เอออย่าผู้ร้ายเป็นผู้ร้ายของที่หายไปมีอะไรบ้าง
0: รู้แล้วหนึ่งอย่างคือใจหาย
1: ใจหายเออว่าใจหายจ้าอุ้ยหายหมด
0: รู้แล้วหนึ่งอย่างก็คือใจหาย
1: น่าสมเพชใจหายแล้วอะไรอีก

0: ตาเองไม่เข้าใจเขาอีก
1: ตาเองอีกอ่ะโยงโยงพอแล้ว
2: พอแล้ว
1: เสียดายข้าวที่กินไปเมื่อกี
2: ้มือใช่เหร
1: อถ้าเขาเอาโทรศัพท์กับคลิปลับมาคืน
0: เสียเงินสักหมื่นฉันก็ยอมจ่าย
2: โอ้โห
0: จ่ายไปเลย
2: จ่ายไล่ที่ฉัน500แกไม่จ่าย
0: ก็เดี๋ยว

0: ขโมยกางเกงในไปด้วยเหรอ
1: ไม่ใช่ของฉัน
2: ไม่ใช่ฮะ
1: ไม่ใช่
0: แล้วเคยใส่กางเกงใน
1: ไ
0: ห
1: มไม่เคย
0: อ้าวแล้วเขาเอากางเกงในมาจากไหนกันนี่
1: ของฉันไม่มีฉันไม่เคยใส่อ่ะ
0: หรอ
1: เออ
0: เขาอะไรไม่ใส่กางเกงใน
1: โอ้ใส่ทำไมแล้ว
0: อะไร
1: เวลาถอดแล้วถ

ผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพมีดังต่อไปนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสายตาวิซอนกาแฟปรุงสำเร็จรูปเพื่อสุขภาพกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นสุนไพรแก้กระแสเส้นตรารุ่งฟ้าโอสถสามารถสอบถามและสั่งซื้อกับศูนย์สุขภาพสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นโทรศัพท์0836931999 0836931999เลขท้าย4ตัว1และ93ตัวสามารถจัดส่งให้และเก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศซื้อมากซื้อน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นเราก็ลดเราก็แถม

สังทองสีใสนะครับนักร้องผู้ล่วงลับไปแล้วบอกไอ้หนุ่มหน้าผีฮะไม่ได้ไปบอกว่าสุภสิทธิ์ไปว่าเขานะเขาเป็นสัญญานามของเขาครับสมญานามของเขานะครับนั่นก็คือสังทองสีใสนะครับญาติพี่น้องเขายังอยู่นะครับเขาบอกยังมีเรือนเป็นเรือนเก่าของสังทองสีใสนะครับใครไปเยี่ยมไปเยือนเนี่ยพี่สาวเขาเนี่ยจะทำขนมถ้วยต้อนรับนะฮะอยู่ที่อำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีไม่ทราบว่าญาติเพียงญาติเคยไปหรือเปล่าเกี่ยวกับอย่างไรก็ไปแวะเนาะเดี๋ยวนี้คงอายุตามมากแล้วนะสำหรับพี่สาวของสังทองสีใสเพราะว่ามาออกทาง YouTube นะมามีบทสัมภาษณ์นะครับสังทองสีใสนี่เป็นพี่ชายของสุเทพสีใสรูปร่างหน้าตาละคล้ายกันละไม้คล้ายกันเนาะนะซึ่งมีเมียสวยนะทั้งสองคนเนี่ยสุเทพสีใสนี่ก็มีเมียสวยนะอิจฉากันหลายๆคนในอิจฉาสุเทพสีใสนะแม้หน้าตาจะนะมองภาษาคนเราเนี่ยคนไทยบอกว่าหน้าตาอยู่ในลำดับหน้าตาขี้เหร่เหมือนผีก็ตามทีแต่ว่าสาวชอบเนาะคารมคมคายนี่เป็นสุดยอดนะครับมีเพลงเก่าๆมากมายหลายเพลงและเพลงใหม่ๆก็มีบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นบทเพลงก่อนหน้านี้ไออีแต๋วทีมงานนายโยนพงษ์ณนงค์นะครับก็ฟังเพลงแล้วก็ทำให้สร้างรอยยิ้มให้มาเปื้อนบนใบหน้ายะเพ่งยะยานะครับยะเพ่งยะยาครับฝากไว้ด้วยช่วยกินช่วยกันใช้นะครับอย่าลืมนะครับพรุ่งนี้ประมาณ 7-8 โมงเช้าเป็นต้นไปแล้วก็สามารถจะสั่งซื้อทุกผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์กันเข้ามานะครับไม่ว่าจะมากจะน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นเราก็แถมนะของใกล้จะ

ั่วโมงนะครับก่อนจากกันไปขอทุกท่านปากเป็นเงินใจเป็นทองสมองเป็นเพชรไม่ว่าจะพูดจะคิดจะทำอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จรุ่งเรืองร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีทุกท่านครับส่งท่านผู้ฟังเข้านอนกับเพลินพรมแดนกับเพลงที่ชื่อว่าชมทุ่งส่วนมากเพลงของเพลินพรมแดนนี้จะเป็นเพลงที่พูดสลับร้องแต่ว่าเพลงนี้เป็นการร้องทำนองหวานนะนั่นคือเสียงแบบนักร้องทั่วไปนั่นคือไพเราะเพราะพริ้งนะครับกับเพลงชมทุ่งเป็นเพลงส่งท้ายขอทุกท่านนอนหลับฝันดีครับสุภาษิตลาไปก่อนราตรีสวัสดิ์พรุ่งนี้จะเจอกันใหม่ครับราตรีสวัสดิ์ครับ

0: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์ มณฑลทหารบกที่13 จังหวัดลพบุรี
1: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ

0: 1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับมาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
1: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
2: ภูผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพภูผาวิทย์โปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการมีส่วนผสมของเวย์โปรตีนคอนเซนเทรตซิงค์อะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกลุ่มวิตามินใช้สารให้ความหวานจากเยื่อหวานแทนน้ำตาลบำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนดื่มภูผาวิทย์โปรรีบเลยภูผาวิทย์โปรโทรเลย0817805575 0817805575
1: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
3: ไอ้หนูเนี่ยมันเป็นเด็กตัวเล็กแต่มันฝันเกินตัวนะวันๆเอาแต่เตะบอลกลับจากเรียนก็ไปเตะจนดึกเราก็บ่นจนแพ้ใจมันอ่ะไอ้หนูมันเคยบอกว่าจะพาทีมไทยไปบอลโลกมันก็เอาชนะจนได้นะไปคัดตัวติดทีมชาติรุ่นเยาวชนแล้วด้วย
4: แต่ทำไมคนเมาเหล้าต้องขับมาชนลูกผมด้วย
5: ชีวิตดับฝันดับดื่มไม่ขับจากสส
6: ทหารไม่ได้มีเพียงหน้าที่ในการรักษาความมั่นคงเท่านั้นแต่ยังมีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือและให้ความช่วยเหลือในภาวะวิกฤตต่างๆทั้งในกรณีภัยพิบัติและการเสริมสร้างความสุขให้กับสังคมเช่นการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมการให้ความช่วยเหลือในด้านการศึกษาหรือการดูแลประชาชนในพื้นที่ต่างๆก็คือการปกป้องให้ทุกคนสามารถใช้ชีวิตในความสงบและมีความมั่นคงในสังคมทุกระดับไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจต่างๆหรือการช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งและความสามัคคีของค

0: วันนี้ถ้าขับขี่โดยไม่ใส่หมวกกันน็อกจะถูกจับเสียค่าปรับค่ารถพยาบาลค่ายาสลบค่าเครื่องมือแพทย์ค่าห้องผ่าตัดค่าเครื่องปั๊มหัวใจค่าสับเปลอค่าโลงศพค่าเมนไหนจะน้ำตาเมียอนาคตลูกๆไม่ใส่หมวกกันน็อกเสียมากกว่าที่คิดปรารถนาดีจากสสส.
1: หลายคนคงเริ่มเข้าใจและรู้จักข่าวปลอมมากขึ้นรวมถึงเห็นถึงผลกระทบที่เกิดจากข่าวปลอมซึ่งสร้างความเสียหายให้กระจายเป็นวงกว้างได้ดังนั้นเราในฐานะประชาชนผู้รับข่าวสารควรต้องมีภูมิคุ้มกันในการรู้เท่าทันข่าวปลอมไม่ตกเป็นเหยื่อและไม่ตกเป็นผู้ที่แชร์ข่าวปลอมนั้นซะเองวันนี้จึงรวบรวมวิธีการตรวจสอบข่าวปลอมด้วยวิธีง่ายๆดังนี้ 1. พิจารณาการพาดหัวข่าวข่าวปลอมมักมีข้อความพาดหัวที่สะดุดตาที่ใช้ตัวหนาและเครื่องหมายแอสเจอรีหัวข้อข่าวดูหวือหวาและไม่น่าเป็นไปได้บางหัวข้อข่าวสามารถสร้างความเข้าใจผิดได้บางครั้งพาดหัวคนละเรื่องกับเนื้อหาข่าวจริงๆ 2. แหล่งที่มาที่อยู่ของเว็บไซต์ปกติจะเป็น .com หรือ .org ถ้าเป็น .com.co หรือมีโลโก้ที่ไม่คุ้นเคยชื่อสำนักข่าวที่ผิดเพี้ยนไปอาจเป็นเว็บไซต์ข่าวปลอมซึ่งเว็บไซต์ปลอมจำนวนมากปรับเปลี่ยน URL เล็กน้อยเพื่อเลียนแบบแหล่งข่าวจริง 3. ตรวจสอบแหล่งข่าวหรือแหล่งที่มาของผู้เขียนตรวจสอบให้แน่ใจว่าเรื่องราวนั้นเขียนขึ้นโดยแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือและมีชื่อเสียงด้านการให้ข้อมูลที่ถูกต้องหรือบทความดังกล่าวมีผู้เขียนที่ถูกต้องหรือไม่ตัวอย่างเช่นใน Facebook จะมีปุ่มรูปตัว i ให้เราคลิกแล้วเมื่อคลิกแล้วเราจะเห็นว่าเว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์อะไรลงทะเบียนไว้กับ Facebook ไว้หรือไม่เพื่อเช็คแหล่งที่มา 4. ตรวจสอบวันที่อาจจะเป็นการแชร์ข่าวเก่าที่ผ่านมาแล้วโดยสามารถใช้เครื่องมือ Fact Check อย่าง Google News เป็นบริการที่รวมข่าวไว้ทั้งหมดสำหรับการค้นหาข่าวโดยเฉพาะเพียงแค่เราเอาชื่อข่าวหรือคำสำคัญต่างๆไป Search ใน Google News จะแสดงข้อมูลว่ามีสำนักข่าวไหนลงไว้บ้างเราสามารถเทียบข้อมูลจากหลายสำนักข่าวได้เลย 5. พิจารณารูปภาพและวิดีโอซึ่งอาจถูกตัดต่อและบิดเบือนจากความเป็นจริงซึ่งก็มีเครื่องมือมาช่วยให้เราเช็คข้อมูลรูปภาพเบื้องต้นได้ตัวอย่างเช่น Google Image Searchโดยการนำรูปภาพข่าวนั้นอัพโหลดขึ้นไปแล้วดูว่าผลที่ออกมาคือภาพอะไรอยู่บนอินเทอร์เน็ตครั้งแรกเมื่อไหร่มาจากที่ไหนและสามารถเช็คแหล่งที่มาและช่วงเวลาได้และในส่วนของวิดีโอก็สามารถเช็ค YouTube Data Viewer ซึ่งเป็นเครื่องมือจาก Amnesty ที่ให้เราใส่ URL ของวิดีโอบน YouTube และระบบจะเลือกแคปภาพสำคัญในวิดีโอมาให้เราเอาไปเซิร์ชใน Google อีกทีเราจะเห็นข้อมูลภาพขึ้นมาทำให้เราสามารถเช็คข้อมูลต่างๆได้ซึ่งส่วนมากปัญหาที่เจอจะเป็นการเอาวิดีโอเก่ามาเล่าใหม่6แจ้งข้อมูลมาที่เว็บไซต์เช็คแชร์หากไม่แน่ใจว่าข่าวนั้นอาจจะเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมสามารถส่งข้อมูลข่าวมาที่ www.checkshare.com ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ง่ายๆเพียง3ขั้นตอนดังนี้ 1. กรอกข้อมูลข่าว 2. ส่งข้อมูลและ 3. ติดตามผลของข้อมูลเพียงเท่านี้คุณก็จะมีตัวช่วยในการตรวจสอบข่าวปลอมให้คุณได้เลยจากข้อมูลข้างต้นเป็นวิธีการที่ทำให้เราตรวจสอบข่าวปลอมได้ด้วยตนเองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสิ่งสำคัญคือเราจะต้องเปลี่ยนเป็นคนที่ไม่เชื่ออะไรง่ายๆและสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะสู้กับเฟคนิวส์ได้นั่นก็คือการที่ไม่เชื่อว่าสิ่งที่เห็นอยู่เป็นความจริงและตั้งคำถามเสมอไม่แชร์อะไรโดยที่ไม่ตั้งคำถามเพียงเท่านี้เราก็จะไม่ตกเป็นเหยื่อของข่าวปลอมอีกต่อไป

กาแฟลิซ่าเอ็มไม่มีน้ำตาลสำหรับท่านใดที่เป็นเบาหวานแล้วก็ความดันนะครับลองดื่มดูครับกาแฟลิซ่าเอ็มเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพครับนะฮะมีส่วนผสมของโสมถังเช่าเกากี้เห็ดลิ้นจือและก็กระชายดำไม่มีน้ำตาลรสชาติอร่อยนะฮะสำหรับท่านใดที่มีปัญหาสุขภาพที่มีปัญหาความดันแล้วก็เบาหวานแล้วก็ทานยาโรงพยาบาลอยู่เป็นประจำก็สามารถดื่มกาแฟลิซ่าเอ็มควบคู่กันไปได้เลยครับลองดื่มดูนะครับสักวันละแก้ว2แก้วดื่มแล้วสดชื่นไม่เหนื่อยง่ายทำให้เรากระปรี้กระเปร่าผมได้กาแฟลิซ่าเอ็มนะดื่มทุกวันเช้า1ซองบ่ายหรือเย็นสัก1ซองนะครับทำให้สุขภาพเราดีแน่นอนผมเนี่ยมาทีมไปคอนเสิร์ตบ้างร้องเพลงบ้างทำขวัญนาคบ้างดูแลธุรกิจลูกชิ้นของตัวเองบ้างนอนดึกตื่นเช้าเมื่อดื่มกาแฟตัวนี้ไปแล้วทำให้เรามีความสุขสดชื่นกระปรี้กระเปร่านะครับร่างกายแข็งแรงรู้สึกว่ามันสบายเนื้อสบายตัวครับอย่าลืมนะครับกาแฟลิซ่าเอ็มดื่มเลยนะครับกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟลิซ่าเอ็มผลิตภัณฑ์ดีๆภายใต้เครื่องหมายการค้าตราไทยทิพย์โอสถครับ

เกดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงนรินลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงนรินศิลปินลิเกหนุ่มสาววัยรุ่นดูเพลินดูสนุกกับคนทุกวัยฉากใหม่ไฟแสงสีสุดอลังการเวทีการแสดงมาตรฐานวงดนตรี4ภาคครบทีมควบคุมทีมงานโดยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร0819244377โทร0819244433

0: เสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
1: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
2: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
1: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
2: ข้าว89
1: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
3: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
4: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
5: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
1: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
3: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไป
4: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
5: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
1: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
3: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
4: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
3: กระสอบสีเขียว
5: ของมารวยทีวี
1: ใช่
6: ดีจริงๆนะขอบคุณนะแม่
7: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
8: 0812901691 0812901691
9: มาแล้วมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนัก
10: ผมชื่อร้อยตีทันกับทองครับลพบุรีครับนาผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้เนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้ในข้าวแล้วเนี่ยดูรวงเนสคนมาดูโอ้โหรวงสวยจังที่เนี่ย
11: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าว36ไร่น่ะดีหมดเลยใช้ดีจริง
12: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
13: ผมนายสมปองกินกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
9: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง0812901691
14: รสอะมิโนสูตรเข้มข้นเม็ดฟู่ของมารวยเข้มข้นเต็มพลังเขียวไหวเขียวทนให้ผลทันใจ1เม็ดต่อน้ำ200ลิตรพืชใบเหลืองใบเหี่ยวใบโสมต้นไม่แข็งแรงรากไม่เดินเกินเยียวยาใช้เม็ดฟู่ของมารวยไทยทิพย์สูตรเข้มข้นเห็นผลไหวได้ผลจริงสินค้าคุณภาพมาตรฐานของมารวยไทยทิพย์ผลิตภัณฑ์เกษตรเกรด A ที่มาแรงแสงทุกยี่ห้อขอบอกราคาไม่แพงโทรเลย
8: 0812901691
15: รู้สึกเหนื่อยหลังจากกินอาหารมื้อหนักอ่อนเพลียเป็นประจำท้องผูกท้องขึ้นท้องเฟ้อจุกเสียดลมแน่นในท้องอาการภูมิแพ้ง่ายน้ำหนักเพิ่มง่ายเวลาเป็นแผลจะหายช้าตับมีปัญหาเม็ดเลือดขาวมากกว่าปกติความดันสูงทั้งหมดคืออาการของคนขาดเอนไซม์ไบโอเอนไซม์บำบัดจากธรรมชาติช่วยฟื้นฟูสุขภาพและเสริมสร้างภูมิต้านทานให้แข็งแรงที่เกิดจากความเสื่อมต่างๆของร่างกายสนใจผลิตภัณฑ์หรือเป็นตัวแทนจำหน่าย
16: ติดต่อได้ที่สถานีวิทยุแห่งนี้หรือลุงช้างไทยทิพย์0812901691 0812901691
15: กินเป็นสุขภาพดีไม่มีป่วยด้วยไบโอ
8: รู้ลึกทั่วไทยรู้ไกลทั่วโลก

0: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
1: ข่าวคนคู่
0: หมูกับช้าง
1: ข่าวคู่ดัง
0: ช้างกับหมู
1: ดำเนินรายการโดย
0: โฆษกลูกทุ่ง
1: ลุงช้างไทยทิพย
0: ์โฆษกลิเก
1: โชเล่ไทยทิพย์โอสด
0: สวัสดีครับลุงโชเล่
1: สวัสดีครับลุงช้าง
0: สวัสดีครับคนไทยทั่วประเทศครับ
1: สวัสดีทุกบ้านทุกช่อง
0: วันจันทร์นี่เราเจอกันครบทุกคลื่นเลยนะ
1: วันจันทร์วันมหาเสน่ห์เนี่ยนะฟังกัน
0: ฟังกันได้เลยนะวสป.711ลพบุรี
1: วสป.1449จังหวัดชุมพร
0: แน่นอนเดี๋ยวผมโทรกลับนะพี่ประเทืองเดี๋ยวโทรกลับนะ
1: นี่
0: ข้ามาจากนครปฐมหรือเมืองการ
1: กาญจนบุรี
0: พี่ประเทืองมาจากเมืองกาญจนบุรี
1: อันนี้ก็ฟังอยู่ที่ 97.75 ทีเนี่ย
0: ครับผม
1: FM เนี่ยนะ
0: ใช่
1: เมืองกาญ
0: ทชดทชดย่อมาจาก
1: ตำรวจ
0: ชายแดนเนี่ยนะ
1: แดนเมืองกาญเนี่ยนะ
0: ครับผมนู่นด้วยนะที่ทุ่งสงนครศรีธรรมราชด้วยครับ
1: คลื่นอะไรอ่ะ
0: 95.25 หรือไงนี
1: ่
0: จำไม่ได้สักทีหนึ่ง
1: จำไม่แม่นเงี้ยไม่เหมือน22เนี่ยนะ22เนี่ย
0: อันนั้นอย่าไปพูดเลยช้ำใจแต่ว่างวดหน้าไม่ต้องช้ำใจแล้วเอามาแน่
1: เอามาแน่เงี้ย
0: ครับ
1: กดไปกี่ใบแล้ว
0: ยังไม่ได้เพิ่งกดได้ใบเดียวนะ
1: ยังไม่ได้ข้าวไว้ไง
0: ยังไม่ได้ข้าว
1: ตังค์ไม่มี
0: พวกมีตังค์เมื่อเช้าเนี่ยพวกมีตังค์เขาธรรมดารับเงินสดไงแหมเมื่อเช้านี้พวกโอนมาเลย
1: นาน
0: ซื้อใบโอน1คาราเบล
1: 4กระปุก2,000 บาทเนี่ย
0: แถวๆตลาดนัดป่าแอดป่าตาลนั่นแหละ
1: ป่าตาลลพบุรีเนี่ย
0: เอาไปส่งมาแล้วส่งด้วยตัวเองไง
1: โอ้ไปเจอตัวครับ เป็นเลยที่นั่น
0: ตัวเป็นเลย
1: อ
0: าทักทายคุณผู้ฟังที่จอสอ1กรุงเทพด้วยนะครับ
1: สวัสดีชาวกทมและปริมณฑล
0: เสียงจากค่ายจักรพงศ์ครับ
1: จังหวัดปราจีนบุรี855นี
0: ่ครับรวมไปถึงที่ตำรวจตะเวนตำรวจภูธรภาค9จังหวัดสตูลนะ
1: สตูลนะ
0: ครับ
1: ฟังกัน
0: เมื่อวานนี้ทีมงานเราเอาไปส่งแล้วบึงชำอ้อนะฮะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปส่งที่ศรีมหาโพธิ
1: ์ศรีมหาโพธิ
0: ์ครับ
1: ปราจีนบุรีเมื่อก
0: ี้ปราจีนบุรีปราจีนบุรีบึงชำอ้อหนองเสือนะครับศรีมหาโพธินี่ก็ที่จังหวัดปราจีนบุรีนะครับ
1: ที่ปราจีน
0: ครับเราเคยไปส่งแถวดงบังประจันตคามอะไรมาแล้วนะปุ๋ยอะไรไม่รู้นี่มันใช้ดีจริงๆเลยนะ
1: ปุ๋ยหอมฟุ้งลุงช้างตราพญาเสือเด
0: ็ลุงจงลุงจงบัญชีเมื่อวานมารับที่ทีมงานของเราที่วัดไรอะนะ
1: รับไปแล้วเนี่ยจะปิดาเข้าไปให้เด็
0: ใจร้อนนะ
1: เป็นไง
0: จะเอาปุ๋ยยูเรียกระสอบหนึ่งปุ๋ยหอมฟุ้งลุงช้างกระสอบหนึ่งผสมกันนะโอ้ยไม่ต้องขนาดนะหรอกเอาซื้อเราซื้อปุ๋ยลุงช้างไป5กระสอบปุ๋ยยูเรียกระสอบเดียวก็พอไม่เกิน2กระสอบ
1: นาน
0: แกบอกไม่ได้ใจร้อนที่เอามาจะดินบริบาลไม่ดีจะไปปรับปรุงดิน
1: โอ้คนใจร้อนไง
0: เพราะว่าพวกปุ๋ยต่างๆเนี่ยผมไม่ได้ไปพูดไม่ได้คุยแล้วนะเขามีหรือเปล่าเราไม่รู้แต่ของเราเนี่ยมันมีฮิวมิกมีโคโดไลท์ที่ไปปรับปรุงดินไงนะอาหารของต้นไม้ก็คือฮอร์โมนอยู่แล้ว
1: ฮอร์โมนไง
0: ครับพอดินมันดีสักอย่างเนี่ยมันได้แล้วก็กินเหมือนเรากินข้าวอ่ะถ้าข้าวมันดีนะอย่างข้าวมันดีไม่ต้องมีกับข้าวมันยังอร่อยเลย
1: อร่อย
0: ใช่แค่น้ำปลาพรมๆเนี่ยมันยังอร่อยแต่ข้าวมันดีเหมือนกันนะถ้าดินมันดีมันก็กินปุ๋ยได้ดีนั่นเอง
1: ครับ
0: นะใกล้จะเก็บใกล้จะเกี่ยวก็เอาดึงรวงไปใช้สิ
1: ดึงรวง
0: ดึงรวงไปใช้ได้เลยนะ
1: จะได้ร่ำรวยกันเนี่ยนะ
0: หนึ่งขวดเนี่ยหนึ่งลิตรเนี่ยผสมน้ำ400ลิตรครับ
1: 400ลิตรไง
0: 40ไร่สบายสบายอยู่แล้วนะบอกฉันทำอยู่10ไร่ก็ครึ่งขวดดินะสบายใจกว่ากันเยอะเลยเน
1: า
0: ะ
1: สบายใจ
0: แล้วโทรหาลุงช้างกันแล้วกันนะสวัสดีครับ
2: ฮัลโหลครับใช่ลุงช้างไหมคร
0: ับ ใช่ครับจากที่ไหนเน
2: า
0: ะ
2: พุทธอกชัยนาทครับ
0: อ๋อจะถามว่า
2: จะซื้อยาพิงนะคร
0: ับ อ๋อได้ครับเดี๋ยวผมโทรกลับนะแป๊บหนึ่งผมออนแอร์แป๊บหนึ่งนะ
2: ครับผม
0: เดี๋ยวผมโทรกลับเบอร์นี้นะ
2: คร
0: ับ
2: ผม
0: 504ครับยาบิงก็มาแรงเหลือเกินนะ
1: ยาบิงบำรุงสายตาดวงตาเนี่ยนะ
0: ครับ
1: กระปุกหนึ่งก็800บาท
0: 800บาท
1: ซื้อ2กระปุกก็1,500เลย
0: บางคนซื้อยาบิงด้วยซื้อดีแคร์ด้วยนะ
1: ดีแคร์ก็
0: เขา
1: คุณภาพดีต่อตาอยู่แล้ว
0: ครับ
1: เป็นแบบซอฟเยลเนี่ยนะ
0: ราคาก็ดีต่อใจไม่แพง
1: สองกระปุก650
0: ก็มีหลายคนที่ทำแบบผมนะพอตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันผมก็ยาย่าบิง2เม็ดวันนั้นทั้งวันก็ไปทำนู่นนี่นั่นแล้วพอกลางคืนจะนอนกินข้าวกินปลาเสร็จแล้วอาบน้ำอาบท่านั่งดูโทรทัศน์พัดลมตู้เย็น
1: ใจสบายใจ
0: แป๊บหนึ่งผมก็รับประทาน
1: นาน
0: ดีแค่2เม็ด
1: รับประทานการแบบซอฟเยลเนี่ยนะ
0: บอกแกก็ทำได้สิแกซื้อถูกก็ใช่แต่ผมซื้อเยอะไงผมก็กินทั้ง2อย่างแหละเช้าอย่างนึงเย็นอย่างนึงนะแล้วก็กินน้ำมันงาดำด้วยอีก2เม็ดเห็นไหมล่ะ
1: น้ำมันงาดำเนี่ย
0: ตัวผมไม่ใช่เล็กๆนะเนี่ยหัวเข่าผมยังไม่ก๊อปแก๊ปอะไรกับใครเลยนะน้ำมันหล่อลื่นผมยังดีอยู่ไงนะครับแล้วผมก็ไม่ต้องเอาแว่นมาบังตาด้วยนะ ไม่เหมือนบางคนบอกให้กินให้กินไม่ต้องซื้อกินดิน
1: ั่น
0: เ
1: ด็
0: กยังไม่ค่อยอยากจะกินเน
1: ี่ยแว่นมาบังตา
0: ตาไม่ดีแล้วยังเอาแว่นมาบังอีกนะ
1: มันก็เป็นที่สังเกตของผู้หญิงเขา จะได้รู้ว่าสั้นหรือยาวสายตาคุณอย่ามาคิดไม่ดีนะ
0: ผมคิดไปแล้วผมคิดไปแล้วเดี๋ยวเขาประกาศหน่อยวันนี้หายสี่หูเขาหยุดวันหนึ่งนะ
1: ไปที่ไหนอะเนี่ย
0: ตลาดนัดหยุดเลยแต่ว่าท่านแต่สนับสนุนพี่บิดาก็ไปนู่นเลยครับ
1: ที่
0: บันกล้วย
1: บันกล้วยไหน
0: บนวังน้ำซับครับ
1: อำเภอ
0: ศรีประจันนะ
1: จังหวัดสุพรรณเนี่ยนะ
0: มันเป็นรอยต่อพอดีเดินไปอีกทองดำเก้าก็ถึงสามชุกแล้วถ้าอยู่3ชุกไปซื้อยาไทยทิพย์โอสถไปซื้ ดีแคร์แล้วก็ที่ร้านอนันต์เวชภัณฑ์ได
1: ้มีร้านอนันต์เวชภัณฑ์นะ3ชุกเนี่ย
0: แต่ถ้ามาหาพี่บิดาได้ทุกอย่างขนาดปุ๋ยยังหาซื้อได้เลยอ่ะ
1: เอาถ้าจะสั่งซื้อก็โทรไปบอกเขา
0: เฉพาะเมื่อวานนี่ลุงจงเอาไป5กระสอบ
1: จงบะหมี่เนี่ยนะ
0: บัญชีบะหมี
1: ่บัญชีบะหมี
0: ่แล้วก็อีกหลายไปส่ง 2-3 ที่นะเมื่อวานเนี่ยเกือบ10ลูกนะพี่บิดาไปส่งนะครับ
1: ดีแล้ว
0: เมื่อวานเนี่ยไปลงให้พี่บิดา1ตันไงบึงชําอ้อ2ตันครึ่ง
1: ครับ
0: น้องเสือเดี๋ยวจองไว้ก่อนแล้วเลยวันที่12จะเอาเงินมันยังไม่มา
1: อ
0: ันนั้นก็ซื้อ4ตันแถมฟรีให้เขาตันหนึ่งอะนะ
1: แถมให้ไป
0: ครับ
1: ของแถมก็เยอะ
0: โอ้นอกจากจะแถมให้ตันหนึ่งแล้วนะยังมี
1: เจ้า
0: ดึงลวงอยากได้ดึงลวงก็ให้ดึงลวงอยากได้เม็ดฟู่ก็ให้เม็ดฟู่เม็ดฟู่กดอะมิโน1เม็ดผสมน้ํา200ลิตรเนี่ย
1: ถ้าฉีดพ่นก็ได้5ไร่อ่ะนะ
0: แต่ถ้ายกทั้งกล่องเลยผสมน้ํา 1,000 ลิตรครับได้25ไร่เนี่ย
1: 25ไร่
0: เพราะว่าบางคนเกินนั้นนะคนที่เขาใช้โดรนแล้วก็บินสูงๆหน่อยก็จะประมาณนั้นนะครับผม
1: กล่องนึงก็1,000บาท
0: กล่องละ1,000บาท
1: สองกล่องก็1,500
0: ซื้อ3กล่องก็2,000
1: ประมาณนั้นแน
0: ่หรือจะซื้อดึงลวงขวดนึงแล้วก็เม็ดฟู่2กล่องก็จ่าย 3,000 บาทเท่านั้นเอง
1: 3,000 เหมือนกัน
0: ครับผมเอาวันนี้โทรหาลุงช้างที่
1: 081-290-1691
0: หรือจะโทรหาลุงโชเล่ก็081-924-4377 081-924-4377
1: นะ
0: ครับจะไปดูลูกดูหลานโชเล่เขาเล่นลิเกที่วัดบางลี่ก็นู่นเดือนตุลาคมนะ
1: 29-30-31ตุลาคมนะ
0: ครับไปดูไปชมลิเกไปให้กำลังใจเด็กๆกัน
1: เด็กอัจฉริยะของผมเนี่ยนะ
0: เด็กอัจฉริยะ
1: น้องคุณน้องเธอเนี่ย
0: ครับ
1: วัดบางลี
0: ่นั่นแน่นอนที่สุดนะ
1: ปิดทอง
0: ผมตั้งสโลแกนเด็กมหัศจรรย์หรือเด็กอัจฉริยะ
1: เด็กอัจฉริยะเด็กมหัศจรรย์เนี่ยนะน้องคุณน้องเธอโชคดีมีสุขเด้ดา
0: อ่านหนังสือยังไม่ออกไอ้ร้องลิเกเฉยเลย
1: ร้องเพลงได้ด้วยนะเจ้าตัวเล็กกันนะ
0: โอ้มันดีกับตามันอีก
1: ตาจำเพลงไม่ได้แล้ว
0: ในนั้นมีคนเขาฟังอยากฟังหลงทางรักหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยในประแช่มุสาจงกาแฟมาเอาที
1: ่เดี๋ยวว่าหลังรอไ
0: อ้ฟังมุสาจงกาแฟคุณก็ไม่เห็นกาแฟหรือไงล่ะหลงทางเอาที่เอาหน่อย
1: กลับบ้านได้เนี่ยนะก็
0: คุณก็ไม่ฟังผมเลยนะ
1: ครับ
0: ครับ
1: อ้าวเรื่องของ
0: ปุ๋ยใครจะสั่งกระสอบสองกระสอบมาซื้อเองไงที่บ้านพี่บิดาหรือจะให้พี่บิดาไปส่งให้ก็โทรไปที่0-89-081-5595ครับผมโทรไปได้เลยวันนี้ก็ ย้ายฐานทัพไปที่
1: ที่ตลาด
0: บ้านกล้วยตำบลวังน้ำซับอำเภอศรีประจันนะ
1: สุพรรณบุรีนะ
0: ถ้าฝนไม่ตกนกไม่ร้องนะ
1: ถ้าแลมเขาไม่ปวดท้องก็ไปซื้อไปอุดหนุนกัน
0: ครับผม
1: เ
0: รื่องราวข่าวสารที่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับแหมก็ข่าวเรื่องโรงเรียนเทพสลินยังไม่จบง่ายๆเน
1: า
0: ะ
1: มันจบยากมันฝังใจเลย
0: มันฝังใจแต่ที่แน่ๆเลยพี่น้องเกษตรครับโอดครวนผักผลไม้จีน
1: อ
0: ะ
1: เป็นไงอ่ะ
0: มันทะลักเข้าไปกับไทยกระทบทุกภาคส่วนเลยนะ
1: ไม
0: ่มันละมันบรรทุกนะใช้รถบรรทุกพ่วงไอ้ไปใหญ่เทรลเลอร์เนี่ยบรรทุกจากเมืองจีนมันวิ่งมาเส้นทางเข้าเมือง12ปันนาเข้าประเทศลาวเข้าที่มุกดาหารก็มีเข้าดีคอนเข้าที่หนองคายก็
1: ม
0: ีโอ้โหมันมาได้หลายด้านเลยนะครับ
1: ผลไม้จีนทะลักตลาดไทยเนี่ย
0: กระทบดิครับ
1: ผักสวนเลย
0: ครับ
1: ทุกผักสวน
0: เพราะนั้นเราหยุดเฉยไม่ได้แล้วนะครับใครปลูกผักสวนครัวไม้ดอกไม้ประดับเราอย่าทำเป็นเฉยเมยนะครับนะ
1: ทุเรียนยังมีตลาดกินแหละ
0: ใช่ทำดินให้ดีนะดินให้ดีแล้วก็ปุ๋ยออร์แกนิกจริง
1: ๆ
0: เม็ดฟูกรดอะมิโนใช้ให้ได้ผลจริง
1: ๆนาน
0: เมื่อวานนี้คุณบุญรวียมจินดาส.ส.บัญชีรายชื่อพรรครวมใจไทยครับ
1: ลงพื้นที่พบพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดตาก
0: พร้อมสำรวจร้านค้าตลาดสดวังหิน
1: ฟังปัญหาจากทางด้านพ่อค้าแม่ค้าน
0: ายบุญรวีบอกว่าจากการพูดคุยส่วนใหญ่พ่อค้าแม่ค้ากังวล
1: ว่าไง
0: คือการลุกคืบของสินค้าเกษตรจากประเทศจีน
1: ที่กำลังบุกตีตลาดสินค้าเกษตรของไทย
0: ซึ่งส่งผลกระทบต่อเกษตรกรทุกภาคส่วนครับ
1: ทุกภาคส่วนเลย
0: ปัญหาสินค้าเกษตรที่นำเข้าจากจีนไม่ว่าจะเป็นผลไม้พืชผักต่าง
1: ๆส่งผลกระทบต่อภาคของตลาด
0: ภาคการตลาดของประเทศไทยเรานะ
1: นี่แหละ
0: ส่วนตัวอยากจะเชิญชวนให้พี่น้องประชาชน
1: ช่วยกันอุดหนุนผักไทยแล้วก็ผลไม้บ้านๆเนี่ย
0: ที่ปลูกตามครัวเรือนนี่แหละหรือเกษตรกรในชุมชนนี่แหละ
1: นอกจากจะมีการการันตี
0: เรื่องความสดสะอาดปลอดภัยจากสารเคมีแล้ว
1: ก็ยัง
0: เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ
1: ให้หมุนเวียนอยู่ในพื้นที่ด้วย
0: มั้ย
1: นั่น
0: เคยเห็นองุ่นมาจากจีนไหม
1: ลูกเบลเลิงเนี่ยนะ
0: ลูกเบลเลิงใสเหมือนแก้วกัดโบะกรอบหวาน
1: ไม่รู
0: ้แต่อะไรข้างในก็ไม่รู้
1: มีอะไรมาบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู
0: ้เอาของตาสีตาสาตามียายมียามาบ้านเรานี่แหละ
1: บ้านเราเนี่ย
0: โครงการไทยช่วยไทยเฟส2เนี่ยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเบื้องต้นได้มีการพูดคุยกับคุณอนุทินแล้ว
1: ซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรี
0: และก็เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องเห็นควรจะเดินหน้าโครงการเฟส2
1: เพื่อช่วยเหลือประชาชน
0: กระตุ้นเศรษฐกิจระดับรากหญ้า
1: ให้
0: เท่าเทียมกันนั่นแหละครับเอาสิพี่หนูสู้
1: ส
0: ู้ตอนนี้แกกำลังปวดหัวเรื่องหัวสวอยเรื่องเขากระโดงกันอยู
1: ่ก็ยุ่งเหมือนกัน
0: นะจะเพิ่งมายุ่งกับผมได้ไห
1: ม
0: ไปยุ่งกับป๋าเรวัตหนูนะ
1: อันไม่เป็นไรแล้วนะ
0: ไม่เป็นไรนะ
1: ข
0: ่าวนี้เราได้รับการสนับสนุนจากปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้
1: ง
0: ช่วยช่วยพยุงสินค้าบ้านเราน
1: ี่แหละ
0: ช่วยกันนะพี่น้องเนาะแม่ค้าตลาดนัดเนี่ยดูได้ราคาไม่แพงซื้อผักซื้อผลไม้ก่อนจะมากินมารับประทานเนี่ยทำความสะอาดซะหน่อย
1: ล้างซะหน่อยให้มันสะอาดนะ
0: เพราะเราก็ไม่รู้อ่ะพ่อค้าแม่ค้านี่เขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเกษตรกรก็ฉีดพ่นอะไรมาหรือเปล่าถ้าเป็นของไทยล่ะมันก็ยังพอรู้นะ
1: ใช่
0: ทำมาจากต่างประเทศมาจากประเทศจีนแล้วก
1: ็ลูกใหญ่อย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้มันมีอะไรนั่นมาบ้างหรือเปล่า
0: ตอนนี้จีนเริ่มเข้าตำราลุกคืบเข้ามาในประเทศไทยเราแล้วนะ
1: โอ้หลายประเทศ
0: เ
1: ลยนะ
0: ครับอย่างที่ลุงช้างเคยบอกแหละประเทศไทยเราคนไทยเราเนี่ยสมัยต้องไม่รู้ว่าตั้งสมัยไหนแล้วก็ไม่รู
1: ้
0: เราก็อยู่ตอนใต้นะของประเทศจีนเนี่ยเขาเรียกว่าเทือกเขาอันตายตอนใต้ของประเทศจีนเนี่ยถูกคนจีนกลืนวัฒนธรร
1: ม
0: ลักษณะแบบนี้เลยนะเอาลูกเอาหลานมาแต่งงานกับคนไทยมีลูกมีหลานอากงอาม่าปู่ย่าตายายคนไทยแต่อากงอาม่าอึ้มเป็นคนจีนมาได้กับคนไทยเราเอาผู้หญิงมาให้บ้างเอาผู้ชายมาห้างมาค่อยๆกลืนกินวัฒนธรร
1: ม
0: จริงๆเนี่ยยุคของเราสุวรรณภูมิเนี่ยนะตั้งแต่เป็นกรุงสุโขทัยมาจนถึงพระนครศรีอยุธยาตากจังหวัดตากสินมาจนถึงธนบุรีมาจนถึงกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยคนจีนก็มาค้ามาขายมารับจ้างเห็นไหมตุ๊ดจีนก็มีนะศาสตร์จีนก็มีใช่ไหม
1: ใช
0: ่กินเจกันนะของคนจีนอย่างนั้นเนี่ยเขาเริ่มซึมซับกันมาแต่เขายังไม่ได้กินวัฒนธรรมไทยเรา ยังไม่ได้บุกการตลาดไม่ได้การค้าจากประเทศเขาคนจีนสมัยก่อนก็ซื้อของไทยทำขายให้คนไทยไปซื้อของคนไทยมาทำไร่ไถนาใช้ปุ๋ยใช้การเกษตรก็ใช้ของคนไทยเดี๋ยวนี้มันเริ่มมาแล้วเพราะว่าคนไทยนี่ชอบเห็นแต่ของนอกเป็นไงเราเริ่มเดือดร้อนแล้วนะจ๊ะอ้าวไบโอดีของไทยล้วนๆครับ
1: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสารโปรตีนเนี่ยนะ
0: ของไทยล้วนๆนะเหมาะกับผู้สูงวัยเนี่ยนะ
1: ไบโอดี
0: หรือไม่ก็คนที่กำลังทำงานแล้วบอกแม่มันเหนื่อยมันหายใจมันก็จะทัน
1: มันห่อมันเหี่ยวเนี่ยนะ
0: หายใจไม่อิ่มอ่ะ
1: ไม่สดใสเนี่ย
0: ทำอะไรก็เหนื่อยกล้ามเนื้อก็ไม่มีอย่างเงี้ยนะฮะไบโอดีก่อนอาหารเช้ากลางวันเย็นครั้งละ3แคปซูล
1: เป็นแบบชนิดแคปซูลนะ
0: 1กระปุกมี100แคปซูลครับ
1: ขายเพียงกระปุกละ690บาท
0: ถ้าวันนี้ท่านซื้อ2กระปุกจ่าย 1,700 1,300 แต่ถ้าซื้อ4กระปุก 2,000 บาทครับ
1: เขาเรียก1คาราเบลจ่าย 2,000 บาท
0: แถมฟรีให้กระปุก100แคปซูลนะ
1: แถมให้เลยตัวขายนี่แหละ
0: ไม่ใช่เอากระปุกตัวอย่างให้ดิ
1: ไม่ใช่ไม่ทำแบบนั้นน่ะ
0: ไม่ใช่ป่วยแล้วมากินนะไม่หายหรอกมันไม่ใช่ยาม ันต้องกินตอนที่ยังไม่ป่วยนี่แหละ
1: มือละ3เม็ดเนี่ยนะ
0: ฉีดแคปซูลออกมาผสมนมยังได้เลย
1: ได้ให้ผู้ที่นอนติดเตียงอะไรแบบเนี้ย
0: ใช่ผสมน้ำอุ่นก็ได้ผสมนมสดผสมนมจืดได้หมดเลยผสมกาแฟลิต้าเอ็มยังได้เลยอ
1: ่
0: ะ
1: ได้ทุกรูปแบบนะ
0: ใช่ไหมขนาดโฟกัสเรายังผสมเลยอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่
0: คุณผู้ชายที่ฉี่ไม่คล่องไม่จวดเนี่ยนะเขายังใช้โฟกัสรับประทานเนี่ยจะได้ฉี่พุ่งจวดพุ่งจวดบางคนหลงคิดว่าเอ๊ะฉี่
1: บ
0: ่
1: อย
0: แล้วบอกว่าฉี่บ่อยเนี่ยนะแต่ต้องดูปริมาณด้วยนะถ้าฉี่เยอะเกินนี่ไม่ใช่กันไม่ใช่ต่อมลูกหมากกดทับท่อปัสสาวะแล้วไอ้นั่นไม่เบาหวานก็โรคไตสองอย่างเนี่ยนะ
1: ยุ่งเหมือนกัน
0: ครับเป็นโรคไตก็ต้องรีบไปหาหมอนะถ้าหมอก็ยังไม่ได้สั่งฟอกเนี่ยค่อยชั่วหน่อยถ้าสั่งฟอกแล้วก็ลิเกลาลงทำอะไรไม่อยู่แล้ว
1: เป็นหนักแล้วล่ะ
0: เป็นหนัก
1: โรคไตเนี่ยถ้าจะไม่ให้เป็นอะไรก็ลด
0: อาหารไง
1: เค็มบ้าง
0: ความเค็ม
1: ไม่กินได้มันก็ดี
0: ครับก็บอกคุณปีดาก็เค็มจังเลยทำไมไม่เป็นโรคไตไหมนะแกก็กินอาหารจืดตอนนี้สายแกเค็มแค่นั้นแน
1: ่ทะเลเลยไง
0: ทะเลเลย
1: กว้างใช่ไหม
0: เค็ม
1: เค็ม
0: เดี๋ยวไปดูสิอ้าววันนี้ไปตลาดนัดบ้านกล้วยซื้ออะไรนี่มีรถให้ทำไมซื้อกับปลาแช่แลมมานะฝนจะตกไหมเนาะ
1: ไม่ตกนะ
0: อ้าวคนร้ายนี่ลอบยิงตำรวจอีกแล้ว
1: สพท่ายางแดงเนี่ย
0: ทุ่งยางแดง
1: ทุ่งยางแดงเนี่ยนะ
0: ได้รับบาดเจ็บสาหัส1ราย
1: ทุ่งยางแดงที่ไหนเนี่ย
0: โอ้โหนี่ทุ่งยางแดงคุณไม่เคยไปเหรอ
1: ไม่เคย
0: ยะลาไงยะลา
1: ปัตตานียะลา
0: เออปัตตานีเออ
1: ปัตตานี
0: ทุ่งยางแดงอยู่ปัตตานี
1: ปัตตานีผมจำได
0: ้แต่ว่าเออคุณเคยไปเนาะ
1: เมื่อดูในข่าวนี่แหละ
0: แต่ว่าคนป่วยต้องส่งไปโรงพยาบาลศูนย์ยะลาไง
1: โอ้
0: อ่ะนะคนก็มาถามกันเยอะเลยนะว่าโปรบิ๊กออยล์เขาขายเท่าไหร
1: ่โปรบิ๊กออยล์อ่ะ
0: ขายเท่ากับดีแค่แหละ
1: ก็2กระปุก650บาทไง
0: 4กระปุกแถมกระปุกหนึ่งนะ
1: โปรโมชั่นเหมือนกัน
0: ซื้อ4แถม1เหมือนกัน
1: เออ
0: 12นาฬิกาเมื่อวานนี้ครับ9สิงหาคมเนี่ย
1: เกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดเนี่ย
0: ไม่ทราบขนาดด้วยยิงใส่จ่า10ตำรวจฮากิมเกาะจิคือจิครับอายุ32ปี
1: ผู้บังคับหมู่ป้องกันและปราบปรามสพทุ่งยางแดง
0: ขณะอยู่ในพื้นที่หมู่ที่1ตำบลน้ำคำน้ำดำอำเภอทุ่งยางแดงปัตตานีครับ
1: ปัตตานีหลังจากนั้น
0: เจ้าหน้าที่ก็ได้เร่งนำตัวพี่จ๋างเราเนี่ยบังเนี่ยบังหากิมส่งโรงพยาบาลทุ่งยางแดง
1: ก่อนจะส่งต่อไปที่โรงพยาบาลศูนย์ยะลา
0: เพื่อรักษาอาการอย่างต่อเนื่องหลังได้รับบาดเจ็บสาหัสครับ
1: ทางด้านของเจ้าหน้าที่
0: ต้องอยู่ในระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดของเหตุการณ์เพื่อ
1: ติดตามผู้ก่อเหตุเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมาย
0: ขอให้จับได้ให้กำลังใจตำรวจนะ
1: ก็ยังไม่ลาย
0: ังไม่เลิกตำรวจของไทยเกียรติวินัยการมั่นคง
1: ตำรวจของชาติ
0: เจ็บใจตำรวจนี่ไม่มีวันหยุดเขานะยอกจากเมียใช้ไปไหนถึงได้ลาถ้าเมียไม่ใช้ไม่ได้ลาเนี
1: ่
0: ย
1: แสดงว่าเมียใช้แต่คนเดียวไง
0: เมียได้คนเดียวให้ผู้การอย่ามายุ่งกับผ
1: ม
0: เมียไม่สั่งอย่ายุ่ง
1: เอาว่ากันไป
0: ครับผมน่าเห็นใจครับตำรวจไม่ว่าจะเป็นตำรวจตะเวนชายแดนตำรวจภูธรตำรวจที่นครบาลเนี่ยอย่างเมื่อวานนี้ก็มีการเอาหัวใจไปช่วยน้องที่ต้องการเปลี่ยนหัวใจที่โรงพยาบาลศิริราชเนี
1: ่
0: ยเมื่อวานรู้สึกเป็นดวงที่184มั้งนะครับใช้เวลา22นาทีนะ จากสนามบินสุวรรณภูมิไปอ
1: ่
0: ะ
1: ไปทันเหตุการณ์เนี่ย
0: ต้องขอบคุณรถลามาช้างที่อยู่บนถนนขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจ
1: แล้วก็ประชาชนที่ให้การร่วมมือเป็นอย่างดี
0: ครับผม
1: น
0: ี่ก็ถือว่าเป็นข่าวดีนี
1: ่
0: ข่าวดีที่คนเขาได้รับบริจาคหัวใจมันเปลี่ยนได้แต่ว่าบางเรื่องเนี่ยมันใช้แทนกันไม่ได้
1: มันต้องใช้ระยะเวลาด้วยนะ
0: ไม่ใช่จริงจกอะจริงจกหนึ่งหางขาดมันยังงอกได
1: ้มันงอกได
0: ้คนมันไม่งอกนะอ้าวสำหรับท่านที่มีปัญหาเรื่องเบาหวานกินยาเบาหวานประจำหมอสั่งมาก็กินนี่ดูอย่างโชเล่นี่
1: เป็นไงอ่ะ
0: โอ้กินมาลาคินก3วันหายเลย
1: โอ้กับผมเนี่ยกินอยู่แล้วมาลาคินกเน
0: ี่
1: ย
0: กับมาลาคินกลุงช้างเนี่ยนะกินได้กี่วัน3วัน
1: 3วันได้หาย
0: โอ้เบาหวานใช่มั้ย
1: มาละคีนกก็ดีหายไปหาย
0: เอาไปวางไว้ตรงไหนไว้น่ะ
1: ไม่รู้เด็กมันเล่นในคุณเลยเถอะ
0: ก็โทรแล้วก็นึกว่าเบาหวานหาย
1: มาละ
0: มันไม่ใช่ยา
1: เ
0: ป็นอาหารเสริ
1: ม
0: ต้องกินยาโรงพยาบาลแล้วก็ลดอาหารที่มันหวานๆหน่อย
1: แต่การรับประทานมาละคีนกเราควบคู่
0: กับใครจะกินกาแฟอย่าไปใส่น้ำตาลดิถ้าไม่อยากจะกินกาแฟที่เป็นเบาหวานก็กินกาแฟลุงช้างนี
1: ่ไม่มีน้ำตาล
0: มีน้ำตาลเขาใส่ซูการ์โรสตัดความข
1: ม
0: ของสมถังเช่าเก่ากี
1: ้เห็ดหลิงจือแล้วก็กระชายดำนี่
0: น่าแหละดื่มได
1: ้กาแฟทั้งสองสูตรเนี่ย
0: สูตรที่สองนี่เขาใส่คอลลาเจนเพิ่มมาด้วยนะ
1: คอลลาเจนจากปลาน้ำจืดเนี่ย
0: ไม่ได้แก้ปวดขานะบอกโอ้ยลุงช้างปวดขาแล้วซื้อกาแฟลิต้าเอ็นโกหน่อยช่างก็ไม่หาย
1: คนละเหตุการณ์
0: คนละเรื่อง
1: ป
0: วดเส้นเอ็นตึงปวดแข้งปวดขาเนี่ยก็ต้องไททิปโอสด
1: ก็มีอีก2สูตรเหมือนกัน
0: เป็นก้าวบรูมาตอยเป็นกระดูกทับเส้นก็ทานสูตรดั้งเดิม
1: รองละ200บาท
0: เมื่อยเนื้อเมื่อยตัวปวดเส้นเอ็นตึงก็รับประทานแบบแคปซูล
1: กระปุกละ300เนี่ย
0: แต่มันปวดกระดูกปวดข้อก็ต้องทานไทย
1: ไทยแคลพัดดีแหละ
0: แต่มันไม่ปวดแต่มันก๊อบแคปใส่หมวกแคปจะไปตีครอบก็ต้อง
1: รับประทานน้ำมันงาดำนะ
0: งาดำกับมะระคินกราคาเดียวกันครับ
1: กระปุกหนึ่งก็300
0: สองกระปุก600ไม่เสียค่าส่งครับ
1: ซื้อ4กระปุกก็
0: แถม1กระปุกครับจ่าย 1,200 บาทครับ
1: แถม1กระปุกนะ
0: ครับแต่ไทยแคลพัดเนี่ย2กระปุก500นะ4กระปุก 1,000 แถมให้กระปุก1นะจ๊ะ
1: ให้เหมือนกัน
0: นี่พลทหารวัย24ปีครับ
1: เป็นยังไงพลทหารเนี่ย
0: เสียชีวิตบนรถทัวร
1: ์อ้าว
0: เดินทางกลับบ้านมาเยี่ยมบ้านหน่อย
1: โอ้ไม่น่ามาเยี่ยมบ้านเลยเน
0: า
1: ะ
0: เมื่อวานนี้ตอน 8:00 น.ครับ
1: กู้ภัยสว่างท่าสว่างเมธาธรรมเนี่ย
0: จังหวัดอุดรครับ
1: ได้รับแจ้งเหตุเนี่ย
0: มีคนโดยสารหมดสติบนรถทัวร์สายระยองบึงกาฬ
1: ที่บกสแห่งที่1อ่ะนะ
0: ให้ช่วยกันหน่อยสิ
1: ไปที่เกิดเหตุบนรถทัวร์สายระยองบึงกาฬ
0: ทะเบียนอุดรธานีมีผู้โดยสารหมดสติบนเบาะนั่งเจ้าหน้าที่ก็เร่งทำการปั๊มหัวใจเพื่อยื้อชีวิตเต็มที
1: ่แต่ก็ไม่สามารถ
0: กู้สัญญาณชีพได้
1: เสียชีวิตในเวลาต่อมา
0: ไม่ต่อบินเข้ามาทำไมวะเนี่ยทราบชื่อผู้เสียชีวิตก็คือพลทหารตันติกร
1: อายุ24ปี
0: โดยเบื้องต้นเนี่ยทราบว่าพลทหารตันติกรเป็นทหารของค่ายทหารแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดชลบุรี
1: เดินทางกลับมาเยี่ยมบ้าน
0: แล้วก็นั่งรถทัวร์เดินทางกลับไปยังค่ายจังหวัดที่ชลบุรีแต่เกิดหัวใจวายเฉียบพลันครับ
1: บนรถทัวร์ก่อนจะกลับเข้าค่ายเนี่ย
0: ทางนี้ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยนะ
1: พลทหารไง
0: อันนี้กองทัพบกต้องรีบรายงานให้กองทัพบกโดยเต็มที่นะผู้พันนะผู้ข้าบัญชาต้องรีบรายงานไปที่กองทัพบกว่าเกิดอะไรขึ้นกับพลังผลของตัวเอง
1: แต่ที่รู้คือโรคหัวใจ
0: หรืออะไรต้องพิสูจน์กันแล้ว
1: หัวใจวายเฉียบพลันหรือ
0: เปล่าขนาดประเทศจอร์เจียชันสูตรฮารุนแล้วนะประเทศไทยก็ต้องมาชันสูตรต่อนะครับ
1: เอาให้แน่นอน
0: เ
1: พราะญาติเขาก็ยังขาดใจอยู่
0: ใช่สักครู่เดียวเราจะกลับมานะครับมาพูดถึงเรื่องราวของโฟกัสสำหรับคุณผู้ชายพูดถึงยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องโรคฤทธิ์สีดวงทวารปัญหาคนท้องผูกไม่ค่อยถ่ายผายเดลมเหม็นที4-5ตำบลเนี่ยสักครู่เดียวเราจะกลับมานะจ้าอย่าหมุนขึ้นหนีไปไหนนะ

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901699

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
2: ผมเจ็บมาเยอะผมผ่านมาเยอะและผมก็ใช้มาเยอะครับแต่สุดท้ายผมมาเจอนี่นะครับสมุนไพรไทยทิพย์โอสถครับทำให้ผมมั่นใจเพราะว่าเป็นยาสามัญจำบ้านและก็ไม่มีสารสเตียรอยด์ที่สำคัญครับหาซื้อง่ายตามร้านขายยาทั่วไปนะครับแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายด้วยนะครับเวลาที่ผมปวดเมื่อยครับผมก็จะทาน2แคปซูลหลับสบายตื่นมาพร้อมที่จะสู้งานตลอดครับปวดเมื่อยเมื่อไหร่นึกถึงสมุนไพรไทยทิพย์โอสถนะครับ
3: ติดต่อได้ที่สถานีวิทยุแห่งนี้หรือลุงช้างไทยทิพย์081-290-1691081-290-1691
4: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่10-1-037-56-5-007สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย081-290-1691 081-290-1691
5: เลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นก็เหมือนเลือกปลาสดนะครับถ้าอยากได้รสชาติและคุณค่าจริงๆมันต้องสดเท่านั้นน้ำมันงาดำสกัดเย็นผลิตใหม่ทุกครั้งไม่เก็บนานไม่ค้างสต็อกเราไม่ทำเพื่อรอขายแต่ทำให้พอดีกับยอดขายทุกหยดจึงเต็มไปด้วยความสดใหม่เหมือนปลาที่เพิ่งขึ้นจากเรือครับคุณค่าธรรมชาติครบถ้วนทั้งกลิ่นรสและประโยชน์เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณและครอบครัวเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเป็นเอกสดจากโรงงานเหมือนสดจากทะเลครับ
6: งาดำเมล็ดเล็กที่เก็บพลังมหาศาลไว้ภายในจากตำรับภูมิปัญญาโบราณสู่การดูแลสุขภาพยุคใหม่อุดมด้วยแคลเซียมเหล็กและสารต้านอนุมูลอิสระช่วยบำรุงกระดูกข้อและระบบหัวใจแต่จะให้ได้ผลต้องเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเท่านั้นผ่านกระบวนการบีบเย็นหรือสกัดเย็นรักษาคุณค่าทุกหยดบรรจุอยู่ในรูปแบบเม็ดซอฟเจลชนิดนิ่มรับประทานง่ายดูดซึมได้ดีเก็บรักษาได้ยาวนานถึง730วันโดยไม่เสียคุณภาพเลือกผลิตภัณฑ์งาดำสกัดเย็นที่ผลิตหลอดใหม่ล่าสุดเสมอถ้าคุณจะเลือกกินปลาคุณจะเลือกปลาสดหรือปลาที่แช่แข็งน้ำมันก็เหมือนกันต้องสดใหม่เสมอเท่านั้น
4: 081-290-1691 081-290-1691

0: ฟกัสฟก
1: อะไรโฟกัสเดี๋ยวค่อยมา
2: ขยันมาเนี่ย
1: โอ้ยพอรับออเดอร์โฟกัสแค่นั้นแหละแม่จริง
2: ๆ
1: เอาบอกเขาหน่อยกล่องเขียวเขียว
2: กล่องเดียวเยี่ยวคร่องเนี่ยนะ
1: เออฉี่ไม่พุ่งไม่จวดปวดฉี่บ่อยๆเนี่ย
2: ประธานโฟกัสเนี่ย
1: อือไม่ออกถ่ายไม่ออกผายได้ลม
2: อันนี้ก็รับประธานไซเลียมจอย
1: ครับเป็นเม็ดเป็นแคปซูลนะส่วนจอยมิกฟูดนี่เป็นผง
2: เป็นผงเนี่ยอ
1: ันนี้ต้องชงน้ำเย็นดื่มอย่าเอาน้ำร้อนนะใช้น้ำเย็นนะครับ
2: นาน
1: น้ำร้อนปลาเป็น
2: น้ำเย็นปลาตายนี่แหละ
1: ไม่ใช่
2: เป็นไง
1: น้ำเย็นจอยมิกจูดชอบ จะได้อึสะดวกก็ดีนะให้มันปลุดปลัดไขทานเข้าขออภัยจริงนะแต่ถ้ามันมีเลือดติดมาด้วยสงสัยเลยนะ
2: สงสัยจะเป็นฤทธิ์ดวงซะแล้ว
1: แล้วก็โทรเอายาฤทธิ์ดวงช้างไปใช้
2: เดี๋ยวของไทยทิพย์โอสดเนี่ยนะ
1: กระปุกนึง350บาทมีตั้ง60เม็ดนู่นน่ะนะครับไอ้ห้าวก็350นะ
2: ราคาเดียวกันไง
1: แต่ว่าไอ้ห้าวซื้อ2แถม1ไงมันห้าวกันขนาดไหนเนี่ย
2: เอาก็ทั้งตายนะคนเขาบอกว่า
1: บางคนไม่ไหวแล้วโว้ยยังต้องอาศัยไอ้ห้าวเนี่ยอย่าให้เมียโทรมาโทรมาคุยเองนี
2: ่โทรไปคุยกันผ
1: ู้
2: ชายกับผู้ชายจะคุยกันรู้เรื่อง
1: ครับ
2: ผู้หญิงกับผู้ชายมันอายกันนะ
1: โอ้โหหาว่าเราทะลึ่งไงตำรวจไปบุกรวบพ่อเลี้ยงหื่นหนีหาหนีหมายจับคดีวางยากระทำชำเราลูกสาววัย14ปีครับ
2: ผมคือลูกสาวไง
1: ตำรวจตามล่าไม่ปล่อยเลยนะครับ
2: พ่อเลี้ยงเนี่ยนะ
1: พ่อเลี้ยงอะสิเจ้าหน้าที่ตำรวจตามกันสนั่นวันไหวเลย
2: ไปจับกุมใครเน
1: ี่ยจับกุมนายสุวิภาค
2: อายุ34ปีเนี่ยอ
1: ันนี้ฝีมือตำรวจนครบาลนะครับ
2: ใครนะท่าน
1: พลตำรวจโทสยามบุญสมไง
2: โอ้ผู้บัญชาการนครบาลเนี่ยนะ
1: การตำรวจนครบาลเพราะว่าตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะฮะกองบัญชาการตำรวจนครบาลก็ได้มีการเร่งติดตามผู้ต้องหาตามหมายจับ
2: คดีเด็กและเยาวชนนำโดย
1: ท่านพันตำรวจโทยศชนิดยศชนินจึงได้ออกสืบสวนตามล่าตัวสุวิภาค
2: ผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลจังหวัดสุรินทร์เน
1: ี่ยในฐานความผิดพรากเด็กอายุไม่เกิน15ปีไปเสียจาก
2: บิดามารดาหรือผู้ปกครอง
1: หรือผู้ดูแลเพื่ออนาจารพาเด็กอายุไม่เกิน15ปีไปเสียจากบิดามารดา
2: หรือ
1: ผู้ปกครองผู้ดูแลเพื่ออ
2: นาจารและกระทำชำเราด้วย
1: เด็กอายุไม่เกิน15ปีซึ่งมิใช่ภรรยาหรือสามีตนครับ
2: เด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตามเนี่ย
1: ได้หลบหนีการจับกุมมาพักอาศัยบ้านหลังหนึ่งที่ราชบุรี
2: จึงได้ลงไปตรวจสอบพื้นที่นะจนกระทั่งจับกุมตัวได
1: ้โอ้เขาไปอยู่ตำรวจภูธรภาค7นะแต่ตำรวจนครบาลก็ต้องไปด้วยนะ
2: มาอยู่ที่ราชบุรี
1: ผู้ต้องหามีพฤติกรรมก็คือเมื่อปีที่แล้วอ่ะ12สิงหาคมอ่ะได้มีพี่สาวได้โทรศัพท์มาหาหลานบอกว่าให้ไปหานายสุวิภาคที่เป็นพ่อเลี้ยงหน่อย
2: ที่ไหนอ่ะ
1: โรงแรมในจังหวัดสุรินทร์เนื่องจากไม่สามารถติดต่อมารดาของหลานสาวได
2: ้แล้วก็หลานสาวก็
1: ออกไปหาพ่อเลี้ยงที่โรงแรมไง
2: หลังจากนั้น
1: ผู้แจ้งก็ไม่เห็นหลานสาวกลับมาผู้แจ้งก็เป็นห่วงกันเสียต่อมาวันที่15สิงหาคม67ครับ
2: หลานสาวได้ส่งข้อความมา
1: แม้ทางมาทางเมสเซนเจอร์บอกว่าม าช่วยหนูหน่อย
2: เนื่องจาก
1: พ่อเลี้ยงวางยาแล้วก็ล่วงละเมิดไป2ครั้งอะนะ
2: ภายในบ้านพักของนายสุวิภาคเนี่ยนะ
1: เออจะว่าแต่เลวจริงๆนะ
2: ไม่รู้จะข่มขืนที่ไม่ได้อะไร
1: ทั้งวันที่18สิงหาผู้แจ้งและมารดาและหลานสาวขับรถไปรอข้างบ้านพักของนายสุวิภาค
2: แล้วก็โทรศัพท์นัดหมายผู้เสียหายออกมา
1: แล้วก็ขึ้นรถพามาแจ้งความที่สภ.เมืองราชบุรี
2: จากนั้นก็พาไปที่โรงพยาบาล

0: กดแรงแล้วเข้าโรงพยาบาลเพิ่งจะออกวันเนี้ย
1: ครับ
0: อืม
1: อย่าลืมดูแลสุขภาพนะอายุมากแล้วก็ต้องอาศัยตัวช่วยนะ
0: ใช่
1: ครับผมโทรหาลุงช้างครับ0812901691เดี๋ยวเราคืนเวลาให้สถานีก่อนเนาะ
0: นั่นสิ
1: ครับอย่าเพิ่งหมุนขึ้นนี่ไปไหนนะ
0: เดี๋ยวฟังกันต่อได้
1: ชั่วโมงหน้ายังอยู่ด้วยกันครับผมโชคดีนะ
0: อืม
1: เดี๋ยวกลับมาครับ
2: โฟกัสประกอบด้วยเห็ดชิดาเกะทางเช่าเห็ดลิ้นจือเกากี้สูงและสารอาหารอันทรงคุณค่าเพื่อบำรุงร่างกายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฟกัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายออยเลขที่10-1-03756-1-00111โฟกัสมีจำหน่ายแล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
3: คุณเคยได้ยินไหมมะระเป็นผักที่คนโบราณนิยมใช้ดูแลตัวเองในตำรับพื้นบ้านมะระเป็นที่รู้จักว่ามีรสขมแต่ซ่อนคุณค่าดีๆไว้เพียบน้ำมันมะระสกัดเย็นแบรนด์เป็นเอกใช้วิธีสกัดเย็นเพื่อรักษาความเข้มข้นของสารอาหารที่มีอยู่ในมะระผ่านกระบวนการสกัดเย็นมาในรูปแบบเม็ดซอฟต์เจลรับประทานง่ายไม่มีกลิ่นรบกวนเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการดูแลสุขภาพที่มีเวลาน้อยรับประทานครั้งละ2ซอฟต์เจลหลังอาหารหรือก่อนนอนรับประทานคู่กับยาแผนปัจจุบันได้เว้นระยะห่างประมาณ15นาทีสินค้าผลิตใหม่จากโรงงานโดยตรงผ่านมาตรฐานไม่มีค้างสต็อกสดใหม่ทุกกระปุก
4: ราคาพิเศษจากผู้ผลิตพร้อมจัดส่งฟรีและเก็บเงินปลายทาง
5: มาแล้วยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถตำรับสมุนไพรสูตรโบราณด้วยภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยสำหรับท่านที่เป็นฤทธิ์สีดวงลองใช้ยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของเพชรสังฆาฏอัคคีทวารใบครูและตัวยาอื่นๆยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณโทรเลยโทร081-290-1691
6: อืดท้องแน่นท้องตื่นช้าถ่ายยาก
7: มีปัญหาเรื่องลำไส้ทำงานไม่เป็นปกติถ่ายลำบากแบบนี้ต้องใส่เลี่ยมจอยก่อนนอนสัก2เม็ด
6: ใส่เลี่ยมจอยเพื่อการปรับสภาพลำไส้เพื่อการระบาย2เม็ดก่อนนอนตื่นมาโล่งสบายเพราะขับถ่ายดีสุขภาพดีดูแลลำไส้ด้วยใส่เลี่ยมจอย
7: ไซเลียมจอยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP เลขสารระบบอาหารที่1610676552209
6: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่081290
8: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
9: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
10: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตชัดชัดชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
11: มา
12: ใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
13: ครับ

0: ดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
1: ภูผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพภูผาวิทย์โปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการมีส่วนผสมของเวโปรตีนคอนเซนเทรตซิงค์อะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกลุ่มวิตามินใช้สารให้ความหวานจากเยื่อหวานแทนน้ำตาลบำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนดื่มภูผาวิทโปรรีบเลยภูผาวิทโปรโทรเลย0817805575 0817805575ผู้

บริโภคอาหารของคนเราในแต่ละมื้อแต่ละวันนั้นย่อมจะส่งผลต่อสุขภาพของคนคนนั้นดังคำกล่าวที่ว่ากินอะไรก็จะเป็นอย่างนั้น You are what you eat หมายถึงหากเรากินอาหารที่ดีร่างกายก็จะสมบูรณ์แข็งแรงและไม่เจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆในทางตรงกันข้ามหากเรากินอาหารที่เป็นโทษกับร่างกายเช่นของหวานมันเค็มเป็นประจำกินเกินความจำเป็นย่อมส่งผลกระทบต่อสุขภาพตามมาเช่นทำให้เป็นโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงหรือเรียกว่าโรคไม่ติดต่อเรื้อรังซึ่งทำให้คนไทยตายจากโรคดังกล่าวปีละกว่า 100,000 คนดังนั้นเราควรหลีกเลี่ยงอาหารประเภทหวานมันเค็มหันมาใส่ใจในสุขภาพของตนเองทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและออกกำลังกายเป็นประจำเพราะสุขภาพดีเริ่มต้นที่นี่ค่ะ

0: ำใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817574747
1: มุ่งมั่นแก้ไขขจัดภัยยาเสพติดคุณรู้หรือไม่ยาเสพติดก่อให้เกิดปัญหามากมายต่อประเทศชาติมีผลกระทบต่อร่างกายจิตใจก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมเสียทรัพย์สินเสียชื่อเสียงเกิดความแตกแยกขาดความสามัคคีต่อชุมชนหมู่บ้านและทุกสถานที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดลพบุรี

0: ริ่มกันเลย
1: ทำอะไรอ่ะ
2: ออกกำลังกายไงรักสุขภาพ
3: แล้วในมืออ่ะ
2: ก็บุหรี่ไฟฟ้าไงกินหอมปลอดภัยไว้ใจได้
3: เข้าใจอะไรผิดแล้วกลิ่นที่หอมชวนให้ลองสำหรับคุณอาจจะไม่ได้เป็นที่ชื่นชอบต่อคนรอบข้างสารนิโคตินยังมีฤทธิ์ทำลายสมองทำให้เกิดความดันโลหิตสูงและยังเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจเมื่อเสพไปมากๆอาจจะส่งผลถึงชีวิตเลิกเถอะครับก่อนที่คนถัดไปจะเป็นคุณเลิกบุหรี่โทร1600
4: ชายคนนี้เขาวิ่งมาได้10นาทีแล้วครับปกติแค่10นาทีเขาก็หยุดแล้วแต่รู้ไหมครับว่าทำไมเขาถึงยังไม่หยุดเพราะเขาชอบดมเท้าครับเขาชอบกินก้นด้วยฮะใช่เขาชอบดมพุงนะฮะเขาชอบที่จะดมเท้าเขาชอบที่จะกินก้นเขาชอบที่จะดมพุงเขาชอบที่จะมีชีวิตต่อไปนานๆไขมันจะเริ่มสลายเมื่อออกกำลังกาย10นาทีขึ้นไปให้ได้150นาทีต่อสัปดาห์ลดพุงลดโรครับรองได้ทำสิ่งที่อยากทำไปนาน
5: ๆมันเป็นเด็กตัวเล็กแต่มันฝันเกินตัวนะวันๆเอาแต่เตะบอลกลับจากเรียนก็ไปเตะจนดึกเราก็บ่นจนแพ้ใจมันน่ะไอ้หนูมันเคยบอกว่าจะพาทีมไทยไปบอลโลกมันก็เอาชนะจนได้นะไปคัดตัวติดทีมชาติรุ่นเยาวชนแล้วด้วยแต่ทำไมคนเมาเหล้าต้องขับมาชนลูกผมด้วย
6: ชีวิตดับฝันดับดื่มไม่ขับจากสสส.
7: อย่าวางใจไข้เลือดออกอันตรายกว่าที่คิดไข้เลือดออกโรคติดเชื้อที่มีสาเหตุมาจากไวรัสเดงกีซึ่งมียุงลายเป็นพาหะอาการของโรคมีไข้สูงประมาณ 2-7 วันอ่อนเพลียปวดเมื่อยกล้ามเนื้อมีจุดเลือดตามตัวหากอาการรุนแรงจะเหงื่อออกมือเท้าเย็นอาจช็อกและเสียชีวิตได้สัญญาณอันตรายก่อนเกิดภาวะช็อกคือไข้เริ่มลดลงข้อควรระวังและการป้องกันสำรวจบ้านไม่ให้มีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเมื่อมีอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์หากอาการไม่ดีขึ้นใน2วันให้กลับไปพบแพทย์อีกครั้งอาการจะแสดงชัดเจนในวันที่3และ4ต้องอยู่ใกล้ชิดแพทย
8: ์มาพูดถึงของหวานกันบ้างแม้ว่าความหวานจะช่วยหายเหนื่อยเวลาที่ร่างกายอ่อนล้าแต่ถ้าคุณรับประทานน้ำตาลนอกมื้ออาหารหลักในปริมาณมากๆก็อาจส่งผลเสียต่อร่างกายของคุณได้นะครับแล้วน้ำตาลส่งผลเสียต่อร่างกายได้ยังไงเมื่อน้ำตาลเข้าสู่ร่างกายจะไปถูกเปลี่ยนเป็นกลูโคสที่ลำไส้เล็กจากนั้นอินซูลินที่ผลิตจากตับอ่อนจะมาพากลูโคสเข้าเซลล์เพื่อเผาผลาญเป็นพลังงานซึ่งพลังงานนี้จะถูกสมองหัวใจกล้ามเนื้อดึงเอาไปใช้ได้เลยส่วนที่เกินจากการใช้งานจึงจะถูกเอามาเก็บเป็นพลังงานสำรองที่กล้ามเนื้อแต่ถ้ามากเกินไปก็จะถูกตับเปลี่ยนไปเป็นไขมันไปเก็บไว้ที่ใต้ผิวหนังและช่องท้องเป็นสาเหตุให้อ้วนลงพุงได้นั่นเองครับเมื่ออ้วนลงพุงคราวนี้ละไขมันช่องท้องจะทำให้อินซูลินพาน้ำตาลเข้าไปในเซลล์ได้แค่บางส่วนจากที่เคยเข้าได้ทั้งหมดทำให้มีน้ำตาล

เกดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงษ์นรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงษ์นรินทร์ศิลปินลิเกหนุ่มสาววัยรุ่นดูเพลินดูสนุกกับคนทุกวัยฉากใหม่ไฟแสงสีสุดอลังการเวทีการแสดงมาตรฐานวงดนตรี4ภาคครบทีมควบคุมทีมงานโดยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร0819244377โทร0819244433

0: ียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
1: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
2: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
1: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
2: ข้าว89
1: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
3: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
4: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายต้องใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
5: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
1: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไป4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
3: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไป
4: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
5: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
1: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
3: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
4: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
3: กระสอบสีเขียว
5: ผมมารวยทีวี
1: ใช่
2: จริงจริงนะขอบคุณนะแม
6: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
7: 0812901691081-290-1691
8: มาแล้วมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนัก
9: ผมชื่อร้อยปีทันกับทองครับลพบุรีครับนาผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้เนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้มีข้าวแล้วเนี่ยดูรวงมีทุกคนมาดูโอ้โหรวงสวยจังที่เนี่ย
10: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าว36ไร่น่ะดีหมดเลยใช้ดีจริง
11: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
12: ผมนายสมปองกิ่งกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
8: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง0812901691
13: โปรดอะมิโนสูตรเข้มข้นเม็ดฟู่ของมารวยเข้มข้นเต็มพลังเขียวไวเขียวทนให้ผลทันใจ1เม็ดต่อน้ำ200ลิตรพืชใบเหลืองใบเหี่ยวใบโสมต้นไม่แข็งแรงรากไม่เดินเกินเยียวยาใช้เม็ดฟู่ของมารวยไทยทิพย์สูตรเข้มข้นเห็นผลไวได้ผลจริงสินค้าคุณภาพมาตรฐานของมารวยไทยทิพย์ผลิตภัณฑ์เกษตรเกรด A ที่มาแรงแสงทุกยี่ห้อขอบอกราคาไม่แพงโทรเลย
7: 0812901691
14: รู้สึกเหนื่อยหลังจากกินอาหารมื้อหนักอ่อนเพลียเป็นประจำท้องผูกท้องขึ้นท้องเฟ้อจุกเสียดลมแน่นในท้องอาการภูมิแพ้ง่ายน้ำหนักเพิ่มง่ายเวลาเป็นแผลจะหายช้าตับมีปัญหาเม็ดเลือดขาวมากกว่าปกติความดันสูงทั้งหมดคืออาการของคนขาดเอนไซม์ไบโอเอนไซม์บำบัดจากธรรมชาติช่วยฟื้นฟูสุขภาพและเสริมสร้างภูมิต้านทานให้แข็งแรงที่เกิดจากความเสื่อมต่างๆของร่างกายสนใจผลิตภัณฑ์หรือเป็นตัวแทนจำหน่าย
15: ติดต่อได้ที่สถานีวิทยุแห่งนี้หรือลุงช้างไทยทิพย์081-290-1691 081-290-1691
14: กินเป็นสุขภาพดีไม่มีป่วยด้วยไบโอ
7: ั่วไทยรู้ไกลทั่วโลก

0: กลับมาชั่วโมงที่2ครับ
1: มาเข้ามาฟังข่าวกันต่อเลย
0: ยังอยู่ด้วยกันครบทุกคลื่นนะครับ
1: ทุกสถานี
0: ขอบคุณพี่น้องกามันต้องเรียกว่าในห้างใหญ่นะ
1: ในห้างใหญ่
0: จังหวัดกำแพงเพชรทำมันสำปะหลัง
1: โอ้
0: สั่งปุ๋ยจากโรงงานเป็น100ตันนะ
1: 100ตันไง
0: เมื่อก็เลยต้องขยับที่ศรีมหาโพธิ์ไปวันนึงเนื่องจากว่าไม่ทัน
1: ไม่ทันกันแล้ว
0: ทำไม่ทันเพราะวันนี้ขึ้นเหนือจะลงไปปัจจีนไม่ทันแน่จริงๆอะปุ๋ยเราก็มีเพียงพอแหละ
1: ครับ
0: แต่มันไม่ทันจริงๆนะขอเป็นวันอังคารหรือวันพุธเดี๋ยวโทรหากันอีกทีนึงเน
1: า
0: ะ
1: เดี๋ยวเคลียร์เวลาให้เรียบร้อย
0: เพราะศรีมหาโพธิ์ก็ยังไม่มั่นใจไงว่าปุ๋ยเราจะเห็นผลจริงหรือเปล่าเนี่ยมันจะอีเหล่งเจ้งหรือเปล่าเอาใครที่เคยใช้แล้วก็โทรมาบอกหน่อยนะ
1: ปุ๋ยตาพญาเสือเนี่ยนะ
0: ประจงท่าตะโกเป็นไงแม่มันเข้าท่าว่ะช้างแต่มันไม่สูงเนาะเดี๋ยวรอให้มันแข็งแรงไปก่อนเดี๋ยวลมพัดมาอะไรมาเนี่ยมันจะได้ไม่หลิวลู่ล
1: ม
0: มันจะได้สู้ลมสู้แดดสู้ฝนสู้แรงนะครับถ้ากลัวเมล็ดมันไม่เต่งไม่ตึงมันไม่เปล่งปลั่งน้ำหนักไม่ได้แป้งไม่ดีน้ำตาลไม่มาเนี่ยเดี๋ยวเอาดึงรวงไป
1: ดึงรวงดึงเร็วแล้วเดี๋ยวจะได้ร่ำรวยกันแล้ว
0: ไอ้ที่เขาบอกว่าทำนาปังหรือตะสังกับนี
1: ่แต่พอทำนาปี
0: หรือแต่นี่กับสังปีนี้เตรียมรับตังค์เลยต้นทุนเราไม่แพงอย่างเขานี
1: ่ถูกกว่า
0: ครับ
1: ประหยัดกว่า
0: อย่างเมื่อวานผมถามพี่ซื้อปุ๋ยยูเรียมาเท่าไหร่เนี่ย
1: เก้าร้อยห้าสิบ
0: โอ้โห
1: ยูเรีย
0: ที
1: ่บางหนึ่งเนี่ย
0: ที่บางกะพีเนี่ยผมถามแล้วทำไมไม่เอาปุ๋ยผมหลบแม่ลุงช้างมันเซ็นไม่ได้อะสิ
1: อ
0: ันนี้ทางเขาแก่เขาให้เซ็นแน่เซ็นได้
1: เอามาใช้ก่อน
0: พระเกี่ยวเสร็จ
1: ไปใครอ่ะ
0: เท่าแก่เขาเอาคืนทั้งต้นทั้งดอกเลยแล้วมันเหลือไม่เล่า
1: เหลือ
0: ไปซื้อพันข้าวไว้ปีหน้าน่ะหมด
1: ไม่ได้อะไรกันละ
0: ไม่ได้อะไรเลย
1: เหนื่อยด้วย
0: เหนื่อยด้วยดีนะเผาถ่านแถวนั้นได้นะผมไปเล่นมันก็กระสอบนึงโอ้โหไม้แกร่งหรือยังเลยหนักตึงเลยนะ
1: ถ่านเนี่ยนะ
0: ถ่านผมไม่ได้ยกเองผมดูหน้าเขาคงจะหนักขอบคุณมากครับแม่ร้อยตันนี่เอารถหกล้อไปกี่คันไหมนะ
1: จะต้องทยอยส่งกันไป
0: เดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวอันนี้มันไม่ได้เข้าที่ผมนะเข้าที่บริษัทแต่ผมได้ร้อยตันเลยผมจะยิ้มจะเดินคุยแต่ก็ลบบุรียันปราจีนบุรีเลย
1: สบายใจ
0: สบายใจ ไอ้ปราจีนบุรีกำแพงเพชรขอบคุณมันสำปะหลังนี่ใช้เลยฮะใครใช้มันใครทำมันสำปะหลังนี
1: ่
0: มันเห็นผลจริงตรงที่ว่ามันไม่ได้ขยายหัวกว้างอย่างเดียวมันแทงดินลึกขึ้นไปอีกนะ
1: หัวใหญ
0: ่หัวใหญ่ครับ
1: หนักดี
0: แป้งดี
1: หัวนึงหนัก
0: ครับตอนนี้ต้องขอแสดงความยินดีกับเจ้าของมันแต่หลังรู้4.50 บาทแล้วนะกิโลหนึ่งนะครับกิโล4.50-5 บาทแล้วนะประมาณนั้นนะฮะใครได้มากกว่านี้ก็บอกว่าพวกเราอ่ะเฮ้ยมาขายโรงงานนี่ได้4.20 บาทแล้วอะไรประมาณนั้น
1: นะนั่นมันสับหลัง
0: หลังจากตกไปนานแต่อ้อยนี่ดิ
1: อ
0: ้อยตันละ800 กว่าบาทเองนะวันนี้ต้องลดต้นทุนด้วยการใช้ปุ๋ยลุงช้างแล้วล่ะใช้เม็ดฟู่ก็ไม่ต้องใช้ดึงรวงใช้ดึงรวงใช้กับพวกผลไม้อะไรเงี้ยนะ
1: ครับ
0: พวกต้นข้าวพวกข้าวโพดอันนี้ได
1: ้
0: มันแต่บะหลังให้ได้แต่อ้อยไม่ได้
1: อ
0: ้อยไม่มีผล ไปปลูกข้าวโพดเนี่ยไปกินนะ
1: ม
0: ีแต่เม็ดหาลูกมันไม่ได้เลยมีแต่เม็ดน่ะ
1: มีแต่เม็ดไง
0: พอปอกเปลือกมาเม็ดเต็มไปหมดเลยน่ะ
1: ไม่มีลูกเลยไง
0: มีลูกเลย
1: แล้วมีฝอยแดงๆอีก
0: อ่ะนั่นเขาเรียกอะไรนะ
1: ฝอยแดงๆ
0: แตงแตงแตงแตงไฟไหม้ฝอยข้าวโพดเนี่ยนะลิเกโชเล่เขาร้องอ่ะนะวันนี้ก็ตลาดนัดบ้านกล้วยตำบลวังน้ำซับอำเภอศรีประจันนะครับ
1: สุพรรณบุรีไปซื้อไปอุดหนุนสินค้าของเราก็ได
0: ้อยากได้อะไรก็บอกมา
1: เ
0: ขาจะได้เอาไปติดไปจะเอาปุ๋ยตั้งกระสอบหนึ่งสองกระสอบจะได้ติดไปด้วยนะครับ
1: โทรไปบอกเขา
0: โทรหาลุงช้างนี่แหละ
1: 0812901691 0812901691
0: ลูกสาวของคุณตาเนาะที่อยู่ที่กบินบุรีบอกพ่อเนี่ยไม่มีกระดาษปากกาจดนะเขียนหนังสือก็ไม่ได้นะ ก็จำได้แล้วบอกโทรหาช้างหน่อยโทรหาช้างหน่อยโทรหาช้างหน่อยจะซื้อยามากินแก้ปวดหลังไว้
1: จำแบน
0: เออ
1: จำได
0: ้คือที่แกยาเม็ดก็กินไม่ได้แคปซูลก็กินไม่ได
1: ้ยุ่งเหมือนกัน
0: แกอยากได้แบบผงอะผมมันไม่
1: ม
0: ีคิดได้ไวปัญญา
1: ทำไง
0: ก็เลยบอกลูกสาวคุณพ่อก็เลยบอกหนูซื้อแบบสูตรดั้งเดิมเลยนะพ่อแกปวดมากเลยสูตรดั้งเดิมเนี่ยมันมีถุงนึงมันมี5เม็ดแล้วกล่องมันมี6ถุงก็เท่ากับ30เม็ดตอนเช้านะหนูเช็ดทำความสะอาดครกให้สะอาดเลยนะ
1: ครกสักกระเบือเนี่ยนะ
0: แล้วทำความสะอาดสักกระเบือด้วยนะเออเดี๋ยวจะไปคว้างหัวสามีแบบประแช่มเขาขึ้นคว้างด้วยสักกระเบือนะ
1: เป็นไง
0: ที่แรกก็สร้างด้วยพริกกี่หนูทำไมไม่เช็ดซะก่อนมันมีสักกระเบือติดไปด้วยไง
1: อ
0: ันนี้ทำความสะอาดดีๆเช็ดให้แห้ง
1: แ
0: ล้วเอายาใน5เม็ดใส่ไปแล้วโคลก
1: เป็นผง
0: เออแล้วก็ใส่ช้อนแล้วเอาน้ำอุ่นใส่ให้พ่อให้กิน
1: โอ
0: ้ได้เหมือนกัน
1: อ
0: ืมๆบอกว่าหรือจะเอาแบบแคปซูลก็เอากรรไกรตัดเม็ดแคปซูลเอาผงออก
1: เอาผงข้างในใช้ได้
0: เอาผงข้างในออกนะเอาผลกินนะเอาผงข้างในกินนะปอกทิ้งไปก็ได้แต่จริงๆปอกมันก็ละลายนะมันทำมาจากข้าวโพดนะ
1: ครับ
0: บางขนาดก็ทำมาจากมันสำปะหลังก็มีของเราทำมาจากข้าวโพด
1: แต่มารับประทานได้อยู่แล้ว
0: รับประทานได้เนี่ยแต่ว่าท่านบอกมันเขาเรียกกระเดือกใช่ไห
1: ม
0: กลืนกลืน
1: คนที่
0: บ้านไหนเรียกว่าเรียกกระเดือกก็เรียกกลืน
1: เขาก็เลือกกันได้
0: แต่ทั่วๆไปเขาเรียกกระเดือกไม่ลงก็ใส่น้ำให้ท่านดื่มได้คิดได้ไวปัญญา
1: ทำได้
0: น้ำอุ่นน่ะดีแล้วก็ให้ท่านดื่มน้ำตามเยอะๆ
1: ครับ
0: ไอ้ยาไทยทิพย์โอสถเนี่ยถ้าไม่ดื่มน้ำตามเยอะในท้องผูกนะนะครับพอนะครับมั่นใจในเรื่องของคุณภาพมั่นใจของสินค้าโทรมาได้เลยครับ
1: 0812901691
0: เบอร์นี้อยู่ข้างกระปุกไทยทิพย์โอสถนะครับ
1: อยู่สังเกตหน่อย
0: ลาลี่แซ่โอสถบอกหมดอีกแล้วลุงช้างส่งมาด่วนเลย
1: จะสั่งอะไร
0: สูตรดั้งเดิมนี่ไง
1: อ๋อไทยทิพย์โอสถเนี่ยนะ
0: ครับผม
1: ซื้อเป็นกล่องซื้อหลายๆกล่องก็ได้
0: ครับ
1: ส
0: องกล่องเนี่ยสั่งซื้อไปเดี๋ยวก็หลกส่งให้3กล่องไม่เสียค่าส่ง
1: แต่ซื้อ5กล่องก็แถมให้กล่องนั่นแหละ
0: ครับเกาลูมาตอยกระดูกทับเส้นกินสูตรนี้นะที่วังใหม่เห็นไหมวังใหม่ชุมพรนะร้านยีน100มีขายนี่ครับปั๊มน้ำมันจิงโจ้นะ
1: ไปซื้อกันสาขาวังใหม่นะ
0: จังหวัดกาญจนบุรียังไม่มีขายเนาะสั่งซื้อกันเหมือนเดิมนะจ๊ะ
1: สั่งซื้อกันได
0: ้ไม่ว่าจะเป็นในตัวเมืองมินอะไรเขาเรียกวังด้งใช่ไห
1: ม
0: วังด้งลาดย่าอะไรเงี้ยนะครับในตัวเมืองในค่ายทหารกรมทหารราชที่9เนี่ยนะครับผมไปออกอากาศอยู่กองสถานีวิทยุมาหลายปีนะที่ลาดยาไอ้ที่สถานีวิทยุในค่ายค่ายอะไรนั่นเนี่ยจำชื่อค่ายก็ไม่ได้ละ
1: ที่
0: ค่ายพหลอันไม่ใช่สิ
1: อ
0: ันนั้นโรงพยาบาลเนาะพหลพลยุหเสนา
1: ครับ
0: ครับกาญจนบุรีนะครับ
1: มีค่ายทหาร
0: ยังไงก็จดเบอร์โทรลุงช้างแล้วก็คุยกันนี่แหละ
1: สั่งซื้อกัน
0: ไปซื้อกับตัวแทนจำหน่ายก็อย่าลืมดูรูปลุงช้าง
1: เบอร์โทรลุงช้าง
0: และคำว่า
1: ลุงช้าง 100% นะ
0: เมื่อเนื้อเมื่อตัวกินแบบแคปซูลนะปุกก็300บาท
1: ซื้อ2กระปุกก็ไม่ต้องเสียค่าจัดส่ง
0: ซื้อ5กระปุกเดี๋ยวก็แถมฟรีให้กระปุกนึงนะจ๊ะ
1: ไทยทิพย์โอสถนะ
0: คนร้ายประกบยิงจ่านิสิตตำรวจกลางสนามแข่งนกที่ปัตตานีครับ
1: ได้รับบาดเจ็บสาหัสเด็ก
0: ตำรวจต้องเร่งระดมกำลังล่าตัวเลยนะฮะ16:20 เมื่อวานนี้ครับ
1: เมื่อวานไง
0: โอ้โหทำไมใจร้ายจังเลยหนู
1: เรียกนายก
0: เอาขอโทษพี่หนูไม่ได้รู้เรื่องอะไรกับเขาเลยนะนะครับผมโอ้ไปยิงเขาได้ดูที่นั
1: ่นนาน
0: มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยคนร้ายนะเขากำลังแข่งรถที่ปัตตานีบาดเจ็บสาหัสนะ
1: สาหัสด้วย
0: ตอนนี้ตำรวจกำลังเร่งระดมกำลังล่าตัวกันอยู่เลยนะครับ
1: ล่าตัวคนร้ายเนี่ยนะ
0: เมื่อวานนี้ครับตำรวจจากทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีครับ
1: ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ตำรวจว่ามีตำรวจถูกยิง
0: ได้รับบาดเจ็บก็ประสานกำลังเข้าตรวจสอบพร้อมด้วยผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี
1: ไป
0: ครับไปถึงที่เกิดเหตุประชาชนกำลังแข่งนกกันอยู่ก็แตกตื่นนะครับ
1: ตกกระจายกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะว่ามีคนเจ็บเนี่ย
0: อ๋อเราอ่านไปแล้วชั่วโมงที่แล้วนี่ข่าวเดียวกันแต่นี่ก็ส่งรายละเอียดมาเพิ่มเติม
1: ส่งไปแล้วโรงพยาบาล
0: ส่งโรงพยาบาลศูนย์ยาลาแล้วนะ
1: นั่นส
0: ิชั่วโมงที่แล้วเราอ่านไปแล้วนี
1: ่แล้วคนร้ายมันก็หนีอ่ะยิงไปนัดนึงอ่ะ
0: ยิงมาใช้อาวุธปืนยิง1นัดแค่นั้นเองนะครับ
1: หนีไปแล้ว
0: ดีนะพี่ดาบยังมีตายบังนะบังอยู่ต่อนะตามมาออกมาแก้แค้นได้นะบังนะ จับมันให้ได
1: ้ลายหนีไปแล้ว
0: ที่ปัตตานีนะครับ
1: ปัตตานี
0: คุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ในกรุงเทพและปริมณฑลนะวันนี้เขาจะดับไฟนะ
1: อ
0: ้
1: าว
0: หลายจุดเลยนะครับที่กรุงเทพเราเนี่ย
1: กรุงเทพมหานครเนี่ยนะ
0: ประกาศเรื่องมีความจำเป็นต้องปิดในพื้นที่กรุงเทพนนทบุรีสมุทรปราการในวันจันทร์ที่10เพื่อพัฒนาและก็บำรุงรักษาการกระจายไฟฟ้า
1: ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนะ
0: และเพื่อติดตั้งอุปกรณ์เพื่อเปลี่ยนถ่ายระบบไฟฟ้าจากสายอากาศเป็นสายใต้ดินครับ
1: ทั้งนี้
0: เพื่อเกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของการไฟฟ้านครหลวง
1: จำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว
0: ให้กับบริเวณพื้นที่หลายจุดดังต่อไปนี้ครับ
1: ที่ไหนกันบ้าง
0: วันที่10เนี่ยก็มีถนนแบริ่งซอยแบริ่ง15ตั้งแต่8นาฬิกาถึง
1: ถึง13นาฬิกา
0: ถนนเลียบวารีซอยเลียบวารี34และบริเวณข้างเคียงตั้งแต่8นาฬิกา30นาทีถึง
1: 14นาฬิกา30นาที
0: ถนนคู่ขนานกาญจนาภิเษกซอยพฤกษาวิลล่าบ้านเลขที่27ทับ67ทับ68ทับ69ถึง27ทับ15ตั้งแต่9นาฬิกาจนถึง
1: 13นาฬิกา
0: ถนนบางแคขออภัยครับถนนบางนาตราดบริเวณหน้าตึกแอมเพิลทาวเวอร์นะครับ
1: ตั้งแต่ช่วงเวลา9โมงจนถึง14นาฬิกา
0: ถนนประเสริฐมนูกิจซอยประเสริฐมนูกิจ43บริเวณซอยแยก6ถึง3 6ถึง5
1: แล้วก็บริเวณซอยข้างเคียงตั้งแต่เวลา
0: 9นาฬิกาถึง12นาฬิกาครับ
1: ถนนเฉลิมพระเกียรติร9
0: ซอยนันทวันสวนหลวงร9ตั้งแต
1: ่เวลา9นาฬิกา30นาทีถึง14นาฬิกา30นาที
0: อย่างนี้เราประกาศให้เขาได้เนาะที่วัดของเม่าก็จะปลูกอะไรนะวางศิลาฤกษ์ไม่ประกาศให้ซะหน่อยนะ
1: ในศาลาหลังใหม่นะ
0: เออ
1: 15เดือน
0: เนี้ยสิงหา
1: คมเนี่ยนะ
0: อีก5วันจะถึงอยู่แล้วว
1: ันนี้วันที่10แล้วเนี่ยนะ
0: ลาผม
1: เงินคนแก่ก็เข้าแล้ว
0: เงินคนแก่เข้าแล้วอย่าลืมโทรหาช้างเขานะ
1: สั่งซื้อสินค้าในการได้แล้ว
0: ครับผมขอบคุณพระเดชหลวงพระคุณหลวงพ่อที่วัดนครนายกด้วยนะครับ
1: ว่าไง
0: แม่ขับฟังแกสองคนมันสะใจจริงเลย
1: สะใจไงหลวงพ่อ
0: แมวกระโดดใส่วิทยุล่วงลงมาไม่ดังเลยอ
1: ่
0: ะ
1: วิทยุเสียไปแล้วหลวงพ่อ
0: สั่งไปแล้ว
1: สั่ง
0: ส่งไปแล้วเอาทานนิ้นที่แบบทานสี่ก้อนนะ
1: อ๋อ
0: ไม่มีหลวงพ่อมีแต่สามก้อน
1: เอาทานสามก้อนนะหลวงพ่อ
0: เออ
1: เอาสั่งฟังกันนะ
0: ครับฟังข่าวนะเวลาฟังเพลงหลวงพ่อก็ปิดนะที่นครนายกนะน้องมันในวัดในตัวเมืองเขานั่นแหละ
1: โอ้
0: ขอบพระคุณมากเลยนะครับ
1: กราบนมัสการหลวงพ่อด้วยนะ
0: จ้ะแล้วก็ไปทอดกฐินกันที่วัดเทพอัมพาย
1: วัดเทพอัมพายตำบลบางขามอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีวันที่15เดือนพฤศจิกายน
0: พร้อมกับวัด
1: วัดบางลี่ วัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวุ้งลพบุรีก็15พฤศจิกายนนะ
0: เดี๋ยวทำเป็นพูดผิดลุงพ่อคืนงานนะเอา
1: พ่อใจดี
0: 31ตุลาคมที่วัดบางพึ่ง
1: วัดบางพึ่งตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีนี่ก็กฐินสามัคคีนะ
0: แล้วก็สำนักสงฆ์ถ้ำจำปาตำบลเขาสามยอดอำเภอเมือง
1: จังหวัดลพบุรี
0: ทางบ้านลุงช้างเนี่ยเดี๋ยวจะซื้อที่ดินถวายวัดกัน
1: ใครจะร่วมซื้อที่ดินถวายวัดก็สั่งซื้อสินค้าของเราก็ได
0: ้ได้สินค้าเราเนี่ยทุกชิ้นเนี่ย5บาท5บาท5บาท
1: นาน
0: ถวายกันไปนี่ก็ได้หลายตังค์แล้วนะเนี่ย
1: ก็ให้กับวัดไป
0: ครับมีคนบริจาคเพิ่มเติมอีกก็มีนะ
1: ก็ไม่เป็นไรเราจะเป็นสะพานบุญให้
0: ครับผมในกรณีที่เมื่อวานนี้ที่เขาบอกว่าที่รองผู้กำกับล็อกคอนักข่าวเนี่ยจะไปฟังความข้างเดียวท่านรองผู้กำกับบอกฟังอีกมุมนึงได้ไห
1: ม
0: ยืนยันผมไม่ได้ล็อกคอนักข่
1: า
0: วยอมรับว่ากอดแล้วเหวี่ยงจนอีกฝ่ายมันล้มไป
1: อีกล้มอีกฝ่ายนึงล้มมันนะ
0: กำลังขาไม่ค่อยดีนะมั้ง
1: ที่ว่ามียงมีเย็บด้วยไม่ใช่หรอ
0: เย็บกี่เข็มไม่รู้12เข็มหรือไงนี่นะแต่จริงๆเขารู้จักกันมานานนะจริงๆผมว่าน่าจะเปิดใจกว้างหน่อยเนาะเราไม่ได้เข้าข้างใครนะเราไม่สนับสนุนการทะเลาะบอกแหวงกันอยู่แล้วเนี่ยใช่ไหมครับถ้าไม่สนิทกันจริงมันก็คงล็อกคอกันไม่ได
1: ้
0: นี่อันเราก็ไม่รู้ว่าเขาคิดยังไงของเขาเนาะแต่ต้องลองฟังรองผู้กำกับกันพูดเหมือนกันนะ
1: ครับ
0: รองผู้กำกับว่าเปิดใจแล้วอยู่ๆก็มาสั่งย้ายแกไปทำลายนักข่าวอะ
1: เย็บ12เข็มอะ
0: ถูกเดินมาท้าต่อยก่อน
1: ล็อกคอมัน
0: ยอมรับว่าใช้วิธีกอดเวียงจนอีกฝ่ายหนึ่งล้มศีรษะกระแทกพื้น
1: ออกไปกระแทกพื้นเย็บ12เข็ม
0: รองก็บอกขอสู้ตามพยานหลักฐานครับนี่ข่าวนี้ได้รับการสนับสนุนจาก
1: ทางด้านของ
0: ไบโอดี
1: ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่มีสารโปรตีนเนี่ยนะ
0: เอาเหอะใครจะหวังใครดีใครจะหวังใครไม่ดีไม่รู้เราไม่ได้ทำมาแข่งกับใครอะ ทำมาแข่งกันตัวเองอะนะ
1: ไบโอดี
0: เฉพาะเมื่อวานเนี่ย5คาราเบลครับคาราเบลละ5ขวดอะ
1: 5ขวด
0: 25ขวดโรงงานปวดหัวจิตเลยบอกลุงช้างให้เอาไปขายไม่ใช่เอาไปเททิ้งนะ
1: คนก็สั่งซื้อ
0: เขาซื้อซ้ำอะบางคนซื้อไปฝากพ่อฝากแม่เฮ้ยลุงช้างผมกินแล้วมันโอเคอะผมซื้อไปฝากแม่ผมอะ
1: รับประทานดี
0: เนี่ย
1: สูงวัยก็ยิ่งดีใหญ่
0: ครับเขาเรียกลูกกตัญญูถ้าลูกอกตัญญูอยู่ใกล้ผมนี่
1: เป็นไงอ่ะ
0: ไม่ซื้ออะไรให้เลยนอกจากหมากกระพูพวกคนรวยพวกเศรษฐีอ่ะ
1: นาน
0: กืนก็ไม่กืนเคี้ยวแล้วบ้วนปึ๊ดปึ๊ดปึ๊ดกัน
1: อ
0: ่ะ
1: เปิดเลอะเทอะ
0: คุณเนี่ยไม่ใช่ลูกคนจนนะเนี่ย
1: เป็นไงอ่ะ
0: ลูกเศรษฐีดิ
1: เศรษฐีอ่ะ
0: เอ้ากินหมากไม่ยอมกลืนบ้วนทิ้งปึ๊ดปึ๊ดปึ๊ด
1: ต้องเอากระโถนพระจ่าอะไรได้
0: อาจารย์อาจารย์หนึ่งอ่ะ
1: กระโถนอะกระโถนอะ
0: อ๋อกระโถนจนเบีย
1: ร์จนเบียร์เนี่ยเล่นตีในกระโถน
0: ของแกไม่เคยใส่อะไรเลย
1: เออ
0: กรณีผู้สื่อข่าวท้องถิ่นนะครับได้ออกมาเผยเรื่องราวว่าถูกรองภูมิกับล็อกคอทำร้ายได้รับบาดเจ็บเนี่ยจนคิ้วขวาแตกเย็บถึง12เข็มนะ
1: มีร่องรอยแดงด้วย
0: แล้วก็ร่องรอยบริเวณลำค
1: อ
0: ต่อมาตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่นก็ได้มีคำสั่งย้ายด่วนไปช่วยราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการของจังหวัดขอนแก่น
1: โดยขาดจากตำแหน่งเดิมทันทีเนี่ย
0: พร้อมตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงตามที่เป็นข่าวเป็นข่าวเมื่อวานเนี่ยนะ
1: แล้วก็ล่าสุดไปยังไงเมื่อวาน
0: ผู้สื่อข่าวเดินทางไปพบรองโข
1: รองโขอ
0: ่ะรองโขหรือว่าพันตำรวจโทวรวิทย์นะครับรองภูมิกับการสถานีตำรวจภูธรฝ่ายสืบสวนของสภ.บ้านไผ่นะครับ
1: ผู้กรณีของนักข่าวท้องถิ่นเนี่ย
0: ขณะกำลังเฝ้าร้านค้าขายอยู่ในหมู่บ้าน
1: ดงเค็กเนี่ยนะ
0: ดงอำเภอมัญจาคีรี
1: จังหวัดขอนแก่นนู่นน่ะ
0: โดยท่านรองโกเนี่ยเปิดเผยว่าร
1: ายละเอียดว่าไง
0: บอกกับผู้สื่อข่าวว่าในวันเกิดเหตุ
1: ตนพร้อมกับทีมสืบสวน
0: ออกปฏิบัติงานอยู่ตามปกตินั่นแหละ
1: แล้วช่วงบ่ายหลังเจ็ดหลังจากเสร็จงานแล้ว
0: ก็มานั่งรับประทานอาหารแล้วก็พูดคุยเรื่องงานกันต่อ
1: ต่อมาเวลา18นาฬิกาถึง19นาฬิกา
0: จำได้ว่าขณะนั้นเริ่มมืดแล้วล่ะระหว่างนั้นนายตรีเทพหรือว่าโมเดินเข้ามาที่โต๊ะนั่งข้างๆโดยตนไม่ได้เป็นคนเรียกนะ
1: ไม่ได้เรียกด้วย
0: แล้วก็เดินมาก็ไม่ได้พูดคุยอะไรกันอยู่แล้ว
1: โดยมี
0: นายตรีเทพนั่งอยู่บริเวณดังกล่าวประมาณ20นาที
1: ขณะที่กลุ่มตำรวจก็ไม่ได้คุยด้วย
0: ไม่คุยด้วยครับ
1: แล้วก็ก่อนจะ
0: ถามเพียงคำถามเดียวว่า
1: เออ
0: เฮ้ยโมทำไมถึงผอมจังวะ
1: ถามว่า
0: ไปทำอะไรมา
1: ทำอะไรมา
0: จากนั้นนายโมหรือว่าตีเทพเนี่ยนะ
1: เกิดการไม่พอใจ
0: พร้อมพูดในลักษณะโวยวายขึ้นมาว่า
1: ว่าไงว่าไง
0: หากสงสัยก็สามารถตรวจสอบตรวจปัสสาวะได้นะ
1: โอ้
0: นะแต่ต้องตรวจลองโกด้วยนะ
1: เอ
0: า
1: ว่างั้นเลย
0: สักพักเห็นว่าสถานการณ์เริ่มไม่ดีก็ได้มีทางผู้กองวุฒิซึ่งอยู่ในเหตุการณ์ด้วยบอกว่านายตีเทพให้กลับไปก่อนพี่โมนะ
1: ตีเทพกลับไป
0: ซึ่งขณะนั้นตนคิดว่าเรื่องจบแล้ว
1: ต่อมา
0: โมก็เดินไปยังรถซึ่งอยู่ห่างจากจุดที่นั่งคุยกันอยู่ประมาณ40เมตร
1: บริเวณตรงข้ามกับห้องสืบสวน
0: หลังจากนั้นไม่นานครับนายตีเทพหรือว่านายโมก็เดินกลับมาม
1: าพูดมาคุยมาท้าตนด้วย
0: มาท้าทายตนเองให้ต่อยกันแบบตัวต่อตัวไม่เล่า
1: ถอดเครื่องแบบเลยไง
0: แม้แต่จำถ้อยคำที่พูดมาได้ไม่หมดแต่ก็เป็นการพูดในลักษณะเรียกว่
1: า
0: เดี่ยวไหม
1: เดี่ยวไหม
0: ตัวไหมล่ะ
1: ถอดเสื้อเลยไง
0: เออขณะนั้นตนก็ยังนั่งอยู่บริเวณม้าหินอ่อน
1: นั่งดู
0: หน้าห้องสืบสวนเมื่อเห็นไม่ตีเทพเดินเข้ามาได้ยินเขาพูดดังกล่าวก็ลุกขึ้นแล้วก็วิ่งปีเข้าไปหาโดยตนเองก็ไม่แน่ใจว่าตีเทพไปชกมาเมื่อไหร่
1: แต่ยืนยัน
0: มาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ
1: แต่ตนยืนยันว่าไม่ได้ชกนะ
0: ไม่ได้ชกใช้วิธีกอด
1: แล้วก็เหวี่ยงกันสะบัดกัน
0: ตีเทพกระเด็นออกไป
1: พอกระเด็นไป
0: หลังจากเหวี่ยงแล้วอีกนอกไปก็ตนก็ไม่ได้มองนะก็ไปนั่งที่เดิม
1: นั่งที่เดิมสิ
0: มาทราบทีหลังจากลูกน้องว่าเฮ้ยตีเทพหัวแตกเลย
1: กระแทกกับพื้นจึงเรียกกู้ภัยมารับเด
0: ็กแล้วพบว่าได้รับบาดเจ็บต้องเย็บถึง12เข็มนะ
1: โอ้โหโหลนึงพอดีนะ
0: อาวุธปืนผมก็ไม่ได้ติดตัวมานะ
1: แล้วก็
0: ไม่ได้ชกไม่ได้ต่อยแค่จับเหวี่ยงทุ่มไปเพราะว่าผมเนี่ยตัวมันใหญ่กว่า
1: เยอะด้วย
0: แล้วหากทำร้ายจริงๆโดนข้อเท็จจริงมันก็มีเพียงแค่นี้แหละนะ
1: ท่านก็ว่า
0: หลองโขก็ไม่ได้ดูซะก่อนว่าตีเทพโมมันตัวนิดเดียวนะเดี๋ยวก็รู้ใครโกหกไม่โกหกพยานมีกล้องวงจรปิดมีแถวนั้นนะเป็นเรื่องเป็นราวระหว่างตำรวจกับนักข่าวธรรมดาตำรวจกับนักข่าวเนี่ยเขาจะไปไหนไปด้วยกันนะ
1: หนุ่มก็หนิงเนี่ยนะ
0: บนโรงพักอะคุณลงไปดูสิ
1: เป็นไง
0: นักข่าวไม่รู้จะไปไหนก็ไปนั่งอยู่โรงพักอะแหละ
1: ก็คุยกับตำรวจเนี่ย
0: ไปหาข่าวข่าวไม่มีหาเรื่องซะเลย
1: ประมาณนั้นหรือเปล่าไม่ถึงขนาดนั้นนะ
0: ดูตัวอย่างผู้สื่อข่าวสมาคมผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์วิทยุโทรทัศน
1: ์ภูมิภาค
0: ที่ลพบุรีนี่ ท่านรองศาสตราจารย์ดร.ประยุทธ์คงเฉลิมวัฒน์เนี่ยมาประชุมกับพูดไรเรื่อยเฉยนะพูดเสร็จเดี๋ยวก็ชวนกันกินนี่แล้วแต่ไม่ได้กินเหล้านะพวกเรานะ
1: น้ำดื่มเนี่ยนะ
0: น้ำดื่มนะขวดละร้อยเคยกินไหมเล่า
1: คุยกันทั้งสันกัน
0: เคยกินไหมเล่าน้ำเปล่าขวดละร้อยอ่ะผมนี่กินประจำกินจนไม่อยากไปประชุมแล้วอ่ะ
1: จะให้คุณไปวันที่16หรือไม่
0: ไปไม่แน่ใจ
1: นะ
0: แต่นายกไม่เชิญมาเชิญไม่ไปผมไม่ใช่คนธรรมดาเนี่ย
1: ด้าน
0: ด้านผมก็เล่นตัวแบบโมเหมือนกันนะ
1: โมไหนอ่ะ
0: โมตีเทพเมื่อกี้เนี่ยที่นครพนมฝนตกหนักสุดในรอบ30ปีครับ
1: แล้วก
0: ็มวลน้ำท่วมทะลักท่วมเขตเทศบาลเมื่อวานเนี้ย
1: ถนนหลายจุดจมบาดาลด้วย
0: เมื่อวานตอนบ่ายโมงกว่านครพนมฝนตกเยอะครับ
1: ตกเยอะ
0: หนักที่สุดในรอบ30ปีนะ
1: โอ้
0: ทำให้มวลน้ำทะลักเข้ามาเขตเทศบาลเมืองย่านเศรษฐกิจถนนอภิบาลบัญชาน้ำนี่สูงมิดเลยนะ
1: มิดดิ
0: เพื่ออะไรรออะไร
1: รอสัญจร
0: รอการระบาย
1: รอการระบายไง
0: รถสัญจรไปมาด้วยความลำบากครับ
1: สั่งเร่งติดเครื่องสูบน้ำ
0: ผู้ว่าบอกสูบออกลบแม่น้ำโขงเลย
1: สูบน้ำไปทุบแม่น้ำโขงนะ
0: เมื่อวานกลางคืนก็คืนเมื่อคืนก่อนนะนะ
1: เป็นไง
0: ตกเยอะกันเลยน้ำท่วมนครพนมน้ำมันรอการระบายนะครับ
1: ต้องสูบน้ำออกไปลงน้ำโขงแล้ว
0: ใช่ใครที่กินเค็มเยอะๆระวังโรคไตถามหานะ
1: โรคไตเนี่ย
0: ไตถามหาถ้าไม่ฟอกก็ดีหรอกถ้าฟอกกันมาเลยมันจะแย่
1: อาการหนักนะ
0: ใช่
1: รับประทาน
0: อะไรก็เอาไม่อยู่แล้วครับถ้าฟอกไตแล้วนอกจากเปลี่ยนไตนั่นเองถ่ายไตปลูกไตปลูกถ่ายไตใหม่ใช่ไหม
1: ก็ยุ่งกันนะ
0: มันยุ่ง
1: ยุ่ง
0: งดเค็มซะหน่อยอาหารเค็มๆเบาๆโดยเฉพาะมื้อก่อนนอนเนี่ยนะ
1: มันอยู่ที่ตัวเราอะนะ
0: ด้วยความปรารถนาดีจาก
1: โปรมิกออยล
0: ์1เม็ดก่อนนอนเพื่อการบำรุง2เม็ดเพื่อการฟื้นฟูเนี่ย
1: โปรมิกออยล์นี่2กระปุก650บาทนะ
0: 4กระปุก
1: ก็ 1,300 เนี
0: ่ยแถมปีกระปุกหนึ่ง
1: เขาแถมให้
0: ราคาเหมือนกันเลยครับ
1: ทางด้านของดีแคร์
0: คุณภาพ
1: ดีต่อตาราคาดีต่อใจเนี่ย
0: เท่ากัน650ซื้อ4แถม1เหมือนกัน
1: เหมือนกันโปรเหมือนกันสลับโปรกันก็ได
0: ้
1: สองอย่างเนี่ย
0: แต่ยาย่าบิงหนึ่งต้อง800นะพี่นะ
1: กระปุกหนึ่งก็800
0: เพราะกระปุกหนึ่งมีตั้ง60เม็ดนุ่น
1: ซื้อ2กระปุกก็1,500เป็นแบบชนิดแคปซูล
0: ตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันติดกับ2เม็ด
1: รับประทานกัน
0: คนเป็นเบาหวานนะไม่กล้าดื่มกาแฟวันนี้กาแฟลิต้าเอ็มดื่มได
1: ้รับประทานได
0: ้กาแฟลิต้าเอ็มโกก็ดื่มได
1: ้ใช่
0: นะดื่มแล้วใจก็ไม่สั่นน้ำลายก็ไม่เหนียว
1: เบาหวานไม่ขึ้นสดชื่นกันทั้งวัน
0: เพราะเราไม่ได้จากครับใส่คาเฟอีนเพิ่ม
1: เป็นเบาหวานก็รับประทานได
0: ้ไม่ได้มีน้ำตาลใส
1: ่นั่นสิ
0: เป็นไขมันก็รับประทานได
1: ้รับประทานได้
0: เพราะเราไม่ได้ใส่ไขมันทรานและใช้ถั่วขาวครับ
1: ถั่วขาวเนี่ยนะ
0: เอาสุกรสตัดความขมนะ
1: ผ
0: สมถังเช่าเกากี้
1: เห็ดลิ้นจือกระชายดำนะ
0: ถ้าเป็นกาแฟลิต้าเอ็มโกเขาเสริมอะไรขึ้นมา
1: คอลลาเจนจะปราน้ำจืดดีแหละ
0: บำรุงรากผมรากฟันดูแลผิวพรรณนะจ๊ะซื้อ1ถุง380บาท2ถุง700
1: ใช่
0: 4ถุง 1,000 บาทรับทันที
1: สบู่หอมฟูงจากลุงช้าง
0: เนี่ยเป็นกาแฟลิต้าเอ็มธรรมดาสูตรดั้งเดิมถุง1 30แก้วนี่490
1: บาท
0: ครับ90บาท2ถุง900นะ
1: ซื้อ5ถุง
0: 2,000 บาทรับทันที
1: สบู่หอมฟูงจากลุงช้าง
0: กี่ก้อนน่ะ
1: 2ก้อนนะไป
0: กาแฟลิต้าเอ็มโกให้กี่ก้อนน่ะ
1: 2ก้อนเด
0: ็กลิต้าเอ็มโกให
1: ้โกดก้อนเดียวแต่ถ้ากาแฟลิต้าเอ็มนี่2ก้อน
0: ถูกต้อง
1: นาน
0: ไปหาข่าวมาใหม่นะจะบางจะตัวเองจะเป็นข่าวนะ
1: ปอกเย็นเลย
0: รถบัสพิ่งชนท้ายรถจักรยานยนต์ทับร่างจ่าสิบเอก
1: เสียชีวิตคาแยกคลอง7นะ
0: โอ้
1: โ
0: หเป็นสิบเอกแล้วยังไม่ทันได้จ่าเลยนะตายซะแล้วดูสิ
1: สิบเอกเนี่ยนะ
0: ไม่ทันได้ไปลบมาเขาเลยนะตีห้าเมื่อวานนี้ครับตำรวจจากสบธัญบุรี
1: ได้รับแจ้งรถบัสชนท้ายรถจักรยานยนต
0: ์ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตบริเวณแยกไฟแดงเก่าคลอง7ตำบลรังสิตอำเภอธัญบุรี
1: ในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี
0: ไปตรวจสอบครับจากการตรวจสอบที่เกิดเหตุพบรถบัสสีขาวทะเบียนปทุมธานีของบริษัทแห่งหนึ่งในพื้นที่ของปทุมธานี
1: จอดอยู่บริเวณจุดที่เกิดเหตุเนี่ย
0: สภาพด้านหลังฝั่งซ้ายมีร่องรอยของการเฉี่ยวชน
1: ได้รับความเสียหายบริเวณใต้ท้องรถบัสเนี่ย
0: พบร่างของจ่าสิบเอกบุญพาบุญเมตตาเอาบินจ่าแล้วนอนเสียชีวิตอยู่เจ้าหน้าที่อาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญู
1: ก็เร่งดำเนินการนำร่างของผู้เสียชีวิตออกมา
0: ห่างออกไปไม่ไกลครับพบรถจักรยานยนต์สีแดงทะเบียนกรุงเทพของผู้เสียชีวิต
1: ล้มคว่ำอยู่ในสภาพที่บริเวณท้ายรถเนี่ยนะ
0: มีร่องรอยของการถูกชนได้รับความเสียหายครับ
1: รถจักรยาน
0: ลานสะอาดท้ายที่คุณพุทธบาทซื้อ1คาราเบลเลย1คาราเบลให้แถมให้1กระปุกนะไตไบโอดีนะ
1: ครับ
0: เอาโอเคสบู่ลุงช้างสบู่อะไรนะนี่นะ
1: สบู่หอบฟุ้งจากลุงช้างให้เขาไป1ก้อน
0: เอาไบโอดีนะเยี่ยมยอดเลยก็ถูกรถชน
1: เสียชีวิตเนี่ยนะ
0: ครับส่วนคนขับรถบัสทราบชื่อก็นายเสถียรอายุ37ปีครับ
1: แกก็ไม่ได้ไปไหนอ่ะ
0: เออเนี่ยดีแล้วขับรถชนเขาอ่ะ
1: ยืนรอเจ้าหน้าที่หรือยืนรอผู้สืบข่าวอยู
0: ่เออจะผิดจะถูกก็ไม่ต้องไปไหนหรอกติดคุกกับวันเดียวเดี๋ยวทางบริษัทก็มาประกันตัวออ
1: ก
0: โทษติดคุกกับรอลงอาญาเพราะเป็นครั้งแรกไงอย่าไปชนเขาบ่อยดินะสาเหตุที่เกิดขึ้นเพื่อหาข้อมูลตรงเนี้ยตำรวจก็มาสอบถามจากตัวปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลหรือให้สัมภาษณ์กับนักข่าวนะครับ
1: โดยเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ต้องตรวจสอบ
0: บันทึกภาพหลักฐานที่เกิดเหตุพร้อมกับเตรียมสอบปากคำ
1: คนขับขี่รถบัสด้วย
0: แล้วก็พยายามสิ่งแวดล้อมอย่างละเอียดเพื่อหาสาเหตุและลำดับเหตุการณ์ของอุบัติเหตุ
1: ก่อนจะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย
0: ทางด้านของนายจักรพงษ์ข้าชาวนาอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูเผยว่า
1: ได้รับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุรถบัสชนรถจักรยานยนต
0: ์ที่ไฟแดงคลอง7ก็รีบเดินทางไปตรวจสอบพอถึงที่เกิดเหตุพบร่างผู้เสียชีวิตแล้ว
1: ติดอยู่ใต้ท้องรถบัส
0: ไม่มีสัญญาณชีพแล้ว
1: จึงได้ดำเนินการนำร่างออกมา
0: จากใต้ท้องรถส่งมอบให้หน่วยที่เกี่ยวข้องดำเนินการชันสูตรต่อไปครับ
1: ขอแสดงความเสียใจด้วยนะ
0: น้อโอ้พี่จ๋าตายซะแล้วดูสินะ
1: นั่นสิ
0: เห็นกันอยู่หลัดๆเนี่ยมันหมายความอะไรเห็นกันอยู่หลัดๆ
1: จ่าสิบตำรวจเหรออ
0: ันนี้เมื่อกี้ตำรวจถูกยิงที่นู่นสนามแข่งนกปัตตานี
1: ปัตตานีนะ
0: ครับมายิงทหารไทยซะได้สักครู่เดี๋ยวกลับมาน
1: ะ
0: ไม่ออกถ่ายไม่ออกบอกจีจูจัดแต่ตอนนี้ก็เปลี่ยนชื่อเป็นจอยมิกฟรุตครับ
1: นะ
0: เป็นผงชงน้ำดื่มแต่ถ้าต้องการแคปซูลก็จะเป็น
1: ใส่เลี่ยมจอย
0: ใส่เลี่ยมจอยครับ

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุขภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676552211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิม
1: นี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
2: ผมเจ็บมาเยอะผมผ่านมาเยอะและผมก็ใช้มาเยอะครับแต่สุดท้ายผมมาเจอนี่นะครับสมุนไพรไทยทิพย์โอสถครับทำให้ผมมั่นใจเพราะว่าเป็นยาสามัญประจำบ้านและก็ไม่มีสารสเตียรอยด์ที่สำคัญครับหาซื้อง่ายตามร้านขายยาทั่วไปนะครับและก็ตัวแทนจำหน่ายด้วยนะครับเวลาที่ผมปวดเมื่อยครับผมก็จะทาน2แคปซูลหลับสบายตื่นมาพร้อมที่จะสู้งานตลอดครับปวดเมื่อยเมื่อไรนึกถึงสมุนไพรไทยทิพย์โอสถนะครับ
3: ติดต่อได้ที่สถานีวิทยุแห่งนี้หรือลุงช้างไทยทิพย์081-290-1691 081-290-1691
4: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่ 10-1-03756-5-007 สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย081-290-1691 081-290-1691
5: เลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นก็เหมือนเลือกปลาสดนะครับถ้าอยากได้รสชาติและคุณค่าจริงๆมันต้องสดเท่านั้นน้ำมันงาดำสกัดเย็นผลิตใหม่ทุกครั้งไม่เก็บนานไม่ค้างสต็อกเราไม่ทำเพื่อรอขายแต่ทำให้พอดีกับยอดขายทุกหยดจึงเต็มไปด้วยความสดใหม่เหมือนปลาที่เพิ่งขึ้นจากเรือครับคุณค่าธรรมชาติครบถ้วนทั้งกลิ่นรสและประโยชน์เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณและครอบครัวเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเป็นเอกสดจากโรงงานเหมือนสดจากทะเลครับ
6: งาดำเมล็ดเล็กที่เก็บพลังมหาศาลไว้ภายในจากตำรับภูมิปัญญาโบราณสู่การดูแลสุขภาพยุคใหม่อุดมด้วยแคลเซียมเหล็กและสารต้านอนุมูลอิสระช่วยบำรุงกระดูกข้อและระบบหัวใจแต่จะให้ได้ผลต้องเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเท่านั้นผ่านกระบวนการบีบเย็นหรือสกัดเย็นรักษาคุณค่าทุกหยดบรรจุอยู่ในรูปแบบเม็ดซอฟต์เจลชนิดนิ่มรับประทานง่ายดูดซึมได้ดีเก็บรักษาได้ยาวนานถึง730วันโดยไม่เสียคุณภาพเลือกผลิตภัณฑ์งาดำสกัดเย็นที่ผลิตหลอดใหม่ล่าสุดเสมอถ้าคุณจะเลือกกินปลาคุณจะเลือกปลาสดหรือปลาที่แช่แข็งน้ำมันก็เหมือนกันต้องสดใหม่เสมอเท่านั้น
4: 081-290-1691 081-290-1691ขายดีที่สุดคุณภาพตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดกาแฟเพื่อสุขภาพลิซ่าเอ็มสำหรับคุณกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของถ่างเช่าเห็ดลิ้นจือโสมเกากีกระชายดำกาแฟลิซ่าเอ็มมีคุณประโยชน์

0: แม่คุยหลังไหนซะยาวเลยดูนาฬิกาเลยหมดเวลาซะแล้วสิ
1: อ้าวหมดอีกแล้ว
0: เดี๋ยวใครฟังวอตปอร์จ11หมุนไปฟังจทล1197ต่อนะครับ
1: หมุนไปทางขวานะ
0: ครับผ
1: ม
0: แล้วก็ที่ปราจีนบุรีเดี๋ยวชั่วโมงหน้าฟังเพลงนะ
1: ฟังกัน
0: ค่ะนอกนั้นยังอยู่ด้วยกันครบทุกคลื่นนะครับ
1: นะจ๊ะ
0: อย่าหมุนคลื่นหนีไปไหนยกเว้นวอตปอร์711วอตปอร์เพ
1: ีย
0: งพี่ได้พบศพตานี่แหละ
1: ลพบุรี
0: ที่ลพบุรีวิทยุในตำนานเนี่ยตำตั้งนานนี่เนี่ย
1: ครับ
0: คนแชร์วันเยอะกลางคืนฟังไม่ชัดเลยนะหน้าว่างั้นเอาเย็นนี้สี่โมงเย็นครับที่ตลาดนัด
1: ตลาดนัด
0: บ้านกล้วย
1: ตำบล
0: วังน้ำซับสีประจันสุพรรณบุรี
1: ไปซื้อไปหนุนสินค้าของเรากัน
0: ชั่วโมงนี้โชคดีมีเงินใช้
1: ไม่เจ็บไม่จน
0: ทุกคนนะครับสวัสดีครับ
2: โฟกัสโฟกัสประกอบด้วยเห็ดชิดาเกะทางเช่าเห็ดลิ้นจือเกากี้โสมและสารอาหารอันทรงคุณค่าเพื่อบำรุงร่างกายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฟกัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายออยเลขที่10-1-03756-1-0011โฟกัสโฟกัสมีจำหน่ายแล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
3: คุณเคยได้ยินไหมมะระเป็นผักที่คนโบราณนิยมใช้ดูแลตัวเองในตำรับพื้นบ้านมะระเป็นที่รู้จักว่ามีรสขมแต่ซ่อนคุณค่าดีๆไว้เพียบน้ำมันมะระสกัดเย็นแบรนด์เป็นเอกใช้วิธีสกัดเย็นเพื่อรักษาความเข้มข้นของสารอาหารที่มีอยู่ในมะระผ่านกระบวนการสกัดเย็นมาในรูปแบบเม็ดซอฟต์เจลรับประทานง่ายไม่มีกลิ่นรบกวนเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการดูแลสุขภาพที่มีเวลาน้อยรับประทานครั้งละ2ซอฟต์เจลหลังอาหารหรือก่อนนอนรับประทานคู่กับยาแผนปัจจุบันได้เว้นระยะห่างประมาณ15นาทีสินค้าผลิตใหม่จากโรงงานโดยตรงผ่านมาตรฐานไม่มีค้างสต็อกสดใหม่ทุกกระปุก
4: ราคาพิเศษจากผู้ผลิตพร้อมจัดส่งฟรีและเก็บเงินปลายทาง
5: มาลาคุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
6: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
7: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
8: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
9: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์

0: จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
1: ภูผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพภูผาวิทย์โปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการมีส่วนผสมของเวย์โปรตีนคอนเซนเทรตซิงค์อะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกลุ่มวิตามินใช้สารให้ความหวานจากย่าหวานแทนน้ำตาลบำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนดื่มภูผาวิทย์โปรรีบเลยภูผาวิทย์โปรโทรเลย081-780-5575 081-780-5575
2: คุณเคยไหมกับการอ่านวลีพาดหัวข่าวบนสื่อออนไลน์แล้วมาคลิกเข้าไปพบว่าเนื้อหาภายในไม่ตรงกับข้อความพาดหัวข่าวเหตุการณ์ดังกล่าวมักพบได้บ่อยเนื่องจากผู้เขียนข่าวพยายามสร้างสรรค์ข่าวลวงเพื่อให้เกิดการแพร่กระจายของข่าวสารในวงกว้างและหวังรายได้จากการโฆษณาที่จะตามมาในปี2561โดยเฉลี่ยคนไทยใช้อินเทอร์เน็ตทุกวันถึง 90% ในเวลาเฉลี่ยถึง9ชั่วโมง11นาทีต่อวันและอยู่กับโซเชียลมีเดีย3ชั่วโมง11นาทีใช้โซเชียลมีเดียถึง51ล้านคนมีโซเชียลเน็ตเวิร์กแอคเคาท์ 10.5 บัญชีต่อคนซึ่งสูงติดอันดับ5ของโลกและกว่า 40% ที่เชื่อถือข้อมูลที่ได้รับจากช่องทางสื่อออนไลน์จะเห็นได้ว่าโซเชียลมีเดียมีอิทธิพลต่อสังคมเป็นอย่างมากเนื่องจากการรับรู้ข้อมูลข่าวสารบนหน้าจอโทรศัพท์ทำให้สามารถรับข้อมูลข่าวสารได้ง่ายและรวดเร็วแต่ในความสะดวกสบายของเทคโนโลยีนั้นก็ยังมีจุดอ่อนที่ซ่อนอยู่เนื่องจากข่าวออนไลน์บางส่วนไม่ได้รับการกลั่นกรองคุณภาพและความถูกต้องของข่าวซึ่งแตกต่างจากข่าวแบบดั้งเดิมเช่นหนังสือพิมพ์ที่การเผยแพร่ทุกครั้งต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบและรับผิดชอบเนื้อหาโดยบรรณาธิการนอกจากนี้ข่าวสารออนไลน์ยังเป็นช่องโหว่ให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ไม่หวังดีหาผลประโยชน์หรือสร้างความวุ่นวายก่อให้เกิดความแตกแยกเกลียดชังขึ้นในสังคมโดยการสร้างข่าวปลอมหรือ fake news ที่กำลังเป็นปัญหาอย่างมากในปัจจุบันเนื่องจากเป็นการนำเสนอข่าวที่ไม่เป็นจริงและนำไปสู่ความเข้าใจผิดส่งผลให้เกิดความเสียหายในหลายๆด้านโดยเฉพาะการแชร์ต่อออกไปทำให้เกิดความเข้าใจผิดเป็นวงกว้างยกตัวอย่างข่าวปลอมเช่นนักแสดงขับรถชนดับ3ศพหรือถูกจับกลางกล้องถ่ายซึ่งแท้จริงแล้วเป็นเพียงฉากหนึ่งในละครหรือข่าวการเมืองที่ต้องการสร้างความเสียหายให้กับฝั่งตรงข้ามและข่าวสุขภาพที่นำเสนอว่าสมุนไพรรักษาได้ทุกโรคจากการศึกษาข้อความใน Twitter 126,000 ข้อความพบว่า Fake News สามารถแพร่กระจายรวดเร็วกว่าข่าวจริงถึง100เท่าและมักถูกรีทวีตมากกว่าข่าวจริงถึง 70%จากข้อมูลและตัวอย่างข่าวปลอมจะเห็นได้ว่าข่าวปลอมล้วนสร้างความสับสนและความขัดแย้งในสังคมทำให้เกิดการหลงเชื่ออีกทั้งข่าวปลอมยังสามารถสร้างได้อย่างแนบเนียนจนเราไม่ผิดสังเกตและสามารถกระจายได้ในเวลาอันรวดเร็วและเป็นวงกว้างดังนั้นการจัดการกับข้อมูลที่ไม่เป็นจริงจำเป็นจะต้องร่วมมือกันทุกภาคส่วนรวมถึงเราที่ควรเป็นหูเป็นตาในการระงับข่าวปลอมให้หมดไปจากสังคมออนไลน์ในตอนต่อไปเราจะพาทุกคนไปรู้จักประเภทของข่าวปลอมเพื่อให้เรารู้เท่าทันและไม่ตกเป็นเหยื่อของข่าวปลอมอีกต่อไป
3: กินยาบ้ายาอีมันขมมากินนมไอติมดีกว่า
4: ศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมเป็นศูนย์ช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติดผู้ที่ผ่านการบำบัดให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งทางร่างกายและจิตใจปรับทัศนคติฝึกระเบียบวินัยฝึกอบรมอาชีพเพื่อไม่ให้กลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีกมาร่วมส่งเสริมและสร้างสรรค์คนดีสู่สังคมกันนะคะ

ทหารไม่ได้มีเพียงหน้าที่ในการรักษาความมั่นคงเท่านั้นแต่ยังมีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือและให้ความช่วยเหลือในภาวะวิกฤตต่างๆทั้งในกรณีภัยพิบัติและการเสริมสร้างความสุขให้กับสังคมเช่นการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมการให้ความช่วยเหลือในด้านการศึกษาหรือการดูแลประชาชนในพื้นที่ต่างๆก็คือการปกป้องให้ทุกคนสามารถใช้ชีวิตในความสงบและมีความมั่นคงในสังคมทุกระดับไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจต่างๆหรือการช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งและความสามัคคีของ

0: สิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติของคนไทยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือระบบที่รัฐจัดขึ้นเพื่อให้คนไทยทุกคนเข้าถึงการรักษาพยาบาลสิทธิ์บัตรทอง30บาทรักษาทุกโรคเจ็บป่วยทั่วไปยาและเวชภัณฑ์ฉุกเฉินผ่าตัดคลอดบุตรตรวจสุขภาพไปจนถึงฟื้นฟูสมรรถภาพให้คนไทยทุกคนเข้าถึงสิทธิการรักษาอย่างเท่าเทียมสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสปสช.ดูแลสุขภาพคนไทยสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช
1: 1330คุณผู้ฟังครับระยะทาง100เมตรบนท้องถนนมีอะไรบ้างเสาไฟฟ้า4ต้นร้านค้าริมฟุตบาทกว่า100แผงต่อหม้อสะพานลอย2ฝั่งเกาะกลางถนนและคูน้ำตลอดแนวรถที่วิ่งสวนมากว่า100คันและเด็กนักเรียนข้ามถนนกว่า20ชีวิตทั้งหมดเนี่ยคุณจะมองไม่เห็นเลยถ้าวูบหลับไปแค่3วินาทีขณะขับรถอันตรายนะครับตั้งสติก่อนสตาร์ทง่วงไม่ขับจากสสส.
2: คุณไม่ใส่หมวกกันน็อกใครเสี่ยงแม่เสี่ยงหัวใจวายเฉียบพลันเมียเสี่ยงแบกภาระครอบครัวลูกเสี่ยงขาดที่พึ่งหมดอนาคตอย่าเอาครอบครัวมาเสี่ยงทุกๆปี 5,000 คนที่ประสบอุบัติเหตุไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อีกต่อไปไม่ใส่หมวกกันน็อกไม่ได้น็อกคนเดียวปรารถนาดีจากสสส.
3: เชื่อไหมครับว่า1ใน3ของคนไทยเป็นโรคอ้วนลงพุงโรคอ้วนลงพุงเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคไม่ติดต่อ

เกดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงษ์นรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงษ์นรินทร์ศิลปินลิเก

0: ียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
1: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
2: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
1: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
2: ข้าว89
1: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
3: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
4: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
5: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
1: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไป4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
3: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
4: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
5: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
1: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
3: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
4: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
3: กระสอบสีเขียว
5: ผมมารวยทีวี
1: ใช่
2: จริงจริงนะขอบคุณนะแม
6: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
7: 0812901691 0812901691
8: มาแล้วมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนัก
9: ผมชื่อร้อยตีทันกับทองครับลพบุรีครับนาผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้เนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้นี่เข้าแล้วเนี่ยดูรวงมีคนมาดูโอ้โหรวงสวยจังที่เนี่ย
10: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าว36ไร่น่ะดีหมดเลยใช้ดีจริง
11: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
12: ผมนายสมปองกิ่งกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
8: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง0812901691
13: อะมิโนสูตรเข้มข้นเม็ดฟู่ของมารวยเข้มข้นเต็มพลังเขียวไหวเขียวทนให้ผลทันใจ1เม็ดต่อน้ำ200ลิตรพืชใบเหลืองใบเหี่ยวใบโสมต้นไม่แข็งแรงรากไม่เดินเกินเยียวยาใช้เม็ดฟู่ของมารวยไทยทิพย์สูตรเข้มข้นเห็นผลไหวได้ผลจริงสินค้าคุณภาพมาตรฐานของมารวยไทยทิพย์ผลิตภัณฑ์เกษตรเกรด A ที่มาแรงแซงทุกยี่ห้อขอบอกราคาไม่แพงโทรเลย
7: 0812901691
14: รู้สึกเหนื่อยหลังจากกินอาหารมื้อหนักอ่อนเพลียเป็นประจำท้องผูกท้องขึ้นท้องเฟ้อจุกเสียดลมแน่นในท้องอาการภูมิแพ้ง่ายน้ำหนักเพิ่มง่ายเวลาเป็นแผลจะหายช้าตับมีปัญหาเม็ดเลือดขาวมากกว่าปกติความดันสูงทั้งหมดคืออาการของคนขาดเอนไซม์ไบโอเอนไซม์บำบัดจากธรรมชาติช่วยฟื้นฟูสุขภาพและเสริมสร้างภูมิต้านทานให้แข็งแรงที่เกิดจากความเสื่อมต่างๆของร่างกายสนใจผลิตภัณฑ์หรือเป็นตัวแทนจำหน่าย
15: ติดต่อได้ที่สถานีวิทยุแห่งนี้หรือลุงช้างไทยทิพย์0812901691 0812901691
14: กินเป็นสุขภาพดีไม่มีป่วยด้วยไบโอ
7: รู้ลึกทั่วไทยรู้ไกลทั่วโลก

0: ครับ
1: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
0: ข่าวคนคู่
1: หมูกับช้าง
0: ข่าวคู่ดัง
1: ช้างกับหมู
0: ดำเนินรายการโดย
1: โฆษกลูกทุ่ง
0: ลุงช้างไทยทิพย
1: ์โฆษกลิกกี
0: ้โชเล่ไทยทิพย์โอสด
1: สวัสดีครับลุงโชเล่
0: สวัสดีครับลุงช้าง
1: สวัสดีกันอีกครั้งนะฮะรอบที่3ชั่วโมงที่3
0: ก็มาพบกันที่
1: ชทล1197เพิ่มมาอีก1คลื่น
0: ก็รับฟังกันได
1: ้นอกนั้นยังอยู่กันเหมือนเดิมนะฮะ
0: ฟังกันนะจ๊ะ
1: ไม่ว่าเป็นจังหวัดสตูลตำรวจภูธรภาค9
0: ยังอยู
1: ่สป1449ชุมพร
0: ยังฟังกัน
1: แล้วก็ที่จส1กรุงเทพ
0: ฟังกันได้
1: ตำรวจตระเวนชายแดนทั้งที่กาญจนบุรีแล้วก็ที่ทุ่งสงนครศรีธรรมราช
0: ก็ยังรับฟังกันอยู่เนี่ยนะ
1: มาพบกันเป็นประจำประจำ
0: ฟังกัน
1: นะวันเสาร์อาทิตย์นี่ก็จะไม่เจอกันครบทุกคลื่นนะฮะแต่วันธรรมดานี่ครบทุกคลื่นแน่นอน
0: ใช่
1: ยกเว้นฝนตกฟ้าร้องแฉล่มปวดท้องแค่นั้นเองแฉล่มเขาปวดท้องกันมานี่ก็ไม่ได้ไปนะวันนี้ตลาดนัดบันกล้วย
0: ไปที
1: ่ตำบลวังน้ำซับ
0: วันนี้
1: ใช่วันนี้ทางตลาดนัดหายสี่หูขอหยุดทำการหนึ่งวันนะ
0: มี
1: เขาเรียกว่ามีการขอร้องมาจากอำเภองดจัดตลาดนัดเพื่อความเรียบร้อยนะครับหนึ่งสัปดาห์หนึ่งจันนะ
0: นาน
1: เดี๋ยวจันหน้าค่อยมาว่ากันใหม
0: ่
1: นะตัววันนี้ก็ให้โอกาสพี่น้องที่ฟังอยู่ทางวังน้ำซับบันกล้วยศรีประจันสุพรรณบุรี
0: เอาวันนี้ไปซื้อไปอุดหนุนกันได้นะ
1: เหลืออีกนิดเดียวจะถึงสามชุกอยู่แล้วนั่นน่ะพออยู่สามชุกก็ร้านอนันต์เวชภัณฑ์นะ
0: มีสินค้าของเราขายเหมือนกัน
1: ครับผ
0: ม
1: ถ้าเป็นศรีประจันเนี่ยถ้าหมอชมพูครับอยู่เฉพาะเสาร์อาทิตย์วันธรรมดาไม่อยู
0: ่
1: นะครับก็จะไปที่นู่นเลยร้านลุงลิ้มคอวังบางประมาร้านวัฒนาตลาดเมืองทองดอนชีดีจะมีสินค้าเราขายนะครับ
0: ไปซื้อกันได
1: ้แล้วก็ที่ตลาดนัดบ้านกล้วยศรีประจันนะวังน้ำซับวังน้ำซับนะครับนอกนั้นก็ยังมีที่เดิมนะจะเป็นวังใหม่ชุมพรเนี่ยที่สั่งซื้อยาย่าบิงได้รับหรือยังไม่รู้นะ
0: นั่นนะเท
1: ่นะครับป้าตายได้รับหรือยังโปรมิออยป้าตายฟังอยู่สตูลนะ
0: โอ้ป้าตาย
1: ตำบลอุดัยเจริญ
0: อ
1: ำเภอควนกาหลงนะครับ
0: จังหวัดสตูลนะ
1: เดี๋ยวกับพี่ปั้นเนี่ยตอนเช้าตีห้าฟังผมทุกเช้าเลยเยี่ยมยอดเลยเนาะนะครับสำหรับพี่น้องที่อยู่สิงห์บุรีสินค้าเรามีขายนะ
0: ที่ไหนบ้างอะนะ
1: สิริชัยเภสัชโทรบกสสิงห์บุรีแกบ่นจังเลยนะ
0: ว่าไง
1: ไทยทิพย์สูตรดั้งเดิมขายไม่ออกเลยมาซื้อกันหน่อย ไปซื้อกันอยู่ได้อยู่ร้านหงอยู่นะ
0: ม
1: ันจอดรถสะดวกสบายทั้งสองร้านแหละ
0: ไปซื้อกัน
1: ครับร้านแล้วก็มีร้านพิมพ์ชนกหมอยางไ
0: อ
1: หงอยู่โอสดข้างร้านทองแม่กิมลีแม่กิมลีเนี่ยสนับสนุนลิเกโชเล่ก็ได้นะ
0: ไปเปลี่ยนไปบ้างก็ได
1: ้แต่ตอนนี้ก็อย่าไปเลิกของ
0: พรเทพ
1: พรเทพที่
0: เขาสนับสนุนพรเทพอยู่เนี่ย
1: ขึ้นป้ายไว
0: ้
1: แต่ยังผมก็ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งลุงช้างกันติดป้ายฉากลิเกเลยนะเนี่ยอ้าวส่งข่าวลิเกที่ยังไม่มีงานนะฮะนะก็ติดต่อลุงป๋าโชเล่เขาได้นะ
0: ครับ
1: จะได้ช่วยประชาสัมพันธ์ให้
0: บอกกัน
1: ไม่มีค่าใช้จ่ายได้หรอก
0: จ
1: ะได้บอกกันว่าลิเกคณะนี้เขาเล่นดีนะเห็นไหมเนี่ยถ้าพรเทพไม่ได้โชเล่ช่วยประกาศป่านนี้ยังไม่ดังหรอก
0: เขาดังของเขาอยู่แล้วล่ะพรเทพสอนรามเนี่ยนะ
1: สอนรามนี่โอ้ถ้าดังจริงเราต้องให้ไปเล่นแทนทำไมเราไปเล่นแทนโชเล่อยู่เรื่อยเลยนะ
0: ก็เอาโชเล่ไปเล่นบ้าง
1: ครับ
0: ขอบคุณการเจ้าภาพทุกเจ้าภาพนะ
1: โคกตูมเนี่ยไปวันที่8มกราคมนะ
0: ก็ไปดูไปชมกันโชเล่พงษ์นรินทร์นะ
1: ครับ
0: บ้านพี่สมพงษ์ทองกูลนะ
1: พี่สมพงษ์ก็ไม่โทรหาผมเลยเนาะเป็นเล่นทัวร์จังเลยไม่รู้นะ
0: เขาไม่ได้มีเวลาเขาขายของเขา
1: ขายอะไรไม่รู้
0: วัสดุการก่อสร้างเกี่ยวกับช่างเนี่ยนะทั้งโค้งอะนะ
1: จะเป็นมีดตะปูขวาน
0: พวกเกี่ยวกับอุปกรณ์
1: เขาเรียกมันมีฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์อะไรเขาเนี่ยนะ
0: มีไฟมีปะปงปะปาข
1: าย
0: หมดอะนะ
1: ครบวงจรใครจะสร้างบ้านสร้างอะไรก็บอกเขาเลยช่างรับเหมาก็ไปที่นั่นเนี่ยบริการส่งถึงที่ด้วยนะ
0: อ
1: ิฐหินปูนทรายเลยมีครบครันนะครับแต่ไม่มีอยู่อย่างเดียว
0: เป็นอะไร
1: ไม่มีโทรศัพท์โทรหาผมมาดิ ผมก็ไม่รู้เบอร์ไม่ต้องบอกผมนะผมจะให้พี่เขาโทรหาผมเอง
0: นาน
1: อยากไปไลฟ์สดงานอย่างเงี้ย
0: โอ้
1: ไม่ต้องแข่งกันหนังไม่ต้องแข่งกันลิเกคณะอื่นดีใช่ไหมล่ะ
0: ไอ้โชว์เล่ย์อย่างเดียวเลยใช่ไหม
1: เมื่อวานดูข่าวที่กำแพงเพชรตะพวงพวกเรานี่แหละ
0: เป็นไงอ่ะ
1: คณะอะไรนะ
0: ราเชน
1: ร่างน้อยนะราเชนชนะชัย
0: ชนะชัย
1: เมื่อก่อนก็ชื่อราเชนร่างน้อยจะพาผาลิเกไปบอกเอ้ยไปเลยเวทีโรงลิเกมีให้เรียบร้อย
0: มีหมดแล้ว
1: เครื่องสมเครื่องเสียงไม่ต้องเอามาเดี๋ยวไปแสงสว่างมีเรียบร้อย
0: พอไปถึงอ
1: ่
0: ะ
1: ไม่มีเครื่องไฟให้
0: จะเล่นแล้วแต่งตัวเสร็จแล้วมันไม่มีเครื่องปั่น
1: ต้องเล่นก็แน่นอนจริงๆนะร้องปากเปล่า
0: เอาให้ได้เงินกลับมาก็แล้วกัน
1: เสียงแห้งกันเป็นแถวเลยแล้วแกก็ถามชาวบ้านแถวนั้นไอ้เมื่อวานลิเกคณะที่แล้วอ่ะก็มีเครื่องไฟมาไหมเล่า
0: แล้วเขาว่าไงอ่ะ
1: เหมือนแกแหละ
0: ไม่มีเครื่องไฟไง
1: เขาชอบอย่างนี้ไม่ดังไม่โหนกหูข้างบ้านดี
0: ดีแล้วก็จะได้ไม่ด่า
1: เดี๋ยวพี่ประเทืองนะนี่โทรมาหลายตลบแล้วเนี่ยจะอยู่ห้วยด้วนพี่ประเทืองอ่ะ
0: สั่งซื้อกาแฟ
1: แกอยู่ห้วยด้วนดอนตุมนครปฐม
0: นครทมเนี่ย
1: ซื้อกาแฟลิต้าเอ็มโก้นะครับอ่ะจัดไปเดี๋ยวทีมงานส่งให้วันนี้แหละนะ
0: รอรับด้วยกันแล้วกัน
1: รอรับได้เลยนะวันนี้ใครอยู่แถวๆบ้านกล้วยศรีประจันสุพรรณบุรีตำบลวังน้ำซับไปพบกันได้เลยนะครับ
0: ไปซื้อไปอุดหนุนกันนะ
1: เฮ้ยข่าวที่โรงเรียนที่เกิดขึ้นเนี่ยถึงเทพศิรินเนี่ยเนาะมันเป็นกระแสไปหลายโรงเรียนเลยนะวันนี้มีตำรวจจากสพปลายบางครับท่านภูมิกับออกมาพูดเองว่าบอกว่ามีแชทหลุดข่มขู่ก่อเหตุซ้ำจริงต้องเร่งสอบสวนนะยังไม่ประมาทเตรียมมาตรการป้องกันวันเปิดเรียนพร้อมดูแลโรงเรียน24ชั่วโมงครับจากกรณีเพจข่าวคนนนลงโพสต์ระบุว่ามือมีดปล่อยข้อมูลความรุนแรงก่อเหตุซ้ำที่โรงเรียนเทพตรินโดยแอดมินเพจข่าวคนนนระบุได้ประสานไปยังผู้กำกับปลายบางแล้วนั้นเมื่อวานนี้ครับ
0: เมื่อวานนี้
1: ผู้สื่อข่าวก็สอบถามไปยังพันตำรวจเอกภาสกรชัยทวีวงศ
0: ์
1: ท่านเป็นผู้กำกับสภ.ปลายบางจังหวัดนนทบุรีไง
0: ในประเด็นดังกล่าวเปิดเผยเมื่อวันที่8สิงหาคมที่ผ่านมาน
1: างปาริสาสีแจ้งจ่ายประธานเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรี
0: พร้อมด้วย
1: นายณัฐพงษ์สาเกต
0: นี่ก็เป็นรองประธานได้นำหลักฐาน
1: เป็นภาพแชทไลน์
0: คุยการเกี่ยวกับ
1: แผนก่อเหตุรุนแรงซ้ำในวันที่17ถึง18สิงหาคม
0: เข้ามาแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน
1: กับพนักงานสอบสวนสภ.ปลายบางเอาไว้แล้ว
0: เพื่อให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงเนี่ย
1: หลังนักเรียนมีการส่งแชทดังกล่าวเข้ามาในไลน์กลุ่มของผู้ปกครอง
0: ด้วยความตกใจตกกระหนกกันนะ
1: จุดกระหนกตกกระจายกันทั้งโรงเรียนแล้วทีเนี้ย
0: ส่วนประเด็นเรื่องแชทระบุบอกว่า
1: อาจมีผู้ร่วมก่อเหตุ1รายนั้น
0: เอาอีกแล้ว
1: ทางเครือข่ายผู้ปกครองชี้แจงว่า
0: เกิดจากความเข้าใจผิดของนักเรียน
1: เนื่องจากมีตำรวจนอกเครื่องแบบจากสน.ลุมพินีเร่งเข้าไปช่วยเหลือนักเรียนในอาคารเป็นชุดแรก
0: ทำให้น้องๆเข้าใจผิดนะดิ
1: คิดว่าเป็นผู้ก่อเหตุอีกคนนึง
0: อ๋อขณะที่โรงเรียนก็ได้ประกาศปิดโรงเรียนชั่วคราวแล้วก็มีกำหนดเปิดวันที่17สิงหาคม
1: พร้อมยกระดับมาตรการตรวจค้นอาวุธและก็ดูแลสภาพจิตใจนักเรียน
0: ทั้งครูเข้มข้นด้วย
1: ทั้งนี้ครับประเด็นชัดคู่แคทคู่ก่อเหตุซ้ำเนี่ยยังอยู่ระหว่างการรอผลการตรวจสอบอย่างละเอียดจากตำรวจนะครับ
0: ทางด้านภูมิกับการสภ.ปลายบางเนี่ย
1: ท่านบอกว่าหลังรับแจ้งจากประธานเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเทพตรินแล้วก็ได้สั่งงานในตำรวจชุดสืบสวนลงพื้นที่ตรวจสอบ
0: ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้ว
1: และทางโรงพักเองก็ได้เตรียมมาตรการรับมือวันเปิดเรียนวันที่17เนี่ยนะ
0: ว่าแล้ว
1: นอกจากนี้ก็ยังได้ส่งเจ้าหน้าที่สายตรวจ
0: ประจำอยู่ที่โรงเรียนตลอด24ชั่วโมง
1: เพื่อป้องกันเหตุอีกด้วยครับ
0: ไม่ต้องมีแล้ว
1: โ
0: อ้พอกันแล้ว
1: จะลงไปทำไมข่าวอย่างเงี้ย
0: นั่นสิ
1: ไม่ใช่ข่าวเราเนี่ยมีแต่ว่าข่าวที่มันไปปล่อยข่าวเรื่องจะไปทำร้ายทำนู่นมันได้ประโยชน์อะไร
0: ทำให้เขากระดกตกกระจายกัน
1: ใช่
0: พ่อแม่ก็เป็นห่วงลูกเป็นห่วงหลาน
1: ครับทีนี้ทางตัวแทนผู้ปกครองของเทพศิรินทร์เนี่ยแจ้งความสยบข่าวลือชายชุดดำวันเกิดเหตุครับเอามีไอ้โม่งมาด้วยเหรอตัวแทนเครือข่ายผู้ปกครองเทพศิรินทร์แจ้งความสยบไปสยบเพื่อข่าวลือนะมือปืนยิงมาสองคนเนี่ย มีชายชุดดำคือตำรวจนอกเครื่องแบบต่อโรงเรียนปล่อยปะเด็กบูถูกบูลลี
0: ่
1: ผู้ก่อเหตุปกติดีไม่เคยมีสัญญาณเตือนหนุนเพิ่มสแกนอาวุธแต่ยังไม่เอาครูพกปืนนะเออครูพกปืนได้ไหม
0: ไม่รู้
1: นั่นน่ะสิยังมั่นใจในโรงเรียน 100% ครับ
0: 100% นะ
1: ตัวแทนเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนเทพสลินเดินทางเข้ามาแจ้งความและลงบันทึกประจำวันที่
0: สภ.ปรายบางเนี่ย
1: หลังมีกระแสข่าวลือเกี่ยวกับเหตุการณ์รุนแรง
0: ที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนน่ะ
1: ว่าบอกมีผู้ก่อเหตุ2คนน่ะ
0: นั่น
1: จะได้ชี้แจงกับสื่อมวลชน
0: ข้อเท็จจริงเรื่องดังกล่าว
1: เพื่อสร้างความเข้าใจแก่สังคมและเพื่อปกป้องชื่อเสียงของสถานศึกษา
0: โดยเฉพาะสภาพจิตใจของเด็กนักเรียน
1: โดยเปิดเผยว่าการเดินทางมาแจ้งความลงบันทึกประจำวันในครั้งนี้เพื่อเป็นการสยบข่าวลือ มันเป็นข่าวลืออ
0: ้
1: าวแท้จริงแล้วชายชุดดำคนนั้นเป็นตำรวจนอกเครื่องแบบ
0: เป็นดาบตำรวจเนี่ยนะ
1: มาช่วยเหลือ
0: ตำรวจเขาต้องมีวิธีการของเขา
1: คนแรกที่เข้ามาถึงเป็นตำรวจนอกเครื่องแบบแต่ก็แสดงตัวโชว์บัตรประจำตัวก่อนเข้าไปปฏิบัติหน้าที่นะ
0: การปฏิบัติหน้าที่เขาต้
1: อง
0: ทำหลายอย่างนะ
1: ไม่ต้องแสดงบัตรไม่นอกเครื่องแบบต้องบัตรดูเหมือนทหารลบบุรี
0: อ
1: ่ะเวลาแต่งเครื่องแบบเข้ามาในเมืองนี่ลิงหนีหมดอ่ะ
0: ทำไมอ
1: ่
0: ะ
1: อ๋อลิงมันกลัวทหารเตะด้วยคอมแบทอ่ะ
0: โอ้มันกลัวไง
1: กลัวเห็นทหารมันหนีหมดทุกคนสุดเลย
0: ถึงว่าไปอยู่ที่โพกตนก็หมดแล้ว
1: เออที่นี่มีทหารบางคนในเสาร์อาทิตย์ไม่ได้แต่งแบบ
0: ทำไมอ่ะ
1: เอาไปเที่ยวแถวฐานแถวสันปการไง
0: แล้วไง
1: ก็ลิงมันไม่ได้เห็นว่าเป็นทหารมันก็กระโดดใส่แย่งของกันสิ
0: อ๋อแย่งทหารเลย
1: เออทหารนอกก็แบบควักบัตรประจำตัวให้ดูเลยเฮ้ยกูเป็นทหารนะเว้ย
0: แล้วลิงว่าไง
1: มันไม่รู้จัก
0: มันไม่รู้จักบัตรประจำตัวเนี่ยนะ
1: โดดแย่งบัตรไปดึงเล่นเลยนะ
0: เอออ
1: ่ะวันนี้4โมงเย็นนะตลาดนัดบ้านกล้วยบางน้ำซับศรีประจันนะ
0: สุพรรณบุรีไปซื้อไปอุดหนุนสินค้าของเราก็ได้นะ
1: พี่น้องที่ศรีมหาโพธินะครับศรีมหาโพธิปราจีนบุรีนะต้องเป็นพรุ่งนี้ครับ
0: เรื่องของปุ๋ยเนี่ยนะ
1: เรื่องของปุ๋ยจะเป็นส่งต้องพรุ่งนี้เนาะ
0: นาน
1: วันนี้ไม่ทันจริงๆเพราะว่าทีมงานเรากำลังฝึกอีกแล้วน้องเราผมใช้จ่าแบกปุ๋ยอะทำไมอะ
0: โอ้อ้าว
1: พวกหมูพวกจ่าเนี่ยผมใช้แบกปุ๋ยหมดอะ
0: เราใช้เขา
1: เออ
0: ตังเขาอะนะ
1: ครับผ
0: ม
1: ซื้อปุ๋ยวันนี้นะครับซื้อ2ตันแถมฟรี
0: 1ตัน
1: เออตึงตัด
0: คือตัด
1: คุณนี่ใจลายจริง
0: ๆทำให้เจ้าเราแกเราเสียใจเลยเด้อ
1: เมื่อกี้โทรมาจากไหนแล้วเรียกผมในห้าง
0: เรียกในห้างซื้อสินค้าในห้างห้างช้างไง
1: ห้างนาเจ
0: ้
1: โทอ้าวนะครับซื้อ4ตันแถมฟรี
0: ถ้า4ตันนี่แถม1ตันเลย
1: ใช
0: ่โอเควันที่12สิงหาคมนี่นะ
1: ทุก1ตันมีของแถมไม่ต้องห่วงครับเราให้อยู่แล้วล่ะ
0: น่าจะเอาเป็นปุ๋ยก็ได้
1: จะเป็นฮอร์โมนจะเป็นดึงรวงก็ได้นะ
0: แต่เสื้อนี่เรามีแถมอยู่แล้ว
1: เออจะเอาเม็ดฟูกก็ได
0: ้บอกกัน
1: เม็ดฟูกกับดึงรวงในกล่องหนึ่งพันบาทเท่ากัน2กล่อง 1,500
0: 3กล่อง
1: 2,000 บาทครับ
0: จะซื้อก็สั่งซื้อกันได้
1: วิธีการใช้เดี๋ยวมันมีบอกอยู่ข้างกล่องอยู่แล้วล่ะนะแล้วจะอธิบายความให้ฟังนะโดยเฉพาะสวทั้งหลายที่ทำผักสวนครัวไม้ดอกไม้ประดับเนี่ยใช้เม็ดฟูกไม่ต้องไปแบกปุ๋ยหรอกใช่ไหมล่ะ
0: เม็ดฟู่
1: นะครับยางพาราเนี่ยที่ท่านปิดหน้ายางไปแล้วเนี่ย
0: เป็นไง
1: ช่วงพักหน้ายางเนี่ยเม็ดฟู่ฉีดพ่นไปเลยตรงแผลมันน่ะ
0: ม
1: ันจะได้แหมมันจะเรียกน้ำยางดีนะ
0: ใช่
1: แต่ไม่ต้องสั่งปุ๋ยไปลงนะ
0: ไ
1: ม่ไปหรอก อ่ะนี่ตำรวจตามถึงห้องหนุ่มลักตัดสายไฟบ้านเอื้ออาทรนะ
0: ยกเว้นยกเว้นอะไร
1: ยกเว้นตึกตัวเองเจอกำลังปั่นสล็อตฉี่สีม่วงเลยที่อาคารเอื้ออาทรเนี่ยมันขโมยลักตัดสายไฟหมดเลยแต่ตึกที่ตัวเองอยู่มัน
0: ไม่เอาผมกลัวไฟดับ
1: ไ
0: ป
1: เจอกำลังนั่งเล่นโทรศัพท์นึกว่าเล่นโทรศัพท์ที่ไหนได
0: ้เป็นยังไง
1: ปั่นสล็อต
0: ฉี่สีม่วงด้วย
1: จับไปตรวจปัสสาวะสิ
0: โดนจับกันละ
1: สีม่วงยังยืนยิ้มไม่ลดละวาศอกเลยนะ
0: โดนหลายข้อหาเลย
1: ตำรวจจากสภ.พระอินทราชาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
0: เปิดเผยบอกได้รับแจ้งจากพี่น้องประชาชน
1: ที่พักอาศัยอยู่ในชุมชนแฟลตเอื้ออาทรตำบลเชียงรากน้อย
0: อำเภอบางปีนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1: บอกมันมีคนไม่ดี
0: คือคนร้าย
1: มันลักลอบตัดสายไฟจากตู้ระบบควบคุมไฟฟ้าหลายอาคาร
0: ส่งฝนให้ไฟดับแล้วก็สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อาศัย
1: อีกทั้งทำให้ระบบจ่ายไฟฟ้าได้รับความเสียหาย
0: ต้องใช้เวลาซ่อมแซมอยู่
1: กว่าจะกลับมาใช้งานได้นานสิ
0: ใช้เวลานาน
1: โอ้จะหาจุดเจอใช่ไหมเล่า ตำรวจก็เร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุโดยสอบปากคำพยานตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดตามจุดต่างๆ
0: จนกระทั่งพบชายต้องสงสัยเนี่ย
1: เดินเข้าเดินออกบริเวณหลายแห่งนะครับ
0: หลายช่วงเวลาด้วยการ
1: ตรวจสอบจนทราบว่าผู้ต้องสงสัยเนี่ยผู้ต้องสงสัยเนี่ยนะ
0: อยู่ในชุมชนเดียวกับที่ก่อเหตุ
1: เออแต่อีตึกที่มันอยู่เนี่ยไฟไม่ดับน้ำก็ไหลไฟก็ไม่ดับก็ไปพบนายประพันธ์ครับ
0: คือประพันธ์อายุ41ปี
1: นี่กำลังเข้าห้องพักเนี่ยมีรูปร่างรูปพันธ์สันฐานเป็นบุคคลที่เจอในภาพกล้องวงจรปิด
0: แล้วหลังจากนั้นประพันธ์เป็นยังไง
1: ก็รับสารภาพว่าผมนี่แหละ
0: เป็นผู้ก่อเหตุตัดสายไฟจริงครับตำรวจ
1: ผมเก่งไหมเล่า
0: เก่งมากเลย
1: แต่ผมไม่ได้ลักตัดสายไฟในบ้านตัวเองนะ
0: ผมกลัวไฟมันดับอ่ะ
1: กลัวไม่มีไฟจะใช้แหมมีคุณธรรมเหลือเกิน
0: พอดีจากการตรวจภายในห้องพักแล้ว
1: พบอุปกรณ์ที่ใช้ก่อเหตุและเสื้อผ้าสวมใส่ในวันเกิดเหตุ
0: และก็กระสุนปืนจำนวนหนึ่ง
1: โทรศัพท์มือถือที่กำลังใช้เล่นพนันออนไลน
0: ์รวมทั้งทรัพย์สินบางส่วนเนี่ยนะ
1: นายประพันธ์รับว่าเป็นของที่ลักมาจากเหตุที่เมื่อวันที่5สิงหาคม
0: แล้วก็วันที่6สิงหาคม
1: นอกจากนี้ยังมีพฤติการการลักลอบใช้ไฟฟ้าแล้วก็น้ำประปาอีกด้วย
0: ใช้ฟรีง่าย
1: ระหว่างการตรวจค้น
0: เจ้าหน้าที่ตำรวจสังเกตเห็นว่า
1: อาคารแม่งมีอะไรเปล่าพี่มีลายศาสตร์อย่างเงี้ยนะ
0: ขายผู้เสพยาเสพติด
1: มันไม่ขายแล้วมันจริงเลยศาสตร์เนี่ยนะ
0: แล้วผลสุดท้ายทำงาน
1: นำตัวไปค้นยาเสพติดแล้วก็ตรวจผลปรากฏว่า
0: ในปัสสาวะ
1: มียาบ้าสีม่วงฉึ่งเลยนะ
0: ม่วงก็ควบคุมตัวพร้อมของกลาง
1: แจ้งข้อหาลักทรัพย์โดยทำอันตรายสิ่งกีดขวาง
0: เพื่อคุ้มครองสินทรัพย์เลยนะ
1: หรือผ่านสิ่งกีดกั้นเข้าไปด้วยประการใดๆ
0: แล้วก็มีเครื่องกระสุนปืนเอาไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
1: จากนายทะเบียนนะลักลอบเล่นการพนันคาสิโนออนไลน์
0: มาหลายอย่างนะเนี่ย
1: เอาพนันทรัพย์สินกันโดยไม่ได้รับอนุญาต
0: เสพยาเสพติด
1: อ
0: ่ะฝ่าฝืนกฎหมาย
1: นี่เสพยาเสพติดขณะเล่นพนันมีด้วยป่ะสาขาเนี่ย
0: ไม่รู้นะ
1: ส่งพนักงานสอบสวนสภ.พระอินทราชาครับ
0: อ้าวดำเนินคดีกันไปเนี่ยนะ
1: สมน้ำหน้าแม่
0: ประพันธ์เนอ
1: ชื่อก็งามน้ำก็เพาะ
0: ชื่อประพันธ์เนี่ย
1: ชื่อประพันธ์ได้ด้วย
0: ผลสุดท้ายโดนจับไปแล้ว
1: ไปกินขนมนานะไอ้หนู
0: เอาเรียกนายก
1: เลยมันเลยจะเปลี่ยนสักทีนี่ชื่อเนี้ย
0: เอาคือมานานแล้วล่ะ
1: เขาเรียกกันมานานแล้วเน
0: า
1: ะ
0: คุณก็ติดเลวัดนะ
1: หาเลวัดดิ
0: หาเลวัดเนี่ยนะ
1: ครับผมไอ้กินเรียกไอ้หนูนี่แกรักไงรักไงไม่รู้บอกไม่ถูกไอ้หนูบึกอ่ะตอนนี้ถ้าจังหวัดชายแดนภาคใต้กำลังจะของบ44โครงการครับ
0: เก็บคิดเป็นเงินเท่าไหร่นะ
1: 8,956 ล้านบาทครับ
0: งบไปแล้วลงใต
1: ้โอ้โห
0: แต่ไม่ค่อยสงบป่ะนะ
1: ไม่ค่อยสงบเลยเหรอง
0: บกับไปเยอะนะ
1: ครับผมท่านพิพัฒน์รัชกิจประการครับรองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาค
0: ม
1: ประธานของการประชุมเตรียมความพร้อมการประชุมคณะรัฐมนตรีเขาจะมีประชุมครม.สัญจรครั้งที่1เนี่ยจะกันกองจัดเตรียมข้อมูลเสนอโครงการตลอดจนกำหนดแนวทางทิศทางพัฒนาพื้นที
0: ่ใน5จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยนะ
1: ครับเอามาแจกพวกเรามั้งเหรอคนละครึ่งอะไรเงี้ยนะ
0: คนละครึ่งไทยพัฒน์อะไรนี่นะ
1: โ
0: ครงการต่อไปเปล่า
1: ครับ
0: เอาเยอะนะ
1: เสนอหนึ่งอย่างนี้5จังหวัดมีประกอบด้วยสตูลยะลาปัตตานีนราธิวาสแล้วก็สงขลาครับ
0: มีสงขลามียะลาสตูลปัตตานีเนี่ยนะ
1: มีข้อมูลครบถ้วนชัดเจน
0: ชัดเจน
1: จะได้ท้อนปัญหาความต้องการตลอดจนศักยภาพของแต่ละพื้นที่ครับที่สงขลามี5โครงการ395ล้านบาทครับที่สตูลเสนอ18โครงการ209ล้านบาทครับยะลา6โครงการ265ล้านบาทครับปัตตานี6โครงการ 7,683 ล้านบาทครับ
0: นราธิวาส
1: 9โครงการ404ล้านบาทครับ
0: ก็ใช้กันไป
1: ได้ตังค์แล้วอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะ
0: สุขภาพตนเองต้องมาก่อนอย่าง
1: ไบโอดีเนี่ยแหละซื้อไปกินบ้างเถอะคนแก่คนเฒ่าคนทำงานใช้สมองเนี่ยนี่ก็ไม่ได้ขายแพงนะ100เม็ดนะ
0: 100เม็ดไง
1: 690บาท
0: 690บาท
1: ใช่
0: ดูแลกัน
1: ไม่ได้มีขายเยอะนะมีแค่ร้าน
0: เจ๊หมูป่าโมก
1: เจ๊หมูป่าโมกก็จริงวันจันทร์ช่องแค
0: แล้วก็ที่โคกตูมนะวันนี้เขาไปขายเนี่ย
1: ถ้าไปขายที่นู้นบ้านกล้วยวังน้ำซับนั่น
0: สีประจันสุพรรณบุรีก็ไปซื้อไปอุดหนุนกัน
1: แล้วไม่ได้แพงนะ100เม็ด690บาท
0: ไม่แพง
1: 200เม็ด 1,300 บาทนะ4520เอ้ย400เม็ด
0: 400เม็ดก
1: ็ 2,000 บาท
0: จ่าย 2,000 บาทแถม100เม็ดด้วย
1: แถมอีก100เม็ดพูดให้ยากทั้งนั้นเนี่ยเนาะ
0: ส
1: ี่กระปุก 2,000 บาท1คาราเบล
0: จะแถม1กระปุกอ่ะนะ
1: ครับ
0: ไบโอดีนะ
1: ไบโอดีนะขยะบำรุงไตตัวเองเอาโปรมิกออยไปรับทานนะ
0: โปรมิกออย
1: ก่อนนอน1เม็ดเพื่อการบำรุง2เม็ดเพื่อการฟื้นฟูต้องย้ำทุกวันว่ามันไม่ใช่ยานะเวลาโทรหาลุงช้างลุงช้างซื้อยาไตหน่อยไม่ได้เดี๋ยวตีตาย
0: โปรมิกออย
1: บำรุงฟื้นฟูสายตากำลังงานไม่ใช่ยาตาไม่ใช่ยายายอาหารเสริมบำรุงสายตายาบลิงอย่างเงี้ยนะครับ
0: ยาบลิงนี่จะเป็นทางด้านดีแคร์ก็มี
1: ได้ดีแคร์เป็นซอฟต์เยลยาบลิงเป็นแคปซูล
0: กระปุกละ800
1: ถ้ายาบลิงเนี่ย800ถ้าเป็น
0: ดีแคร์
1: นี
0: ่2ปุก
1: 2กระปุก650นะครับ
0: นาน
1: ส่วนใครที่ไม่ได้กล้าจะดื่มกาแฟเพราะเป็นเบาหวานตอนนี้ดื่มได้เลย
0: กาแฟทั้งสองสูตรเนี่ยนะ
1: ดื่มแล้วใจก็ไม่สั่นน้ำลายก็ไม่เหนียว
0: เบาหวานไม่ขึ้นสดชื่นกันทั้งวันนี่แหละ
1: ที่สำคัญวันนี้กาแฟทั้งสองสูตรนะไม่มีคาเฟอีนเพิ่มไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันทรานมีกาแฟลิซ่าเอ็มโกเนี่ยเพิ่มคอลลาเจนเข้ามา
0: จากปลาน้ำจืดเนี่ยนะ
1: ครับวันนี้ซื้อถุงเดียว382ถุง
0: 2ถุงก็
1: 700บาท
0: ซื้อ4ถุง
1: 1,000 บาทรับทันที
0: ชาบูหอมฟุ้งจากลุงช้าง
1: กี่ก้อนจ๊ะ
0: 1ก้อน1ก้อน
1: ถ้าเป็นกาแฟลิต้าเอ็มสูตรดั้งเดิมถุงสีแดง
0: 490บาท
1: 2ถุง905ถุง
0: 2,000 บาท
1: รับทันที
0: ชาบูหอมฟุ้งจากลุงช้าง
1: 2ก้อน
0: เอาไป
1: ไปแล้วครูต่างชาติที่ครูจะยิงครูในโรงเรียนที่หาดใหญ่อะ
0: ที่ว่าไนจีเรียหรือดำๆ
1: เป็นออกนอกประเทศไปแล้ว
0: อ้าว
1: ไปแล้ว
0: ครูเนี่ยนะ
1: อยู่ที่ไหนแล้วมันไปแล้วจากกรณีที่มิสเตอร์ปีเตอร์อดีตครูชาวแอฟริกาใต้สอนภาษาอังกฤษในโครงการ English Program
0: ของโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยจังหวัดสงขลา
1: ส่งข้อความมาในกลุ่มไลน์ไอเพ่นแชทข่มขู่จะยิงครูและผู้บริหารของโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
0: แล้วก็มีภาพพกอาวุธปืนด้วย
1: จนโรงเรียนต้องสั่งหยุดการเรียนการสอนและให้เรียนแบบออนไลน์แทนเพื่อความปลอดภัยนะครับ
0: เขาต้องระวังเลย
1: ล่าสุดผู้สื่อข่าวรายงานเบื้องต้น
0: บอกก็เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.หาดใหญ่
1: ได้ตรวจสอบข้อมูลพบว่ามิสเตอร์เพียเตอร
0: ์
1: เดินทางออกจากนาฏราชอาณาจักรไทยไปแล้วตั้งแต่วันที่19
0: กันยา19กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ย
1: ผ่านด้านปะดังเบซาผ่านทางด่านปะดังเบซานะ
0: เข้ามาเลง
1: เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
0: ขณะเดียวกันทางด้านบรรยากาศที่โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยเนี่ย
1: เป็นต้องไปตรวจกันอย่างเข้มงวดปิดประตูทางเข้าทางออกครับ
0: แล้วก็จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลพื้นที่
1: มีตำรวจนำกำลังออกลาดตระเวนไปรอบๆบริเวณโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง
0: เพื่อป้องกันและการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่ด้วย
1: ครับนอกจากนี้ทางโรงเรียนได้ประกาศปรับรูปแบบการเรียนการสอนเป็นออนไลน์ในวันที่10และวันที่11สิงหาคมนี
0: ้พร้อมยกระดับการรักษาความปลอดภัย
1: ขณะที่ฝ่ายบริหารมีกำหนดประชุมเร่งด่วนเพื่อประเมินสถานการณ์และ
0: การรับมือเนี่ยนะ
1: ครับโดยมีการชี้แจงรายละเอียดอย่างเป็นทางการนะครับทีนี้ต้องตรวจกันแล้วครูบาอาจารย์กับพกไม่ได้อาวุธมีดอาวุธปืนเนี่ย
0: กำลังดังๆอยู่ด้วยตอนนี้แม่
1: ผมนักเรียนต้องตรวจได้พร้อมเลยทีเดียวเชียวล่ะ
0: แม่เด็กมีลูกกระสุนปืนระดับเยอะนะ
1: ธรรมดามันต้องเด็กช่างคนเด็กก่อสร้างเด็กอะไรที่มันตีกันนะเนาะตอนนี้ข่าวพวกนี้เบาแล้วนะไม่มีนักเรียนมันรักกันแล้วเนี่ยแม่แต่ว่าก็ยังเสียเรื่องนี่แหละ
0: เรื่องของ
1: โลกสภาพจิตใจครับกดเกรดก็ไม่ได้ให้เกรดมากเกินก็เหลือง
0: ลำบากของการ
1: เกิดเป็นครูที่ยากเย็นจริงๆแสงเหลืองเหลืองที่ส่องประเทืองอยู่ทั่วเมืองไทยเนี่ย
0: โอ้แม่พิมพ์มาน้อยใหญ่ครูไทยในแดนแหลมทอง
1: นี
0: ่ว่ากันไป
1: เดี๋ยวมาจ้าแม่จ๋าขออนุญาตดื่มน้ำ
0: ปัสสาวะก่อนนะ

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่0812901691ยาย่าบริง
2: ผมเจ็บมาเยอะผมผ่านมาเยอะและผมก็ใช้มาเยอะครับแต่สุดท้ายผมมาเจอนี่แหละครับสมุนไพรไทยทิพย์โอสถครับทำให้ผมมั่นใจเพราะว่าเป็นยาสามัญจำบ้านและก็ไม่มีสารสเตียรอยด์ที่สำคัญครับหาซื้อง่ายตามร้านขายยาทั่วไปนะครับและก็ตัวแทนจำหน่ายด้วยนะครับเวลาที่ผมปวดเมื่อยครับผมก็จะทาน2แคปซูลหลับสบายตื่นมาพร้อมที่จะสู้งานตลอดครับปวดเมื่อยเมื่อไรนึกถึงสมุนไพรไทยทิพย์โอสถนะครับ
3: ติดต่อได้ที่สถานีวิทยุแห่งนี้หรือลุงช้างไทยทิพย์081-290-1691 081-290-1691
4: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่ 10-1-03756-5-007 สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย0812901691 0812901691
5: เลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นก็เหมือนเลือกปลาสดนะครับถ้าอยากได้รสชาติและคุณค่าจริงๆมันต้องสดเท่านั้นน้ำมันงาดำสกัดเย็นผลิตใหม่ทุกครั้งไม่เก็บนานไม่ค้างสต็อกเราไม่ทำเพื่อรอขายแต่ทำให้พอดีกับยอดขายทุกหยดจึงเต็มไปด้วยความสดใหม่เหมือนปลาที่เพิ่งขึ้นจากเรือครับคุณค่าธรรมชาติครบถ้วนทั้งกลิ่นรสและประโยชน์เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณและครอบครัวเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเป็นเอกสดจากโรงงานเหมือนสดจากทะเลครับ
6: งาดำเมล็ดเล็กที่เก็บพลังมหาศาลไว้ภายในจากตำรับภูมิปัญญาโบราณสู่การดูแลสุขภาพยุคใหม่อุดมด้วยแคลเซียมเหล็กและสารต้านอนุมูลอิสระช่วยบำรุงกระดูกข้อและระบบหัวใจแต่จะให้ได้ผลต้องเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเท่านั้นผ่านกระบวนการบีบเย็นหรือสกัดเย็นรักษาคุณค่าทุกหยดบรรจุอยู่ในรูปแบบเม็ดซอฟเจลชนิดนิ่มรับประทานง่ายดูดซึมได้ดีเก็บรักษาได้ยาวนานถึง730วันโดยไม่เสียคุณภาพเลือกผลิตภัณฑ์งาดำสกัดเย็นที่ผลิตหลอดใหม่ล่าสุดเสมอถ้าคุณจะเลือกกินปลาคุณจะเลือกปลาสดหรือปลาที่แช่แข็งน้ำมันก็เหมือนกันต้องสดใหม่เสมอเท่านั้น
4: 0812901691 0812901691ขายดีที่สุดคุณภาพตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดกาแฟเพื่อสุขภาพลิซ่าเอ็มสำหรับคุณกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของถั่งเช่าเห็ดลิ้นจี่โสมเกากีกระชายดำกาแฟลิซ่าเอ็มมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพให้ความสดชื่นกระปรี้กระเป๋าดื่มเลยวันละ 1-2 แก้วกาแฟลิซ่าเอ็ม
7: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร081 290 1691

0: มีฝากข่าวนิดหนึ่งนะไม่ใช่เป็นข่าวแต่เป็นความรู้นะครับวินาทีที่เป็นตายเจียดตายเนี่ยอย่ารอดูอาการที่บ้านนะต้องรีบไปถึงหมอถึงมือหมอโดยเร็วหนึ่งก็คืออาการแน่นหน้าอกเจ็บร้าวไปที่แขนแล้วก็ที่กรามเนี่ยนะนี่แสดงว่าหัวใจมันจะวายแล้วล่ะไปหาหมอเลยอย่าร
1: ออ
0: ันที่สองเวียนศีรษะอยู่รุนแรงทรงตัวไม่ได
1: ้
0: เห็นภาพซ้อนอันนี้ก้านสมองขาดเลือดแล้วนะอันที่สามเนี่ยหอบเหนื่อยหายใจไม่ออกไอ้ตัวเขียวซะแล้วปอดล้มเหลวนะครับ
1: อ
0: ันที่สี่ปวดท้องอย่างรุนแรงเจ็บเหมือนจะฉีกจะขาดเลยแสดงว่าเส้นเลือดใหญ่แตกครับ
1: อุ้ย
0: อันต่อไปเป็นผื่นเป็นมูสีม่วงนะ มีไข้สูงลุกลามเร็วด้วยนี่ต้องสงสัยติดเชื้อในกระแสเลือดไปแน่แท้
1: ดุเหมือนกันเน
0: า
1: ะ
0: ครับแล้วอีกอย่างหนึ่งก็ปวดหัวรุนแรงที่สุดปวดเหมือนกับฟ้าผ่าเลยเส้นเลือดสมองแตกครับ
1: ดุเหมือนกัน
0: ถ้าเป็นแบบนี้นะรีบพบแพทย์พบหมอโดยเร็วนะจ๊ะ
1: ไม่น่าเป็นคนเลยเนาะ
0: เป็นเถอะดีแล้ว
1: เป็นหลายโรคจัง
0: ถ้าไม่เป็นคนจะเป็นอะไรเล่า
1: เป็นมนุษย์ก็ได
0: ้เออคนมันคนทั่วไปหมดไม่คนไม่ทั่วเนี่ยนะประกาศงานหน่อยวันที่15เดือนนี้นะครับ
1: 15เดือนนี้ไปร่วมงานวางศิลาฤกษ์กันนะ
0: วัดของเม่านะวัดหลวงพ่อคดเขาน่ะ
1: ศาลาการประเรียนหลังใหม่เนี่ย
0: ครับผม
1: ตำบลมุจลินอำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี
0: แล้วก็วันที
1: ่15เดือนพฤศจิกายนนะ
0: สองวัดทอดกฐินสามัคคีครับ
1: กฐินสามัคคีวัดแรกกับวัดเทพอัมพัยตำบลบางขามบ้านหมี่ลพบุรี
0: วัดต่อไปวัดบางลี่
1: ตำบลบางลี่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี
0: แล้วก็31
1: เดือน
0: ตุลาคมวัดบางพึ่ง
1: ตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี
0: ครับ
1: นี่ก็บอกกัน
0: หรือใครจะร่วมซื้อที่ดินกับทางสำนักสงฆ์วัดธรรมจำปาตำบลเขาสำยอด
1: อ
0: ำเภอเมืองลพบุรีก็เดี๋ยวโทรหาลุงช้างนะเอาหยกกระยาไปกินกัน
1: ทำบุญกัน
0: ไม่ใช่ว่าผมโฆษณาขายเพื่อจะเอาเงินจะเอาให้ท่านซื้อเยอะๆแล้วจะได้ทำบุญนะแต่ผมไม่รับเงินสดไงไม่รับการโอนไง
1: นาน
0: ท่านซื้อไทยทิพย์โอสถกระปุกหนึ่ง300บาทเนี่ยนะแล้วก็แบ่งไปทำบุญสัก5บาทท
1: ำบุญ
0: 295บาทก็คืนบริษัทเข้าไปเท่านั้นแหละ
1: นั่นแน่
0: ใช่เงินเราที่ไหนล่ะ
1: หลักการไปอย่างนั้น
0: มีหลายท่านนะจะพี่คุณจากโคกตูมคุณแม่ซื้อปุ๋ยซื้อฮอร์โมนไปนี่ก็จากบางเลนนครปฐมนี่ส่งมาให้500เลยมารับมา600แล้วเนี่ย
1: ก็ทำบุญไปด้วยใช่ไหม
0: ครับร่วมทำบุญด้วย
1: ดีแล้ว
0: เด็กของโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนบอกว่า
1: เด็กม .6 เนี่ย
0: ลูกถูกทำลายตั้งแต่ม .4
1: เอาอีกแล้ว
0: แต่เก็บเรื่องเงียบเพราะว่าถูกขู่ฆ่าไง
1: มีแบบนี้อีกแล้ว
0: พ่อเด็กก็ต้องมาเปิดใจพอมีข่าวโรงเรียนเทพทรินทร์ไม่ได้แล้วต้องรีบบอก
1: ก็ต้องแก้ไขกันซะละแกล้งกันนะ
0: เห็นนักเรียนชั้นม .6 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนเนี่ย
1: ถูกเพื่อนกันแกล้งแล้วก็ถ่ายเงินด้วย
0: แล้วถูกกล่าวหาว่าทำร้ายร่างกาย
1: รวมทั้งใช้บุหรี่จี้ตามร่างกาย
0: ผู้ปกครองนำเรื่องร้องขอความช่วยเหลือซึ่งต่อมาทางโรงเรียนก็ออกแถลงการชี้แจงถึงเรื่องที่เกิดขึ้นไปแล้ว
1: โอ้ชี้แจงแล้ว
0: ครับล่าสุดผู้สื่อข่าวก็ไปสัมภาษณ์ผู้ปกครองของน้องเอนี่แหละ
1: ว่าเป็นนักเรียนชั้นม .6 เนี่ยนะ
0: ที่ถูกทำร้ายเนี่ย
1: ว่าไง
0: ลูกเข้าเรียนโรงเรียนนี้ตั้งแต่ม .4
1: ช่วงแรก
0: เพื่อนมีการยืมเงินปกติครั้งละ100 200
1: ยืมเพื่อน
0: อย่างแล้วก็ตามต่อมากลุ่มนักเรียนคู่กรณีซึ่งเป็นเพื
1: ่
0: อนในห้องได้ขอยืมเงินบ่อยขึ้น
1: ยืมบ่อย
0: มีความต้องการเงินมากขึ้นเมื่อลูกไม่ให
1: ้
0: ก็จะถูกทำร้ายร่างกายลูกเล่าให้ฟังว่าถูกพาเข้าไปในห้องที่ไม่มีคนนะ
1: หลังจากนั้น
0: ถูกล็อกมือแล้วก็ซ้อมหลายครั้ง
1: ตั้งแต่ม.4
0: เทอมที่2จนถึงม.6 ปัจจุบันเนี่ย
1: มีบาดแผลตามร่างกายเป็นระยะ
0: แต่ที่ไม่ยอมบอกครอบครัวเพราะว่า
1: ครอบครัวไว้
0: จะฆ่าหรือจะทำร้ายอีก
1: ทำให้ลูกเก็บเรื่องเงียบมาโดยตลอดเนี่ย
0: ครับผ
1: ม
0: กระทั่งเปิดภาคเรียนในวันแรกช่วงม.6 พักเที่ยง
1: คู่กรณี
0: เรียกลูกเข้าไปหาในห้องอีกที่ไม่มีคนตังมา
1: ล็อกตัวไว
0: ้พอลูกไม่ให้ก็ใช้บุหรี่เนี่ย
1: จี้บริเวณใบหน้าแล้วก็ทำร้ายร่างกาย
0: ซึ่งหลังเกิดเรื่องลูกชายก็ยังไม่บอกใครครับ
1: จนกระทั่งแม่สังเกตผิดปกติเนี่ย
0: เป็นแผลบนใบหน้าแล้วก็รอยช้ำตามร่างกาย
1: จึงเค้นสอบถามความจริงเรื่องทั้งหมดนะ
0: ผู้ปกครองบอกว่าหลังทราบเรื่องครอบครัวก็ไปพบรองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนครับ
1: แล้วก็ซึ่งแจ้งว่า
0: การสอบสวนข้อเท็จจริงแล้วนัดผู้อำนวยการมา
1: คุยกัน
0: มาคุยกันหน่อย
1: คุยกัน
0: ว่ามาถึงวันนัด
1: เป็นไง
0: ผอ.ไม่มาซะแล้ว
1: ไปไหนแล้วนะ
0: มอบหมายครูคนอื่นมาแทนนะทำให้ครอบครัวไม่ได้รับรายละเอียดอย่างที่ต้องการ
1: รอย
0: ครูให้ข้อมูลเพียงว่ากลุ่มนักเรียนคู่กรณีปฏิเสธ
1: ยอมรับว่า
0: ไม่ยอม
1: รับว่าทำ
0: ระบุว่าไม่มีหลักฐานพูดในทำนองอยากให้เรื่องจบเพื่อไม่ให้โรงเรียนเสียชื่อเสียง
1: ไม่อยากโรงเรียนเสียชื่อ
0: พอมาถึงเราสองคนก็ไปแล้วครับไปทั่วประเทศเลย
1: นาน
0: ทั้งลพบุรีภาคกลางทั้งหมดอ่ะภาคอีสานบางส่วนเนี่ยภาคใต้ทั้งสตูลทั้งชุมพรเนี่ยทั้งนครศรีธรรมราชทั้งกาญจนบุรีก็ด้วยนะ
1: บางการรู้กันหมดแล้ว
0: อย่างไรก็ตามครูได้แนะให้ครอบครัวแจ้งความไปแจ้งความเลย
1: มา
0: ตนก็นำเรื่องเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายครับ
1: ช่วงแรกเป็นยังไง
0: ครอบครัวต้องการย้ายโรงเรียนแต่ลูกยืนยันนั้นไม่ย้าย
1: เพราะว่า
0: จะจบแล้วไง
1: จะจบแล้ว
0: ม.6แล้วนี่
1: จำเป็นต้องเรียนให้จบซะก่อนเลยนะ
0: แม้ต้องเรียนร่วมชั้นกับเพื่อนกับนักเรียนคู่กรณีถึง3คนไง
1: ทำให้ครอบครัวก็เกิดความกังวลใจไปอย่างมาก
0: ต่อมาผู้สื่อข่าวก็พูดคุยกับทางด้านผู้กำกับการสภ.เมืองขอนแก่น
1: กล่าวว่าเด็กนักเรียนและผู้ปกครองก็ไปแจ้งความไว้เมื่อเดือนพฤษภาคมเนี
0: ่ยในข้อหาทำลายร่างกายและก็การกันโชคทรัพย์ครับ
1: พนักงานสอบสวนก็ได้สอบสวน
0: ผู้กล่าวหาซึ่งเป็นเยาวชนต่อหน้าสหวิชาชีพ
1: พร้อมกับสอบปากคำพยานเกี่ยวข้องโดยเฉพาะ
0: ครูรวมแล้ว5ปาก
1: รวมทั้งผู้ปกครองของเด็กนักเรียนทั้ง2ฝ่าย
0: เอาไว้ในสำนวนแล้วครับ
1: ตรวจแล้ว
0: ขั้นตอนต่อไปเจ้าหน้าที่เขาจะนัดสอบปากคำเยาวชนผู้ถูกกล่าวหาทั้ง3คน
1: ต่อหน้าสหวิชาชีพในวันที่18 19และ25สิงหาคมนี
0: ้ไปตามลำดับโดยขณะนี้ยังคดีอยู่ในระหว่างการสอบสวนคุณผู้ฟัง
1: ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย
0: ยืนยันจะให้ความเป็นธรรมทุกฝ่ายครับ
1: อย่าเพิ่งเก่งกันเลยหนูเอ้ย
0: หนุนไปช่วยกันเก่ง
1: ไปก่อน
0: ไปช่วยกันเก่งนี่3จังหวัดชายแดนนะครับไปช่วยเก่งกับคุณเซนเนี่ยคุณมาเน็ตไปเก่งกับมาหน่อย
1: ม
0: าเก่งกับคนกันเองเลยหนู
1: นายกปายันเลิกกันนะ
0: จะลืมเรียกซะแล้วอ่ะนะข่าวใน TikTok มันเชื่อไม่ได้

0: ฟอร์กัสประกอบด้วยเห็ดชิตาเกะทางเช่าเห็ดหลินจือเกากี้โสมและสารอาหารอันทรงคุณค่าเพื่อบำรุงร่างกายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟอร์กัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายอย.เลขที่10-1-03756-1-0011ฟอร์กัสมีจำหน่ายแล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
1: คุณเคยได้ยินไหมมะระเป็นผักที่คนโบราณนิยมใช้ดูแลตัวเองในตำรับพื้นบ้านมะระเป็นที่รู้จักว่ามีรสขมแต่ซ่อนคุณค่าดีๆไว้เพียบน้ำมันมะระสกัดเย็นแบรนด์เป็นเอกใช้วิธีสกัดเย็นเพื่อรักษาความเข้มข้นของสารอาหารที่มีอยู่ในมะระผ่านกระบวนการสกัดเย็นมาในรูปแบบเม็ดซอฟต์เจลรับประทานง่ายไม่มีกลิ่นรบกวนเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการดูแลสุขภาพที่มีเวลาน้อยรับประทานครั้งละ2ซอฟต์เจลหลังอาหารหรือก่อนนอนรับประทานคู่กับยาแผนปัจจุบันได้เว้นระยะห่างประมาณ15นาทีสินค้าผลิตใหม่จากโรงงานโดยตรงผ่านมาตรฐานไม่มีค้างสต็อกสดใหม่ทุกกระปุก
2: ราคาพิเศษจากผู้ผลิตพร้อมจัดส่งฟรีและเก็บเงินปลายทาง
3: มาแล้วยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถตำรับสมุนไพรสูตรโบราณด้วยภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยสำหรับท่านที่เป็นฤทธิ์สีดวงลองใช้ยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของเพชรสังฆาฏอัคคีทวารใบครูและตัวยาอื่นๆยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณโทรเลย0812901
4: เพลงไพเราะข่าวฉับไวทันใจผู้ฟังที่นี่จะทะลอ AM Stereo 1197กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่10
5: ช่วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
6: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
7: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
8: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
9: ภูผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพภูผาวิทย์โปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการมีส่วนผสม

0: ของเวโปรตีนคอนเซนเทรตซิงค์อะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกลุ่มวิตามินใช้สารให้ความหวานจากเยื่อหวานแทนน้ำตาลบำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนดื่มภูผาวิตโปรรีบเลยภูผาวิตโปรโทรเลย0817805575 0817805575
1: คุณไม่ใส่หมวกกันน็อกใครเสี่ยงแม่เสี่ยงหัวใจวายเฉียบพลันเมียเสี่ยงแบกภาระครอบครัวลูกเสี่ยงขาดที่พึ่งหมดอนาคตอย่าเอาครอบครัวมาเสี่ยงทุกๆปี 5,000 คนที่ประสบอุบัติเหตุไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อีกต่อไปไม่ใส่หมวกกันน็อกไม่ได้น็อกคนเดียวปรารถนาดีจากสสส.
2: คุณผู้ฟังครับระยะทาง100เมตรบนท้องถนนมีอะไรบ้างเสาไฟฟ้า4ต้นร้านค้าริมฟุตบาทกว่า100แผงต่อหม้อสะพานลอย2ฝั่งเกาะกลางถนนและคูน้ำตลอดแนวรถที่วิ่งสวนมากว่า100คันและเด็กนักเรียนข้ามถนนกว่า20ชีวิตทั้งหมดเนี่ยคุณจะมองไม่เห็นเลยถ้าวูบหลับไปแค่3วินาทีขณะขับรถอันตรายนะครับตั้งสติก่อนสตาร์ทง่วงไม่ขับจากสสส.
3: หลังจากที่เราได้รู้จักความหมายและผลกระทบของข่าวปลอมกันแล้วก่อนอื่นเราต้องรู้จักประเภทของข่าวปลอมเพื่อให้สามารถแยกแยะข่าวได้ซึ่งวัดได้จากระดับความรุนแรงที่กำหนดจากเจตนาของผู้เขียนโดยเรียงลำดับตามความรุนแรงจากน้อยไปหามากสามารถแบ่งได้7ระดับดังนี้ระดับที่1เนื้อหาล้อเลียนเสียดสีเชื่อว่าหลายคนคงนึกถึงเพจตลกเพจล้อเลียนต่างๆซึ่งจัดเป็นข่าวที่มีพิษภัยน้อยที่สุดเนื่องจากทางผู้จัดทำไม่มีเจตนาในการสร้างความเข้าใจผิดแต่ทำเพื่อให้เกิดความขบขันเท่านั้นระดับที่2เนื้อหาไม่ตรงพาดหัวการโยงมั่วคือการที่มีข้อมูล2อย่างที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยแต่ถูกนำมากล่าวถึงในข่าวเดียวกันหรือทำให้มาเชื่อมโยงกันเช่นงานวิจัยเผยสมุนไพรครอบจักรวาลรักษาได้ทุกโรคแล้วโยงไปขายของระดับที่3เนื้อหาชี้นำการเขียนข่าวเนื้อหาข้อมูลจริงโดยจงใจบิดเบือนหรือใส่ร้ายให้เข้าใจผิดโดยการชี้นำไปในทางใดทางหนึ่งมักพบในข่าวการเมืองระดับที่4เนื้อหาที่ผิดบริบทคือการที่เอาสิ่งที่เกิดขึ้นจริงรูปข้อความคำพูดแต่เอามาใช้แล้วพูดถึงอีกเรื่องนึงเช่นการเอารูปภัยธรรมชาติในต่างประเทศแล้วมาเขียนบอกว่าเกิดขึ้นที่ประเทศไทยระดับที่5เนื้อหาแอบอ้างคือการรายงานข่าวแบบปกติแต่อ้างไปยังบุคคลหรือแหล่งข่าวที่ไม่จริงยกตัวอย่างเช่นผู้นำประเทศกล่าวว่าข่าว CNN รายงานว่าแต่แท้ที่จริงแล้วผู้เขียนข่าวแอบอ้างเป็นแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือไปเองระดับที่6เนื้อหาหลอกลวงเป็นการปลอมหรือตัดต่อภาพเสียงวิดีโอที่เป็นภาพข่าวจริงหรือแม้แต่กระทั่งการเอาโลโก้ของสำนักข่าวที่น่าเชื่อถือมาใส่แต่ดัดแปลงหรือตัดต่อเพื่อสร้างเรื่องหลอกลวงระดับที่7เนื้อหากุขึ้นมาซึ่งเป็นขั้นที่รุนแรงที่สุดของเฟคนิวส์เนื่องจากเป็นข่าวที่กุขึ้นมาทั้งหมดเป็นข้อมูลเท็จ 100% ผู้เขียนมีเจตนาที่จะหลอกลวง
4: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี

0: จอทอลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์ลพบุรีเสนอรายการข่าวรับอรุณสนับสนุนรายการโดยสมุนไพรจีราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและ BGM Soft Gel บำรุงสายตาสั่งซื้อโทร0855179025
1: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายใน1เดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงโตไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรส์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ใช้วัคซีนไรส์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรส์ปลอดภัยจากสารเคม
2: ีข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ท้องไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งท้องไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า80-100 ซีซีในน้ำ20 ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ 45-50 วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7 วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวทองถ้าใช้คู่กันกับวัคซีนไรส์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวทองไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร08551790250855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีหนอนกอหนอนม้วนใบหนอนกระทู้ข้าวและใบขาวปัญหาใหญ่ของชาวนาไทยจัดการได้ด้วยวัคซีนไรส์และวีโต้ปราบหนอนถ้าพบหนอนในนาไม่ว่าชนิดไหนผสมวัคซีนไรส์กับวีโต้ปราบหนอนอย่างละ60 ซีซีในน้ำ20 ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวใบที่ม้วนหอก็จะคลายใบขาวก็หายหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ใหม่ช่วยกำจัดหนอนในนาและรักษาใบขาวใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่ประหยัดและปลอดภัยมั่นใจเต็มร้อยสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0855179025 0855179025วีโต้ปราบหนอนชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม
3: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
1: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 ซีซีในน้ำ25 ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีนไรส์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025 0818-517-9025 เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู
0: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกิน

0: อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ฟังคะตี3 12นาทีข่าวรับอรุณกับปุ้มสันธนีติดตามรับฟังกันได้เป็นประจำทุกวันตี3ถึงตี4แบบนี้นะคะทางจทล AM สตูดิโอ1,197 กิโลเฮิรตซ์ลพบุรีปุ้มสันธนีดำเนินรายการวันนี้มีมิสเตอร์เอควบคุมเสียงนะคะปุ้มอยู่บ้านเออยู่สถานีนะคะฟังข่าวแต่เช้าตรู่รอบรู้ทุกเรื่องราวฟังข่าวรับอรุณติดตามรับฟังกันในช่วงนี้แล้วเดี๋ยว6โมงถึง7โมงเช้าพบกันอีกช่วงหนึ่งที่นี่ส่วนใครที่พลาดตี3ไปติดตามฟังตี5ถึง6โมงเช้าทางวสป .612 นะคะติดตามฟังปุ้มอยู่ช่วงนี้มีโปรโมชั่นโปรโมชั่นดีๆจากสมุนไพรจิราค่ะตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันโปรโมชั่นวันเลขเบิ้ลต่อเนื่องไปถึงวันแม่วันนี้11สิงหาคมแล้วนะคะมีเวลาอีก2วันค่ะคุณผู้ฟังสำหรับการดูแลสุขภาพสมุนไพรจิราซื้อวันนี้มีโปรโมชั่นรับส่วนลด100บาทซื้อ2กระปุกลด200บาทแล้วก็ BGM Soft Gel ค่ะตาแจ่มมองชัดทำอะไรก็ถนัดด้วย BGM วันละเม็ดก่อนอาหารเช้าดูแลและบำรุงดวงตาแก้ปัญหาเบาหวานขึ้นตาวุ้นในตาเสื่อมจอประสาทตาเสื่อมหรือเป็นต้อแล้วลอกไม่ได้อันนี้ต้อง BGM Soft Gel นะคะตาแจ่มมองชัดทำอะไรก็ถนัดด้วย BGM เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้อยากได้ผลผลิตดีชีวิตปลอดภัยใช้วัคซีเน่กับพืชไร่ใช้วัคซีไรส์กับนาข้าวคุณผู้ฟังถามผมว่าข้าว20วันฉีดอะไรวัคซีไรอย่างเดียวข้าว60วันฉีดอะไรอันนี้ต้องวัคซีไรกับวีซ่าเร่งรวงแล้วค่ะนะคะวัคซีไรกับวีซ่าเร่งรวงเร่งให้ข้าวท้องไหวข้าวจะเสมอกันทุกต้นฉีดวัคซีไรไปแล้วเนี่ยข้าวจะเขียวแตกกอใบตั้งไม่เป็นใบขาวไม่เป็นหนอนกอไม่เป็นหลอดหอมไม่มีใบเหลืองใบส้มแล้วใกล้ๆท้องก็ฉีดวัคซีไรกับวีซ่าเร่งรวงให้ข้าวท้องไหวขั้นตอนนี้จะทำให้ข้าวรวงใหญ่รวงยาวได้เมล็ดข้าวเพิ่มนะคะแล้วก็วีซ่า2ฉีดตอนรวงก้มเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำนมไล่ความชื้นอันนี้เป็นนาข้าวแต่ถ้ามีหนอนเราก็เติมวีโต้ปราบหนอนไปหนูกัดหนูกินเราก็มีสมุนไพรปราบหนูให้นี่ค่ะเพลียไปหนอนมาเชื้อราเกิดหนูกัดเราจัดการได้แล้วก็มีวัคซีเน่สำหรับพืชไร่เร่งยอดเร่งใบผักกินใบฉีดวัคซีเน่ผลิดอกออกช่อเมื่อไหร่วัคซีเน่2กับวีซ่าขั้วเหนียวค่ะลดการหลุดร่วงช่อมะม่วงจะไม่เป็นราดำนะคะวันนี้ก็จะมีเรื่องราวของข่าวตื่นเต้นในขณะที่ ปัญหาเรื่องของปืนสร้างความระทึกขวัญในโรงเรียนเป็นข่าวทำให้สะเทือนหัวใจคนทั้งประเทศไม่มีใครคาดคิดว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นในบ้านเมืองเราหลังจากที่เคยติดตามข่าวจากต่างประเทศมากรณีข่าวโรงเรียนเทพสิรินทร์สร้างความสะเทือนใจให้กับคนไทยไม่น้อยทีเดียวค่ะช็อกแล้วก็เป็นข่าวกระทึกกระพือไปต่างประเทศด้วยเนี่ยมาตรการในการคุมเข้มเรื่องของอาวุธปืนมีการตรวจมีการควบคุมมีการยกเลิกการขออนุญาตพกพาหลายมาตรการที่จะระดมมาในช่วงไฟไหม้ฟางแบบนี้ล่าสุดเพิ่งสะเทือนใจไปหมาดหมาดเป็นข่าวดังยังไม่จบเลยยังเคลียร์กันไม่ได้เลยกระแสสังคมมีสองด้านด้านหนึ่งเอ็นเอียงไปทางเห็นใจผู้ก่อเหตุที่ถูกกดดันแต่ส่วนใหญ่ผู้ไปตามอ่านในสื่อโซเชียลทั้งหลายเนี่ยกระหน่ำด่านะคะไม่ใช่ว่าโดนบูลลี่กดดันจากการเรียนไม่ใช่เลยโดนบูลลี่กดดันจากการเรียนปู่ย่าไม่เกี่ยวนะคะปู่ย่าคือเลี้ยงดูมาฟูมฟักรักและดูแลนั่นคือฆาตกรค่ะอีกกระแสหนึ่งก็คือไม่เห็นด้วยกับความเห็นใจหรือสงสารมันไม่ใช่อันนี้เป็นมุมมองของสังคมในกรณีเหตุการณ์ที่โรงเรียนเทพสิรินทร์ปรากฏว่าช่วงสายๆของเมื่อวานนี้มีรายงานเหตุยิงกันในสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีค่ะนี่ยังอยู่ที่นนทบุรีอีกแล้วเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุแล้วก็กำลังตรวจสอบยิงกันในอบจ.นนทบุรีมีผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วผู้ที่บาดเจ็บก็คือพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีนายกอบจ.ถูกยิงในอบจ.ค่ะเจ้าหน้าที่ก็กำลังตรวจสอบรายละเอียดเหตุการณ์รวบรวมหลักฐานเพื่อหาสาเหตุแล้วก็ลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผู้ก่อเหตุในเบื้องต้นเนี่ยรายงานว่านายฉลองเรียวแรงอดีตส.ส.นนทบุรีเป็นอดีตส.ส.นะคะเจ้าหน้าที่ก็เร่งสอบสวนหาสาเหตุแล้วก็แรงจูงใจขณะที่เกิดเหตุเนี่ยหลังจากที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่ก็ควบคุมตัวนายฉลองเรียวแรงผู้ก่อเหตุเหตุการณ์เกิดขึ้นข้างสำนักงานอบจ.ชนวนปัญหานะชนวนปัญหาน่าจะมาจากเรื่องส่วนตัวและปมเงิน11ล้านแล้วเจ้าหน้าที่ก็ควบคุมตัวไปค้นที่บ้านพักจากการนำกำลังเข้าตรวจค้นบ้านพักในซอยวัดบางแพรกใต้ตำบลสวนใหญ่อำเภอเมืองนนทบุรีเจ้าหน้าที่พบกระสุนปืนขนาด11มม40นัดกระสุนปืนขนาด9มม18นัดส่วนอาวุธปืนพกขนาดต่างๆที่แจ้งลงทะเบียนไว้อยู่ในความครอบครองถึง9กระบอกเนี่ยไม่เจอนายฉลองอ้างว่าขายปืนกระบอกต่างๆออกไปจนหมดแล้วเหลือแต่กระบอกที่ใช้ก่อเหตุเพียงกระบอกเดียวโดยการขายแบบโอนลอยช ช้เวลาค้นบ้านอยู่ชั่วโมงกว่าค่ะเจ้าหน้าที่ก็นำตัวนายฉลองกลับมาควบคุมตัวที่ห้องขังในโรงพักเพราะว่ามีอาการอ่อนล้าจากอาการป่วยเป็นโรคถุงอัณฑะและอาการเลือดหนืดรวมอยู่ด้วยหลังจากที่ก่อเหตุข้างอบจ.นนทบุรีตามที่เป็นข่าวประมาณ 17:40 นาทีเจ้าหน้าที่ตำรวจนำตัววินมอเตอร์ไซค์มาสอบปากคำนานเกือบ6ชั่วโมงวินมอเตอร์ไซค์ก็มาให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนที่เรียกสอบนานเนี่ยเป็นเพราะว่าหลังจากก่อเหตุนายฉลองเรียกบริการรถจักรยานยนต์รับจ้างค่ะอยู่ใกล้ๆกับจุดที่เกิดเหตุปลายทางเป็นวัดบางแพรกใต้ระหว่างขี่พานายฉลองไปจุดหมายขับผ่านสถานีตำรวจภูธรรัตนาธิเบศรตำรวจก็ตามประกบมอเตอร์ไซค์รับจ้างเลยค่ะแล้วบอกให้จอดจอดมอเตอร์ไซค์ก็งงค่ะขี่มาดีๆตำรวจเรียกจอดแล้วบอกว่าผู้โดยสารที่ซ้อนท้ายมานะ่ะเป็นผู้ต้องหามอเตอร์ไซค์รับจ้างบอกไม่รู้เลยเขาเรียกก็รับไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเป็นนักการเมืองแล้วก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าก่อเหตุยิงนายกอบจไม่รู้เรื่องอะไรทั้งสิ้นขณะที่นายฉลองเดินมาขึ้นรถก็ไม่ได้มีท่าทีผิดปกติหรือมีพิรุธแต่ระหว่างที่นั่งซ้อนมอเตอร์ไซค์มาเนี่ยพูดคุยโทรศัพท์อยู่ตลอดเวลาค่าโดยสาร60บาทยังไม่ได้รับเลยโดนตำรวจเรียกสอบตั้งแต่เช้า6ชั่วโมงไม่สามารถออกไปรับผู้โดยสารอื่นได้เลยขาดรายได้ไปตลอดทั้งวันเลยดูเถอะขอความเป็นธรรมได้ไหมคุณผู้ฟังน่าเห็นใจมากเลยนะคะรับคนก็ไม่รู้อีโนอีเน่เขาเรียกก็มาไงทีนี้จากการสอบปากคำทั้งหลายทั้งปวงแล้วก็ดูภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณด้านข้างอบจ.นนทบุรีเนี่ยนะคะมีกล้องวงจรปิดด้านข้างจับภาพขณะที่พันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีกำลังจะออกจากอบจ.เหตุเกิดในศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรีก็มาขึ้นรถพร้อมกับคนขับเป็นจังหวะที่นายฉลองเรียวแรงอดีตส.ส.นนทบุรีหลายสมัยยืนดักรออยู่ก็เดินมาเคาะกระจกค่ะเคาะกระจกนายกอบจ.ก็เปิดกระจกเป็นรถวอลโว่พอเปิดกระจกจะคุยด้วยก็รู้จักมักจีกันเป็นอย่างดีพอเปิดกระจกปุ๊บนายฉลองก็ชักอาวุธปืนมายิงเลยตรวจสอบเบื้องต้นมีรอยเลือดขนาดใหญ่อยู่ข้างประตูฝั่งผู้โดยสารด้านคนขับมีรอยเลือดกระจายอยู่เล็กน้อยเบื้องต้นทราบว่านายกอบจ.ถูกยิง4นัดกระสุนเข้าจุดสำคัญแล้วกระสุนก็ไปถูกคนขับได้รับบาดเจ็บด้วยเจ้าหน้าที่กู้ชีพเทศบาลนนทบุรีปั๊มหัวใจแล้วก็เร่งนำส่งโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าแล้วก็สุดท้ายก็เสียชีวิตเนี่ยค่ะกระสุนเข้าลำคอที่โรงพยาบาลพระนางกล่าวผู้อำนวยการโรงพยาบาลก็ยืนยันกระสุนเข้าที่ลำคอทำให้เสียเลือดมากแล้วก็กินยาที่มีผลต่อการแข็งตัวของเลือดทำให้เลือดออกเยอะมากนายแพทย์สกลสุขพรมผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนั่งเกล้ายืนยันว่าประมาณ 14:36 นาทีพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกอบจ.นนทบุรีเสียชีวิตกระสุนเข้าบริเวณลำคอซึ่งมีหลอดเลือดแดงแล้วทำให้เสียเลือดเป็นจำนวนมากระหว่างการรักษาให้เลือดและเกล็ดเลือดไปมากกว่า20ถุงอีกทั้งผู้บาดเจ็บมีการรับประทานยาที่ส่งผลต่อการแข็งตัวของเลือดรวมถึงอายุเยอะจึงเป็นปัจจัยในการรักษาแพทย์พยายามอย่างเต็มที่และสุดท้ายเสียชีวิตค่ะ ทางด้านของผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรรัตนาธิเบศรยืนยันนะคะหลังจากที่นายกอบจนนทบุรีเสียชีวิตในเวลา 14:36 นะคะคำให้การของผู้ต้องหาในศาลไม่รับฟังอยู่แล้วค่ะต้องมีหลักฐานไปสู้กันในชั้นศาลตอนนี้ก็แจ้งข้อหาตามภาพที่เห็นฆ่าผู้อื่นตายโดยไตร่ตรองไว้ก่อนเนี่ยค่ะปืนมีทะเบียนครบตามชื่อของผู้ก่อเหตุเป็นประเด็นเรื่องของปืนในพื้นที่นนทบุรีผู้ว่าเมืองนนทบุรีเตรียมทำบุญเมืองครั้งใหญ่เลยค่ะตอนนี้หน่วยเฉพาะกิจ20นายคุ้มกันนายฉลองเรียวแรงซึ่งอยู่ในห้องขังเกรงว่าจะมีการแก้แค้นกันเกิดขึ้นตอนนี้หน่วยเฉพาะกิจพร้อมอาวุธครบมือกว่า20นายเฝ้าระวังหน้าห้องขังโรงพักรัตนาธิเบศรเพื่อป้องกันเหตุร้ายเนื่องจากมีรายงานว่าอาจจะมีผู้เจ็บแค้นแทนพันตำรวจเอกธงชัยซึ่งเป็นผู้กว้างขวางในจังหวัดนนทบุรีกลัวจะตามมาล้างแค้นก็เลยสั่งการให้เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษสถานีตำรวจภูธรนนทบุรีพร้อมอาวุธปืนครบมือเฝ้าระวังหน้าห้องขังตลอดทั้งคืนเพื่อรอนำตัวนายฉลองส่งฟ้องศาลในวันนี้และคัดค้านการประกันตัวค่ะเรื่องของอาหารการกินทั้งหมดตลอดทั้งคืนที่ถูกควบคุมตัวทนายความของนายฉลองจะเป็นผู้จัดหามาทั้งหมดนี่ค่ะป้องกันแบบสุดฤทธิ์หลังจากก่อเหตุแล้วก็มีรายงานว่าหลังจากก่อเหตุระทึกนายฉลองโทรหาเจ๊ปองก็เป็นที่งงมากหลังจากก่อเหตุยิงนายกอบจ.นนทบุรีนายฉลองเรียวแรงโทรหานางสาวอัญชลีไพรีรักผู้ดำเนินรายการแนวหน้าออนไลน์ขณะกำลังจัดรายการสดออกอากาศอยู่โทรเข้าไปในรายการโทรหาเจ๊ปองค่ะพอโทรเข้าไปปุ๊บคุณอัญชลีเขากำลังจัดรายการอยู่เขาก็บอกว่าเดี๋ยวโทรกลับมาใหม่นะจัดรายการอยู่นายฉลองบอกไม่ได้ต้องคุยเดี๋ยวนี้เพราะเพิ่งจะไปยิงพันตำรวจเอกธงชัยมาคุณอัญชลีบอกตอนแรกก็กำลังงงว่าเกิดอะไรขึ้นพอตั้งหลักได้ก็สอบสวนรายละเอียดนายฉลองก็บอกว่ายิงไป 4-5 นัดแล้วถือปืนออกมาจากสำนักงานอบจ.คุณอัญชลีไพรีรักษ์หรือเจ๊ปองก็เกลี้ยกล่อมตั้งสติวางอาวุธรอเจ้าหน้าที่ตำรวจเพราะตรงนั้นน่ะอยู่ใกล้กับสถานศึกษาแล้วก็ทีมงานแนวหน้าออนไลน์ก็รีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรรัตนาธิเบศรคุณอัญชลีก็เปิดเผยถึงมูลเหตุจูงใจว่านายฉลองระบายความในใจว่านายฉลองกับพันตำรวจเอกธงชัยเนี่ยเป็นเพื่อนรักที่คอยช่วยเหลือกันมาตลอดแม้นเรื่องการเมืองก็ยอมถอยให้แต่พอประสบปัญหาเดือดร้อนอีกฝ่ายหนึ่งกลับไม่เหลียวแลชนวนเหตุครั้งนี้เนี่ยเกิดขึ้นจากที่นายฉลองไปทวงเงิน11ล้านที่พันตำรวจเอกธงชัยติดค้างอยู่แต่ได้รับคำตอบว่าไม่มีก็เลยเกิดความโมโหแล้วก็ใช้อาวุธปืนก่อเหตุนี่แหละแล้วก็ประมาณ 11:40 นาทีเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรรัตนาธิเบศรก็เดินทางถึงจุดเกิดเหตุแล้วก็ควบคุมตัวนายฉลอง เนี่ยค่ะแล้วก็มีความคืบหน้าในส่วนของระหว่างการสอบสวนนายฉลองเรียวแรงก็นั่งสูบบุหรี่ระหว่างถูกควบคุมตัวขออนุญาตเจ้าหน้าที่ตำรวจเพราะว่าเครียดมากตำรวจบอกว่าไม่ได้เลือกปฏิบัติก็สวมกุญแจมือคัดค้านการประกันตัวนะแล้วก็มีการเปิดเผยนะคะว่าขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมตัวอยู่แล้วก็แจ้งข้อกล่าวหาฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองพยายามฆ่าผู้อื่นพกพาอาวุธปืนไปในทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรและยิงปืนในที่สาธารณะมีหลักฐานภาพจากกล้องวงจรปิดส่วนประเด็นนั่งสูบบุหรี่ขณะที่อยู่ในโรงพักอยู่ใกล้เจ้าหน้าที่ตำรวจเขาบอกว่าในช่วงที่ถูกควบคุมตัวเนี่ยผู้ต้องหาขออนุญาตเนื่องจากเครียดมากตำรวจก็ยืนยันว่าการดำเนินการในคดีเป็นไปตามขั้นตอนปกติไม่ได้เลือกปฏิบัตินะแล้วก็มีคำยืนยันจากกรมควบคุมโรคว่าสูบบุหรี่บนโรงพักผิดกฎหมายมีทั้งโทษทั้งคนสูบและเจ้าของสถานที่ก็นั่งสูบบุหรี่พ่นควันออกมาจาก2รูจมูกขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจก็นั่งอยู่ข้างๆอ่ะเนี่ยค่ะกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขระบุใน Facebook ว่าอย่าหาทำนะสูบบุหรี่บนโรงพักเนี่ยผิดกฎหมายปรับ 5,000 เลยนะมีภาพแบบนี้มาอย่างชัดเจนว่าผู้ก่อเหตุถูกควบคุมตัวเนี่ยขอสูบบุหรี่ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบพุทธศักราช 2560 ประกาศกระทรวงสาธารณสุขให้สถานที่สาธารณะที่ทำงานสถานที่ราชการรวมถึงสถานีตำรวจเป็นเขตปลอดบุหรี่ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นห้องประชุมห้องสืบหรือบริเวณพื้นที่โดยรอบอาคารผู้ฝ่าฝืนมีโทษปรับ 5,000 สำหรับผู้ดูแลสถานที่เจ้าของปล่อยปละละเลยไม่ดำเนินการประชาสัมพันธ์ไม่ห้ามหรือยินยอมให้มีการสูบบุหรี่มีโทษปรับ 3,000 นี่บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะในสถานที่ราชการสถานที่บังคับใช้กฎหมายเป็นจุดเริ่มต้นและเป็นแบบอย่างที่สำคัญในการป้องกันสุขภาพของประชาชนตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจากอันตรายของบุหรี่มือ2แล้วนั่งสูบบุหรี่ในขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังสอบสวนขออนุญาตมีกฎหมายห้ามจะมาขออนุญาตได้ยังไงถูกปะเนี่ยดูดิและจะไม่ให้สังคมบอกว่า2มาตรฐานได้ยังไรประมาณนี้ดูเหอะงงกับโรงพักรัตนาธิเบศรป่ะเนี่ยงงมากเลยค่ะคุณผู้ฟังยังไงนั่งสูบบุหรี่เฉยสถานีตำรวจภูธรรัตนาธิเบศรสื่อถามท่านผู้ว่าด้วยนะท่านผู้ว่าเชษฐาโมสิกรัตแล้วก็มีนางสาวยานิพัฒน์ศรีโคตรในอำเภอเมืองนนทบุรีณขณะที่นั่งสอบปากคำอยู่ผู้ว่าบอกผู้ต้องหาขออนุญาตเนื่องจากเครียดตำรวจยืนยันว่าดำเนินการไปตามขั้นตอนสวมกุญแจมือไม่ได้เลือกปฏิบัติแต่มันสูบบุหรี่ไม่ได้ปะใครอนุญาตมีความผิดนะคะถึงแม้จะคัดค้านการประกันตัวก็ตาม เนี่ยคุณผู้ฟังดูดิเป็นงงได้ไหมได้เนาะสองมาตรฐานชัดๆยังไม่จบผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีก็บอกว่าในช่วงแรกผู้ต้องหามีอาการเครียดจัดตำรวจก็เลยอนุญาตให้ผ่อนคลายบ้างอุ้ยไม่รู้จะบอกว่ายังไงเลยค่ะคุณผู้ฟังขาตำแหน่งนายกอบจ.นนทบุรีว่างลงจากคดีสะเทือนขวัญนี้ทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.ก็จะร่วมกันกำหนดวันเลือกตั้งใหม่ตามขั้นตอนของกฎหมายกันต่อไปทีนี้ก็อยากรู้ประวัติฉลองเรี่ยวแรงอดีตส.ส.หลายสมัยเจ้าของฉายาหลองงูเห่าที่จากอดีตส.ส.ปัจจุบันเป็นผู้ต้องหาเป็นมือปืนนะคะอดีตเป็นนักการเมืองชื่อดังนะคะลงเลือกตั้งส.ส.ครั้งแรกปี39สังกัดพรรคประชากรไทยต่อมาปี2544ย้ายมาอยู่พรรคชาติพัฒนาก็ไม่ได้รับการเลือกตั้งค่ะแพ้ให้กับพรรคไทยรักไทยถัดมาปี48ย้ายไปอยู่พรรคไทยรักไทยเลยแล้วลงเลือกตั้งอีกครั้งปี2555ย้ายไปอยู่พรรคประชาราษฎร์แล้วสอบตกปี54ก็ย้ายกลับมาอยู่พรรคเพื่อไทยแล้วได้รับเลือกตั้งเป็นสมัยที่3ค่ะดำรงตำแหน่งนักการเมืองดำรงตำแหน่งทางการเมืองหลายตำแหน่งค่ะสธ.เมืองนนทบุรีที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะสมัยนั้นพลตรีสนั่นขจรประสาทค่ะแล้วก็เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนายอุไรวันเทียนทองนะคะได้รับฉายาหลองงูเห่าตามนั้นเพราะดูเหอะไหลไปโน่นไหลไปนี่อยู่พักนู้นพักนี้นะคะเป็น1ใน13กลุ่มงูเห่าที่ไม่ทำตามมติของพรรคประชากรไทยหันไปสนับสนุนนายชวนหลีกภัยหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็ยังได้รับฉายาหลองซีดีนะคะถูกตำรวจบุกค้นบ้านพักที่นนทบุรีแต่ไม่พบสิ่งของผิดกฎหมายอันนี้ในอดีตประวัติก็ไม่ธรรมดานะส่วนทางด้านของพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกอบจ.นนทบุรีแล้วก็อดีตส.ส.นนทบุรีเหมือนกันชนวนสาเหตุน่าจะมาจากการทวงหนี้11ล้านและการลงสมัครส.ส.ครั้งล่าสุดพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐเป็นนักเรียนในร้อยตำรวจพิเศษรุ่นที่9แล้วก็ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจกองปราบ9ปีรองผู้กับหัวหน้าสถานีตำรวจภูธรไซน้อยรองผู้กับสถานีตำรวจภูธรเมืองนนทบุรีเป็นผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรบางบัวทองปากเกร็ดและเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีถึง5สมัยนี่ค่ะทั้งคู่เป็นนักการเมืองระดับท้องถิ่นเป็นที่รู้จักมาคุ้นกันมาอย่างยาวนานก่อนที่นายฉลองจะลงเลือกตั้งระดับประเทศทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในจังหวัดนนทบุรีอีกแล้วค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดกำลังหารือแนวทางจัดทำบุญใหญ่พร้อมทั้งรวมไว้อาลัยและสร้างเป็นความเป็นสิริมงคลให้กับประชาชนในพื้นที่หลังจากเกิดเหตุการณ์สะเทือนขวัญติดกันถึง2เหตุการณ์ค่ะนนทบุรีอีกแล้วครับท่านเป็นเรื่องใหญ่รายวันกันเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังค่ะเดี๋ยวพักกันครู่นึงค่ะปุ้มขายยาแป๊บเดียวเดี๋ยวเราจะกลับมาติดตามเรื่องอื่นประเด็นปืนยังมีอีกนะคะเป็นเหตุระทึกแล้วก็มีเรื่องของบ้างไฟระเบิดด้วยไปไล่หนูไล่หนอนด้วยกันแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมาเล่าให้ฟังค่ะ
1: หนอนศัตรูตัวร้ายทำลายทั้งพืชไร่และนาข้าวหยุด การกัดกินของหนอนด้วยวีโต้ปราบหนอนวีโต้ปราบหนอนน้ำมันสกัดจากสมุนไพรเข้มข้นช่วยตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ผสมวีโต้กับวัคซีเน่อย่างละ50ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นกับพืชไร่ไม้ผลและพืชผักได้ทุกชนิดและผสมวีโต้กับวัคซีไรซ์ใช้ฉีดพ่นในนาข้าวหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ปราบหนอนเห็นผลไวไม่ต้องใช้สารจับใบเกษตรกรปลอดภัยจากสารเคมีผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ไม่มีสารพิษ 100% สนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025
2: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
1: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 ซีซีในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนูเหลียกระโดดสีน้ำตาลจัดการได้ด้วยวัคซีไรซ์อย่างเดียวน้ำมันสมุนไพรสกัดวัคซีไรซ์หยุดทุกปัญหาในนาข้าวไม่ต้องผสมสารใดๆวัคซีไรซ์อย่างเดียวเพลียเก่าไปเพลียใหม่ไม่มาคืนชีวิตใหม่ให้ต้นข้าวกลับมาแข็งแรงเขียวเก็บเกี่ยวได้ผลผลิตเกินนาวัคซีไรซ์ช่วยรักษาโรคใบโรคราหมดปัญหาเพลียนอนแมลงปลอดเพลียปลอดพิษปลอดภัยใช้วัคซีไรซ์อย่างเดียวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลง
0: เก็บให้หมดนะคะกันเพลียกันหนอนกันราฮอร์โมนจับใบใช้หลายอย่างให้เปลืองทำไมฉีดวัคซีไรซ์อย่างเดียวค่ะฆ่าหวานใหม่วัคซีไรซ์อย่างเดียวฉีดวัคซีไรซ์ก่อนหวานปุ๋ยนะคะประหยัดไปเยอะเลยค่ะคุณผู้ฟังขามาที่เรื่องราวของข่าวต่อไปเอาจดเบอร์บุ้มไว้ย้ำย้ำ0855179025 0855179025นะคะพูดถึงเรื่องปืนยังไม่จบลูกเลี้ยงสุดโหดชักมีดปลายแหลมจ้วงแทงแฟนใหม่แม่นับไม่ถ้วนแล้วคว้าปืนจุด38ยิงซ้ำตายคาที่เพราะไม่พอใจที่ชวนแม่ไปอยู่ที่อื่นแล้วแฟนใหม่แม่มาบังอาจตักเตือนเรื่องยาเสพติดไม่พอใจประมาณ2ทุ่มครึ่งที่ผ่านมาค่ะพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองสงขลารับแจ้งเหตุทะเลาะวิวาทและทำร้ายร่างกายที่บ้านหลังหนึ่งในพื้นที่เมืองสงขลาเจ้าหน้าที่ก็นำกำลังไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพบร่างนายวินัยหิรัญญกุลอายุ53ปีนอนเสียชีวิตอยู่หน้าบ้านร่างกายเต็มไปด้วยเลือดมีบาดแผลถูกฟันด้วยของมีคมตามร่างกายหลายแห่งมีรอยกระสุนถูกยิงตามร่างกายหลายจุดญาติญาติร้องไห้ด้วยความเสียใจอยู่ข้างๆร่างของนายวินัยส่วนผู้ก่อเหตุคือนายพีรพลเพชรแก้วหรือนายกิฟต์อายุ29ปีหลังจากก่อเหตุก็เพ่นไปละญาติของนายพีรพลให้การว่าแม่ของนายพีรพลเนี่ยเป็นช่างเสริมสวยแล้วก็คบหากับนายวินัยไปมาหาสู่กันระยะนึงนายวินัยก็ว่ากล่าวตักเตือนนายพีรพลว่ามีพฤติกรรมเสพยาแล้วก็ชักชวนแม่ของนายพีรพลซึ่งเป็นแฟนสาวของตัวเองเนี่ยไปอยู่บ้านเดียวกันทำให้นายพีรพลที่เป็นลูกเลี้ยงเนี่ยไม่พอใจเพราะว่าถ้าเกิดแม่ไปอยู่กับนายวินัยแล้วเนี่ยจะไม่ได้ดูแลบ้านไม่ได้ดูแลตัวเอง ก็เลยเกิดศึกชิงแม่ระหว่างพ่อเลี้ยงกับลูกมีปากมีเสียงกันมาระยะหนึ่งแล้วจนกระทั่งเมื่อวานเนี้ยนายพีรพลก็ไปต่อว่านายวินัยว่ามาติดพันแม่ของเขาจนไม่มีเวลาดูแลบ้านลูกๆและครอบครัวนอกจากนี้ญาติของนายพีรพลนั่งรับมีดอยู่ก็ไม่ได้สงสัยอะไรนะญาติเขาเห็นนายพีรพลนั่งรับมีดจนกระทั่งช่วงเกิดเหตุนายวินัยก็ไปหาแฟนสาวตามปกติขณะที่นายพีรพลซ้อนมอเตอร์ไซค์ของเพื่อนมาแล้วก็เห็นนายวินัยอยู่ที่บ้านก็เลยมีปากเสียงกันพอนายวินัยหันหลังนายพีรพลก็ชักมีดปลายแหลมออกมาแทงแล้วก็ปาดคอเป็นแผลชะกันจนเกือบขาดก่อนจะก้มหยิบอาวุธปืนขนาดจุด .38 ของนายวินัยที่เหน็บเอวอยู่นี่แหละยิงซ้ำไป 3-4 นัดแล้วก็หลบหนีไปญาติน่ะเขาบอกว่านายวินัยอ่ะน่าจะมีลางสังหรณ์ว่าจะเกิดเหตุไม่ดีก็เลยพกปืนติดตัวไว้แต่ไม่คิดว่าจะถูกแทงข้างหลังกล้องวงจรปิดของบ้านตรงข้ามเนี่ยบันทึกภาพเหตุการณ์ไว้ขณะที่สองคนกำลังกอดรัดฟัดเหวี่ยงต่อสู้กันแล้วล้มลงหน้าพื้นบ้านนายพีรพลชักมีดปลายแหลมจ้วงแทงนายวินัยที่เสียหลักล้มลงเป็น10ครั้งท่ามกลางเสียงหวีดร้องของแม่ของนายพีรพลเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบของสถานีตำรวจภูธรเมืองสงขลาก็เร่งติดตามตัวนายพีรพลซึ่งกำลังหลบหนีอยู่มาดำเนินคดีกันต่อไปค่ะกลายเป็นเรื่องเศร้าไปเลยเพราะว่ายาเสพติดค่ะคุณผู้ฟังค่ะส่วนความคืบหน้ากรณีเจ้าอาวาสที่โดนแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกให้โอนเงินโอนไปเรื่อยเลยค่ะตลอดตั้งแต่มกราปีที่แล้วจนถึงกรกฎาคมที่ผ่านมาเพิ่งจะเอ๊ะหลังจากที่โอนเงินไปถึง207ครั้งสูญเงินวัดไปประมาณเกือบ9ล้านเนี่ยออกจากตำแหน่งไปเลยเจ้าวาดวัดแม่คำอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกให้โอนเงินไป8ล้าน7โอนไป207ครั้ง66บัญชีตั้งแต่มกราคมปีที่แล้วถึงกรกฎาคมเนี่ยปรากฏว่าเจ้าคณะตำบลมีหนังสือเนื่องจากพระมหาหน่อแก้วอินทปัญโยอายุ64ปีบวชมา38พรรษาเจ้าวาดวัดแม่คำมีพฤติกรรมสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของวัดถ้ายังคงอยู่ในตำแหน่งก็จะเสียหายกันไปมากกว่านี้ถอดถอนตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์พ้นจากตำแหน่งหยุดปฏิบัติหน้าที่เจ้าวาดตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเราก็แต่งตั้งรักษาการเจ้าวาดวัดแม่คำตั้งพระครูอภิวัตวัฒนวาทีอายุ54ปีปัจจุบันเป็นเจ้าคณะตำบลแม่คำมารักษาการเจ้าวาดดูแลพระภิกษุสงฆ์และสามเณรในวัดเป็นคำสั่งของมหาเถรสมาคมเจ้าวาดเสียรู้มุกเดิมๆโอนเงินไปไวยวัจกรเอ่ยกรรมการวัดเอ่ยไปไหนไม่รู้โอนอยู่คนเดียวเนี่ย8ล้าน7คุณผู้ฟังดูเหอะญาติโยมทำบุญไปเสียดายเนาะแก๊งคอนเซ็นเตอร์ไปหมดเลยเนี่ยค่ะเอาปิดท้ายค่ะบังไฟบึ้มสนั่นห่างโรงเรียน50เมตรไฟเผาวอดวายทั้งหลังบาดเจ็บไป2รายค่ะที่พัทยาค่ะเกิดเหตุระเบิดและเพลิงไหม้ในบ้านเช่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บห่างจากโรงเรียนห้วยไข่เน่าไป50เมตรอ่ะเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบบ้านพักเป็นเพลิงสังกะสีได้รับความเสียหายแรงระเบิดและเพลิงไหม้เกือบทั้งหลังค่ะโดยรอบพบอุปกรณ์และวัสดุที่ใช้ทำบั้งไฟกระจัดกระจายเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบต้องกันพื้นที่เพื่อความปลอดภัยมีผู้บาดเจ็บ2รายในอำนาจอายุ36ปีมีบาดแผลถูกไฟลวกมีร่องรอยถูกไฟไหม้ตามร่างกายเจ้าหน้าที่กู้ภัยปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลพัทยาปฐมคุณ ส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นชายไม่ทราบชื่ออีกรายหนึ่งอายุประมาณ 40-50 ปีมีบาดแผลไฟไหม้บริเวณแขนและแผ่นหลังปฐมพยาบาลในที่เกิดเหตุแต่ไม่ได้นำส่งโรงพยาบาลค่ะนายสรรพสิทธิ์อายุ34ปีเป็นคนที่ทำบั้งไฟบอกว่ากำลังทำบั้งไฟอยู่ในบ้านแล้วก็ผสมแล้วก็ร่อนดินปืนเพื่อเตรียมทำบั้งไฟแล้วก็ลุกออกมาข้างนอกไม่ถึง1นาทีเกิดประกายไฟภายในบ้านแล้วตามมาด้วยเสียงระเบิดดังสนั่นและเพลิงลุกไหม้อย่างรวดเร็ว

0: เวลาหมดพอดีเลยเดี๋ยวปุ้มส่งท้ายรายการตรงนี้เลยค่ะคุณผู้ฟังติดตามฟังข่าวกับปุ้มได้ในช่วง6โมงถึง7โมงเช้าอีกช่วงหนึ่งนะคะและสำหรับใครที่พลาดฟังข่าวตั้งแต่ต้นรายการไปติดตามรับฟังได้ทางวสป .612 ในช่วง5ถึง6โมงเช้าอีกช่วงหนึ่งแล้วก็พบกับปุ้มที่นี่6โมงนะคะขอบคุณที่ติดตามรับฟังขอบคุณมิสเตอร์เอช่วยควบคุมเสียงด้วยค่ะพบกัน6โมงนะคะสวัสดีค่ะ
1: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
2: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
3: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 ซีซีในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู
4: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
5: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
6: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
7: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
8: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474

0: 757-7474
1: ภูผาวิทโปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพภูผาวิทโปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการมีส่วนผสมของเวย์โปรตีนคอนเซนเทรตซิงค์อะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกลุ่มวิตามินใช้สารให้ความหวานจากหญ้าหวานแทนน้ำตาลบำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนดื่มภูผาวิทโปรรีบเลยภูผาวิทโปรโทรเลย0817805575 0817805575
0: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474
2: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่ทิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลื่อนออกตามรายฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
3: ถังเช่าแซมสันพลัสถังเช่าหรือย่าหนอนสมุนไพรจีนจากที่ราบสูงในทิเบตช่วยดูแลสุขภาพร่างกายและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายถังเช่าแซมสันพลัส1แคปซูลมี500มิลลิกรัมมีส่วนผสมของถังเช่าถึง400มิลลิกรัมและยังมีส่วนผสมของเห็ดหลินจือและโสมเกาหลีสนใจสั่งซื้อโทร081-823-5281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาหร่ายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร081-823-5281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
4: ไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่วัยรุ่นวัยชราเรื่องสิวฝ้าผดผื่นคันกลิ่นตัวทุกปัญหาต้องน็อกตั้งแต่ยกแรกเมื่อได้เจอกับสบู่สมุนไพรแซมสั้นสูตรวิตามินอีผิวหน้าจะเรียบเนียนสวยสดใสผิวกายจะเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลภายใน2สัปดาห์ฟังทางนี้อยากน็อกทุกปัญหาของผิวพรรณเชิญท่านมาลองใช้สบู่สมุนไพรแซมสั้นซื้อได้ตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายหรือสนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรมาสิ036-486-188 081-823-5281 2คำจำให้แม่นสบู่แซมสั้น

0: แซมซันพัทดีท็อกเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพรสชาติดีมีส่วนผสมของไซเรียมฮัทผลส้มแขกวิตามิน B1 วิตามิน B2 แคลเซียมชงดื่มกับน้ำเย็นก่อนนอนสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือสั่งซื้อโทร0818235281สุขภาพดีด้วยแซมซันพลัสดีท็อกผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพสำหรับผู้หญิงเคซี่วีเต้มีส่วนผสมของคอลลาเจนแองโกต้าไทโอนสารสกัดจากเมล็ดองุ่นโคเอนไซม์ Q10 และวิตามินอีสวยขาวใสจากภายในสู่ภายนอกแซมซันเคซี่วีเต้สนใจสั่งซื้อโทร0818235281
1: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
0: ถังเช่าแซมซันพลัสถังเช่าหรือหญ้าหนอนสมุนไพรจีนจากที่ราบสูงในทิเบตช่วยดูแลสุขภาพร่างกายและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายถังเช่าแซมซันพลัส1แคปซูลมี500มิลลิกรัมมีส่วนผสมของถังเช่าถึง400มิลลิกรัมและยังมีส่วนผสมของเห็ดเดินจือและส่วนเกาหลีสนใจสั่งซื้อโทร0818235281แซมซันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาหร่ายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมซันคอฟฟี่โทร0818235281แซมซันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
2: ไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่วัยรุ่นวัยชราเรื่องสิวฝ้าผดผื่นคันกลิ่นตัวทุกปัญหาต้องน็อกตั้งแต่ยกแรกเมื่อได้เจอกับสบู่สมุนไพรแซมสั้นสูตรวิตามินอีผิวหน้าจะเรียบเนียนสวยสดใสผิวกายจะเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลภายใน2สัปดาห์ฟังทางนี้อยากน็อกทุกปัญหาของผิวพรรณเชิญท่านมาลองใช้สบู่สมุนไพรแซมสั้นซื้อได้ตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายหรือสนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรมาสิ036-486-188 081-823-5281 2คำจำให้แม่นสบู่แซม

0: แซมซันพัทดีท็อกซ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพรสชาติดีมีส่วนผสมของไซเรียมฮัทผลส้มแขกวิตามิน B1 วิตามิน B2 แคลเซียมชงดื่มกับน้ำเย็นก่อนนอนสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือสั่งซื้อโทร0818235281สุขภาพดีด้วยแซมซันพลัสดีท็อกซ์ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพสำหรับผู้หญิงเคซี่วีเต้มีส่วนผสมของคอลลาเจนแองโกต้าไทโอนสารสกัดจากเมล็ดองุ่นโคเอนไซม์คิวเทนและวิตามินอีสวยขาวใสจากภายในสู่ภายนอกแซมซันเคซี่วีเต้สนใจสั่งซื้อโทร0818235281
1: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่ทิมเสนกระบูลข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
0: ถังเช่าแซมซันพลัสถังเช่าหรือย่าหนอนสมุนไพรจีนจากที่ราบสูงในทิเบตช่วยดูแลสุขภาพร่างกายและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายถังเช่าแซมซันพลัส1แคปซูลมี500มิลลิกรัมมีส่วนผสมของถังเช่าถึง400มิลลิกรัมและยังมีส่วนผสมของเห็ดลินจือและโสมเกาหลีสนใจสั่งซื้อโทร0818235281แซมซันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาหร่ายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมซันคอฟฟี่โทร0818235281แซมซันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
2: ไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่วัยรุ่นวัยชราเรื่องสิวฝ้าผดผื่นคันกลิ่นตัวทุกปัญหาต้องน็อกตั้งแต่ยกแรกเมื่อได้เจอกับสบู่สมุนไพรแซมซันสูตรวิตามินอีผิวหน้าจะเรียบเนียนสวยสดใสผิวกายจะเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลภายใน2สัปดาห์ฟังทางนี้อยากน็อกทุกปัญหาของผิวพรรณเชิญท่านมาลองใช้สบู่สมุนไพรแซมซันซื้อได้ตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายหรือสนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรมาสิ036-486-188 081-823-5281 2คำจำให้แม่นสบู่แซมซัน

0: กว่าจะได้ตังแม่ยืนตั้งแต่ตี 2นึ่งข้าวเหนียวนู่นเตรียมของไปขายในตลาดตี 4ต้องมาแล้วยืนตั้งแต่ตี 4จนเกือบ11 โมงนะนี่เป็นเรื่องจริงนะท่านผู้ฟังนะแฟนรายการจุ๋มเนี่ยเป็นแม่ค้าเยอะมากนะเมื่อสักครู่นี้ก็แม่ค้าเหมือนกันเนาะไม่รอไม่อร่อยนะร้านวันเพ็ญสอนดีนะลูกแม่เกดอย่าลืมทำบุญไปหาแม่นะวันดีวันเพ็ญวันเพ็ญก็ชื่อวันเพ็ญแบบไปเปลี่ยนเป็นวันดีเอาเขาต้องเป็นวันดีอยู่แล้วแหละจริงเนอะแฟนรายการจุ๋มแม่ค้าเยอะมากเลยสาวๆนะสวสวยโว้ยในตลาดนะสมัยก่อนนะจุ๋มจัดรายการสดต้องขับรถจากบ้านเนี่ยค่ะไปสถานีจตร AM 1197นะออกจากบ้านประมาณตี 3นิดๆนะไปถึงที่วสเอ้ยไม่ใช่วสก่อนนั้นมีจตรอย่างเดียววสปนี่เพิ่งมาเริ่มออกอากาศได้เมื่อปีที่แล้วนะฮะปีนี้ก็เข้าปีที่2นะออกอากาศพร้อมกันทั้งจตร1197แล้วก็สถานีวิทยุวสป612นะแต่ว่านั้นจุ๋มต้องขับรถไปนะพอจัดเสร็จขับกลับมาก็ต้องแวะตลาดซื้อกับข้าวซื้อของใส่บาตรแล้วทำอย่างเงี้ยเป็นอาจินไม่ใช่อาจมนะก็จะตอนแรกก็ไม่มีใครรู้ว่าเป็นจุ๋มหรอกนะจนกระทั่งเฮ้เสียงคุ้นๆแม่ค้าในตลาดนะแฟนคลับจุ๋มทั้งนั้นเลยนะพี่เงินพี่นวลข้าวเหนียวสองข้าวเหนียวมีสองข้าวเหนียวมีตลาดตอนเช้าจะมีข้าวเหนียวหมูนะมีหมูปิ้งหมูทอดอะไรอย่างเงี้ยไก่ทอดหมูทอดกระเทียมน้ำลายไหลเหมือนกันนะเช้าๆก็กินข้าวเหนียวก็อร่อยนะแทนคือมันเหมือนแบบอาหารเช้านะโอ้มากันบางคนมาตี 1ว่านึ่งบางคนตื่นตี 1นึ่งข้าวเหนียวมั่งอะไรมั่งกว่าจะมาบางคนก็ทํากับข้าวพี่ปุ้ยเนี่ยทํากับข้าวขายอันนั้นก็ตี 1ตี 1ตี 2นะหลายๆคนนะเป็นแม่ค้ากันเยอะนะมันก็ทั้งแฟนรายการจุ๋มเนี่ยก็แม่ค้าเยอะมากเมื่อกี้น้องวันเพ็ญนี่ขายอยู่ในโรงอาหารโรงพยาบาลอ่างทองนะอันนี้เขาขายที่โรงอาหารนะอย่าไปผิดที่นะอย่าไปห้อง ICU อะไรไม่ได้นะเขาก็อยู่ที่ ห้องนั้นเขาห้ามทำอะไรนะไม่รอไม่อร่อยเมื่อกี้โทรบอกพี่จุ๋มหมดหรือยังโปรบอกตามตรงด้วยความเคารพมันหมดไปแล้วนะมันหมดไปแล้วตั้งแต่วันศุกร์วันเสาร์ที่แล้ว ปิ้วฟิ้วไปเลยนะจุ๋มดีใจนะถึงต้องบอกว่าโปรเนี้ยเป็นโปรที่ไม่เหลืออะไรเลยแหลกสลายไปในกับตาแต่คือเสียเพื่อได้จุ๋มคิดอย่างนั้นนะเสียเพื่อได้นะอย่างน้อยท่านผู้ฟังก็บางคนบอกซื้อให้แม่คือถ้าอย่างนี้จะเอ๊ะยังไงแม่อยากกินอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วมันก็เหมาะสมบางคนก็ยังไม่ได้เปิดใจจะบอกว่าเป็นโปรเปิดใจก็ได้นะฮะนะก็สั่งโดยตรงกับจุ๋มมากันเนี่ยนะก็ต้องขออภัยนะบางร้านหรืออะไรก็ไม่ได้มีเพราะว่าคือ1กระปุกเนี่ยมันทานได้เกือบ2เดือน2เดือนเลยแหละนอกจากพวกเว้นคนกิน2เม็ดอะไรอย่างเงี้ยนะเมื่อกี้น้องก็โทรมานะเพื่อแฟนรายการที่รักทำไมจะไม่ได้ขอให้ท่านได้ใช้จริงกินจริงใช้ดีแล้วบอกต่อนะหมดล็อตนี้ต่อไปมากินทีละกระปุกไม่เป็นไรนะตอนนี้ไม่เหลืออะไรเลยไม่เป็นไรนะเนี่ยก็ต่อนี้เมื่อวานให้เขายกออกไป2ลังนะ6ลังนะหมดไปแล้ว100ชุดอะนะตอนนี้มันเข้าที่ชุดที่110-120แล้วก็ให้อีก2ลังแค่นั้นลังละ48กระปุก นะท่านผู้ฟังประมาณนั้นอ่ะด้วยความรักของขวัญวันแม่ไม่เป็นไรนะบางคนบอกว่าพี่เงินหนูออกก็เกือบจะวันกลางเดือนหนูจองก่อนได้ไหมได้ขอให้คุณมีใจนะได้เลยไม่มีปัญหาสบายมากพระอาจารย์ที่สอนธรรมะท่านก็เป็นคนแบบว่าตลกตลกให้เราแบบคือเนื้อหาวิชาเนี่ยมันก็หนักอยู่แล้วท่านก็ไปบางทีท่านก็จะพูดเล่นอะไรอย่างเงี้ยนะพระอาจารย์ทวีเนาะท่านก็ได้มาหาปเรียนสามประโยคก็ได้มาหาด้วยแต่ท่านก็ไม่ได้เรียนทางโลกเนาะท่านบอกว่าพระอาจารย์ที่ท่านสอนท่านอ่ะบอกว่าขอได้ไหมขอให้อยู่ตรงนี้ได้ไหมเพราะว่าพระที่จะมาสอนพระอภิธรรมเนี่ยไม่มีน้อยมากทุกวันนี้คารวาสอนนะแล้วเราคารวาสที่สอนนะเป็นคุณหมอทั้งนั้นเลยพูดแล้วขนลุกคือคุณหมอที่แบบอัจฉริยะที่เขาแหมถ้าก็เป็นหมอเขาเรียน7 ปีใช่ไหมโลกใหม่ๆมาต้องเรียนรู้ต่อเรียนกันไม่จบนะวิชาแพทย์เรียนพระอภิธรรมถ้าท่านสอบผ่านแต่ละชั้นเนี่ยก็7 ปี 6 เดือนนะนี่พอกับเรียนหมอกันเลยอันนี้ถ้าเกิดจุ๋มไปถึงนั่นเนี่ยจะอายุถึงขนาดนั้นหรือเปล่า สาธุนะถ้าเรายังมีบุญนำพาวาสนาส่งก็ขอให้มันได้เอามาใช้แล้วก็ได้มาฝากท่านผู้ฟังที่รักเนี่ยแหละจุ๋มก็คิดอย่างนั้นนะที่จุ๋มเรียนอ่ะอย่างน้อยท่านผู้ฟังก็ได้เป็นบุญกับบุญหูเรานะตื่นมาเนี่ยนะโสตะวิญญาณังเนี่ยโสตะนี่แปลว่าหูได้ฟังสิ่งดีๆเนี่ยโอ้โหนะได้กินอะไรที่มันมีประโยชน์ชิวหาวิญญาณังนั่นใช่ไหมแปลมีแต่รูปกับนามได้เห็นสิ่งที่ดีๆจักขุวิญญาณังนั่นไง แม่มาเป็นระดับเห็นไหมจุ๋มก็พยายามจะเอามาให้มันมองเห็นเนี่ยจุ๋มเรียนเกี่ยวกับอย่างเงี้ยค่ะนะแต่ไอตัวที่มาคิดต่อเนี่ยไอตาหูจมูกเนี่ยอะไรลิ้นเนี่ยมันเป็นเพียงแต่ช่องทางเฉยๆทวารประตูแต่ไอคนที่รับรู้ก็คือนี่ไอตัวจิตกับเจตสิกมันมาปรุงพันมาปรุงมันก็บอกเฮ้ยอันนี้สีแดงอันนี้จมูกมันก็บัญญัติกันไปอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วจุ๋มว่าเป็นบุญเพราะฉะนั้นเนี่ยพระที่สอนพระอภิธรรมจริงๆไม่น้อยมากส่วนมากก็จะไปจบด็อกเตอร์ทางโลกกันนะก็ยังไงก็อย่าทิ้งทางธรรมนะแต่จุ๋มก็นะเมื่อวันอาทิตย์นะคะท่านก็ต้องกลับบุรีรัมย์เนาะวัดป่าชัยมงคลวัดของท่านนะท่านก็จะเดินล่องเนี่ยมีขับแบบไม่ได้พักอะจุ๋มก็บอกว่าฝากของไปฝากแม่มีบุญด้วยนะคะวันแม่คือดูแล้วท่านรักแม่มากนะพระภิกษุสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยจะรักโยมแม่มากเพราะท่านรู้ไงคือถ้าไม่มีแม่วันนี้ก็ไม่มีฉันนะต้องบอกอย่างนั้นนะฮะท่านจะพูดถึงแม่ท่านตลอดแต่จริงๆแม่ท่านชื่อบุญมีแต่ท่านจะพูดว่าแม่มีบุญก็ลูกชายบวชไม่สึกเนี่ยมีบุญไหมล่ะท่านผู้ฟังจากพรรษาเป็น2 พรรษาเป็นสะตอนนี้ท่านก็30 กว่าพรรษาหลวงพ่อท่านเจ้าคุณเราเนี่ย50 กว่าพรรษานะนะสาธุนะก็ท่านก็รักโยมแม่วันแม่ทุกปีท่านก็จะแบบฝากสตังค์ให้แม่จุ๋มด้วยกราบนมัสการค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้จุ๋มก็เตรียมแม่บอกมาลัยไม่ต้องก็ได้นะลูกขอซองโตๆมันต้องขับเคลื่อนนะชีวิตเอาเรามีมากเราก็ให้มากมีน้อยเราก็ให้น้อยไม่มีเลยเราก็ไปหอมแก้มจุ๊บๆแก้มอาจจะไม่เต่งเหมือนสมัยก่อนนะนั่นแหละริ้วรอยแห่งความเหนื่อยยากนะพรุ่งนี้วันแม่แล้วนะคะนะจุ๋มไม่บอกเลยเมื่อกี้น้องก็โทรมาก็เราก็บอกได้ไม่เป็นไรจริงมันหมดไปแล้วนะมันหมดไปแล้ว100 ชุดนั้นน่ะกระจายกันไปนะต่อไปกินดีท่านกินกันไปเถอะถ้าคนเดียวไม่แบ่งใครเลยฉันหวงเนี่ยท่านก็กินไปจนถึงเดือนธันวาคม ปีใหม่ก็มาว่ากันใหม่มาซื้อทีละกระปุกก็ได้นะคะร้านค้าตัวแทนก็มีแต่ไม่มีบางร้านก็ไม่มีบางร้านเขาก็จะเน้นดวงตาอะไรอย่างนี้เนาะที่มันแบบขายประจําอะไรอย่างเงี้ยประมาณอันนี้ก็ต้องจริงๆมันต้องเป็นของที่ต้องคู่กันแหละอ่ะมาพูดถึงแม่ค้าต่อเพราะฉะนั้นเนี่ยนะปริญญาลูกแม่ค้าเนี่ยบางคนเนี่ยขายของเป็นแม่ค้าเห็นไหมลูกจบปริญญาบางคนเป็นด็อกเตอร์ก็มียังไงก็อย่าลืมแม่ค้านะคนที่ตื่นแต่เช้ามาทำกับข้าวขายหม้อโตพี่ตูนี่นะแล้วก็พี่รุ่งทิพย์นี่ก็แม่ค้าแฟนจุ่มแม่ค้าเยอะขายห่อหมกขายขนมครกขายข้าวเหนียวหมูขายกับข้าวก็เยอะนะอาหารตามสั่งขายแกงเยอะนะอย่าลืมกลับไปมองคนที่อยู่เบื้องหลังเราด้วยนะคะไม่ใช่บอกพอนึกถึงไม่อยู่เสียแล้วไม่ต้องรอให้รวยก็ให้ท่านได้ไปเห็นไปหามั่งอะไรมั่งหยิบขนมหนมเนยถ้ามีมากกว่านั้นเราก็ให้มากกว่านั้นมันไม่ได้ไปไหนเลยบุญอันเนี้ยมันบุญเนี่ยมันอัศจรรย์นะมันเป็นอะไรที่มหัศจรรย์พันลึกนี่มีพันลึกด้วยนะยิ่งไปเรื่อยเลยนะมันย้อนกลับมานะฮะท่านผู้ฟังนะวันแม่หลายๆคนก็มีทั้งสุขและทุกข์บางคนก็ขอให้ลูกมีสุขแม่ไม่เป็นไรนะแต่ลูกบางคนก็เหนื่อยมากบางทีก็น่าสงสารภาวะคือมันเป็นบริบทของแต่ละคนเนาะบางคนเนี่ยเป็นพี่คนโตอย่างจุ๋มเนี่ยทั้งที่จริงๆจุ๋มก็เหมือนไม่ใช่เหมือนพี่คนโตนะแต่บริบทจุ๋มคือเจ๊ใหญ่ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่เจ๊ใหญ่สมัยก่อนจุ๋มท้อนะเฮ้ยทำไมต้องเป็นตรูตรูเนี่ยตรูทำไมต้องเป็นเรานะจริงๆจุ๋มหลีกเลี่ยงคำว่ากูนะ เดี๋ยวจะบอกแหมใบผู้อากาศมันก็ได้พูดไม่ชัดอันนี้ก็พูดให้มันรู้สึกแหมสุภาพแต่จริงเรามีตัวตนตอนนั้นมันมีตัวกูไงแต่ตอนนี้คิดว่าเรามาสร้างบุญเรามาคนที่มีคนให้เนี่ยถือว่าโชคดีคนช่วยเหลืออุปถัมภ์ค้ำชูเนี่ยแต่คนที่ช่วยคนอื่นน่ะมือคนที่ให้มันสูงกว่าคนที่รับเด้อเราเนี่ยจะนึกแล้วคนพวกนี้ไม่มีจนจะหมดมันก็มานะจะนู่นจะนี่มันจะเอาก็หายปลอดภัยเชื่อจุ๋มขอเชื่อจุ๋มได้ไหมเชื่อเด็กอภิธรรมจุรักกตีที่เพิ่งเรียนได้ถึงเดือนเนี่ย แต่วิชาชีวิตเนี่ยช่ำชองมากเนอะก็ไปหาท่านหน่อยนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้จุ๋มก็บอกแม่ว่าเดี๋ยวเจอกันเมื่อวานจุ๋มก็เจอแม่เมื่อวานวันที่10สิงหาคมเนาะวันนี้วันอังคารที่11สิงหาคมอรุณสวัสดิ์ท่านผู้ฟังเมื่อวานนี้จุ๋มก็ไปร่วมงานไปเผาหลานน่ะลูกพี่สาวจุ๋มพี่จิ๋มนะแต่ลูกเราก็พ่อเดียวกันนะก็เขาก็อยู่กับจุ๋มมานะตั้งแต่เด็กละนะเราห่างกันประมาณ5ปีนะเขาอยู่แม่จุ๋มก็เลี้ยงเขามาตั้งแต่4ขวบอ่ะเราก็เหมือนเป็นถึงจะไม่ได้ร่วมอุทธรเราก็เลือดเดียวกันเนาะจะจุ่มก็เหมือนเจใหญ่นะคนอ่อนแอนะเขาอาจจะไม่มีกำลังอินซีเขาเรียกอินซีกำลังเขาอาจจะไม่เยอะไอเราเนี่ยมันกำลังเยอะ คนไหนกำลังเยอะเนี่ยนะคุณนะสร้างบุญนะจะบอกให้ไม่เกี่ยวกับร่างกายนะไม่ต้องบึกบึนนะก็บอกว่า ก็คืออย่างที่จุ๋มบอกเนาะลูกชายคนโตเขาเสียชีวิตกระทันหันเมื่อวันเสาร์ในจุ๋มต้องไปเรียนที่วัด2วันเนาะเสาร์อาทิตย์จุ๋มก็คือประจําเลยจุ๋มจัดรายการเสร็จจุ๋มต้องไปตลาดแล้วก็ไปซื้อกับข้าวมาแล้วก็ซื้อนอกจากซื้อกับข้าวใส่บาตรหลวงพ่อสงครามแล้วเนี่ยนะจุ๋มจะต้องซื้อไปถวายพระตาหารเพลพระอาจารย์ที่สอนจุ๋มด้วยนะโอ้เมื่อวันอาทิตย์พี่โอ้โหพระอาจารย์ดีจังเลยนะท่านคนหลับคนท่านอยู่บุรีรัมย์ไงจุ๋มก็น้ำพริกเอาละประมกน้ำพริกปลานะมันอาทิตย์ก่อนนู้นน้ำพริก น้ำพริกไปย่างอันนี้มีห่อหมกมีหมกหน่อไม้นะที่ใส่หมูสามชั้นหน่อยๆอ่ะมีห่อหมกหน่อไม้มีแกงขี้เหล็กพระจันทร์บอกโอ้ดีจังเลยแกงขี้เหล็กถ้าบอกแกงอุจจาระเหล็กนี่มันจะไม่อร่อยนะ เห็นไหมว่าคําว่าเดียวกันความหมายเดียวกันน่ะถ้าเราเรียกผิดกาลเทศะนะผิดทางเนี่ยมันไม่น่ากินนะเห็นไหมเราบอกขี้เนี่ยเมื่อตอนเช้ามาพูดอะไรลองท่านบอกแกงอุจจาระเหล็กสิแม่ฟังแล้วมันยังไงไม่รู้เนาะ เห็นไหมว่าคําความหมายเดียวกันเนี่ยมันต้องใช้ให้ถูกนะถูกในลักษณะของมันก็กลับมาถึงบ้านตี5จะครึ่งพี่สาวก็ไลน์มาบอกว่าเดี๋ยวจุ๋มไปเรียนพี่ขอติดรถไปด้วยนะพอดีเอก็คือไอ้หลานเอหลานคนแรกอ่ะมันล้อหล่อนะตอนเป็นเด็กๆอ่ะจุ๋มเลี้ยงมันมานะแล้วมันไม่ชอบเรียนหนังสือมีเอกับอีฟอยู่สองคนไอ้อีฟก็เป็นเชฟนะทำไปอยู่ร้านอาหารเรียนจบก็หักกรรมแต่ไม่จบเลยปีหนึ่งนะชีวิตนนเราเนาะมันลิขิตมาอย่างนั้นนะตอนเรียนอยู่ก็อยู่กับจุ๋มนะไอ้คนเล็กอ่ะไอ้คนโตเนี่ยก็คือไอ้เอที่เสียเจ้าเอนะเสียชีวิตเขาไลน์มาว่าจุ๋มไปเรียนที่วันนี้จุ๋มไปเรียนพี่ขอติดรถไปด้วยนะเพราะจุ๋มไปแต่เช้าเนาะไปถึงที่วัดก็ประมาณ3 โมงพอดีเอเส้นเลือดสมองแตกตอนนี้เสียแล้วฮะไปโรงพยาบาล5 ทุ่มตีหนึ่งมันเสียชีวิตถามว่าใจหายไหมก็ใจหายนะลุงเนี่ยลุงบอกรู้สึกเสียใจเขาลุงเขาก็เห็นเอตั้งแต่เด็กอยู่กันมา30 กว่าปีก็เห็นบริบทในครอบครัวเราก็ใจหายนะคือมันไป5 ทุ่มไปโรงพยาบาลเข้าห้องฉุกเฉินสแกนสมองเส้นเลือดในก้านสมองเส้นตรงต้นเส้นใหญ่อะมันแตกถามว่าเป็นบุญก็ดีคือไม่ถ้าเกิดรอดก็ติดเตียงติดเตียงอย่างหนักเลยแหละมันไม่ใช่เส้นฝอยเส้นเล็กเส้นจี้จุดๆมันเส้นใหญ่นะคือเขาก็ไม่ดูแลตัวเองด้วยนะเมื่อวานจุ๋มก็ไปก็ให้กำลังใจพี่สาวอ่ะก็ต้องอยู่ที่จุ๋มทั้งหมดอ่ะนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะไม่มีปัญหาสบายมากโหถ้าเป็นสมัยก่อนคิ้วขมวดเลยกูอีกแล้วเอานะไม่เป็นไรเราสร้างบารมีตุ้มคิดอย่างนั้นนะแต่โชคดีที่หัวหน้างานเขาดีมากเขาก็ช่วยทุกอย่างนะไอเราก็ซัพพอร์ตพี่สาวไปช่วยไปร่วมกับเขาเราทํางานกับหัวหน้าเมื่อวานนี้จุ๋มก็บอกหัวหน้าเขาเนาะที่เขาทํางานด้วยกันก็บอกขอให้คุณได้บุญกุศลนะทําบุญกับคนตายเนี่ยกุศลแรงตัวจุ๋มเองเนี่ยจุ๋มก็จัดการเผาศพคนที่ไม่สามารถจะทําได้มาหลายศพ ทั้งพี่ชายคนโตก็เป็นพี่ชายพี่สาวจุ๋มเนี่ยน่ะลูกติดพ่อมี2 คนคนนั้นก็ตายก็จุ๋มจัดการคุณป้าจุ๋มมาพี่คนโตของพ่อลูกก็ไม่มีสามารถที่จะดูแลได้เราก็จัดการนะนะนะแล้วมานี่เราก็จัดการนะเราเก่งมากมันต้องบอกอย่างนั้นอย่าไปคิดว่าทําไมต้องเป็นกูอย่าไปคิดอย่างนั้นนะสมัยก่อนก็คิดอย่างนั้นนะเหนื่อยไงบางทีเราก็ทําไมมาอะไรเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่มีปัญหาจําไว้นะ3 คำไม่เป็นไรไม่มีปัญหาสบายมากเอาเขาไปใช้ได้นะฮะนะจมูกท่องกันเนี่ยไม่เป็นไรไม่มีปัญหาไม่เป็นไรสบายมากนะไม่อย่างนั้นเราก็จะไปจมอยู่ในความทุกข์นะซึ่งจริงๆวันหนึ่งเราก็เอาอะไรไปไม่ได้เมื่อวานไปแล้วก็เอาของชำร่วยเป็นสบู่แซมสันนะฮะก็พูดเรื่องงานนะคนร่วมงานก็ไม่เยอะท่านผู้ฟังนะเอาสบู่ไป100 ก้อนก็เหลือนิดหน่อยนะแล้วที่วัดหันตราเนี่ยเป็นวัดเก่าเพราะว่าหลานจุ่มเนี่ยเขาไปอยู่กับแม่ยายเขาที่นั่นเขาก็เป็นอดีตครูบาอาจารย์ที่นั่นแหละลูกมันต้อง5 คนคนเล็กสด2 ขวบ ไม่รู้เรื่องเรียกพ่อเอเอน่าเศร้าไหมเอเอมันไปเคาะโลงอ่ะ2 ขวบอ่ะไร้เดียงสาไม่รู้เรื่อง2 ขวบกว่าอ่ะเราก็บอกว่าเอเอ้ยแกไม่ต้องห่วงหรอกถ้าน้ายังอยู่จุ๋มก็เป็นศักดิ์เป็นน้าเนาะน้าก็จะดูแลแหละนะถ้ายังมีกำลังวังชามีอินทรีย์เยอะเนี่ย โอ้โอ้ชีวิตคิดชะเนยอย่าประมาทผู้ชายจำเป็นโรคนี้เยอะมากสูบบุหรี่เคยดื่มเหล้าทำงานหนักนะเพราะฉะนั้นเส้นเลือดเราที่ไปเลี้ยงสมองเราเนี่ยเส้นเลือดหัวใจบางคนนอนหลับแล้วไหลตายมึนมึนงงงงไปโรงพยาบาลตายไม่ตายไม่จบจ็อบก็เป็นสโตรกนะอีตัวกระดูกอ่อนปลาฉลามเนี่ยมันมีโอเมก้า3นะท่านไปเซิร์ชดูว่ามันดูแลเส้นเลือดหัวใจด้วยนะนี่เรื่องจริงไม่ใช่ว่ามาดูกระดูกกระเดี้ยวอย่างเดียวนะเมื่อพอจุ่มอธิบายอย่างเงี้ยบางคนซื้อกินเองเมื่อวานนี้คุณสุทนนะอันนี้โอนเงินตลอดอันนี้เล่าให้ฟังเนี่ยแหละคือมันประโยชน์ของมันอย่างน้อยถ้าเราจะต้องเป็นอย่างนั้นก็ถือว่าเราเคยทำอย่างนั้นมาก่อนแต่ถ้าเกิดเรารู้แล้วเรากลับตัวกลับใจมาดูแลตัวเองอย่าเราต้องดูแลครอบครัวต่อคนที่มีลูกมีอะไรเนี่ยเราก็ต้องรับผิดชอบเขานะก็ต้องเลี้ยงดูเราก็ต้องดูแลตัวเองด้วยสุขภาพอันนี้เขาก็ไม่ดูแลไงเมื่อวานนี้นะจุ่มก็ได้คุยกับท่านรองเจ้าอาวาสพระเจ้าอาวาสเนี่ยมรณภาพแล้ววัดหันตราวัดเก่าก็มีอุโบสถเป็นมหาอุดนะแล้วตอนนี้กำลังสร้างเมนอยู่ท่านบอก6 ล้านคนงานกำลังก่อสร้างตอนเผาหลานจุ่มเมื่อวานเขาเป็นเมนเขาเรียกว่าเมนสำรองเนาะเมนไฟเป็นเมนแบบไฟฟ้าน่ะอย่างก็ดีฝนตกหนักมากเผา4 โมงเย็นฝนตกแบบไม่มีลมนะเราแต่เขามีโดมก็แต่โดมเขาคุมเอาอยู่นะโดมวัดหันตราโดมใหญ่เราก็คิดตายแล้วมันก็ไม่ค่อยมีแต่เพื่อนฝูงมันเนาะที่ทำงานด้วยกันไม่เป็นไรนะไม่มีปัญหาสบายมากก่อนจะเข้าพิธีการ3 โมงนิดๆฝนหยุดนิ่งสงบอากาศเย็นสบายนะเมื่อวานนี้จุ๋มก็ขึ้นทอดผ้าเนาะแล้วก็พี่สาวจุ๋มผอ.สุวิมลจุฑาสุวรรณก็เราก็นะพี่น้องกันนะมาทุกเดือนน่ะพี่สาวจุ๋มคนเนี้ยทั้งก็จะโอนเงินค่าไฟวัดดอนทุกเดือนเดือนละ500นะลูกป้านะอดีตผอ.นะตอนนี้เกษียณมาปีนี้จะเข้า70นะเมื่อวานก็เจอกันพี่ลูกลุงลูกป้าก็คือเราเป็นลูกพี่ลูกน้องกันเนาะพี่จิ๋มก็เหมือนเป็นลูกน้องอะไรอย่างเงี้ยพ่อจุ๋มก็เป็นน้องชายคนสุดท้องก็เนี่ยแหละญาติมิตรเนี่ยนะก็ต้องถนอมกันไว้เขาลำบากมาเราพอมีเราก็ต้องให้เขาไม่ใช้ก็ไม่เป็นไรไม่มีปัญหาสบายมากก็ให้เท่าที่เราให้ได้เด้อนะมงคลชีวิต38ประการเขามีอยู่ เล่าให้ฟังเมื่อวานนะกลับถึงบ้านกว่าจะเคลียร์อะไรต่ออะไรนะถึงบ้านตุ่มว่าตั้งแต่วันเสาร์มานะจุ่มไม่ได้หลับ
1: แกะกล่องรอง
0: เลย
1: ก้อนเช
0: ื้
1: อเห็ดโคนยักษ์สูตร
0: เนี้ยเข้ามาเนี่ยคือไม่ได้นอนเต็มตาเลยอ่ะคือแบบปกติจุ๋มต้องงีบหน่อยอะไรหน่อยคนก็โทรกันมาเมื่อวานนี้คือส่งกันตั้งแต่เมื่อวันจันทร์ที่แล้วเมื่อวานนี้41 กล่องแล้วต้องขอถามแบบอุตส่าห์พูดตอนนี้มีคนหนึ่งที่ลืมขอเบอร์โทรหรือคือจุ๋มยุ่งมากอ่ะบางคนจุ๋มไม่ได้บันทึกแล้วเป็นลูกค้าใหม่โอนเงินแล้วชื่อสั่งในนามชื่อว่าคุณสุพันนีสุพันนีพันธุบุตรนะคะคุณสุพันนีพันธุบุตรโอนเงินแล้วด้วยกระดูกอ่อน3 กระปุกเมื่อวานส่งไม่ได้เพราะมันต้องมีเบอร์โทรคนรับด้วยทั้งเก็บเงินปลายทางนะอ่ะจุ๋มลือจุ๋มโทรไล่ทุกคนเลยนี่ไปไล่ผิดพอโทรไปเอ้าส่งมาแล้วเหรออันนี้ใช่สุพันนีพันธุบุตรไหมเขาบอกไม่ใช่พี่หอมปลางเอ้านี่โทรไปจะถามเบอร์เขาไล่เวลาไงแล้วมันเยอะมากอ่ะท่านผู้ฟังไล่เวลาไปไม่นะพี่สั่ง2 ชุด ตายแล้วลืมของเขาพี่หอมปรางอยู่บ้านไร่อุทัยธานีเพิ่มไปอีกไปจะโทรหาเบอร์คนนี้ไล่เบอร์ไงบางคนเก่ามันจะมีข้อมูลเราก็เลยเอ๊ะยังไงนะคุณสุพรรณีหรือลูกสาวสั่งให้จุ๋มไม่รู้เนี่ยสุพรรณีพันบุตร62หมู่6ตำบลคูสลอดอำเภอลาดบัวหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสั่งกระดูกอ่อน3กระปุกโอนเงินแล้วขอเบอร์โทรหน่อยโทรหาจุ๋มหน่อยจุ๋มใส่กล่องเรียบร้อยแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยเมื่อวานเด็กห่อกันเนี่ยรีบน้องสาวจุ๋มมาห่อตั้งแต่วันอาทิตย์นะคะแล้วก็มาเพิ่มเติมกันเนี่ยเหลือคนเนี้ยแต่วันนี้ถ้าได้เบอร์โทรมาวันนี้ส่งเลยนะบอกไม่แน่ใจพรุ่งนี้มันเป็นวันหยุดก็จริงถ้ามันไม่ส่งวันพรุ่งนี้ถ้าเขาไม่แบบมันไม่สุภาพถ้าเกิดทางไปรษณีย์ไม่ได้ส่งพรุ่งนี้ก็วันพฤหัสได้นะโทรหน่อยเพราะว่ามันต้องมีเบอร์โทรเพราะว่าเขาจะโทรไงถึงมีบ้านเลขที่บ้านก็จริงแต่จุ่มน่ะลืมเองแหละบางทีนั่งเรียนอยู่เงี้ยไม่ได้จดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อะไรหลายอย่างสุพรรณีพันบุตรนะคะคุณสุพรรณีพันบุตร62หมู่6ตำบลคูสลอดอำเภอราชบัวหลวงจังหวัดอยุธยาไม่รู้ว่าสั่งให้แม่หรืออะไรหรือแม่กับพ่อฟังอยู่ช่วยโทรหาจุ๋มหน่อยนะนะนะนะจุ๋มก็ไปเซิร์ชหาชื่อนี้ใน Google ไปเจอเป็น Facebook จุ๋มทักไปเขาไม่ตอบเขาคงกุ้นว่าเราเป็นมิจฉาชีพจริงๆจะบอกว่าใช่คนนี้ไหมที่สั่งของให้แม่นะช่วยเอาเบอร์โทรมาหน่อยนะสุพรรณีนะอยู่ลาดบัวหลวงนะคะนะอยู่ลาดบัวหลวงนะขอเบอร์โทรหน่อยขอเบอร์โทรหน่อยเกือบลืมแล้วเนี่ยว่าจะวันนี้เนี่ยเอากล่องเข้ามาเลยนะก็บอกไม่เป็นไรไม่งั้นจุ่มต้องไล่อ่ะโอ้โหแย่เลยอ่ะมันเขาโอนเงินแล้วด้วยที่สำคัญเอาเป็นจะก็เลยคิดว่าเอี้ยงบอกถ้าเขาไม่ได้เดี๋ยวเขาต้องโทรหาเธอเองหรอกเราก็ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นเราก็อยากให้เขาได้จะได้กินได้ใช้กันโอเคนะนะคุณใครที่สั่งชื่อในนามสุพรรณีนะคะพันบุตรนะอยู่คูสรอดลาดบัวหลวงนะโทรหาจุ๋มหน่อยจุ๋มจะได้ใส่เบอร์โทรตอนแรกจุ๋มก็จะใส่เบอร์จุ๋มไปทีนี้จริงๆไปรษณีย์ตามหลักในสมัยก่อนเนี่ยเราก็ไม่มีเบอร์โทรกันเนาะมือถือมีแต่เบอร์บ้านนะเขาก็ต้องไปตามบ้านเลขที่นั้นแต่อันนี้มันเหมือนเป็นกติกาเขาอะนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันก็มีมิจฉาชีพเยอะเนาะบางทีส่งอะไรไปอะส่งอะไรไปอ่ะเขาต้องมีเขาต้องให้เขียนด้วยนะหน้ากล่องว่าของที่เราส่งไปคืออะไรนะไม่ใช่ใส่อะไรที่มันไม่ถูกต้องกฎหมายไปนะคะนะคุณสุพรรณีหรือจุ๋มก็คิดเหมือนกันแหละถ้าเขาไม่ได้เขาคงต้องโทรมาแล้วล่ะเอ๊ะทำไมไม่ได้สักทีอะไรเงี้ยมันก็ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นเนาะเราก็อันนี้จุ๋มส่งข่าวนะคะเฮ้ยเหนื่อย ท่านเหนื่อยท่านเหนื่อยเหนื่อยพูดไม่หยุดเลยนะขอบพระคุณมากพรุ่งนี้วันแม่ขอให้มีความสุขเดี๋ยวเมื่อวานนี้ก็เจอแม่จุ๋มก็ตาแดงน้ำตาเข้าน้ำตาออกก็เลี้ยงมันมาตั้งแต่เด็กเลี้ยงแม่ของเขาอะแม่เอก็คือพี่จิ๋มอะแม่จุ๋มเลี้ยงมาตั้งแต่สามสี่ขวบนะพ่อจุ๋มก็เป็นพ่อไม้ลูกติด เข้าใจนะเราก็โตมาด้วยกันนะถึงจะไม่ได้ร่วมอุทธรณ์เราก็เลือดพ่อเดียวกันนะเมื่อวานแม่จุ๋มมานั่งนะแต่มันก็ดีเมื่อวานนี้คุณมายแม่ก็ไปด้วยก็บอกว่าเดี๋ยววันพุธหนูไปหาที่บ้านนะไปสวัสดีนะคะขอบพระคุณมากพี่มาลัยเจ้าพี่มาลัยตื่นแล้วเจ้านึ่งข้าวเหนียวเตรียมไปขายนั่นไงนึ่งข้าวเหนียวเตรียมไปขาย
1: สวยค
0: ือ
1: ด
0: ี
1: มากจริ ง
0: นะบางนึ่งข้าวเหนียวเตรียมไปขายเดี๋ยวพี่มาลัยก็ลูกสาวพี่มาลัยสวยนะสวยเห็นแล้วอุ้ยลูกสาวงามเหมือนแม่นะแม่เขาบอกดูนางดูผู้หญิงต้องให้ดูแม่ถ้าดูแท้ๆต้องดูถึงยายนะต้องอย่างนั้นนะครับนะก็พี่เขาว่าอะไรต่อแล้วเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนเวลาจะหมดแล้วเห็นไหมล่ะพูดแป๊บบางคนบอกทำไมเวลาคุณจุ๋มมันไวจังแล้วคนอื่นมันนานจังไม่นานแล้วเท่ากันเนี่ยนะมันอยู่ที่เราชอบหรือไม่ชอบเรามักหรือไม่มักสวัสดีเจ้าน้องจุ๋มนี่ไงเตรียมตัวไปนึ่งข้าวเหนียวเตรียมตัวไปขายของขอบคุณสำหรับสิ่งดีๆที่น้อง ที่น้องเอามาฝากแฟนรายการนะรักษาเทวดาคุ้มครองกราบขอบพระคุณทุกท่านนะจ๊ะเดี๋ยววันนี้นะโทรกันมานะจ๊ะนะคุณสุพรรณีด้วยนะนะแล้วก็เมื่อวานนี้ก็มีคนโทรมาตลอดมีอยู่คนหนึ่งกำลังอยู่บนวัดเลยเพิ่งฟังได้3 วันคนนี้น่ารักฟังได้3 วันเองกว่าจะจดเบอร์โทรได้พี่ก็ไม่รู้หรอกคุณสมบัติมันมายังไงแต่เห็นคนโทรสั่งกันจังคงต้องดีดีเดี๋ยวพรุ่งนี้มาขยายตอนนี้เวลาหมดนะอายุรุ่นเราเนี่ย40มันต้องกินแล้วนะดูแลทั้งกระดูกเส้นเลือดหัวใจต่างๆเนี่ยคุณสมพิษเนี่ยอยู่ไหนเนี่ยหนองแคเนี่ยเนี่ยเมื่อวานเลยให้หลานสาวอีกคนจดอยู่ในวัดเหนื่อยขอท่านผู้ฟังมีความสุขนะบุญรักษาเทวดาคุ้มครองขอให้คุณแม่คุณพ่อทุกคนมีความสุขมากๆนะพรุ่งนี้อย่าลืมไปกราบท่านนะคะบุญรักษา

0: สเตอริโอ 1,197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลฐานบกที่13จังหวัดลพบุรี
1: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083 8686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
3: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
4: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
5: ภูผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพภูผาวิทย์โปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการมีส่วนผสมของเวย์โปรตีนคอนเซนเทรตซิงค์อะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกลุ่มวิตามินใช้สารให้ความหวานจากเยื่อหวานแทนน้ำตาลบำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนดื่มภูผาวิทย์โปรรีบเลยภูผาวิทย์โปรโทรเลย

081-780-5575 081-780-5575ผู้

การบริโภคอาหารของคนเราในแต่ละมื้อแต่ละวันนั้นย่อมจะส่งผลต่อสุขภาพของคนคนนั้นดังคำกล่าวที่ว่ากินอะไรก็จะเป็นอย่างนั้น You are what you eat หมายถึงหากเรากินอาหารที่ดีร่างกายก็จะสมบูรณ์แข็งแรงและไม่เจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆในทางตรงกันข้ามหากเรากินอาหารที่เป็นโทษกับร่างกายเช่นของหวานมันเค็มเป็นประจำกินเกินความจำเป็นย่อมส่งผลกระทบต่อสุขภาพตามมาเช่นทำให้เป็นโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงหรือเรียกว่าโรคไม่ติดต่อเรื้อรังซึ่งทำให้คนไทยตายจากโรคดังกล่าวปีละกว่า 100,000 คนดังนั้นเราควรหลีกเลี่ยงอาหารประเภทหวานมันเค็มหันมาใส่ใจในสุขภาพของตนเองทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและออกกำลังกายเป็นประจำเพราะสุขภาพดีเริ่มต้นที่นี่ค่ะ

0: ้ำใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817574747
1: มุ่งมั่นแก้ไขขจัดภัยยาเสพติดคุณรู้หรือไม่ยาเสพติดก่อให้เกิดปัญหามากมายต่อประเทศชาติมีผลกระทบต่อร่างกายจิตใจก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมเสียทรัพย์สินเสียชื่อเสียงเกิดความแตกแยกขาดความสามัคคีต่อชุมชนหมู่บ้านและทุกสถานที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดลพบุรี

0: ริ่มกันเลย
1: ทำอะไรอ่ะ
2: ออกกำลังกายไงรักสุขภาพ
3: แล้วในมืออ่ะ
2: ก็บุหรี่ไฟฟ้าไงกลิ่นหอมปลอดภัยไว้ใจได้
3: เข้าใจอะไรผิดแล้วกลิ่นที่หอมชวนให้ลองสำหรับคุณอาจจะไม่ได้เป็นที่ชื่นชอบต่อคนรอบข้างสารนิโคตินยังมีฤทธิ์ทำลายสมองทำให้เกิดความดันโลหิตสูงและยังเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจเมื่อเสพไปมากๆอาจจะส่งผลถึงชีวิตเลิกเถอะครับก่อนที่คนถัดไปจะเป็นคุณเลิกบุหรี่โทร1600
4: ชายคนนี้เขาวิ่งมาได้10นาทีแล้วครับปกติแค่10นาทีเขาก็หยุดนะฮะแต่รู้ไหมครับว่าทำไมเขาถึงยังไม่หยุดเพราะเขาชอบดมเท้าฮะเขาชอบกินก้นด้วยฮะใช่เขาชอบดมพุงนะฮะเขาชอบที่จะดมเท้าเขาชอบที่จะกินก้นเขาชอบที่จะดมพุงเขาชอบที่จะมีชีวิตต่อไปนานๆไขมันจะเริ่มสลายเมื่อออกกำลังกาย10นาทีขึ้นไปให้ได้150นาทีต่อสัปดาห์ลดพุงลดโรครับรองได้ทำสิ่งที่อยากทำไปนาน
5: ๆมันเป็นเด็กตัวเล็กแต่มันฝันเกินตัวนะวันๆเอาแต่เตะบอลกลับจากเรียนก็ไปเตะจนดึกเราก็บ่นจนแพ้ใจมันน่ะไอ้หนูมันเคยบอกว่าจะพาทีมไทยไปบอลโลกมันก็เอาชนะจนได้นะไปคัดตัวติดทีมชาติรุ่นเยาวชนแล้วด้วยแต่ทำไมคนเมาเหล้าต้องขับมาชนลูกผมด้วย
6: ชีวิตดับฝันดับดื่มไม่ขับจากสสส.
7: อย่าวางใจไข้เลือดออกอันตรายกว่าที่คิดไข้เลือดออกโรคติดเชื้อที่มีสาเหตุมาจากไวรัสเดงกีซึ่งมียุงลายเป็นพาหะอาการของโรคมีไข้สูงประมาณ 2-7 วันอ่อนเพลียปวดเมื่อยกล้ามเนื้อมีจุดเลือดตามตัวหากอาการรุนแรงจะเหงื่อออกมือเท้าเย็นอาจช็อกและเสียชีวิตได้สัญญาณอันตรายก่อนเกิดภาวะช็อกคือไข้เริ่มลดลงข้อควรระวังและการป้องกันสำรวจบ้านไม่ให้มีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเมื่อมีอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์หากอาการไม่ดีขึ้นใน2วันให้กลับไปพบแพทย์อีกครั้งอาการจะแสดงชัดเจนในวันที่3และ4ต้องอยู่ใกล้ชิดแพทย
8: ์มาพูดถึงของหวานกันบ้าง

0: คยได้ยินไหมมะระเป็นผักที่คนโบราณนิยมใช้ดูแลตัวเองในตำรับพื้นบ้านมะระเป็นที่รู้จักว่ามีรสขมแต่ซ่อนคุณค่าดีๆไว้เพียบน้ำมันมะระสกัดเย็นแบรนด์เป็นเอกใช้วิธีสกัดเย็นเพื่อรักษาความเข้มข้นของสารอาหารที่มีอยู่ในมะระผ่านกระบวนการสกัดเย็นมาในรูปแบบเม็ดซอฟต์เจลรับประทานง่ายไม่มีกลิ่นรบกวนเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการดูแลสุขภาพที่มีเวลาน้อยรับประทานครั้งละ2ซอฟต์เจลหลังอาหารหรือก่อนนอนรับประทานคู่กับยาแผนปัจจุบันได้เว้นระยะห่างประมาณ15นาทีสินค้าผลิตใหม่จากโรงงานโดยตรงผ่านมาตรฐานไม่มีค้างสต็อกสดใหม่ทุกกระปุก
1: ราคาพิเศษจากผู้ผลิตพร้อมจัดส่งฟรีและเก็บเงินปลายทาง
2: แม่พักนี้แลดูเดินเหินคล่องแคล่วขึ้นหน้าตาสดชื่นสดใสเฉียวนะแม่สีไปได้ยาดีของดีอะไรมาหรือไม่คิดจะบอกกันมั่งหรือล่ะแม
3: ่ก็ลูกชายเขาซื้อสมุนไพรไทยทิพย์โอสถมาฝากใช้แล้วดีขึ้นจริงๆล่ะตะเพิ่มเอ้ยไอ้ที่เคยปวดนั่นปวดนี่มันก็ค่อยๆดีขึ้นเดินเหินก็สะดวกขึ้นไม่ปวดไม่เมื่อยเหมือนแต่ก่อน
2: ฮะอะไรนะเอ๊คุ้นๆอยู่นะทิปๆอะไรเนี่ยเห็นเขาก็พูดถึงอยู่เหมือนกัน
3: ใช่แล้วลาตาเพิ่มทิปๆก็ทิปโอสถนี่แหละถ้าบรรเทาอาการปวดเนี่ยเขาเลยกล่องเหลืองๆกระปุกเหลืองๆใช่ไหมล่ะ
2: ใช่ใช่กล่องเหลืองๆกระปุกเหลืองๆราคา 2-300 นี่แหละ
3: ใช่จ้ากล่องละ200กระปุกละ300ไม่แพงเลยนะ
2: เห็นทีต้องซื้อมากินมั่งเวลาข้าปวดก็ให้ลูกให้หลานบีบให้นวดให้มันก็พอทุเลาประเดี๋ยวประดาวรุ่งเช้าขึ้นมันก็ปวดเหมือนเดิม
3: งั้นดีเลยใช้สมุนไพรไทยทิพย์โอสถดีกว่าราคาก็ไม่แพงจำไว้สมุนไพรไทยทิพย์โอสถซื้อมาใช้เลยกินต่อเนื่องอาทิตย์หนึ่งก็รู้เรื่องแล้ว
2: อ้าวแล้วหาซื้อได้ที่ไหนล่ะเนี่ยยายสี
3: ไปที่ร้านค้าหรือร้านขายยาถามหาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถตัวแทนจำหน่ายเขาก็มีอ้าวนี่เบอร์โทรลองสอบถามเขาดูนี่จดไป
4: 0812901691 0812901691
2: ขอบคุณมากมากนะยายสี
3: ไม่เป็นไรจ้าใช่ดีแล้วก็อย่าลืมบอกต่อด้วยล่ะตาเพิ่ม
2: ได้อยู่แล้ว
5: เสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
6: โอ้ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
7: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
6: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
7: ข้าว89
6: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
8: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
9: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
10: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
6: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสีลุงใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
8: สั่งมา15กระสอบก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไป
9: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
10: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
6: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
8: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
9: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
8: กระสอบสีเขียว
10: ของมารวยทีวี
6: ใช่
11: ดีจริงๆนะขอบคุณครับแม่
12: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
5: 0812901691 0812901691
13: มาแล้วมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนัก
14: ผมชื่อร้อยตีทันกับทองครับลพบุรีครับนาผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้เนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้มีเข้าแล้วเนี่ยดูรวงเนตรคนมาดูโอ้โหรวงสวยจังที่เนี่ย
15: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าวข้าว36ไร่น่ะดีดีหมดเลยใช้ดีจริง
16: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
17: ผมนายสมปองกินกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางละจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
13: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง0812901691
18: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านเข้าสู่รายการคุยฟุ้งกับลุงช้างมีปัญหาเรื่องสุขภาพปรึกษาลุงช้าง0812901691สุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องฟังลุงช้าง
19: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอมมะนะโมชิวะโกสิระสาอะหังกะรุณิโกสัพพะสัตตานังโอสถะทิพพะมันตังปภาโสสุริยาจันทังกมรพัจโจปภาเสสิวันธามิบันทิโตสุเมทโสอโรคาสุมะนะโหมิขอบารมีแห่งบรมครูหมอชีวกกมรพัจจงคุ้มครองให้ข้าพเจ้าลุงช้างไทยทิพย์และคุณผู้ฟังที่กำลังฟังรายการคุยฟุ้งกับลุงช้างรวมไปถึงเจ้าหน้าที่คอนโทรลเสียงให้พ้นจากโรคร้ายภัยเวรโรคเวรโรคกรรมขอให้มีอายุมั่นขวัญยืนมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีขอให้อานิสงส์แห่งแรงอธิษฐานนี้คุ้มครองข้าพเจ้าและผู้ที่เกี่ยวข้องกับรายการคุยฟุ้งกับลุงช้างนับตั้งแต่บัดนี้ล่วงไปเมื่อหน้าเธอ
13: สมุนไพรมีมานานหลายพันปีตั้งแต่พุทธกาลปู่ชีวกโกมารพัทซึ่งเป็นแพทย์ประจำองค์พระเจ้าพิมพิสารและท่านได้มอบหมายให้ปู่ชีวกโกมารพัทเป็นแพทย์ประจำพุทธเจ้าด้วยนับจากนั้นเป็นต้นมาตำรายาแผนโบราณจึงได้อยู่คู่โลกด้วยวิวัฒนาการอันทันสมัยสมุนไพรจึงได้พัฒนาปรับปรุงรูปแบบและคิดค้นให้เข้ายุคโลกาภิวัตน์สมุนไพรไทยทิพโอสถคือความภูมิใจของวงการแพทย์แผนไทยที่ได้อนุรักษ์ตำรายาแผนโบราณมาตั้งแต่บรรพบุรุษสูตรดั้งเดิมที่มีมานานตกทอดสู่ลูกหลานสำหรับผู้ที่มีปัญหาปวดหลังปวดเอวปวดข้อปวดตามกล้ามเนื้อเส้นตึงอย่าปล่อยให้ทรมานบัดนี้ทุกท่านต่างมั่นใจสมุนไพรไทยทิพโอสถถูกต้องมาตรฐาน

สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยฟุ้งกับลุงช้างเมื่อวานไม่อยู่วันนึงเดินทางไปจังหวัดเพชรบูรณ์ฮะไปเขาค้อไปเขาค้อนะไปเขาค้อไปก็มีธุระอ่ะเนาะก็ต้องไปหลายๆท่านก็กลิ้งกลังกลิ้งกลังกันเข้ามาขอพระคุณมากครับกลิ้งกลังกันเข้ามาเราก็บอกว่าไม่ดีจัดให้ประแชมรับสายซะเลยขอบคุณมากเลยนะครับกลิ้งกลังกลิ้งกลังกันเข้ามานี่เยี่ยมยอดจริงๆเลยนะครับรายการของเรานี่สบายๆขนาดพี่ทองใบแจ่มแจ้งไปอำเภอเขายังบอกมาเสียงคุ้นจังเลยคุณทองใบเนี่ยเคยออกรายการวิทยุกับลุงช้างใช่ไหมล่ะโอ้ทองใบดังเลยทีเนี้ยนะดังทั่วผักไห่เลยใครก็รู้จักคุณทองใบทองใบแจ่มแจ้งเนี่ยเยี่ยมยอดเลยนะอ้าวแล้วก็เมื่อวานนี้ทางทีมงานเราก็ไปส่งปุ๋ยให้กับคุณพี่ที่สีมาสีไม่ใช่สีมหาโพธิ์สีมหาโพธิ์ไปวันนี้ครับสีมหาโพธิ์ไปวันนี้เมื่อวานก่อนไปบึงช้ำอ้อนะครับทีมงานก็ไปส่งมาแล้วแล้วก็วันนี้ก็จะไปที่สีมหาโพธิ์ปราจีนบุรีอันนี้เขายังไม่เชื่อนะว่าอิทธิฤทธิ์อิทธิเดชเราจะขนาดนั้นเฉียวหรือปุ๋ยอะไรมันปรับปรุงดินได้ด้วยงงเพราะว่ามันเป็นปุ๋ยที่เขาใส่ฮอร์โมนเข้าไปเป็นอาหารพืชอยู่แล้วใช่ไหมเขายังใส่ฮิวมิกใส่โคโลไมด์เข้าไปเพื่อปรับปรุงดินเรียกปุ๋ยไม่ได้ละไอ้สองตัวนี้ต้องเรียกวัสดุปรับปรุงดินนะนะกลับผมก็วันนี้หลังจากน้องๆเขาไปเซ็นชื่อทำงานไปเขียนใบลมใบลาขออนุญาตชั่วข่าวเขาไปยังรับราชการอยู่ทีมงานผมลูกชายก็เป็นทหารไงต้องไปทำงานก่อนนะช่วงเที่ยงก็จะไปเพื่อขออนุญาตครึ่งวันประมาณนั้นถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์ก็ได้ตั้งแต่เช้าเลยปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งลุงช้างตาพญาเสือเชื่อเหอะว่าใช้แล้วเขาได้ผลจริงนะครับนอกนั้นก็ยังมีดึงรวงนะดึงรวงดึงเร็วจะได้ร่ำรวยนะมีเม็ดฟู่กดอะมิโนเนี่ยเมื่อวานนี้ที่เขาคอนะอากาศเย็นเจี๊ยบคุณผู้ฟังถามเขาชาวบ้านท่านนั้นบอกฝนตกบ้านบอกไม่ได้ตกอ่ะโอ้โหฝนไม่ตกทำไมมันชื่นใจจังเลยเย็นอากาศดีมากเลยนะถือว่าบรรยากาศดีนะเขาบอกกันเนี่ยเขาคอเนี่ยต้องมาเที่ยวหน้าฝนบางคนเข้าใจผิดก็ต้องมาเที่ยวหน้าหนาวเออหน้าฝนเนี่ยแหมหมอกลอยตัวลงต่ำไปวัดผาซ่อนแก้วเหมือนฟ้าครึ้มแต่ว่ามันดิแต่ว่าฝนไม่ตกนะเพราะว่าเมฆเขาต่ำมีหมอกลอยต่ำๆนี่พระพุทธเจ้าห้าพระองค์องค์ใหญ่นะเมื่อก่อนนี้เราเข้าใกล้ไม่ได้เลยนะเดี๋ยวนี้ทางวัดเขาให้เราเข้าไปกราบนมัสการได้เลยน่าจะเสร็จหมดแล้วนะตอนนั้นเราไปใหม่ๆเนี่ยเขากำลังสร้างเนาะเขากำลังสร้างกันอยู่ตอนนี้น่าจะสร้างเสร็จแล้วล่ะเขาปฏิบัติธรรมกันแล้วล่ะก็ไปชมความสวยงามนะฮะแน่นอนที่สุดตรงไหนสวยๆงามๆชื่อเสียงโด่งดังคนก็เยอะเป็นธรรมดาคิดว่าวันจันทร์คนไม่เยอะที่ไหนได้คนเพียบเลยนะครับอันนี้ไปเล่าให้ฟังนะไปเที่ยวมาไปทำบุญมาอะไรมาก็มาเล่าให้ฟังเนี่ยบรรยากาศก็เป็นยังไงอากาศดีมากเราไม่ได้ขับรถเองไปทุกครั้งขับรถเองทุกครั้งเลยเมื่อวานไม่ต้องขับไอ้ทีมงานเขาขับให้ก็เ
็ค่อยชวนก็มีโอกาสได้ดูนู่นดูนี่ดูบรรยากาศรอบข้างนะแล้วก็นั่งดูข่าวในโทรศัพท์เอาก็โอ๊ยตายแล้วนนทบุรีอีกแล้วคุณผู้ฟังอดีตส.ส.ชักปืนยิงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้วก็คนขับรถประจำตัวคนขับรถก็บาดเจ็บท่านนายกอบจ.ก็บาดเจ็บสาหัสนำส่งโรงพยาบาลนี่ล่าสุดว่าเสียชีวิตแล้วครับทีแรกก็มือปืนก็หนีนั่งมอเตอร์ไซค์รับจ้างไปแล้วตอนหลังก็มามอบตัวตำรวจควบคุมตัวไว้ที่สถานีตำรวจภูธรอะไรรัตนาธิเบศรมั้งเนาะประมาณนั้นนะประมาณนั้นนะครับท่านนายกอนุทินรู้ข่าวผมบอกต้องโดนแล้วครับฟันไม่เลี้ยงพกปืนได้ไงเขาไม่ให้พกปืนประวัติเราเมืองเราเนี่ยเขาไม่ให้พกปืนนะนอกจากเจ้าหน้าที่ตำรวจที่กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่อะไรประมาณนั้นเนี่ยก็ปมเรื่องอะไรเราไม่ทราบแต่ว่ามือปืนเนี่ยคือคุณฉลองเลี้ยวแรงเนี่ยที่เป็นอดีตส.ส.เนี่ยเนาะแกไปทวงหนี้11ล้านหนี้สิน11ล้านทวงแล้วไม่ได้ไม่ให้สักทีเป็นอย่างนั้นนะครับก็เลยชักปืนยิงเหตุผลประมาณใดเดี๋ยววันนี้ก็คงเป็นข่าวคราวให้ได้ฟังกันนะครับเรียกว่ายาวเลยนะข่าวนี้นะครับอ่ะไปฟังเพลงดีกว่านะครับวันนี้หลายท่านคิดว่าลุงช้างไม่มาก็เลยมาได้ขอเพลงกันมีพี่สาวท้ายตลาดลพบุรีวันนี้ขอฟังเพลงอาวรสวัสดิ์ของอุดมผอมเมฆเจริญนะครับมีพี่สาวจากอุดัยเจริญอำเภอควนกาหลงจังหวัดสตูลแนะนำงานเพลงชีวิตเพื่อชาติหัวใจเพื่อเธอนี่สาวสวยจากมหาสอนบ้านหมี่ลพบุรีแนะนำงานเพลงเธอไม่โดนเธอไม่รู้นะครับพี่ทองใบแจ่มแจ้งจากผักไห่สาวเผ่ามูเซอร์ของสุรพลนุบัจเจริญเสียงผมแย่เลยนะเนี่ยแล้วก็พี่ณรงค์จากบ้านหมอสระบุรีแบบวันนี้อยากฟังเพลงล็อกกันหน่อยแม่จ๋าแม่รู้บ้างไหมอย่าไปร้องเลยเราเพลงแม่ของเสกโลโซจริงๆแล้วรายการเราเนี่ยก็เปิดกว้างเนาะถ้าเพลงลูกทุ่งก็ลูกทุ่งเพลงหมอลำก็หมอลำเพลงลูกกุ้งก็ลูกกุ้งเอามั่วกันไปหมดเลยได้เนี่ยจนมีคนตั้งชื่อรายการให้เราแล้วนะว่าจับชายซองฮิตหยิบเอานู่นเอานี่มาเปิดมาเล่าอะไรให้คุณผู้ฟังได้ฟังโดยมีปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งลุงช้างเนี่ยเป็นผู้สนับสนุนรายการเรานะครับนอกเหนือจากนั้นก็ยังมีโปรมิกซ์ออยล์ดูแลไตนะฮะยาย่าบิงและก็ดีแคร์ดูแลสายตาครับมีสมุนไพรไทยทิพย์โอสถบรรเทาอาการปวดบรรเทาอาการเมื่อยบำรุงกระดูกบำรุงข้อด้วยไทยแคลพัทครับกาแฟลิต้าเอ็มกาแฟลิต้าเอ็มโกครับมีโฟกัสสำหรับคุณผู้ชายนะที่ฉี่ไม่พุ่งไม่จวดปวดฉี่บ่อยๆเนี่ยนะครับมีน้ำมันงาดำสกัดเย็นแบล็กเซซามีนนะสำหรับการสร้างความหล่อลื่นในกระดูกและข้อต่อนะครับมีจอยมิกฟู้ดแล้วก็สายเลี่ยมจอยสำหรับคนท้องผูกไม่ค่อยถ่ายพายแต่ลมเอาแล้วครับไปฟังเพลงสาอาวรสวัสดิ์ครับ

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟลกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรมุ่งช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

ขอบคุณพี่มณิชด้วยนะโทรให้กำลังใจแล้วบอกเสียงแย่เลยนะลุงช้างพักผ่อนเยอะๆหน่อยคุณพี่โทรมาแล้วไม่พูดอีกสายหนึ่งเนี่ยเบอร์โทรลงท้ายด้วย210เนี่ยรับสายแล้วก็ไม่พูดกับผมทั้งนั้นเนี่ยเออแล้วไม่รู้โทรมาทำไมก็ไม่รู้ลงท้ายด้วย2210เนี่ยโทรกลิ้งกลางกลิ้งกลางเข้ามาแล้วก็ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหล2โหล24ไม่พูดกับผมสักคำหนึ่งรู้สึกว่าตัวเองกินเค็มมากเกินไปเนี่ยก็ระวังระมัดระวังเรื่องไตมันจะเสื่อมไตมันจะแย่เนาะบำรุงฟื้นฟูด้วยโปรมิกซ์ออยล์ก่อนนอน1เม็ดเพื่อการบำรุง2เม็ดเพื่อการฟื้นฟูเนาะนะครับไม่ใช่ยานะแม่ไม่ใช่ยาซื้อยาไตหน่อยไม่ใช่ยาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงไตนะครับไม่ใช่รักษาไม่ใช่ป้องกันนะครับนะรับบำรุงแล้วก็ฟื้นฟูเนาะไปฟังต่อเลยครับชีวิตเพื่อชาติหัวใจเพื่อเธอครับพี่สาวที่น่ารักของเรานู่นจากอุดรเจริญอำเภอควนกาหลงจังหวัดสตูลฟังทางขึ้นตำรวจภูธรภาค9นี่เยี่ยมยอดเลยนะฮะนอกจากนั้นเราก็ยังมีตำรวจตรตชดทุ่งสงอีกตชดกาญจนบุรีอีก ไม่ไหวเปิดเพลงสลับสปอร์ตดีกว่าบ้างเนี่ยไม่ต้องคุย ที่ร้านนพรัตน์หน้าโรงภาพยนตร์ทหารบกวงเวียนสระแก้วเดี๋ยวจัดรายการเสร็จเดี๋ยวจะไปหานะจ๊ะ บอกเอายาไทยทิพย์โอสถมาส่งให้หน่อยสักครู่จ้ะ

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
2: จะเป็นยาย่าบิงจะเป็นดีแคร์เนี่ยดูแลสายตาทั้งคู่นะครับยาย่าบิงก็เป็นแคปซูลกระปุกหนึ่งมี60 เม็ดแต่ส่วนดีแคร์เป็นซอฟเยลกระปุกหนึ่งมีแค่30 เม็ดนะครับที่จังหวัดนนทบุรีในคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบอกว่าจากเหตุการณ์ที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีถูกยิงเสียชีวิตจะต้องมีการจัดการเลือกตั้งตำแหน่งที่ว่างภายใน60 วันหรือภายในวันที่9 ตุลาคมนับตั้งแต่วันที่เสียชีวิตนะครับส่วนสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีก็ยังอยู่เลือกตั้งใหม่เฉพาะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตำแหน่งเดียวเท่านั้นนะครับไม่ได้ลาออกนะเนาะถ้าลาออกในหมดเลยนะสมาชิกต้องเลือกตั้งกันใหม่ยกทีมใช่ไหมเหมือนนายกรัฐมนตรีถ้าเผื่อว่าลาออกยุบสภาก็ต้องหมดวาระกันไปแต่นี้เกิดจากการเสียชีวิตก็เรียกว่าเกิดจากการถูกทำร้ายร่างกายนะครับเอาไปฟังกันต่อครับคัทธรยามาลสีเธอไม่โดนเธอไม่รู้เสียงมาละได้น้ำร้อนกับมะขามป้อมมาเลยเสียงแจ๋วอะไรที่เนี้ยนะสาวสวยจากมหาสรบ้านหมี่ครับ

0: ผมเจ็บมาเยอะผมผ่านมาเยอะและผมก็ใช้มาเยอะครับแต่สุดท้ายผมมาเจอนี่แหละครับสมุนไพรไทยทิพย์โอสถครับทำให้ผมมั่นใจเพราะว่าเป็นยาสำหรับจำบ้านและก็ไม่มีสารสเตียรอยด์ที่สำคัญครับหาซื้อง่ายตามร้านขายยาทั่วไปนะครับและก็ตัวแทนจำหน่ายด้วยนะครับเวลาที่ผมปวดเมื่อยครับผมก็จะทาน2แคปซูลหลับสบายตื่นมาพร้อมที่จะสู้งานตลอดครับปวดเมื่อยเมื่อไรนึกถึงสมุนไพรไทยทิพย์โอสถนะครับ
1: ติดต่อได้ที่สถานีวิทยุแห่งนี้หรือลุงช้างไทยทิพย์081-290-1691 081-290-1691
2: ย้ำแล้วย้ำอีกเนาะเวลาไปซื้อกับตัวแทนจำหน่ายให้ดูรูปลุงช้างเบอร์โทรลุงช้างพร้อมข้อความว่าลุงช้าง 100% หลายท่านบอกไปซื้อมาแล้วไม่เห็นมีรูปลุงช้างเบอร์โทรลุงช้างล่ะไปซื้อร้านไหนมาล่ะไม่ไปร้านที่ลุงช้างบอกล่ะใช่ไหมก็เท่านั้นเนี่ยขอบคุณลี่แซโอสดด้วยนะฮะกลิ้งกลางเข้ามาเนี่ยลี่แซโอสดบ้านมีสั่งหลายอย่างเลยนะฮะเนี่ยนะครับน่าจะได้ส่งวันนี้สมั้งมีสั่งซื้อดีแคร์โฟกัสยาบรรเทาลิสิลวงทวารไทแคลพัทโปรมิกซ์ออยล์นะครับโอ้สั่งวันสั่งวันไม่ทันส่งวันนี้เนาะส่งให้วันนี้นะครับไม่ใช่โทรมาเมื่อกี้นะส่งไลน์มาเมื่อกี้แต่เพิ่งเห็นโอ้ส่งมาแต่เมื่อวานเนี่ยนะครับเดี๋ยวจัดการให้เดี๋ยวจัดการให้นะขอบคุณมากเลยแล้วก็เจ๊หมูสั่งยาย่าบิงมาเจ๊หมูสั่งยาย่าบิงเข้ามาเดี๋ยวกลิ้งกลางโทรคุยกันอีกทีนึงเนาะจะเอาอย่างอื่นด้วยไหมจะเอาอย่างอื่นด้วยไหมมันต้องส่งทีหลายอย่างมันต้องดูดีหน่อยนะป่าโมกป่าโมกครับยาย่าบิงดูแลสายตายาย่าบิงเนี่ยเราไม่ได้มีทุกร้านนะครับมีแค่ร้านเจ๊หมูป่าโมกร้านบัวเพศัตว์โคกสำโรงแล้วก็ร้านจีงว่านจันช่องแคนะครับแล้วก็บ้านสมุนไพรลุงช้างสาขาโคกตูมวันนี้ไม่ได้ไปขายไหนแล้ววันนี้บอกว่าวันนี้อยู่บ้านนอนรอรับตังค์กันนะนอนรอรับตังค์เพราะว่าโอ้โหส่งปุ๋ยทิ้งแล้วตัวแค่นั้นนะอายุเยอะแล้วนะครับอายุเยอะแล้วนะไปสั่งขนาดนั้นเลยเนี่ยอ้าวเวลาทำไมหมดเร็วจังเลยเนี่ยไปฟังเลยครับวันนี้คุยเยอะเนี่ยเสียงไม่ดีก็คุยเยอะเนี่ยไปฟังสาวเผ่ามูเซอร์ที่พี่ต้องใบขอมาแล้วก็แม่จากเสกโลโซแล้วส่งท้ายกันเลยเนาะขอบคุณทุกการติดตามรับฟังครับโชคดีมีเงินใช้ไม่เจ็บไม่ชนทุกคนนะครับสวัสดีครับ

0: ังจันทลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลฐานบกที่13จังหวัดลบบุรี
1: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
3: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
4: เชื่อไหมครับว่า1ใน3ของคนไทยเป็นโรคอ้วนลงพุงโรคอ้วนลงพุงเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือโรค NCD มากมายเช่นโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคหัวใจและอีกหลายโรคอ้วนลงพุงคืออะไรอ้วนลงพุงคือภาวะที่ไขมันสะสมในช่องท้องหรืออวัยวะในช่องท้องมากเกินไปจนทำให้หน้าท้องยื่นออกมาชัดเจนแม้น้ำหนักตัวจะอยู่ในเกณฑ์ปกติก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่อ้วนลงพุงแล้วตอนนี้คุณอ้วนลงพุงอยู่หรือเปล่าครับถ้าอยากรู้ลองวัดเส้นรอบพุงผ่านสะดือต้องไม่เกินส่วนสูงหาร2นะครับเช่นถ้าคุณสูง160ซมเส้นรอบพุงต้องไม่เกิน80ซมถ้าพุงเกือบเกินหรือเกินแม้เพียงน้อยนิดคุณก็กำลังเข้าสู่ภาวะอ้วนลงพุงแล้วล่ะครับแต่ถ้าหากคุณมีความดันโลหิตสูงน้ำตาในเลือดสูงหรือระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์สูงด้วยแล้วล่ะก็คุณก็เข้าขั้นเสี่ยงเป็นโรคอ้วนลงพุงเลยนะครับถ้าวัดแล้วพุงเกินจะทำยังไงดีครับขั้นตอนแรกก็ต้องเริ่มจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินลดอาหารที่แคลอรี่สูงๆเช่นอาหารทอดอาหารมันอาหารประเภทนี้ให้ผลเสียต่อร่างกายอย่างไรบ้างมาดูกันเลยเมื่อไขมันเข้าสู่ร่างกายจะถูกดูดซึมที่ลำไส้เล็กจากนั้นจะเข้าสู่กระแสเลือดแล้วถูกนำไปเก็บเป็นพลังงานสำรองไว้ใต้ผิวหนังและช่องท้องซึ่งปกติแล้วร่างกายจะดึงไขมันไปช่วยละลายวิตามินสร้างฮอร์โมนและหากมีการขยับร่างกายต่อเนื่องพลังงานสำรองนี้จะถูกนำมาใช้ด้วยแต่หากไม่มีการขยับร่างกายเลยไขมันจะถูกนำไปสะสมไว้ซึ่งหากสะสมไว้ที่ช่องท้องมากๆก็จะทำให้เป็นอ้วนลงพุงนั่นเองและเนื่องจากบริเวณนี้มีเส้นเลือดฝอยที่เชื่อมโยงกับเส้นเลือดหลักมากมายซึ่งหากปล่อยให้ไขมันช่องท้องละลายและแทรกซึมสู่เส้นเลือดฝอยจนกระทั่งเข้าสู่กระแสเลือดหลักที่เดินทางไปเลี้ยงทั่วร่างกายล่ะก็คราวนี้ล่ะไขมันก็จะไปเกาะตามผนังหลอดเลือดส่งผลให้เส้นเลือดตีบความดันโลหิตสูงและเสี่ยงต่อการเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังอื่นๆตามมาแน่ๆครับดังนั้นเราควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูงอย่างอาหารผัดทอดเลือกกินประเภทต้มยำอบนึ่งลวกตุ๋นนะครับ
0: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
3: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคป

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก6นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะกระทรวงดีอียกระดับมาตรการหน่วยงานรัฐเตรียมชงครม.คุ้มครองข้อมูลประชาชนเร่งใช้ MFA เปลี่ยนข้อมูลล็อกอินแก้ปัญหาเชิงระบบระยะยาวสักครู่มาติดตามค่ะ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
5: สมุนไพรเลอาจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจะว่าเลิศ
6: เสียวฟันน่ะ
7: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
8: เสียวฟัน

0: ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เลอา
3: สบู่สมุนไพรเลอาเจ้าวะเริ่ด
4: สบู่สมุนไพรเลอาเจ้าวะเริ่ดเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้า
5: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มเจ้าวะเริ่ด
6: กระทรวงดีอีเตรียมเสนอครม.ยกระดับความปลอดภัยไซเบอร์ภาครัฐบังคับเปลี่ยนรหัสผ่านเจ้าหน้าที่กว่า300กรมพร้อมตรวจสอบกว่า 30,000 ระบบภายใน15วันปิดระบบเก่าที่เป็นช่องโหว่และเร่งใช้ MFA ป้องกันข้อมูลประชาชนรั่วไหลคุณมาวินพานุรักษ์รายงานค่ะ
7: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือกระทรวงดีอีเปิดเผยว่าในการประชุมครม.วันที่11สิงหาคมนี้กระทรวงดีอีร่วมกับสกมช.เตรียมเสนอมาตรการยกระดับความปลอดภัยไซเบอร์ภาครัฐเพื่อออกเป็นมติบังคับใช้ทันทีโดยมาตรการสำคัญ3ด้านได้แก่การบังคับเปลี่ยนรหัสผ่านหรือ Force Reset Password สำหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐกว่า300กรมเพื่อป้องกันการนำข้อมูลบัญชีรั่วไหลไปสวมรอยการใช้งานมาตรการที่2คือ System Cleansing ให้หน่วยงานรัฐตรวจสอบระบบสารสนเทศกว่า 30,000 ระบบหากพบระบบเก่าระบบร้างหรือระบบที่ไม่ได้ใช้งานให้ปิดการเข้าถึงส่วนหลังบ้านอย่างถาวรภายใน15วันเนื่องจากแม้บางหน่วยงานปิดหน้าเว็บไซต์แล้วแต่ระบบหลังบ้านอาจยังเปิดอยู่และกลายเป็นช่องโหว่ให้ผู้ไม่หวังดีเข้าถึงข้อมูลได้และมาตรการที่3คือการยกระดับการยืนยันตัวตนแบบหลายปัจจัยหรือ MFA ในระบบภาครัฐทั้งหมดโดยหน่วยงานที่ไม่ดำเนินการอาจมีมาตรการทางกฎหมายรวมถึงการนำผลการดำเนินงานไปพิจารณาเรื่อง KPI และงบประมาณโดยจากการรวบรวมข้อมูลพบว่าข้อมูลทั่วโลกมีข้อมูลผู้ใช้และรหัสผ่านรั่วไหลสะสมกว่า 50,000 ล้านรายการขณะที่ประเทศไทยพบข้อมูลหลุดสะสมกว่า200ล้านรายการครอบคลุมทั้งภาครัฐและเอกชนจึงจำเป็นต้องเร่งแก้ไขปัญหาร่วมกันอีกทั้งกระทรวงดีอีเตรียมเข้มงวดการกำกับดูแลผู้พัฒนาระบบหรือเอาซอร์สรวมถึงการหารือกับทางกรมบัญชีกลางปรับปรุงเกณฑ์ TOR ด้านดิจิทัลให้มีการตรวจสอบระบบลงโทษที่ชัดเจนขึ้นมาวินพานุรักษ์รายงาน
6: รถไฟฟ้า MRT 4สายชวนลูกๆพาคุณแม่ขึ้นรถไฟฟ้าได้ฟรีในวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569คุณนภาพรช่างกลรายงานค่ะ
8: เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2569และถือว่าเป็นวันแม่แห่งชาติการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยร่วมกับผู้รับสัมปทานรถไฟฟ้ามหานครหรือรถไฟฟ้า MRT ทั้ง4สายคือ MRT สายสีม่วง MRT สายสีน้ำเงินMRT สายสีเหลืองและ MRT สายสีชมพูโดยจัดกิจกรรมพิเศษยกเว้นค่าโดยสารรถไฟฟ้า MRT ทั้ง4สายโดยคุณแม่ที่เดินทางมาพร้อมลูกในวันที่12สิงหาคม2569เพียงคุณลูกพาคุณแม่มาแสดงตัวที่ห้องออกบัตรโดยสารเพื่อรับคูปองหรือบัตรโดยสารรถไฟฟ้าได้ฟรีในทุกสถานีโดยคุณแม่หนึ่งท่านต่อคูปอง1ใบสามารถใช้ได้ตลอดเวลาของการเปิดให้บริการส่วนลูกชำระค่าโดยสารตามปกติทั้งนี้เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและการส่งเสริมการท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆรอบเส้นทางรถไฟฟ้า MRT ตลอดจนเป็นการส่งเสริมความผูกพันในสถาบันครอบครัวณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
6: ติดตามสภาพอากาศวันนี้ค่ะประเทศไทยจะยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่ง
9: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
10: จอทลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์ลบบุรีเสนอรายการข่าวรับอรุณสนับสนุนรายการโดยสมุนไพรจีรา
2: ตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและ BGM Soft Gel บำรุงสายตาสั่งซื้อโทร0855179025
11: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงตัวไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีนเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรส์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแล้งตัวไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ใช้วัคซีไรส์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรส์ปลอดภัยจากสารเคม
12: ีเร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ทองไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งทองไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า 80-100cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ 45-50 วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวทองถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรส์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวทองไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร08551790250855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีหนอนกอหนอนม้วนใบหนอนกระทู้ข้าวและใบขาวปัญหาใหญ่ของชาวนาไทยจัดการได้ด้วยวัคซีไรส์และวีโต้ปราบหนอนถ้าพบหนอนในนาไม่ว่าชนิดไหนผสมวัคซีไรส์กับวีโต้ปราบหนอนอย่างละ 60cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวใบที่ม้วนหอก็จะคลายใบขาวก็หายหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ใหม่ช่วยกำจัดหนอนในนาและรักษาใบขาวใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่ประหยัดและปลอดภัยมั่นใจเต็มร้อยสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0855179025 0855179025วีโต้ปราบหนอนชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม
13: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
11: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100cc ในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรส์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู
14: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้หากท่านพบปัญหาในนาข้าวต้นข้าวเป็นเชื้อราใบขาวเป็นโรครากเน่าโรคที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรียลองมาทุกวิธีก็ไม่หายขอแนะนำชีวภาพปราบรา ชีวภาพปราบรา รักษาโรคราและใบขาวผสมปราบรากับวัคซีไรส์ฉีดพ่นในนาข้าวใบขาวก็หายเชื้อราก็หยุดโรคไม่ลุกลามต้นข้าวจะเขียวแข็งแรงแต่ก่อรอออกรวงชีวภาพปราบปรามใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่สกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยทั้งผู้ใช้และไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เกษตรกรยุคใหม่ชีวิตปลอดภัยห่างไกลจากสารเคมี
2: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังคณีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกิน

0: อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ฟังค่ะ 6:20 น.ปุ้มสันธนีสวัสดีคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับคุณฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวรับอรุณจทล AM สตรีโอ 1,197 กิโลเฮิรตซ์ลพบุรีปุ้มสันธนีดำเนินรายการค่ะมิสเตอร์เอควบคุมเสียงนะคะสำหรับเช้านี้อังคารที่11สิงหาคมค่ะคุณผู้ฟังก่อนวันแม่1วันเอาทำไมปุ้มไม่ได้เปิดเพลงแม่เนาะลืมเดี๋ยวจะเปิดเพลงเกี่ยวกับแม่คุณแม่คุณแม่นะคะ11โมงคอยรอฟังอะไรวันก่อนมีน้องไหนน้องไนซ์นะคะน้องไนซ์ขอเข้ามาเป็นเพลงแม่ของพวกเราหรืออะไรสักอย่างหนึ่งของคุณพันช์วรการหรือเปล่าปุ้มหาไม่เจอรู้สึกเดี๋ยวหาแป๊บนึงเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะคะถ้าไม่ลืมนะไนซ์นะคะคุณผู้ฟังติดตามฟังปุ้มได้3ช่วงเวลาค่ะ3:00 ถึง 4:00แล้วก็6:00 ถึง 7:00แบบนี้แล้วก็11:00 ถึงเที่ยงพบกันอีกช่วงหนึ่งสำหรับจทร AM 1197ที่นี่ส่วนเมื่อตะกี้นี้5:00 ถึง 6:00ที่วสป .612 นะคะเก็บตกตอน3:00ใครไม่ได้ฟังก็ตามไปฟังตอน5:00ได้นะคะเช้าตรู่แบบนี้มีเรื่องมาเล่ามีข่าวมาฝากฟังข่าวในเช้าตรู่รอบรู้ทุกเรื่องราวฟังข่าวรับอรุณกับปุ้มสันธนีพร้อมทั้งเรื่องราวของการดูแลสุขภาพร่างกายกับสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดดูแลและบำรุงร่างกายค่ะนะคะลดภาวะความหนืดข้นของเลือดลดการเกิดลิ่มเลือดช่วยในเรื่องของความยืดหยุ่นของผนังหลอดเลือดป้องกันการเกิดลิ่มเลือดป้องกันการตีบตันแตกของเส้นเลือดลดภาวะการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดดูแลระบบหมุนเวียนโลหิตให้ดีนะคะส่วนใครที่มีปัญหาดวงตาวุ้นในตาเสื่อมจอประสาทตาเสื่อมเป็นต้อแล้วลอกไม่ได้ภาวะเบาหวานขึ้นตาอันนี้ยกหน้าที่ให้ BGM Soft Gel ตาแจ่มมองชัดทำอะไรก็ถนัดด้วย BGM วันละเม็ดก่อนอาหารเช้านะคะเมื่อกี้มีเกษตรกรจากหนองม่วงค่ะโทรมาคุยกับปุ้มเรื่องของข้าวโพดนะคะข้าวโพดนี่พอขึ้นมาเป็นใบคู่ปุ๊บฉีดวัคซีนปั๊บวัคซีนจะช่วยให้เขียวงามกันโรคกันเพลียกันหนอนกันแมลงข้าวโพดไม่เป็นหนอนเผลอเรอไปลืมฉีดไปฝนตกเว้นนานฝนตกนี่ไม่ต้องฉีดซ้ำยกเว้นตกกระหน่ำอะไรค่อยว่ากันอีกทีนะคะแต่ถ้าตกเบาๆตกไปเรื่อยๆฝนตกแป๊บนึงแล้วหยุดไม่ต้องฉีดซ้ำค่ะไม่ต้องจับใบด้วยค่ะเพราะว่าในวัคซีเน่และวัคซีไรส์มีจับใบให้แล้วเรียบร้อยประสิทธิภาพการจับใบเหนือชั้นกว่ายาจับใบที่คุณเคยใช้แน่นอนนะคะแต่ถ้าฝนตกตกแรงๆเนี่ยก็ต้องฉีดกันใหม่นะคะเผลอละเลยปล่อยให้เป็นหนอนแล้วก็เติมวีโต้ปราบหนอนไปฉีดทีเดียวไล่หนอนไปไม่ต้องมาใช้พร่ำเพรื่อฉีดรอบแรกหนอนหนีหมดคราวนี้ฉีดวัคซีนอย่างเดียวข้าวโพดออกฝักก็เปลี่ยนเป็นวัคซีน2นะคะเปลี่ยนเป็นวัคซีน2บางท่านบอกว่าไม่ต้องเปลี่ยนคุณปุ้มเป็นวัคซีน1เหมือนเดิมและเอาวีซ่า2เติมเข้าไปวีซ่า2ที่ฉีดข้าวตอนรวงก้มอ่ะเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำนมให้ข้าวก็มาเพิ่มแป้งให้ข้าวโพดเมล็ดเรียงสวยฝักใหญ่นั่นแหละวัคซีนก็กันโรคกันแมลงไปที่ปุ้มให้ใช้วัคซีน2เพราะว่าวัคซีน2จะช่วยให้ต้นแข็งนะคะข้าวโพดจะแบบว่ามีลำต้นแข็งมีก้านแข็งขึ้นออกฝักออกดอกเยอะขึ้นก็เป็นฝักเยอะขึ้นแล้วก็ค่อยเติมวีซ่า2ผสมไปถ้าไม่มีหนอนก็ไม่ต้องฉีดแล้ววีโต้ปราบหนอนเนี่ยส่วนพืชลงหัวเหมือนกันค่ะบนดินให้ใช้วัคซีน1วัคซีน1ก็ได้วัคซีน2ก็ได้สำหรับมันสำปะหลังเผือกแห้วมันแก้วคุณผู้ฟังปลูกมันแก้วเขาเล่าให้ผู้ฟังแบบนี้เขาใช้วัคซีน2ฉีดบนดินดอกมันแก้วเต็มเลยต้องตัดออก ออกดอกเยอะมากแล้วก็เติมวีซ่า2ไปโอ้โหหัวใหญ่เนื้อแน่นรสดีนะคะเพราะนั้นใครที่ปลูกมันแก้วให้เลือกบนดินจะเป็นวัคซีเน่1ก็ได้คราวนี้เป็นวัคซีเน่1ก็จะบ้าใบเยอะเกษตรกรบอกต้องมานั่งตัดกันอีกแล้วแต่เลยค่ะพอฉีดวัคซีเน่2บนดินดอกเยอะก็ต้องตัดกันอยู่ดีแต่เกษตรกรเลือกที่จะตัดดอกมากกว่าตัดใบถ้าอยากให้งามอ่ะฉีดวัคซีเน่1อยากให้ดกฉีดวัคซีเน่2กับวีซ่าขั้วเหนียวส่วนพืชลงหัวฉีดวีซ่า2อย่างเดียวนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวเคล็ดลับสำหรับเกษตรกรไทยเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีเน่กับพืชไร่ใช้วัคซีไรส์กับนาข้าวนะคะคุณผู้ฟังปราบนอนปราบหนูปราบราปุ๊บมีทุกอย่างคุณผู้ฟังใช้ได้เลยนะเพลี้ยไปหนอนมาเชื้อราเกิดหนูกัดมาหาปุ๊บนี่มีให้ทุกอย่างเลยหรือเกษตรกรจะไปที่ร้านเจ๊หมูตลาดป่าโมกก็ได้นะคะมีทุกอย่างที่ร้านเจ๊หมูเลยค่ะคุณผู้ฟังไปร้านเจ๊หมูมีทุกอย่างลูกค้าที่สั่งขั้วเหนียวเจ๊หมูไว้ไปเอามาหรือยังเจ๊หมูอุตส่าห์รีบมารับไปให้นะคะสั่งไว้ก็ไปรับด้วยที่ร้านเจ๊หมูนะสั่งขั้วเหนียวไว้7ขวดมาจากสุพรรณบุรีไปรับมายังรับแล้วก็เล่าให้ปุ้มฟังได้0855179025 0855179025นะคะคุณผู้ฟังค่ะมาคุยกันเรื่องปืนมันอะไรกันนักกันหนาใช่ไหมเล่าให้ฟังไปตอน3กับ5สถานการณ์เรื่องของนนทบุรีค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดบอกเดี๋ยวต้องทำบุญกันใหญ่แล้วอะไรนักหนาไม่รู้หลายเรื่องเหลือเกินเหนื่อยแทนท่านผู้ว่าเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังเตือนมาก่อนเลยริมแม่น้ำโขง8จังหวัดระวังระดับน้ำจะเพิ่มฉับพลันโดยเฉพาะนครพนมและมุกดาหาร Facebook ของสำนักงานทรัพยากรแห่งชาติโพสต์ข้อความเตือนมาสทนชสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติได้ติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขงอย่างต่อเนื่องพบว่าเกิดฝนตกหนักมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศและพื้นที่ตอนกลางของสปป.ลาวค่ะคาดว่าจะทำให้น้ำในระดับแม่น้ำโขงซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นครึ่งเมตรถึงเมตรครึ่งในช่วงวันที่11ถึง15สิงหาคมบริเวณอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยถึงอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจังหวัดริมแม่น้ำโขงประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนพร้อมทั้งติดตามระดับน้ำเพิ่มอย่างฉับพลันในแม่น้ำโขงระมัดระวังการสัญจรไปมาทางน้ำและการประกอบกิจกรรมในแม่น้ำโขงส่วนทางฝั่งไทยก็เตรียมพร้อมป้องกันระดับน้ำล้นตลิ่ง8จังหวัดด้วยกันริมแม่น้ำโขงบริเวณอำเภอท่าอุเทนธาตุพนมบ้านแพงอำเภอเมืองนครพนมค่ะอำเภอดอนตาลอำเภอเมืองมุกดาหารว่านใหญ่โอ้ยกว่าจะอ่านได้อำเภอบ้านใหญ่อำเภอว่านใหญ่จังหวัดมุกดาหารนะคะคือเจออำเภอนี้ปุ๊บชะงักนิดนึงปากยังไปไม่ได้ต้องผันจริงๆเมื่อกี้ปุ้มอ่านมาปุ้มเจออำเภอหอวออานอหวานไม่โทว่านแหมดีนะตอนเด็กๆ เราท่องกันมาแบบนี้เนาะว่านหวานว่านหวานหวานเมื่อกี้นี้ปุ้มท่องอย่างนี้จริงๆหวานหวานว่านแหมกว่าจะออกมาสำเนียงได้นี่ภาษาไทยมันยากจริงเนาะนะคะโชคดีนะที่เกิดมาอ่านหนังสือแตกเนี่ยชาวบ้านเรียกอ่านหนังสือแตกก็คือแบบเจอปุ๊บอ่านได้เลยตอนเด็กๆปู่บังคับค่ะปู่บังคับจริงๆบังคับให้อ่านอยู่กับปู่กับย่าค่ะย่าก็เป็นแม่บ้านธรรมดาค่ะแต่ว่าปู่นี่แบบเป็นคนโบราณที่มี ความรู้ทั้งครอบครัวก็เลยโชคดีปู่บังคับให้อ่านแต่ว่าบางทีเจอภาษาไทยบางคำนี่ชะงักเลยนะอย่างเมื่อกี้นี่สะดุดเงียบไปแป๊บนึงอะอำเภออะไรวิแล้วก็ต้องลำบากด้วยถ้าเป็นพื้นเขาเรียกอะไรนะภาษาถิ่นนะคะภูมิก็บ่นอยู่บ่อยๆแล้วก็มีวัดแห่งหนึ่งที่พระนครศรีอยุธยาโหกว่าจะออกเสียงได้งงมากว่าอ่านว่าอะไรดีชาวบ้านโทรมาบอกคุณปุ้มเรียกถูกแล้วเออคอยยังชั่วก็ขอบคุณคุณผู้ฟังนะคะเพราะว่าบางทีก็ขอใช้ภาษาง่ายๆเลยนะบางเรื่องก็โง่เหมือนกันเราก็ไม่ได้ฉลาดไปซะทุกเรื่องหรือว่ารู้รอบไปซะทั้งหมดถูกปะก็ต้องอาศัยคุณผู้ฟังนี่แหละค่ะในท้องถิ่นแถวบ้านเขาเรียกแบบนี้โอเคเลยเสริมความรู้ให้ปุ้มด้วยนะคะใครจะรู้ดีเท่าคนท้องถิ่นถูกปะแล้วก็ความรู้ในเรื่องของด้านการเกษตรก็เกษตรกรนี่แหละค่ะที่บอกปุ้มอ่ะคุณปุ้มทำแบบนี้นะคะบางทีก็มีภาษาวัยรุ่นนะภาษาวัยรุ่นบางทีก็อ่านไม่ถูกเหมือนกันน้องไนซ์ก็จะส่งเมสเซจมาบอกว่าพี่ปุ้มเขาเรียกแบบนี้คือบางทีก็แบบไม่ทันบางทีก็ไปตามภาษาไทยมันผิดภาษาปากกับภาษาอ่านภาษาเขียนภาษาพูดมันไม่เหมือนกันเนี่ยค่ะลำบากเนาะเกิดเป็นคนไทยภาษาไทยก็ว่ายากแล้วยังต้องไปพูดภาษาอังกฤษอีกแหมไม่รู้ซะเลยก็ลำบากอีกประมาณนี้แต่ปุ้มชอบมากเลยนะเวลาบังคับผู้สูงวัยให้พูดภาษาอังกฤษอ่ะมันเป็นความน่ารักเป็นเสน่ห์อย่างนึงนะคะประมาณนี้เลยอ่ะก็เป็นเรื่องของสถานการณ์น้ำในช่วงนี้เฝ้าระวังแล้วก็เมื่อคืนที่ผ่านมาที่เชียงใหม่นะคะที่เชียงใหม่ก็โอนละหมานกันเลยทีเดียวเพราะว่าระดับน้ำในลำน้ำแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่น่ะเจ้าน้ำเพิ่มสูงขึ้นน่ะเจ้าบ้านช้างตระกูลแสนย้ายช้างไปบริเวณเนินหลบช้างซึ่งเป็นพื้นที่สูงเพราะเตรียมรับน้ำฝนเมื่อคืนที่ผ่านมาปีที่แล้วเราสะเทือนหัวใจจำได้ปะน้ำท่วมอ่ะบางช้างอ่ะช้างจมน้ำเดทโอ้โหหัวใจจะวายล่าสุดนี่ประสบการณ์บอกให้รู้ไว้ว่าทีมควานช้างและผู้ดูแลบ้านช้างตระกูลแสนอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่พอติดตามรายงานสถานการณ์ระดับน้ำในลำน้ำแม่แตงซึ่งจะไหลผ่านพื้นที่เลี้ยงช้างเริ่มมีปริมาณสูงขึ้นก่อนหน้านี้ลดระดับลงจนเข้าเคลียร์พื้นที่ได้แล้วผู้ดูแลระบุว่าตอนนี้น้ำจะมาก็เตรียมความพร้อมตลอด24ชั่วโมงเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเมื่อมีความเสี่ยงปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นถ้ามีฝนตกนะก็เก็บข้าวของมีค่าทรัพย์สินและเคลื่อนย้ายช้างไปอยู่ในที่ปลอดภัยค่ะคุณผู้ฟังคะนะคะการดูแลช้างทุกเชือกเนี่ยพาไปที่เนินหลบช้างค่ะเนินหลบช้างเป็นพื้นที่สูงเพื่อป้องกันผลกระทบจากระดับน้ำในลำน้ำแม่แตงที่เพิ่มขึ้นเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลก็ยังคงเฝ้าระวังแล้วก็เตรียมเคลื่อนย้ายช้างเพิ่มขึ้นหากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของฝนฟ้าอากาศต้องเฝ้าระวังแล้วก็ต้องคอยติดตามสถานการณ์ด้วยแล้วก็ช้างนี่เขาตัวใหญ่กว่าจะเคลื่อนย้ายไปทางไหนได้ต้องเร่งรีบกันหน่อยแล้วก็ช่วงเย็นเมื่อวานนี้ก็มีกลุ่มเมฆฝนปกคลุมอำเภอแม่แตงค่ะแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะตกในช่วงค่ำทำให้ทีมดูแลช้างเนี่ยติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องแล้วก็เตรียมรับมือหากเกิดฝนตกหนักหรือระดับน้ำสูงขึ้นนะคะช้างทุกเชือกตอนนี้ถูกนำขึ้นสู่ที่ปลอดภัยแล้วแต่ว่าผู้ดูแลก็ยังต้องเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงค่ะคุณผู้ฟังค่ะนะคะเมื่อคืนนี้มีรายงานข่าวเสียงปืนดังขึ้น2นัดดังมาจากในรถ พื้นที่สถานีตำรวจภูธรศรีมโหสถจังหวัดปราจีนบุรีอันนี้ก็เหมือนกันค่ะที่ปราจีนบุรีเรื่องราวของสถานการณ์ปืนชาวบ้านได้ยินเสียงปืนปรากฏว่ามีผู้ถูกยิงได้รับบาดเจ็บ2รายภายในรถที่จอดอยู่บริเวณบ้านพักข้างที่ว่าการอำเภอศรีมโหสถภูมิกับสถานีตำรวจภูธรศรีมโหสถพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบพบผู้บาดเจ็บ2รายนอนจมกองเลือดอยู่ในรถเก๋งบริเวณบ้านพักทราบชื่อนางสาวจิรภาอายุ30ปีเป็นพยาบาลวิชาชีพค่ะแล้วก็จ่า10ตำรวจธนกฤตอายุ29ปีผู้บังคับหมู่งานสืบสวนสถานีตำรวจภูธรศรีมโหสถเจ้าหน้าที่นำส่งโรงพยาบาลแล้วก็ส่งตัวต่อเขาเรียกรีเฟอร์คือส่งตัวต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรสอบสวนเบื้องต้นได้ความแบบนี้ค่ะว่าทั้งคู่เป็นสามีภรรยากันเพิ่งแต่งงานได้ปีกว่าๆเองค่ะขณะเกิดเหตุเนี่ยอยู่ในรถเก๋งหน้าบ้านฝ่ายหญิงเป็นคนขับแล้วมีปากเสียงกันอย่างรุนแรงก่อนจะมีเสียงปืนดังขึ้น2นัดพ่อของผู้บาดเจ็บเนี่ยอยู่ในบ้านได้ยินเสียงปืนก็รีบลงมาช่วยเหลือนะคะประมาณ 5:25 เมื่อคืนเนี้ยค่ะประมาณ 5:55 ก็มีการเปิดเผยรายละเอียดความคืบหน้าทางคดีสาเหตุน่าจะมาจากความขัดแย้งในครอบครัวและด้วยความที่เป็นคนอารมณ์ร้อนไม่มีอิทธิพลไม่มีธุรกิจส่วนใครยิงใครกำลังสอบสวนอยู่ค่ะได้รับบาดเจ็บสาหัสทั้งคู่แต่ยังไม่ถึงชีวิตนะคะคุณผู้ฟังขาก็ขอให้ปลอดภัยนะเนี่ยค่ะอันนี้ก็ปืนเหมือนกันทีนี้นอกเหนือจากเรื่องของปืนผาหน้าไม้แล้วเนี่ยปลัดมหาดไทยรับคำสั่งนายกรัฐมนตรีตั้งด่านตรวจอาวุธปืนทั่วประเทศแหมไฟไหม้ฟางวัวหายล้อมคอกคึกคักกันเลยทีเดียวเชียวนายกรัฐมนตรีสั่งการให้ตำรวจและฝ่ายปกครองในพื้นที่บูรณาการร่วมกันตั้งด่านตรวจเพื่อจับอาวุธปืนเป็นพิเศษซึ่งเดิมอ่ะเขามีการดำเนินการอยู่แล้วแต่ปัจจุบันเนี่ยเพิ่มเข้มขึ้นมาไม่ใช่เพิ่งทำนะทำอยู่แล้วนายอรันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีนายกรัฐมนตรีกำชับเรื่องของการตั้งด่านตรวจอาวุธปืนทั่วประเทศทำอยู่แล้วนะคะทำอยู่แล้วก็จะทำต่อเพิ่มความเข้มข้นตามที่พรรคภูมิใจไทยเขาชูนโยบายอ่ะทำเพิ่มทุกอย่าง plus บวกเพิ่มอะไรก็ตามที่มีอยู่แล้วเนี่ย plus เข้าไปคือบวกเพิ่มเข้าไปอย่าง50คนละครึ่งอ่ะ50 50มันจิ๊บๆมันต้อง60 40คิดให้ยากอีกเพื่อให้ประชาชนจ่ายน้อย50 50มันคิดง่ายไปหน่อยคนละครึ่งใช่ป่ะรัฐครึ่งนึงเราครึ่งนึงอันนี้ก็เป็น60 40ละกันทำไมจ่ายเยอะกว่า10บาทคำนวณให้ยุ่งวุ่นวายไปหมดแต่ก็ชินแล้วแหละใช้มาตั้งหลายเดือนแล้วนี่ใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนกันทำแล้วตั้งด่านมาตั้งหลายนานแล้วตั้งไปทั่วแล้วตอนนี้ก็ยังตั้งอยู่แล้วก็จะตั้งกันต่อไปค้นปืนส่วนใหญ่เป็นปืนและที่เจอก็จะเป็นปืนมีทะเบียนค่ะปืนที่ใช้ก่อเหตุส่วนใหญ่อ่ะมันปืนมีทะเบียนทั้งนั้นแหละอย่างเช่นกรณีของโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีเนี่ยเอาปืนของปู่มาแล้วก็ล่าสุดยิงนายกอบจ.นนทบุรีก็ปืนมีทะเบียนทั้งนั้นแหละแต่นายกรัฐมนตรีก็มีนโยบายชัดเจนนะห้ามพกโดยเฉพาะ ใบอนุญาตพกพาหรือว่าป.12เนี่ยไม่ออกให้ใครแล้วดังนั้นหากพบเห็นผู้พกปืนออกมาในที่สาธารณะจับได้เลยค่ะกำชับไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดมาร่วมงานเกี่ยวกับมาตรการรักษาความปลอดภัยโดยเฉพาะสถานที่ราชการสถานที่ที่มีประชาชนมารวมกันจำนวนมากจะต้องมีการคัดกรองอาวุธอย่างเข้มงวดก่อนเข้าพื้นที่เพราะเหตุล่าสุดเนี่ยเกิดขึ้นภายในอบจ.จึงต้องระมัดระวังมากขึ้นเมื่อถามว่าต้องมีการออกประกาศกระทรวงมหาดไทยเพื่อย้ำอย่างเป็นทางการอีกครั้งหรือไม่นายอรสิทธิ์กล่าวว่าทางกระทรวงได้เคยออกประกาศไปแล้วค่ะแต่หลังจากนี้จะมีการเรียกประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศเพื่อเน้นย้ำแนวทางการปฏิบัติอีกครั้งแล้วก็อยู่ในระหว่างการพิจารณาเตรียมจัดการประชุมนะคะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่โรงเรียนเทพศิรินทร์ความวัวยังไม่ทันหายความควายก็เข้ามาแทรกอีกแล้วจากเหตุการณ์ความกรณีนายฉลองเรี่ยวแรงอดีตส.ส.นนทบุรีที่ก่อเหตุยิงพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกอบจ.นนทบุรีเสียชีวิตแล้วคนขับได้รับบาดเจ็บคือไปยืนรออยู่ด้านข้างอบจ.มาถึงก็ยิงเลยค่ะโดนไป4นัดคนขับก็ได้รับบาดเจ็บไปด้วยนำส่งโรงพยาบาลคุณหมอก็ยื้อสุดแรงสุดท้ายก็ทนบาดเจ็บไม่ไหวนายกอบจ.นนทบุรีเสียชีวิตถัดไปไม่กี่ชั่วโมงเจ้าหน้าที่ก็ควบคุมตัวนายฉลองเรียวแรงอดีตส.ส.นนทบุรีจับกุมได้นำไปสอบปากคำ5ชั่วโมงทนายความส่วนตัวก็มาฟังด้วยนายฉลองอ้างว่าเป็นการยิงเพื่อป้องกันตัวหลังเห็นคนขับรถของนายกอบจ.ชักปืนออกมาก่อนจริงเท็จแค่ไหนไม่รู้กล้องวงจรปิดมีตำรวจแจ้งข้อหานายฉลอง4ข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนพยายามฆ่าผู้อื่นและพกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรและยิงปืนในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรจากนั้นเจ้าหน้าที่จับสวมกุญแจมือและควบคุมเข้าห้องขังค่ะสีหน้าเรียบเฉยไม่ให้สัมภาษณ์ใดๆทั้งสิ้นแต่สะดุดตรงนี้ค่ะระหว่างการสอบสวนเจ้าหน้าที่ตำรวจก็นั่งหัวโดอยู่ตรงนั้นน่ะนายฉลองก็สูบบุหรี่พ่นควันออก2รูจมูกให้ตำรวจสูดดมกันไปเพลินๆคำถามค่ะภาพนี้ถูกแชร์ออกมาอยู่บนโรงพักสูบบุหรี่ได้ด้วยหรอนี่ซึ่งก็จากการตรวจสอบแล้วพบว่ามีข้อกฎหมายบังคับสถานที่ราชการสถานที่ทำงานบนโรงพักเนี่ยถือว่าเป็นสถานที่ทำงานของราชการด้วยนะห้ามมิให้มีการสูบบุหรี่เพื่อปกป้องความปลอดภัยให้กับเพื่อนร่วมงานสถานที่และประชาชนที่มาติดต่อราชการใช่ไหมเขาอาจจะได้สูดดมควันบุหรี่มือสองเข้าไปแต่อยากสูบทำยังไงออกไปให้พ้นพื้นที่แต่นี่นั่งสูบเลยสื่อก็ถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นสองมาตรฐานชัดๆได้รับคำยืนยันแม้แต่ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีท่านก็ยังบอกว่าผู้ต้องหาเขาขออนุญาตเพราะว่าเขาเครียดมากซึ่งมันทำไม่ได้ค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นเจ้าของสถานที่โดนนะคะฝ่าฝืนนี่ปรับ 5,000 สำหรับผู้สูบส่วนเจ้าของสถานที่ก็โดนด้วยค่ะปรับ 2,500 มั้งเจ้าของสถานที่หรือไงแต่นี่ตำรวจอ่ะแล้วก็บอกว่าไม่ส่องมาตรฐานเขาร้องขอเขารีเควสต์ไปรีเควสต์อะไรให้ความสำคัญขนาดนั้นกฎหมายก็มีคุมอยู่ส่องมาตรฐานชัดๆประมาณนี้แหละก็แจ้งไป4ข้อหา แล้วก็ต้องมีหน่วยปฏิบัติการพิเศษคุ้มกันอย่างหนาแน่น20นายตรึงกำลังอยู่หน้าห้องขังอ่ะกลัวจะมีปฏิบัติการล้างแค้นกันเกิดขึ้นขณะที่ข้าวปลาอาหารตลอดระยะเวลาที่ถูกควบคุมตัวทนายความจะเป็นคนหามาให้ประเด็นเรื่องหนี้สิน11ล้านซึ่งก็มีการเปิดเผยว่าอาจจะมีมากกว่านี้เมื่อไปทวงถามสิ่งที่นายฉลองได้รับกลับมาคือคำว่าไม่มีนายฉลองก็บอกนี่เพื่อนผมนะเดือดร้อนหามาให้เวลาทวงคืนไม่ได้แถมด้วยความเป็นเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดยอมสละตำแหน่งทางการเมืองให้เขาไปเป็นเพื่อนกันช่วยเหลือกันสุดท้ายมาจบแบบเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดแบบนี้ค่ะคุณผู้ฟังค่ะรู้จักกันมากว่า20ปีจบไม่สวยเลยรอดูความคืบหน้าว่าจะดำเนินคดีต่อไปอย่างไรควบคุมตัวไว้ประกันไม่ได้คัดค้านแล้วจะประกันได้ไหมเดี๋ยวคอยดูมีความคืบหน้าจะมาเล่าให้ฟังแต่ว่าตอนนี้ไปไล่หนอนไล่หนูกับปุ้มแป๊บเดียวเดี๋ยวปุ้มกลับมาเล่าข่าวจดเบอร์ปุ้มด้วยค่ะ0855179025 0855179025นะคะโทรสั่งพร้อมส่งส่งตรงถึงหน้าบ้านเก็บเงินปลายทางค่ะ
1: หนอนศัตรูตัวร้ายทำลายทั้งพืชไร่และนาข้าวหยุดการกัดกินของหนอนด้วยวีโต้ปราบหนอนวีโต้ปราบหนอนน้ำมันสกัดจากสมุนไพรเข้มข้นช่วยตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ผสมวีโต้กับวัคซีเนอย่างละ50ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นกับพืชไร่ไม้ผลและพืชผักได้ทุกชนิดและผสมวีโต้กับวัคซีไรซ์ใช้ฉีดพ่นในนาข้าวหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ปราบหนอนเห็นผลไวไม่ต้องใช้สารจับใบเกษตรกรปลอดภัยจากสารเคมีผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ไม่มีสารพิษ 100% สนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025
2: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
1: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 ซีซีในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนูเลียกระโดดสีน้ำตาลจัดการได้ด้วยวัคซีไรซ์อย่างเดียวน้ำมันสมุนไพรสกัดวัคซีไรซ์หยุดทุกปัญหาในนาข้าวไม่ต้องผสมสารใดๆวัคซีไรซ์อย่างเดียวเพลียเก่าไปเพลียใหม่ไม่มาคืนชีวิตใหม่ให้ต้นข้าวกลับมาแข็งแรงเขียวเก็บเกี่ยวได้ผลผลิตเกินนาวัคซีไรซ์ช่วยรักษาโรคใหม่โรคราหมดปัญหาเพลียนอนแมลงปลอดเพลียปลอดพิษปลอดภัยใช้วัคซีไรซ์อย่างเดียวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลง
0: คุณฟังค่ะเมื่อสักครู่นี้ปุ้มไม่แน่ใจว่าแม่ฟังอยู่หรือเปล่านะจ๊ะมีคุณแม่ท่านหนึ่งจริงๆต้องเรียกคุณยายเดี๋ยวปุ้มเรียกแม่แล้วกันเนาะคุณแม่โทรมาหลังไมค์เมื่อตะกี้นี้นะคะตอนแรกก็ว่าเดี๋ยวจะจบรายการก่อนแล้วค่อยโทรกลับไปแต่ว่าพอดีรับพอดีแม่มีปัญหาเรื่องจอประสาทตาเสื่อมนะคะแล้วก็ตาฝ้าฟางพร่ามัวมองไม่ค่อยชัดคุณหมอก็ อกว่าให้กินยาจะรักษาแบบประคับประคองได้ทีนี้ก็เล่าให้ฟังนิดนึงแล้วกันเนาะอาการจอประสาทตาเสื่อมเนี่ยจะพบบ่อยในผู้ที่มีอายุ50ปีขึ้นไปค่ะสัญญาณหลักเลยก็คือมองภาพตรงกลางไม่ชัดมันจะเบลอๆเส้นตรงก็จะโค้งงอบิดเบี้ยวสีเพี้ยนและมีจุดมืดดำบังอยู่ที่กลางภาพค่ะภาพตรงกลางจะเบลอค่ะมองไม่ชัดในจุดที่เรากำลังเพ่งอยู่เส้นตรงก็จะบิดเบี้ยวมองเห็นตารางหรือว่าขอบหน้าต่างเนี่ยมันจะโค้งงอหรือเป็นคลื่นแล้วก็มีจุดดำตรงกลางคือมีเงามืดบังตรงกลางวิสัยทัศน์สู้แสงไม่ได้ค่ะมองไม่ชัดในที่สว่างจ้าหรือปรับตาได้ช้าในที่มืดนะคะก็จะมีเขาเรียกว่าแบบแห้งค่ะอันนี้พบได้เยอะเกิดจากความเสื่อมของเซลล์รับภาพอาการจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วก็แบบเปียกอันนี้พบได้น้อยแต่รุนแรงกว่าเกิดจากเส้นเลือดงอกผิดปกติใต้จอประสาทตามีเลือดหรือมีน้ำรั่วซึมทำให้สูญเสียการมองเห็นอย่างรวดเร็วโรคนี้ยังไม่มีวิธีรักษาให้หายขาดค่ะพบคุณหมอเพื่อประเมินด้วยเครื่องเฉพาะทางชะลอความรุนแรงของโรคนะคะเป็นการเสื่อมของเซลล์รับภาพแล้วก็ต้องดูด้วยนะคะว่าผู้สูงวัยแล้วก็ผู้ที่มีโรคประจำตัวก็คือเบาหวานและความดันโลหิตสูงนี่แหละค่ะเพราะนั้นปุ้มถึงได้บอกว่าถ้าสามารถรักษาระดับน้ำตาลในเลือดให้คงที่ได้นะคะไม่ขึ้นลงมีสมุนไพรจิราเป็นตัวช่วยควบคุมปริมาณน้ำตาลในเลือดให้คงที่ก็จะลดปัญหาเรื่องของอาการเกี่ยวกับดวงตาได้ด้วยเพราะนั้นมันเป็นจอประสาทตาในลูกตาเนี่ยมันเสื่อมเนี่ยค่ะบางครั้งก็เกิดกับข้างเดียวหรือบางทีก็คือเวลาเรามองเนี่ยเรามองสองข้างค่ะมันจะค่อยๆเกิดจากข้างเดียวทีนี้เรามองสองข้างเขาก็จะช่วยพยุงให้เรามองชัดนะคะทีนี้เมื่อตะกี้แม่ก็ถามว่ามันช่วยได้ไหมปัจจุบันยังไม่สามารถระบุสาเหตุของจอประสาทตาเสื่อมได้ชัดเจนและไม่สามารถที่จะรักษาให้หายขาดได้จะป้องกันก็คืออย่าใช้สายตามากจนเกินไปเล่นโทรศัพท์มือถือดูหน้าจอคอมพิวเตอร์แสง UV จากแสงแดดมีส่วนไหมมันก็จะทำให้เกิดโรคเกี่ยวกับดวงตาอื่นๆซึ่งมันก็ไม่ได้ช่วยให้เกี่ยวข้องโดยตรงกับจอประสาทตาเสื่อมเลยค่ะมันไม่สามารถจะระบุสาเหตุได้ค่ะซึ่งเวลามองอะไรแล้วมันจะมีจุดดำๆทั่วมองไปทั่วจุดดำๆเป็นวงๆเต็มไปหมดมองตารางก็จะเบี้ยวไปเบี้ยวมากรอบจะไม่ตรงแล้วก็ไม่หายขาดกิน BGM ซอฟต์เจลได้ไหมก็จะช่วยในเรื่องของการพยุงบำรุงเซลล์ต่างๆไม่ให้แย่ลงไปกว่านี้แต่หายขาดไหมไม่ค่ะใครที่บอกว่ากินยานี้แล้วหายขาดโกหกเพราะมันเป็นความเสื่อมสภาพของร่างกายมนุษย์นะแม่นะไม่ต้องร้องไห้นะแม่ไม่ต้องร้องไห้ไม่ต้องเสียใจมันเป็นไปแล้วเราก็ดูแลกันไปนะคะปุ้มเป็นกำลังใจให้ถ้ารู้ว่าเราป่วยเป็นอะไรเรารักษาได้ค่ะแต่ถ้าไม่รู้เลยไม่รู้จะรักษายังไงพบคุณหมอไม่ใช่เรื่องน่ากลัวมันอาจจะเสียเวลาหน่อยแต่ก็จะได้หยุกยาที่ช่วยชะลอหนักเป็นเบาทุเลาดีขึ้นดีกว่าต้องมานั่งทุกข์ทรมานกันในวันที่อาการของโรคมันหนักขึ้นประมาณนี้แหละเป็นห่วงกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสมุนไพรจิราตัวช่วยดีๆสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันแล้วก็ BGM Soft Gel กับการดูแลและบำรุงดวงตาค่ะคุณผู้ฟังวันนี้จะมีฝนตกทั่วไทยนะคะ 11 สิงหาคมภาคเหนือมีฝนร้อยละ70ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละ70

0: มันความดันและป้องกันโรคหัวใจจีราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพร
1: ช่วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
4: มาพูดถึงของหวานกันบ้างแม้ว่าความหวานจะช่วยหายเหนื่อยเวลาที่ร่างกายอ่อนล้าแต่ถ้าคุณรับประทานน้ำตาลนอกมื้ออาหารหลักในปริมาณมากๆก็อาจส่งผลเสียต่อร่างกายของคุณได้นะครับแล้วน้ำตาลส่งผลเสียต่อร่างกายได้ยังไงเมื่อน้ำตาลเข้าสู่ร่างกายจะไปถูกเปลี่ยนเป็นกลูโคสที่ลำไส้เล็กจากนั้นอินซูลินที่ผลิตจากตับอ่อนจะมาพากลูโคสเข้าเซลล์เพื่อเผาผลาญเป็นพลังงานซึ่งพลังงานนี้จะถูกสมองหัวใจกล้ามเนื้อดึงเอาไปใช้ได้เลยส่วนที่เกินจากการใช้งานจึงจะถูกเอามาเก็บเป็นพลังงานสำรองที่กล้ามเนื้อแต่ถ้ามากเกินไปก็จะถูกตับเปลี่ยนไปเป็นไขมันไปเก็บไว้ที่ใต้ผิวหนังและช่องท้องเป็นสาเหตุให้อ้วนลงพุงได้นั่นเองครับเมื่ออ้วนลงพุงคราวนี้ละไขมันช่องท้องจะทำให้อินซูลินพาน้ำตาลเข้าไปในเซลล์ได้แค่บางส่วนจากที่เคยเข้าได้ทั้งหมดทำให้มีน้ำตาลตกค้างในกระแสเลือดซึ่งร่างกายจะสามารถขับออกทางปัสสาวะได้บ้างแต่ในระยะยาวแล้วจะก่อให้เกิดโรคเบาหวานได้นั่นเองลดทอดลดมันแล้วเราก็มาลดพุงลดโรคด้วยการเพิ่มการกินผักผลไม้กันดีกว่าครับเมื่อกินผักผลไม้ที่มีเส้นใยอาหารหรือไฟเบอร์เส้นใยอาหารเหล่านี้จะจับตัวกันเป็นกลุ่มก้อนในกระเพาะอาหารของเราทำให้รู้สึกอิ่มทนเพราะเส้นใยอาหารจะไปแย่งพื้นที่ในระบบทางเดินอาหารทำให้ลดความอยากและทานอาหารได้น้อยลงเส้นใยอาหารหรือไฟเบอร์ก็จะช่วยดูดซับไขมันไว้ส่วนหนึ่งจึงช่วยลดปริมาณไขมันที่ร่างกายจะดูดซึมไว้ด้วยจากนั้นก็จะขับถ่ายออกมาทางอุจจาระนั่นเองการกินผักผลไม้นอกจากจะช่วยลดพุงลดโรคให้กับทุกคนแล้ววิตามินเกลือแร่และสารต้านอนุมูลอิสระในผักผลไม้ยังช่วยให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งสดใสอีกด้วยนะครับ
5: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์ มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
1: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับ
6: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
7: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง7นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะกองทัพอากาศแจ้งนายกตรวจเยี่ยมกองบิน1วันที่14สิงหาคมนี้ยังไม่ทำการบินเครื่องบินขับไล่ F-16 สักครู่มาติดตามค่ะ
8: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
9: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
8: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปร้าเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด